0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นายวัศวัตรพวงพรศรีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพศิษย์ครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมาธิการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่สัญญาณจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุก เดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า$2ต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2 เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30 วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวมชนะทั้ง3 นัดเป็น7 แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันWorld Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซุยลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-31-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4 ชั่วโมง 28 นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์มาพบปะกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตามเวลานี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ให้รับได้รับการสนับสนุนนะกันตลอดมานะปีนี้ก็อย่างเข้าปีที่8แล้วนะครับก็ถ้าไม่มีท่านผู้ฟังก็ไม่มีรายการของเรานะครับก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับไม่มาเป็นแฟนรายการนะเราก็มีช่วงหลายเวลานะมีเวลาในการจัดหลายช่วงอยู่นะครับซึ่งท่านสะดวกฟังช่วงไหนก็ฟังเอาช่วงนั้นนะครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่ให้ความรู้ในเชิงลึกให้กับท่านผู้ฟังโดยที่ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเรียนหมอกันก็ได้นะครับเพราะโรคเนี่ยเราสามารถรู้โดยที่ไม่ต้องไปตรวจส่องกล้องเอ็กซเรย์อะไรข้างในเราสามารถรู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงไม่ 100% ก็ 70-80% ก็ถือว่าเราได้ทันโรคนะครับอย่าให้โรคเกิดขึ้นก่อนนะครับหลายคนที่ไม่รู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเราก็ปล่อยปละละเลยจนไปถึงจุดนะที่บางทีก็แก้ไขไม่ได้แล้วนั่นก็น่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นกำลังสำคัญของโลกนะอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยผู้คิดคนมือถือแนวที่ใช้มือปัดไปปัดมาเนี่ยนะครับท่านก็เสียชีวิตตอนอายุ50 กว่าปีน่าเสียดายนะครับคนที่ฝีมือระดับโลกอย่างนี้นะครับเอาแต่งานทุ่มเทกับงานจนไม่ได้สนใจร่างกายไม่ได้สนใจตัวเองนะครับมันเหมือนรถนะครับที่เราขับทุกวันแต่ถ้าเราไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่เปลี่ยนยางนะไม่ซ่อมเครื่องยนต์ไม่ดูแลมันก็พังเร็วนะครับร่างกายของคนเราก็เหมือนกันนะครับนะต้องดูแลโดยการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้ท่านไปจับมือนะจับมือคนอายุยืนคนที่อายุ8-90เนี่ยท่านลองไปจับมือเขาดัดดูนะจับนิ้วเขาดัดดูนะปรากฏว่าคนเหล่านี้นิ้วเขาอ่อนหมดเลยนะจับแล้วอ่อนยวบเลยนะครับนี่เพราะอะไรนี่คือท่อเลือดครับถ้าท่อเลือดเราใหญ่ท่อเลือดเรามีขนาดใหญ่รูเลือดไหลวิ่งคล่องแล้วครับนิ้วอะไรมันจะอ่อนหินปูนนะมันจะไม่เกาะตามข้อต่างก็เลยทำให้นิ้วเขาอ่อนนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งของคนอายุยืนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไม่มีการอักเสบคนที่มีการอักเสบไม่ว่าเขาอักเสบมดลูกอักเสบฟันอักเสบนะมีการอักเสบใดๆก็แล้วแต่คนนั้นอายุไม่ยืนนะครับการอักเสบเกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อโรคครับถ้าเราเป็นแผลธรรมดาแล้วหายภายใน3 วันอะไรถือว่าปกติแต่3วันก็ไม่หาย7วันก็ไม่หายเดือนก็ไม่หายไอ้นั้นถือว่าผิดปกตินะครับแสดงว่าระบบปกป้องเซลล์เนี่ยในร่างกายของเรามันอ่อนแอและทำให้มีเชื้อเข้าไปเจาะเข้าไปขยายและทำให้เกิดการอักเสบนะการอักเสบก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงคนนั้นอายุยืนหรืออายุสั้นนะครับทีนี้ถอยหลังออกมาอีกเนี่ยพฤติกรรมของคนอายุยืน1ต้องอารมณ์ดีนะมีอารมณ์ขันนะเพราะอารมณ์มันจะไม่หลั่งเลือดที่เป็นกรดออกมานะครับ2ต้องออกกำลังกายคนอายุยืนมักจะเป็นคนออกกำลังกาย3นะอารมณ์ดีนี่รวมเป็นถึงทำงานทำการสำเร็จด้วยนะ3ก็คืออาหารการกินรู้จักหลบเป็นปีกรู้จักหลีกเป็นหางรู้ว่าตัวไหนให้คุณตัวไหนให้โทษนะครับนะถึงฟังรายการของเราเราก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้บอกเรื่องนี้พรุ่งนี้บอกเรื่องนี้เพื่อให้กับท่านผู้ฟังได้เสริมความรู้ไปนะได้ปกป้องตัวเองเอาละครับนะมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ปริศค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะแหมวันนี้ก็มีหลากหลายเคสเหมือนกันนะคะที่คุณผู้ฟังโทรกันเข้ามานะคะ
0: โทรเข้ามาปรึกษากัน
1: ใช่ค่ะก็มีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่โทรจากตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นโลหิตจางจริงๆแล้วเคสเนี้ยคือ แม่สามีเป็นคนทานสมุนไพรของเรานะคะพอทานไปแล้วทานดีแล้วมาเห็นลูกสะใภ้นะคะ
0: ครับ
1: เป็นโรคโลหิตจางนะคะโลหิตจาง
0: ครับเป็นโลหิตจางก็คือเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดนะครับนี่คือคนเป็นโรคโลหิตจางจะมีอาการอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดครับ
1: ก็เลยแนะนำลูกสะใภ้นะคะตอนแรกซื้อให้ลูกสะใภ้ก่อนนะคะพอลูกสะใภ้กินแล้วดีนะคะ
0: กินไปกี่กระปุกอ่ะ
1: กินไป2เดือนแล้ว3เดือนแล้วค่ะ
0: นะกระปุกแรกอย่าเพิ่งหวังผลมากค่ะเราหวังผลในกระปุกที่2ไปแล้ว
1: เดือนนี้กระปุกที่4นะคะก็สั่งเองโดยตรงเลยนะคะ
0: ลูกสะใภ้สั่งเองโดยตรงแล้ว
1: ค่ะนะคะก็เกรงใจแม่สามีเมื่อก่อนแม่สามีเขาเรียกว่า
0: แม่สามีซื้อให้นะครับตอนนี้พอตัวเองกินดีผิวพรรณดีรูปตามเนื้อตามตัวลื่นขึ้นนอนไม่กรนเหงื่อไม่ค่อยออกเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วในก่อนเลยตัดสินใจซื้อเอง
1: จริงๆซื้อเองลูกสะใภ้ก็บอกว่าคือปกติแล้วลูกสะใภ้ก็ให้เงิน
0: ให้เงินคุณแม่มา
1: ให้เงินคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ซื้อเงินมาซื้อ
0: ครับ
1: สั่งอะไรให้
0: ตอนนี้ก็เลยสั่งโดยตรงเลยดีกว่า
1: ไม่ต้องรบกวนไม่ต้องให้คุณแม่
0: คือไม่อายแล้วมั่นใจแล้วว่างั้นนะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ก็ส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะ
0: คอร์ฟีน่าอย่างเดียวเหรอหรือว่าตัวอื่นด้วย
1: โลหิตจางค่ะ
0: ครับก็คอร์ฟีน่าอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นโรคอื่นอีกก็ต้องเพิ่มนะครับนะเพราะว่าคอร์ฟีน่าถือว่าเป็นเสาหลัก
1: ค่ะ
0: เสายืนเลยนะครับ
1: ก็เอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเพราะบางครั้งนี่เราอาจจะบอกเบอร์น้อยเกินไปแม้จำนวนครั้งน้อยเกินไปก็ทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านจดไม่ทันนะคะเราก็อาจจะบอกทีๆบ้างมากขึ้นแล้วก็อาจจะบอกช้าลงอีกนิดสักนิดนึงนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะโทรมาจากแม่ริมนะคะแม
0: ่
1: ริ มเชียงใหม่ใช่ค่ะคุณป้าบอกว่าโมโหพาฟังรายการของเราทรมานมากนะคะปัสสาวะคืนหนึ่งเป็น10รอบ
0: ครับนะก็เดี๋ยวก็ไตก็หนักลงเรื่อยนะเดี๋ยวไตพังขึ้นมาแล้วปัสสาวะไม่ได้พอปัสสาวะไม่ได้บวมครับทีนี้เหมือนบวมไปทั้งตัวนะครับนั่นคือลามไปที่ไตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แกก็ตัดสินใจซื้อ
1: ก็แต่ว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อบอกว่าต้องปรึกษาลูกหลานก่อน
0: ปรึกษาหมายความว่าเรื่องการเงิน
1: ค่ะน่าจะใช่นะคะ
0: ครับ
1: เห็นบอกว่าต้องปรึกษาลูกหลานก่อนนะคะว่าเขาจะซื้อให้ไหมนะคะเพราะว่าหาเงินเองยังไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ
2: กินยังไงบอกได
1: ้ค่ะที
2: ่ยา
0: ครับได้ยาแล้วกินยังไงบ้างเอาก็อธิบายหลังใหม่แล้วกันครับแล้วก็สอบถามได้นะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพที่บอกว่าเซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยนะครับเขาจะกินอาหารได้เนี่ยหนึ่งอาหารจะต้องเป็นอาหารโมเลกุลเดียวอาหารทำให้เป็นโมเลกุลเดียวตับต้องดีตับอ่อนต้องดีนะครับถ้าตับกับตับอ่อนไม่ดีอาหารที่เข้าสู่ร่างกายไม่เป็นโมเลกุลเดียวร่างกายกินไม่ได้ครับพอกินไม่ได้ถ้าเป็นไขมันก็เกาะตามท่อเลือดถ้าเป็นโปรตีนถ้าเป็นน้ำตาลก็จะถูกไตขับทิ้งทางปัสสาวะสรุปว่าร่างกายไม่ได้กินอีกปัจจัยหนึ่งเมื่อสารอาหารเป็นโมเลกุลเล็กเรียบร้อยแล้วนะเม็ดเลือดแดงต้องดีเม็ดเลือดแดงดียังไงก็คือมันขนอากาศไปช่วยในการกินอาหารการกินอาหารของเซลล์เนี่ยเม็ดเลือดแดงต้องคอยขนอากาศดีเข้าไปให้ไม่งั้นมันกินไม่ได้พอกินเสร็จมันคายก๊าซคาร์บอนออกมาอีกครับเม็ดเลือดแดงตัวนี้ก็ต้องคอยขนก๊าซคาร์บอนออกมาหายใจออกอีกนี่คือการทำงานของอวัยวะในร่างกายของคนเรานอกเหนือจากนั้นก็จะมีฮอร์โมนช่วยหลังให้เป็นช่วงๆเพื่อทำให้เซลล์มันคงรูปนะฮอร์โมนนี่มีความสามารถพิเศษคือเซลล์ร่างกายเรารูปทรงเป็นไงฮอร์โมนก็จำไว้แล้วก็ซ่อมร่างกายเหมือนช่างซ่อมบ้านให้คงรูปเดิม นะแต่ช่างก่อสร้างไปหมดแล้วช่างก่อสร้างนี้ทำร่างกายซ่อมร่างสร้างเราให้โตใหญ่ยาวเต็มที่แล้วเขาก็ไปนั่นก็คือต่อมไทมัสนะครับอายุ25ปีแล้วส่วนใหญ่จะหมดไปนี่คือกลไกของร่างกายนะครับแล้วยังมีเม็ดเลือดขาวคอยปกป้องเชื้อโรคที่มันเข้าไปทำร้ายร่างกายเม็ดเลือดขาวก็เข้าไปโจมตีทันทีเม็ดเลือดขาวของเราก็ต้องแข็งแรงมีเกล็ดเลือดครับคอยปิดเลือดเมื่อเจออากาศออกซิเจนเช่นเราเป็นแผลปุ๊บเจออากาศข้างนอกเกล็ดเลือดล็อกเลือดทันทีแต่มันสร้างปัญหาครับเพราะร่างกายลืมออกแบบเรื่องนี้ไว้นั่นก็คือถ้าเม็ดเลือดแดงเกิดแตกข้างในครับแตกในท่อเลือดมันก็ปล่อยอากาศออกมาเกล็ดเลือดล็อกเลือดทันทีครับทำให้เลือดเป็นริ่มเป็นโรคหัวใจวายได้นะครับก็เวลางูกัดรอมเนี่ยมันก็ไปทำลายเม็ดเลือดแดงนี่แหละครับพอเม็ดเลือดแดงในร่างกายแตกเพลขึ้นมานะเกล็ดเลือดเข้าใจว่าเราเป็นแผลจากภายนอกเจออากาศโดยตรงมันล็อกเลือดทำให้เลือดหยุดไหลเสียชีวิตนะครับคนที่งูกัดเนี่ยเขาต้องเอาพิษงูผสมกับเลือดมาที่เรียกว่าเซรุ่มนะฉีดเข้าไปเพื่อไปบล็อกการแตกของเม็ดเลือดแดงหรือไปทำลายพิษให้เป็นกลางนั่นเองนะครับนี่ก็แปลกมนุษย์พยายามที่จะคิดค้นขึ้นมานะคิดค้นจักม้านะไม่น่าแล้วคนสมัยก่อนแล้วเขาจะไปขโมยไก่งูจงอางเนี่ยนะก็ต้องขี่ม้าไปนะพอขโมยเสร็จแล้วก็ขึ้นหลังม้าควบหนีงูจงอางมันไล่ไม่ทันม้ามันวิ่งที่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงงูมันวิ่งไม่ทันแต่มันก็วิ่งตามไม่หยุดเขาบอกว่าอย่างนั้นนะนี่เรื่องเล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ฟังคำๆกันแล้วกันนะครับเอาละครับนะมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้คุณแดง
1: ค่ะก็นะมีอยู่เคสหนึ่งที่ อยู่สามพานนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเบาหวานแห้งค่ะอาจารย์คะ
0: คร
1: ับ ยังเบาหวานแห้งเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้บางทีฟังรายการของเรามาเป็นปีสองปีแล้วแต่ไม่ได้สั่งนะคะฟังแต่ไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าภรรยาไม่ให้
0: ซื้อ
1: ไม่ให้ซื้ออ ๋
0: อครับ
1: เขาเป็นสามีที่ดีนะคะในการ
0: ทรัพย์สมบัติเยอะป่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ภรรยาเพราะจะได้จะได้สมบัติแต่เพียงผู้เดียว
1: สามี
0: ครับเบาหวานแห้งคือโรคที่ร่างกายกินอาหารไม่ได้เลยนะครับใครอยากกินอะไรอยากกินทุเรียนก็เข้าสู่ร่างกายไม่ได้

0: นอนนะจะมีตอนตื่นอยู่ก็ไม่มีความสุขกายตอนนอนก็ไม่ถูกห่มผ้ายิ่งหนาเท่าไหร่ก็ยังหนาวอยู่นั่นแหละครับนั่นคือเบาหวานแห้งนะครับอ่อนล้าอ่อนเพลียเบื่อก็เรียกทำงานทำการไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะตับปิดด้วยตับอ่อนปิดอีกนะไขกระดูกเสื่อมอีกครับโดน3โรคพร้อมกันรัวยิงเรารัวเลยนะครับจนร่างกายวิ่งเข้าสู่จุดถูกทำลายนั่นก็คือเชื้อโรคจะเข้าไปกระเวนยึดพื้นที่ในร่างกายตามจุดต่างๆหมดเลยนะครับนะไวรัสก็เข้าไปเล่นงานก็กลายเป็นมะเร็งนั่นเองนะครับแล้วก็กินพื้นที่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่จบในที่สุดเราก็เสียชีวิตนะครับนั่นก็คือมะเร็งผิวแห้งท้องผูกปัสสาวะบ่อยหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อมีไฝมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เรื่อยนี่คือคนที่เป็นโรคเบาหวานแห้งครับ
1: ค่ะนะคะก็มีอยู่เคสหนึ่งนะอย่างวันก่อนเมื่อวานเนาะเพื่อนมีเพื่อนมาที่บ้านค่ะอาจารย์คะเขาตกใจเสียงร้องอ่ะ
0: เสียงร้องของ
1: ร้องของคนสูงวัยร้องแบบเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอาจารย
0: ์
1: ร้องแบบโวยวายคือแต่ก็ไม่มีใครตอบรับอะไรก็คือร้องอย่างเดียวก็คืออย่างที่แดงเล่าให้ฟังอะค่ะเคสนี้นะคะคนที่ร้องนี่ก็คือเป็นมีปัญหาก่อนหน้านั้นเคยเป็นเบาหวาน
0: ครับ
1: นะคะเป็นเบาหวานแล้วทีนี้มันขึ้นตาพอบอกขึ้นตาเป็นต้อนะคะพอเป็นต้อก็ไปลอกต
0: ้อ
1: นะคะในขณะที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะก็ไปลอกต้อพอไปลอกต้อเสร็จแล้วเนี่ยคือการลอกต้อเนี่ยเขาจะลอกทีละข้างค่ะอาจารย์เขาจะลอกทีละข้างพอลอกข้างนึงแล้วก็มาเปิดอยู่ได้7วันประมาณพอ7วันก็มาเปิดตานะคะเขาจะปิดตาอยู่7วันนะคะพอมาเปิดปุ๊บปรากฏว่าตาด้านที่ลอกมันมืดสนิทเลย
0: โอ้โหครับ
1: คือตาบอดนะคะข้างอีกข้างนึงก็หมอเขาก็เอาละเขาไม่ไปลอกที่โรงพยาบาลเดิมนะคะก็ไปลอกที่โรงพยาบาลใหม่อีกแห่งนึงนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่
0: ขึ้นอีกเทคโนโลยีดีขึ้นอีก
1: ทุกอย่างเพอร์เฟกต
0: ์
1: นะคะโรงพยาบาลใหญ่อยู่แถวๆมาบนคลองแถวๆนั้นนะคะ
0: ครับ
1: พอไปลอกเสร็จ
0: ตา
1: อาทิตย์นึงนะคะเปิดตาบอดอีกข้างนึง
0: อ้าวก็รวมเป็น
1: สองข้าง
0: เลย
1: คือบอดทั้งสองข้างคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาความเสี่ยงในการที่จะตาบอดเนี่ยสูงมาก
0: ครับ
1: นะคะ
0: ไม่ควรว่างั้นเถอะ
1: ก็
0: ต้องทำเบาหวานให้ดีก่อนนะครับถ้าเป็นรายการของเราจะจัดการเบาหวานก่อนนะครับตาไว้ที่หลัง
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเบาหวานดีขึ้นทีนี้ตาฟื้นยากไอ้ฟื้นง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะคือต้องรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก่อนเพราะถ้าลอกมามีความเสี่ยง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้คือ2ข้างคือเสียไปแล้วทั้ง2ข้างปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนมาที่บ้านนะคะก็ได้ยินเสียงก็ตกใจใครเป็นอะไรต่างๆนะคะ
0: เดี๋ยวเพื่อนคุณเหรอ
1: ใช่ค่ะเพื่อนแดงนะคะมาที่บ้านแล้วเขาก็เอ๊ะมีเสียงอะไรใครเป็นอะไรทำไมไม่มีคนวิ่งเข้าไปช่วยหรืออะไรต่างๆนะคะปรากฏว่าเขาชินกันแล้วแถวนั้นเพราะการที่อาจารย์เนี่ยสมมติอาจารย์อายุ70
0: ครับ
1: มองโลกสวยงามมา70ปี
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นเบาหวานไปลอกตาอยู่ๆบอดทั้งสองข้างความรู้สึกนั้นน่ะเราน่าเห็นใจเขามากนะคะเพราะว่าคงจะทรมานแต่อยาก
0: เห็นร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมตามาบอดอีก
1: ค่ะอยากจะเห็นอะไรคือเปิดทีวีเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วได้ยินแต่เสียง
0: ครับ
1: นะคะมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึก
0: นะผมเคยตอนที่13หมูป่าเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยผมจินตนาการว่าผมติดถ้ำด้วยโอ้โหนอนไม่หลับต้องคอยเปิดไฟตลอดนั่นครับคือจินตนาการของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ตาบอดท่านจินตนาการเอาเถอะครับท่านเอาผ้าปิดตาแล้วท่านลองเดินไปทุกที่ทุกในบ้านของท่านลองดูครับท่านจะต้องรีบแกะออกทันทีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตานี่มันก็คือการสร้างความสุขอย่างหนึ่งให้กับเราเป็นการหาทางออกในอย่างหนึ่งให้กับตัวเรานะครับได้ดูวิวได้ดูทีวีได้ดูนู่นดูนี่ก็ยังดีถึงเดินเหินไม่คล่องมันโรค ไหนก็แล้วแต่มันสู้โรคเกี่ยวกับตาไม่ได้

0: ้นสายตานี่เราต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะครับอะไรที่เขาบอกว่าบำรุงสายตาซื้อกินนะครับนะกินต่อเนื่องเดือน2เดือนถ้าไม่ได้ผลก็ย้ายไปอีกที่กินดูเดือน2เดือนถ้าไม่ได้ผลย้ายที่แต่ต้องดูแลตลอดครับแม้ว่าจะต้องลองผิดลองผิดลองผิดเดี๋ยวก็ต้องลองถูกเองนะครับ
1: อาหารเสริมบำรุงดวงตาก็เหมือนอาหารทั่วๆไปค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าสารอาหารที่เข้าไปบำรุงดวงตามันมากกว่าอาหารธรรมดาโดยทั่วไปนะคะเหมือนเรากินข้าวอย่างเงี้ยจันเวลาเรากินข้าวเราอิ่มไหม
0: ครับอิ่ม
1: อาหารที่อร่อยเรากินไปแล้วอิ่มไหมคะ
0: ใช่
1: อาหารที่ไม่อร่อยอิ่มไหม
0: มันก็ได้วางจาน
1: ก็อิ่มแต่ว่าก็มันไม่อร่อยไงแต่มันอิ่มไหมอิ่
0: ม
1: ในขณะที่คุณไม่มีอาหารอย่างอื่นเลยนะคุณกินคุณก็อร่อยเหมือนกันคุณก็ไม่อร่อยคุณอร่อยคุณไม่อร่อยนะแต่ว่าคุณอิ่ม
0: ครับโรคสมัยเด็กๆเนี่ย นะครับเราก็กินผลไม้ป่าที่มันเกิดขึ้นเองในป่าภาคใต้เนี่ยเขาเรียกลูกโทกนะแต่ภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่รู้มันเป็นผลไม้ที่เนื้อข้างในสีม่วงรสชาติออกหวานๆไม่ถึงอร่อยมากนะแต่ก็เป็นผลไม้ของเด็กบ้านนอกนะครับที่เราต้องมีเป้นะมีเป้ไม่มีย่ามเนี่ยมีย่ามมีน้ำสติกหนึ่งปางมีย่ามแล้วก็มีผ้าอมากาดเอวแล้วมีกระสุนแล้วก็เดินเข้าไปในป่านะเดินไปยิงนกยิงอะไรต่างๆแล้วก็เก็บลูกโทกเนี่ยมากินบำรุงสายตาเราเพิ่งรู้ทีหลังว่าผลไม้สีม่วงกับทุกชนิดนะครับบำรุงสายตาแล้ววันๆเนี่ยเราได้กินบ้างไหมเนี่ย
1: ก็ถ้าไม่ได้กินเราก็มีอยู่ในตัวบำรุงสายตาของเราข้างในจะมีตระกูลเบอร์รี่ตระกูลดอกมีดอกคอมฟอยด์มีตระกูลเบอร์รี่แล้วก็ยังมีดอกทานตะวันนะคะ
0: แล้วก
1: ็มีสาหร่ายแดงเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการ
0: ตอบรับ
1: ดีมากนะคะบางคนซื้อ2แล้วไม่พอค่ะมาซื้ออีก6อย่างเงี้ยมาซื้ออีก4ก็หลายคนกินแล้วก็บอกว่าดีขึ้นนะคะแต่จะดีขึ้นบางคนไม่ใช่ว่ากล่องเดียวแล้วดีขึ้นเลยนะคะ
0: ครับ
1: นะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีก็คือเดือนละ2กล่องนะคะเดือนละ2กล่องนะคะจะดีมากเพราะกินวันละ2เม็ดนะคะแต่ถ้ากินวันละเม็ดก็เป็นการบำรุงโดยทั่วๆไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะต้องกินตามที่เราแนะนำนะคะถ้าคุณผู้ฟังไม่เป็นไรเลยนะคะแต่อยากบำรุงดวงตาก็กินแค่วันละเม็ดแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องสายตาแล้วเราก็กินวันละ2เม็ดนะคะกินได้วันละ2ถึง4เม็ดนะคะถ้าเกิดว่าจากจะดูแลดวงตาก็โทรกันเข้ามานะคะบางคนก็จะลองก่อนเพราะนั้นถ้าลองก็อาจจะเป็นวันละ2เม็ดก็ได้นะคะกล่องนึงก็กินได้15วันนะคะหรือถ้าวันละเม็ดก็กินได้1เดือนอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังจะดูแลมากน้อยแค่ไหนนะคะเหมือนเรากินอาหารให้ตรงโดสอย่างเงี้ยนะคะหรือล้างตับเนี่ย4กระปุกต่อเดือนแต่บางคนงบประมาณไม่พอก็2กระปุกต่อเดือน
0: แ
1: ต่ต้องกิน4กระปุกต้องกิน2เดือนนะคะเดือนละ2กระปุกก็ยังดีนะคะเอาละค่ะใครโทรมาใครสนใจอยากจะล้างตับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะจากชุดล้างตับชุดดูแลดวงตาอันมีค่าของเรานะคะเราต้องดูแลเขานะคะให้ยืดอายุการใช้งาน
0: ให้นานที่สุด
1: ใช่ค่ะอ่ะโทรมาค่ะที่หมายเลข087 0607 054ย้ำค่ะ087 0607 054ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอปรึกษาอาจารย์หน่อย
1: สักครู่ค่ะ
0: ค่ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับใครเป็นยังไงบ้าง
2: ปรึกษาอาจารย์หน่อย
0: มัน
2: ตามันเป็นจุดๆขาวๆขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: ครับก็เลือดเลี้ยงดวงตาไม่พอ1เลือดเลี้ยงไม่พอเพราะท่อเลือดตีบ2สารอาหารที่ไปบำรุงดวงตาไม่ก็ได้กินเลยเนาะนะอย่างเช่นพวกผลไม้สีม่วงลูกว่าอะไรได้กินบ่อยไหม
2: กินอยู่ทุกวัน
0: พวกลูกว่าพวกเกี่ยวกับผลไม้สีม่วงทั้งหลายเป็นผลไม้ป่าอะไรเยอะแยะ
2: อาจารย์มันเป็นขาวๆเหมือนจะเป็นต้นกระจกอ่ะ
0: นั่นนะ
2: ขึ้นเรื่อยๆ
0: ก็แสดงว่าท่อเลือดคุณมันตีบด้วยนะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตามันตีบมันเลยสารอาหารเลยไปไม่ได้กับเพราะการฟื้นฟูดวงตาเนี่ยฟื้นฟูแค่เอาอาหารตายอย่างเดียวไม่หายหรอกต้องทำทางให้มันด้วยมันเรียกเทคเตอร์มันทำทางเข้าไปด้วยนะครับ นะเบื้องต้นคุณต้องทาน2อย่างนะครับทานคอร์ฟีน่าคู่กับตัวสายตาซึ่งตัวสายตาของเราใส่สาหร่ายแดงเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยเห็นผลรวดเร็วทันใจภายในเดือน2เดือนก็ฟื้นแล้วครับ
2: สาหร่ายแดงกับไอ้โคโลเชน่าเหรอ
0: ครับต้องกินคู่นี้ครับ
2: คู่นี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วสายตาน
0: ั่นน่ะมันได้สายตาด้วย
2: เหรอ
0: ครับเพราะว่าในตัวสายตาเราผสมสาหร่ายแดงลงไปด้วยไงแต่ว่าเป็นแคปซูลนะเป็นเป็นผงครับก็กิน
2: แล้วมันจะดีขึ้นไหม
0: ก็ดีขึ้นภายใน2เดือนครับเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกนะครับแต่เดือนที่2ก็เริ่มสว่างขึ้นแต่ของคุณไม่น่าจะต่ำกว่า4เดือนแล้วล่ะถ้าขึ้นฝ้าอย่างนี้นะครับ
2: มันจะเป็นต้อกระจกไง
0: ถ้าเป็นต้อกระจกเดี๋ยวต้องไปลอกอีกนะอันตรายนะลอกที่ตาบอดก็มีเยอะนะฮะทำเป็นเล่นไปนะอายุเท่าไหร่ล่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ
2: 68ค่ะ
0: ครับถ้ายังชอบเที่ยวชอบดูทีวีก็รีบเอาไปกินนะเดี๋ยวต้องนั่ง
2: ทั้งวันทั้งคืนเลยทีวีเน
0: ี่
2: ย
0: นั่นไงถ้าเกิดไม่ได้ดูรอภาพปิดตาสัก2ชั่วโมงดิงานเราจะรู้ว่าถ้าตาบอดมันจะเป็นอย่างไร
2: รู้
0: งานรีบเอาไปกินเลยนะพอเราคัดเกรดเอง
2: มันเกี่ยวกับเราดูวันนี้ด้วยใช่ไหม
0: ส่วนหนึ่งเกิดจากแสงครับเราอย่านั่งใกล้หน้าจอทีวีมากไปกับนะห่างมือถือก็พยายามปรับแสงลงอย่าให้จ้าเกินนะก็ตอนนี้เด็กๆก็ต้องมาซื้อไปกินเยอะแยะเพราะว่าวันๆดูแต่หน้าจอมือถือนะเคยสั่งไปแล้วใช่ไหมเคยสั่งตัวไหนบ้างเนี่ย
2: เคยสั่งแก้เบาหวานไง
0: อ๋อครับ
2: เบาหวานสั่งกับคุณแดง3ชุดแล้วชุดที่4ได้กล่องเดียวอ่ะ
0: จ้ะเอาทางนั้นเอาตัวสายตาเพิ่มไปกินเพิ่มนะตอนนี้นอนไม่กลนแล้วใช่ไหม
2: มันนอนคนเดียวไม่รู้ว่ากลนไม่กลนจ้ะ
0: ติ่งเนื้อตามลำคอหลุดมาหรือยังติ่งเนื้อตามลำคอที่รูปแล้วมันลื่นแล้วยังคอลื่นแล้วยังรูปแล้วลื่น
2: มันก็เหี่ยวเหี่ยวอ่ะมันก็เหี่ยวเหี่ยว
0: แต่มันต้องลื่นมันต้องไม่สะดุดเป็นเม็ดนะตามลำคอ
2: มันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยลื่น
0: ทางนั้นยังต้องทานคอร์ฟีน่าเพิ่มอีกตัวนึงนะก็คอร์ฟีน่าคู่กับตัวสายตาจ้ะ
2: สองต
0: ั
2: วใช่ไหม
0: จ้ะ
2: แล้วตัวเบาหวานมันยังเยี่ยวเป็นฟองยังมันยังไอ้นั่นอยู่อ่ะมันยังใสบางครั้งมันก็ขุ่นบางครั้งมันก็เหลี่ยมครั้งก็ใสอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วคืนละกี่รอบล่ะ
2: คืนละรอบแต่มันก็ยังใสอยู
0: ่เกิดปัสสาวะคาบ้ารอบนี้ก็คือตอนประมาณกี่โมงฮะตีสองรอบหนึ่ง
2: ห้าหกโมงเช้าอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทางนั้นก็เริ่มดีแล้วนี่นะครับครับ
2: บางครั้งมันยังเป็นฟองออกมาเยอะแล้วมันก็ใสไง
0: กินของขมเยอะกินไข่ลวกตอนเช้าทุกวันโปรตีนเริ่มน้อยลงนั่นเองโปรตีนเริ่มรั่ว
2: ก็กินบราเพ็ดอยู่
0: ดีมากเลยครับนะเอาละก็เพิ่มถ้างั้นก็จะเพิ่มตัวเบาหวานอีกชุดก็ได้หรือจะเอาเฉพาะตัวสายตาคู่คอร์ฟีน่าก็ได้นะ
2: เพ
0: ิ่
2: มเบาหวานเหรอ
0: ก็เห็นยังเป็นฟองอะไรอยู่
2: มันเป็นฟองอย
0: ู่ให้รายละเอียดกับคุณแดงว่าแล้วกันนะเอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาเห็นไหมครับผลของการที่เราเป็นโรคเบาหวานทำให้ท่อเลือดมันรีบเล็กลงหมดรูเลือดมันเล็กหมดเลยครับคนที่เป็นโรคเบาหวานทำให้การไปเลี้ยงอวัยวะต่างไม่เลี้ยงก็เลยทำให้อวัยวะในร่างกายของเรามันเสื่อมนะครับก็สนใจผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับท่านนะก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดี

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่ายืนยันดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกท.จะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักจบข่าวสิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ใช้วิทยุกรมการพลังงานทหาร AM792 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในชั่วโมงนี้เนื่องจากคุณผู้ฟังที่รอฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันมาหลายช่วงหลายตอนนะครับคุณฟังครับรายการเราเป็นเรื่องเล่าสาระข้อมูลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้และก็เป็นวิชาการด้านสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เองได้เองจากทางบ้านหรือว่าจะไปทดสอบด้วยตัวเองหรือลองนำไปปฏิบัติก็จะได้เกิดผลดีสำหรับท่านนะครับรายการของเราเป็นรายการค้นหาความจริงทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสุขภาพในมุมไหนนะครับในทั้งตะวันออกและตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปอเมริกาหรือตะวันออกอย่างเอเชียรวมไปถึงวงการแพทย์แผนจีนซึ่งในบางกรณีหรือบางช่วงเราก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นสาระดีๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตนะครับครับรายการเราเช่นเคยครับผมกิตติกรกาญจนเวคินมาเล่าคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับคุณติ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับฟังเสียงคุณติ่งแล้วก็เราสองคนมาพูดกันในแนวสาระสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะเรียกว่าเรื่องเล่าก็ว่าได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยฟังเนื้อหาวิชาการฟังแล้วปวดหัวนะครับ ผมก็จะนำมาเล่านะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนี่อยากจะฟังเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็จะมีทั้งเพลงเพราะๆแต่เพลงก็อาจจะไม่เยอะมากเหมือนรายการเพลงเพราะว่ารายการของเรานั้นหลายท่านอยากฟังในแนวสุขภาพก็เช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับรายการก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือ
1: คาตามินนะคะ
0: ผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0884385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อ
1: ค
0: าตามินคาตามินนะเพราะว่าคาตามิน3คำนี้คุณผู้ฟังก็ทราบสำหรับสมาชิกคาตามินเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะคาตามินนั้นจะฉลองครบรอบ10ปีนะครับผมคุณติ่งที่ทำรายการมารายการเจาะลึกสุขภาพโดยมีผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เราแผ่กว้างไกลไปทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดจะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ผมฝากโปรโมชั่นครึ่งโหลสักนิดหนึ่งนะครับโปรโมชั่นครึ่งโหลตัวนี้แถม
1: 2กระปุก
0: 2กระปุกรวมเป็น8กระปุกนับเป็นเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินในครึ่งโหลสำหรับท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับตอนนี้เราก็ยังแถมให้3กระปุกด้วยราคาพิเศษประหยัดนะครับส่วนท่านที่ซื้อชุดทดลองนะครับชุดทดลอง2กระปุกราคาหลักพันก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับพันกว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีจำหน่ายให้ท่านอย่างมีสต็อกพอเพียงสำหรับใน1เดือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราค่อนข้างจะได้รับความนิยมและก็หมดไปเร็วนะครับเราพยายามที่จะเสริมสต็อกเข้ามาเพราะว่าในแต่ละวันนั้นในช่วงที่ทำโปรโมชั่นนั้น
1: คนให้ความสนใจเยอะ
0: แล้วก็คนสั่งซื้อจะมากเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเช่นเคยครับเราวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องอายุยืนคนทั่วไปเนี่ยที่ผมพูดในเทปที่แล้วเนี่ยทุกคนก็อยากอายุยืนอยากจะห่างไกลโลกอยากจะมีสุขภาพดีนะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดว่างั้นเถอะ
1: สิ่งที่สังเกตได้ทั้งหมดคือคนที่มีอายุยืนนี่คือจะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี
0: ใจดีด้วยนะครับก็หลายท่านเนี่ยนะครับผมมีนายแพทย์นะครับมีนายแพทย์ท่านหนึ่งเป็นงานวิจัยก็คือนายแพทย์เอนดรูไวท์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ผสมผสานมหาวิทยาลัยอาริโซนาในสหรัฐอเมริกานะครับโดยคุณหมอเนี่ยให้ความเห็นอย่างนี้ว่าการที่วิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยที่กำลังวิจัยกันอยู่เนี่ยนะครับบางแพทย์ในบางประเทศหรือสุขภาพในบางประเทศนักวิชาการเนี่ยในมุมมองเนี่ย มันเป็นความจริงในบางส่วนนะครับ อย่างเช่นกรณีที่อาจารย์หมอแอนดรูยกตัวอย่างว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยใช้แป้งใช้น้ำตาลได้ดีก็คือกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลก็ไม่เกิดเบาหวาน
1: อ
0: าจจะเป็นเพราะเหตุว่ากรรมพันธุ์บางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือร่างกายเผาผลาญแป้งและน้ำตาลได้ดีคนหนึ่งระวังนะที่เราคุยกันเรื่องกรุ๊ปเลือดเมื่อวาน
1: จริงๆ
0: หรือจะเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดหรือแรงเผาผลาญของร่างกายแต่ว่านะมีคุณหมอบอกว่าถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสี่ยงเรื่องการเผาผลาญแป้งและน้ำตาลได้ดีท่านควรจะทานอาหารที่ไม่แปรรูปและใส่น้ำตาลคุณหมอแนะนำให้ทานอาหารสด
1: ค่ะคือทำกระสดๆนี่แหละ
0: หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมคนหนึ่ง
1: คือไม่ใช่อาหารกระป๋อง
0: ใช่เพราะว่าอาหารพวกนี้จะผ่านกรรมวิธีและใช้สารกันบูดเวลาไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาหารสดจะมีเนื้อสัตว์แปรรูปนะมีพวกผักผลไม้ที่เรามาทำเองอันนี้ใช้ได้ก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอาหารที่บรรจุหีบห่อพวกขนมปังเบเกอรี่พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแป้งและไขมันทราน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่บรรจุเป็นห่อเช่นแหนมหมูยอไส้กรอกกุนเชียงเนื้อแปรรูปพวกนี้อาจจะมีการส่วนผสมของสารกันบูด
1: ใช
0: ่สารไนเตรตไนไตรนะครับเพื่อให้การขายอยู่ได้นานไม่เน่าเสียคุณหมอบอกว่าพวกนี้ควรจะบริโภคให้น้อยลง
1: หรือไม่ก็งดเลย
0: ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำอัดลมคนหนึ่งบางคนทานน้ำผลไม้กระป๋อง
1: ก็แปรรูปเหมือนกันแหละ
0: ก็แปรรูปนะครับพวกนี้ใส่น้ำตาลฟรุกโตสคือเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์หมอแนะนำว่าให้กินอาหารที่มาจากแหล่งสดๆคือผลไม้ที่ทำจากสดๆนะครับหรือทานอาหารที่เป็นผลไม้ที่ได้จากสดๆโดยไม่ใส่ไม่แปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม
1: ก็คือถ้าปลูกได้เองใช่ไหมเก็บมาจากต้นปุ๊บล้างฝุ่นสักนิดนึงกินได้เลยอันนี้สดแน
0: ่ครับ และสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์แนะนำว่าอาหารที่เป็นแป้งหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับให้ทานรับประทานต่อวันไม่มากผมถือว่าประมาณครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งทัพพีสำหรับข้าวแล้วให้ใช้ข้าวซ้อมมือ
1: จะมีประโยชน์กว่
0: าธัญพืชที่ไม่ขัดขาวก็คือพวกข้าวกล้องนะหนึ่งที่เราคุยกันข้าวอะไรนะไรซ์เบอร์รี
1: ่ไรซ์เบอร์รี
0: ่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับข้าวโอ๊ตพวกถั่วนะครับถั่วที่เราพูดไปคือเดี๋ยวนี้ที่บ้านเนี่ยของผมเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหนึ่งสัปดาห์สองวันต้องหุงข้าวใส่ถั่วคือถั่วนี่หลากหลายคนหนึ่งมีถั่วเหลืองถั่วลิสงนะแล้วก็ถั่วเขียวพวกนี้คือเราโรยลงไปใส่ข้าวกล้อง
1: คือไม่เยอะมาก
0: ใช่พวกนี้จะมีดัชนีน้ำตาลต่ำงดของหวานทุกชนิดที่ทำจากแป้งน้ำตาลจำพวกขนมปังเบเกอรี่เค
1: ้
0: กขนมใส่ห่อขบเคี้ยวพวกขนมก๊อบแก๊บนะครับงดเครื่องดื่มต่างๆโดยเฉพาะน้ำอัดล
1: ม
0: ชาเขียวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตสเพราะอาจารย์แอนดรูเนี่ยนายแพทย์แอนดรูบอกว่าส่วนนี้จะทำให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบได
1: ้
0: ซึ่งข้อมูลนี้นะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์เป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยลิโซนาสหรัฐอเมริกาผมนำข้อมูลนี้อ้างอิงของอาจารย์เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ฟังถ้าทำได
1: ้
0: ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าการที่กินผลิตภัณฑ์หรือผลไม้ที่มาจากสดๆจะดีกว่า
1: แปรรูป
0: ไม้ไปแปรรูปหรือน้ำหรือผลไม้กระป๋องพูดง่าย
1: ๆ
0: ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีผลไม้กระป๋องมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับก็ฝากผลิตภัณฑ์คาทามินไว้นะครับเพราะว่ารายการจดลึกสุขภาพก็ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการผมฝากเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาทามินตอนนี้ก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุก
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับช่วยโทรกันเข้ามานะครับ
1: ค่ะเบอร์โทรนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โท ทรกันเข้ามานะครับช่วงนี้ผมพักให้คุณผู้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงกันแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation

0: ครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆกันไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านฟังรายการเจาะลึกสุขภาพสักนิดหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังทักหรือโทรเข้ามานะครับว่าผมยังปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอยู่หรือไม่นะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าคุณผู้ฟังในหลายท่านก็เข้าใจนะครับก็รายการของเรานั้นนะครับคุณผู้ฟังก็อยากจะโทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบางท่านที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเดินพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับหรือญาติมิตรของท่านที่ต้องการที่จะปรึกษาในเรื่องปัญหากระดูกและข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมหรืออะไรเรามีคำแนะนำหรือปรึกษาปัญหาเหล่านี้ได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับโทรมาปรึกษากับผมได้ทุกวันนะครับผมยินดีที่จะปรึกษาและให้คำแนะนำท่านในทุกๆวันนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับกาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะไอ
0: ้กาตามิน
2: อะไรกระดูกอะ
0: ได้ได้จำได้สีเทียนทะเล
2: ชุดนึงเท่าไหร่ฮะชุดนึงก็แล้วก็เอาตาชุดนึงแล้วไล่ไอ้อย่างกระดูกเนี่ยฮะแล้วเอาสามขวดเนี่ยแล้วเราเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้ไหมฮะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะฮะที่ว่าสามขวดแล้วให้ขวดหนึ่งอะ
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
2: ปาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่
2: แล้วทีนี้เราขอขวดหนึ่ง
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้ไหมคะ
0: ได้เอาอย่างละสี่แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตาสามแล้วก็เอากระดูกห้าก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: ค่ะ
0: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคะ
0: ได้เทียนทะเล23นะ
2: เทียนทะเล23
0: เก่าเก่าเดิมได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
0: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
0: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให
2: ้ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
0: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วตา
0: ตา
2: ก็ให้มาสามกล่อง
0: ครับครับครับ
2: แหมให้ตีกล่องไม่ได
0: ้สามกล่องพอจ้ะนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับ
2: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับเรามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
0: ก็คืองานวิจัยเนี่ยที่เกี่ยวกับที่เราพูดไปเมื่อตอนที่แล้ว
1: ค
0: ุณเด่ง
1: ค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: สุขภาพร่างกายเกี่ยวกับสภาวะการกินและการอายุยืนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เทื่อที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการกินข้าวซ้อมมือ
1: ค่ะ
0: คือข้าวกล้องแล้วกันนะ
1: ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี
0: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวโอ๊ตถั่วพวกนี้จะมีดัชนีน้ำตาลต่ำ
1: ค่ะ
0: งดของหวานเพราะว่าของหวานที่เราเคยคุยกันเมื่อเทปก่อนๆก็คือของหวานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขายดีนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลขนมปังซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมชานมไข่มุก
1: โอ้นี่หลายร้านมาก
0: แล้วก็น้ำมันลมเป็นหลักๆน
1: ะ
0: เราไปเจอทุกที่ตามโรงอาหารคุณติ๋งก็จะเห็นน้ำมันลมเดี๋ยวนี้น้ำมันลมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มากโดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อตอนนี้คุณติ๋งเขามีน้ำมันลมกินไม่อั้นก็คือกดนะสมัยก่อนต้องซื้อเป็นแก้วเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อแก้วเปล่ามาตั้งคุณสามารถไปกดกินจนอิ่มกดกินยังไม่พอนะกินเสร็จยังกดกลับบ้านไปอีกนะผมต่อนะครับก็คืออาจารย์เป็นงานวิจัยเนี่ยซึ่งนายแพทย์พงศ์วรพงศ์พิเชษนะครับได้ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพว่าสำหรับอาหารที่เป็นน้ำมันคุณติ๋งน้ำมันทอดน้ำมันกินเนี่ยนะ ที่ไขมันที่ให้น้ำมันที่ก่อโรคน้อยที่สุดเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอก
1: ซึ่งก็มีราคาสูงหน่อย
0: ซึ่งมีราคาสูงหน่อยแต่ก็คือโรคนี่จะน้อยกินปลาทะเลที่มีไขมันโอเมก้า3ช่วยลดอาการอักเสบเช่นแซลมอนซาดินทูน่าแมคเคอเรลนะน้ำมันโอเมก้า3ในพืชได้แก่น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาขี้ม้อนก็ใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะครับงดพวกน้ำมันถ่านตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายนี่เป็นงานวิจัยของหมอแอนดรูนะซึ่งการถ่ายทอดงานวิจัยโดยนายแพทย์พงศ์วรพงศ์พิเชษ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นเขายังมีความเห็นว่าหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยสดเนยแข็งนมที่ใช้ประเภทพ่องมันเนยนะซึ่งเขาให้งดนะงดอาหารที่ใส่ไขมันทรานส์เช่นในขนมปังเบเกอรี่คุกกี้โดนัท
1: โอ้โห
0: ตัวนี้นี่แทบจะมีทุกวันนะ
1: จริงค่ะ
0: นะอาจารย์บอกว่าอาหารที่เป็นโปรตีนนะ
1: ค่ะ
0: โปรตีนให้กินวันละ80ถึง120กรัมถ้ามีปัญหาเรื่องตับโรคไตโรคภูมิแพ้ให้กินเนื้อสัตว์น้อยลง
1: อ๋อค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: กินโปรตีนจากพืชจำพวกถั่วนะโดยเฉพาะน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองที่มีหลายรูปแบบเช่นลดโปรตีนจากสัตว์ยกเว้นปลาน้ำลึกคือพูดง่ายๆว่าลดโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมากินพวกเต้าหู้ถั่วเหลืองแทนเราก็จะได้โปรตีนจากพืช
1: ใช
0: ่ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่เป็นไฟเบอร์ใช้ผักใบเขียวถั่วธัญพืชไม่ขัดขาวคือพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แบ่งเป็น 2-3 มื้อนะอย่างเช่นผลไม
1: ้
0: พวกเบอร์รี่ให้กินถั่วและเมล็ดพืชเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผักผลไม้ที่สารต้านอนุมูลเสียดังกล่าวนะให้ทานวิตามินเกลือแร่ให้เหมาะสมควรแนะนำดังนี้คือวิตามินซีอย่างน้อย200มิลลิกรัมวิตามินอี400มิลลิกรัม
1: โอ
0: ้ซึ่งตัวนี้อาจารย์บอกว่าอาจจะได้จากอาหาร
1: ค่ะ
0: เครื่องดื่มที่เป็นน้ำที่เป็นของเหลว
1: ค่ะ
0: นะอาจารย์แนะนำให้ทานน้ำให้เพียงพอวันละ6ถึง8แก้ว
1: น้ำเปล่าเนาะ
0: ครับน้ำเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: น้ำเปล่าแล้วก็ให้ใช้เครื่องกรองช่วยเนื่องจากว่าบางที่อาจจะไม่สะอาด
1: อ๋อจริง
0: จริงไหมครับเด็กโดยเฉพาะพี่น้องผมพูดเรื่องน้ำเป็นเกล็ดสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบางท้องที่ที่คุณผู้ฟังอยู่เป็นน้ำประปาคนหนึ่ง
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: น้ำประปาที่บริเวณรอบนอกละกันนะข้างในเนี่ยก็จะมีคลอรีนเยอะคนหนึ่ง
1: ใช่
0: ซึ่งดื่มเองไม่ได้นี่ใช้เครื่องกรองถูกป่ะ
1: ไม่
0: หรือซื้อ
1: ของเด็กนี่คือต้ม
0: นะไม่ต้มก็ต้องใส่เครื่องกรอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นคลอรีนนะครับส่วนข้างนอกคลอรีนไม่เยอะแต่ฝุ่นซะเยอะตอนนี้
1: จริงนะ
0: นะ
1: ในน้ำเนี่ยมีปนเปื้อนอะไรพวกนี้เยอะ
0: นะครับเพราะว่าการทำท่อส่งเนี่ยนะครับเราก็คุณผู้ฟังต้องซื้อเครื่องกรองเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีต่อสุขภาพอาจารย์บอกว่าการที่ดื่มน้ำไม่สะอาดต่อเนื่องหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยคนเด็ก
1: สะสม
0: มันสะสมอยู่ในร่างกายอย่างเช่นน้ำที่มาปนเปื้อนกับพวกวัชพืชนะปนเปื้อนกับพวกสารพิษ อย่างเช่นคาร์บอนพวกนี้คนเด็กที่ตะกอนนะตะกอนเป็นที่เรามองไม่เห็นนะ
1: ค่ะ
0: นะครับบางคนบอกว่าดื่มน้ำแต่น้ำเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าน้ำมันต้องเป็นน้ำสะอาดถึงจะมีประโยชน์เท่าหลับร่างกายนะครับก็คุณผู้ฟังก็ฟังแล้วก็มีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรโทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะมาส่งที่ทรงขนองค่ะที่เคยสั่งไว้ชุดนึงอ่ะ
3: ทรงขนองตรง
4: ที่ขายส้มค่ะขายส้มโออ่ะ
3: ตรงพุทธมณฑลสาย7
4: สาย7เขาเคยมาส่งค่ะเขาเคยมาส่งเนี่ยออกกาวใหม่ค่ะแล้วก็วิ่งมาทางจะไปเลขิงอ่ะร้านค้าร้านส้มมีอยู่ตรงข้างทาง
3: ครับครับร้านขายส้มนะ
4: ค่ะค่ะแล้วมันไอ้นั่นไอ้
3: ขายส้มโอหรือขายส้มจ๊ะพี
4: ่ขายส้มโอ
3: ครับครับ
4: แล้วเขาบอกว่าเขาเอาค่าขี่กระปุกแล้วเอายาไอ้มุมสายตากระปุกแทนอ่ะ
3: ครับครับครับได้ครับ
4: แล้วพวกแฟนเขาถามว่ามันใส่สารสเตอรอยด์เยอะป่ะ
3: ไม่มีสารสเตอรอยด์เลยครับอันนี
4: ้เหรอ
3: ครับปลอดภัย 100% จ้ะเรามีออยตัวนี้นะ
4: จ้าจ้าแล้วมาส่งได้เมื่อไหร่คะเนี่ย
3: เดี๋ยวไปส่งให้วันนี้ครับ
4: จ้าจ้าผมที่เขาคงจะส่งสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่านะเขาก็รู
3: ้ใช่ใช่ใช่
4: จ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็คุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะโทรพูดคุยกับผมกิตติกรได้โดยตรงที่เบอร์สายด่วนปัญหาสุขภาพ
1: ได้หมด
0: เรามีคำแนะนำท่านมีปรึกษาและแนะนำท่านได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข
1: ้
0: อหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันหรือสายตาการมองเห็นหรือท่านจะมีสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับที่ต้องการจะพูดคุยไม่เฉพาะในเรื่องกระดูกและข้อท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยเรามีคำปรึกษาและแนะนำท่านทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นกังวลว่าผมได้พูดน้อยในเรื่องปรึกษาสุขภาพไปในช่วงนี
1: ้
0: ก็ยังปรึกษาท่านอยู่เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังฟังรายการเยอะ
1: ๆ
0: นะครับฟังสาระเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราฟังรายการแล้วก็หรือจะอยู่ในช่วงรายการก็โทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้นะครับอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็มาคุยกันต่อเนื่องจากว่าคุณผู้ฟังนั้นฟังรายการแล้วเกิดความเพลิดเพลินอยากจะฟังเพลงอยากจะฟังสาระปนกันไปเพราะที่นี่เรามีสาระเรื่องราวของสุขภาพ
1: หลากหลายนะคะ
0: หลากหลายจากมุมมองเพื่อให้ท่านนั้นจุดประสงค์ก็คือให้ท่านสุขภาพดี
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ต้องเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าในการสาธารณสุขยุคใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นการรณรงค์เพื่อให้สุขภาพดีเพราะว่าการรักษาโรคนั้นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นท่านต้องสุขภาพดี
1: การต้นก่อนเลย
0: ไม่ป่วยได้ดีที่สุดว่างั้นเถอะนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลนะครับข้อมูลก็เป็นงานวิจัยอ้างอิงจากหลายที่นะครับจากงานวิจัยจากนิยสารจากบทความหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวารสารสุขภาพของต่างประเทศพยายามที่จะค้นหามาเพื่อคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับพ่อผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนี้นะคะก็โทรสายด่วนกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ติดโทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เราคาตามินนะครับน
1: ะ
0: ผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็มีโปรโมชั่นก็เด้งเล่าสั้นๆนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นนะคะมีช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะแล้วก็ซื้อคาตามินครึ่งโหลก็จะแถม2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะในรายการของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ทักทายกันมานะครับท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับผมกิจกรก็ยินดีที่จะพูดคุยปรึกษาท่านในทุกๆวัน
2: สวัสดีครับ
3: จะสั่งยาคาตามิน
2: ครับผม
3: 3กระปุกแถม1อ่ะค่ะ
2: ครับครับ
3: แล้วคุณหมอจะแถมอะไรแถมสายตาได้ป่ะ
2: ตอนนี้แถมคาตามินให้จ้ะถ้ายาสายตาก็จะรวมไปให้ครับ
3: อ๋อถ้าสายตาต้องเอาแต่สายตาใช่ไหม
2: ครับเอาสายตารวมไปสักกล่องไหม
3: เอาคาตามิน2
2: ครับ
3: แล้วก็สายตาแล้วก็เหลือเอาสายตาได้ไหม
2: ครับครับครับ
3: เอาแล้วราคาเดิมเน
2: า
3: ะ
2: ราคาเดิมครับผม
3: จ้าจินนาแล้วนั่นนี่นะ
2: ครับคุณบุญนาค
3: ค่ะค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวส่ง
3: กินมา2ปีแล้วนะไม่เป็นไรนะ
2: ครับไม่เป็นไรครับผม
3: ไม่น่าจะลายต่อกระเพาะอะไร
2: ครับครับครับครับครับ
3: คุณหมอครับฟังรายการทุกวันเลยค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ก็เรามีรายการในทุกๆวันในหลายๆช่วงแต่ละสถานีนะครับซึ่งถือได้ว่ารายการจอดลึกสู่ภาพท่านยังรับฟังและก็เป็นที่นิยมชื่นชอบของคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมได้พูดถึงช่วงนี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วแนวการปฏิบัติเพื่อการอายุยืนนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมอ้างอิงถึง อาจารย์ยุพาพรนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสุขภาพนะครับอาจารย์ได้เล่าถึงว่าการกินข้าวเนี่ยขอให้เน้นข้าวกล้องข้าวขัดสีสลับอาหารกับประเภทอื่นเป็นบางมื้
1: อ
0: การกินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งหรือผลิตภัณฑ์เป็นประจำการกินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำนะครับและหลากหลายสีและหลีกเลี่ยง ผลไม้รสหวานจัดนะครับผลไม้รสหวานจัดเนี่ยไม่ควรทานมากนะครับ
1: ทานได้แต่ว่าน้อยลงนะ

0: คุณติ่งเป็นอาหารแปรรูปอาหารอุ่นไมโครเวฟพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดี
1: อันนี้นี่เป็นแบบชีวิตคนในเมืองเลยนะ
0: ครับ การดื่มอาหารการดื่มน้ำให้สะอาดพอเพียง คือน้ำที่สะอาดนะครับสะอาดนี่ก็หมายความว่าน้ำที่ท่านเชื่อได้ว่าเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดอย่างเช่นถ้าต่อจากน้ำประปาที่เราเคยพูดไปก็คือ
1: ม
0: ีเครื่องกรองนะคุณติ่งน
1: ะ
0: มีเครื่องกรองน้ำที่สะอาดนะครับอย่างเช่นระบบที่กำลังได้รับความนิยมก็คือ RO ซึ่งบ้านพี่สาวเมื่อวานก็บริษัทบ้านกรองน้ำอันนี้โฆษณาให้เล็กน้อยเพราะบริการดีมากนะ
1: ค
0: ุณติ่งก็รู้นะ เพราะว่าบ้านกรองน้ำเนี่ยเยอะจริงๆ
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: บ้านกรองน้ำเขาก็จะมีเครื่องกรองน้ำหลากหลาย
1: ให้เลือก
0: ไปติดนะครับแล้วก็มีหลายระบบนะหลายระบบก็คือทั้ง UV นะแล้วก็ RO ซึ่ง RO ในรุ่นใหม่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกล่องอนุภาคเล็กนะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นแร่อีกก็มีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเชื่อว่าการทานน้ำที่สะอาดก็จะทำให้ของเหลวที่อยู่ในเลือดหรือการแรงดันของเลือดนั้นดีขึ้นงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับเชื่อว่าคนรักสุขภาพนะของรายการจดลึกสุขภาพเนี่ยผมว่าคนที่จะทานพวกอาหารหมักดองเนี่ยอย่างเช่นผักกาดดองผักกาดกระป๋องหรือว่าของหมักดองที่เปรี้ยวๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบทานเขาเรียกผักอะไรนะคุณเด้งผักดองใส่กระดูกหมูพวกนี้นะเราจะมีในโรงอาหารนี่ประจำ
1: จริง
0: นะใส่กระดูกอ่อนพวกนี้น
1: ะ
0: นะครับก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีงดเรื่องชากาแฟหรือว่าถ้าท่านทานก็ให้ทานน้อยลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความเครียด
1: ถ้ามีความเครียดนี่นะโอ้โห
0: ครับ
1: สีหน้าสีตานี่เห็นเลย
0: ก็จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวคุณหมอบอกว่าคนที่มีความเครียดเนี่ยจะไม่ค่อยหลั่งสารอินโดฟินที่ทำให้ร่างกายนั้นสดชื่น
1: มีความสุข
0: เลือดฝาดมีลักษณะของจะมีผลต่อโรคในระยะยาวนะครับก็คือภาวะความดันโลหิตเป็นหลักนะครับ
1: เนี่ยแหละ
0: ฉะนั้น คุณผู้ฟังนะครับฟังรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเพราะรายการของเรานั้นเป็นรายการที่สนทนาภาษาสุขภาพเราสองคนก็มาพูดคุยกันนะครับจุดประสงค์ที่ผมบอกก็คือจุดประสงค์เพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันทั่วประเทศนะครับพยายามที่จะยิ้มไว้พยายามที่จะอารมณ์ดีไว
1: ้
0: หลายท่านนะครับก็ยุคใหม่เนี่ยคนไม่ค่อยฟังข่าวมากคุณติ๊กพอข่าวตอนนี้มันมีมาเยอะมากทั้งข่าวเขาเรียก
1: ทางเลยนะ
0: พอข่าวนี้เขาเรียกข่าวปล่อยข่าวลวง มีเยอะมากมายนะครับไม่รู้จริงไม่จริงท่านก็ไม่ต้องไปเสพข่าวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองเศรษฐกิจเพราะว่าทุกอย่างกำลังจะกลับมาดีผมให้กำลังใจอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะได้เดินทางได้ไปเที่ยวนะได้ทานอาหารร่วมกันนะครับพยายามที่จะให้ท่านนั้นสุขภาพดีอารมณ์ดีนะครับเพราะว่าการที่อารมณ์ดีสุขภาพดีก็จะมีผลต่อสุขภาพนะครับผมฝากโปรไว้สักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับก่อนที่จะท้ายรายการ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรที่อยู่ในดวงใจนะคะก็คือครึ่งโหลนั่นเองนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลค่ะแถมไปเลยนะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขสายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่ว

0: ช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็มาคุยกันต่อนะครับเมื่อวันก่อนเนี้ยผมเล่าถึงประเทศจีนก็คืออำเภอปาหม่านะครับมณฑลกวางสีของประเทศจีนที่มีคนอายุยืนคุณดิ่งก็ผมก็จะเล่านิดๆหน่อยๆเพราะว่าวันนั้นได้เล่าไปสำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังรายการวันก่อนนะครับก็คือหมู่บ้านนี้มีคนอายุยืนคล้ายๆกับโอกินาวะในญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนอายุยืนเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยเป็นหลัก600ถึง 1,000 คน
2: โอ้คือว่าเยอะนะ
1: ก็ไปก็เขาก็บอกว่าคนที่นี่สังเกตที่อย่างแรกนะคนที่ไปทำข่าวเป็นสื่อมวลชนระดับอาวุโสเลยก็คือคุณสุทธิชัยยุนถึงยังปรากฏใน YouTube อยู่ที่ไปที่ปาหม่าก็ผมก็ได้เทปนะผมไม่ได้ดูเทปคุณติ่งผมจำได้อยู่อย่างเดียวว่าคุณสุทธิชัยหยุ่นได้เล่าว่าคนที่ปาหม่าเนี่ยสิ่งที่ไม่เห็นที่ไหนมาเลยก็คือว่าอารมณ์ดีทุกคนเลยตอนเช้ามานี่ประมาณทักตีห้าเกือบหกโมงเขาจะมาเล่นไทเก็กกัน
2: ออกกำลังกายก
1: ัน อยู่หน้าแหล่งน้ำซึ่งเป็นแม่น้ำนี่ใหญ่มากแต่ผมไม่แน่ใจว่าแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำใหญ่มากและทีนี้เนี่ยเขาก็จะมาเล่นไทเก็กลำมวยจีนแล้วการถ่ายสารคดีตอนนั้นทุกคนจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนอารมณ์ดีไม่มีความร้อนไม่มีอะไรในตัว
2: ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
2: อากาศดีด้วย
1: อากาศดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือชาวปาหม่าเนี่ยกินโจ๊กจากข้าวโพดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีความดันโลหิตนะคือโรคคอเลสเตอรอลป้องพวกเพราะว่าโครงสร้างของอาหารที่นี่เนี่ยค่อนข้างดีคนที่นี่ไม่ค่อยกินอาหารแปรรูป
2: ก็คือเขาสามารถผลิตเองได้สดๆอ่ะ
1: ใช่ครับคือคนที่นี่ไม่กินอาหารแปรรูปและที่สำคัญคือน้ำที่ผมจะเล่าต่อ
2: แหล่งน้ำ
1: ก็คือที่นี่เนี่ยจะมีแหล่งน้ำแร่ไว้บริโภคก็เป็นข้อดีนะเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าได้ทานน้ำสะอาดนะครับเพราะว่าคนประมาทเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่จิตใจดีน
2: ะ
1: เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารการทานคนที่นี่จะทานน้
2: อ
1: ยทานน้อยทานที่มีประโยชน
2: ์
1: ฉะนั้นเนี่ยผมฝากคุณผู้ฟังว่าที่อยู่ที่บ้านนะครับ
2: ยังไงก็สุขภาพดีแน
1: ่เราพูดกันวันก่อนว่าการทานอาหารเนี่ยเขาบอกว่าสูตรของคนปาหม่าก็คือยิ่งอายุมากยิ่งทานน้อยลงคนหนึ่งทานน้อยลงนะเพราะว่าอวัยวะในร่างกายเนี่ยลักษณะการย่อยอาหารเนี่ย
2: มัน
1: เสื่อมลงเสื่อมลงคือว่าทานเยอะเนี่ยมันเป็นภาระต่อร่างกายเขาก็จะทานแค่ครึ่งอิ่
2: ม
1: ครึ่งอิ่มแล้วก็เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญแค่ไม่มากในแคลอรี่ต่อวันนะครับเพื่อให้สุขภาพดี
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็ลองทำดูนะครับที่บ้านเราจะทานพวกข้าวกล้องพืชผักผลไม้เหล่านี
2: ้
1: ก็จะทำให้ท่านสุขภาพดีนะครับ
2: ทานอย่างหลากหลาย
1: เริ่มต้นแบบไหนก่อนก็ได้นะครับเรื่องอีกผมมาเข้าต่อนะครับก็คือเขาบอกสิ่งที่คุกคามสำหรับอาหารเนี่ยของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย
2: อ
1: ีกอย่างหนึ่งก็คือของหวานเราก็กลับมาพูดเรื่องของหวานนะโดยคุณหมอแกรี่เฟรดเก้นะครับศัลยกรรมด้านกระดูกชาวออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารคีโตเจนนะกล่าวว่าการอักเสบเนี่ยเป็นกลไกทำให้โรคเรื้อรังคือร่างกายเราอักเสบเนี่ยฉะนั้นต้องกินอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบสำหรับร่างกายอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบมี3จำพวกจำพวกที่1ก็คือพวกแป้งและน้ำตาลแป้งก็คือข้าวขัดขาวน้ำตาลก็คือน้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยยังมีผลน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาว โดยเฉพาะน้ำตาลฟุกโตสพวกที่สองก็คือไขมันทรานส
2: ์
1: ที่ใส่ในเนยเทียมมาการีนเนยขาวเค้กคุกกี้โดนัทขนมปังอบกรอบ
2: คือพวกนี้เป็นอาหารด่วนทั้งนั้นเลย
1: ใช่มันคือเป็นไขมันทรานส์
2: จ
1: ะมีผลต่อร่างกายในระยะยาว
2: ค่ะ
1: ข้อ3คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับพวกไขมันโอเมก้า6ที่เราใช้ผัดกับข้าวเป็นประจำคือน้ำมันข้าวข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มพวกนี้คือสาเหตุของการเกิดโรคอย่างหนึ่งนายแพทย์แกรี่เฟรดกี้นะสัญญกรรมด้านกระดูกเนี่ยสัญญาแพทย์ด้านกระดูกชาวออสเตรเลียได้พูดถึงว่าเมื่อเราลดแป้งน้ำตาลเราจะต้องกินไขมันเพื่อให้ร่างกายนั้นได้เพียงพอนั่นคือต้องกินอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำเท่านั้นซึ่งจะทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ย
1: ครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมต้องลดข้าวลงในแต่ละมื้ออย่างเมื่อก่อนเนี่ยท่านอาจจะทานสัก 2-3 ทัพพีนะเดี๋ยวนี้เหลือ1ทัพพีเพราะว่าป้องกันเรื่องแป้งและน้ำตาลเกิน
2: อิ่มด้วย
1: ในร่างกายนะจะทำให้ท่านนั้นมีผลต่อร่างกายเกี่ยวกับภาวะของน้ำตาลในเลือดภาวะความดันเป็นภาระต่อไตเหล่านี้นะครับซึ่งเรานำมาพูดนะครับเพื่อให้ท่านได้เกิดแรงบันดาลใจ
2: ค่ะคุณฟังก็สามารถปรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพนะที่เราบอกไปนะคะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อการที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับหลังจากที่ท่านทานคาตามินหรือว่าท่านจะชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ประชาสัมพันธ์ท่านที่หนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ทวายไลท์นะครับกล่องสีเหลืองผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกล่องสีชมพูแล้วก็อิมโมน่ากล่องสีเขียวท่านชอบแบบไหนอย่างไรให้โทรเข้ามาพูดคุยเบอร์ที่คุณติ่งบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าหลายท่านบอกไม่ต้องพูดเยอะเพราะเป็นสมาชิกของคาตามินอยู่แล้วนะครับตอนนี้สมาชิกคาตามินเนี่ยทั่วประเทศนะครับก็จะทราบดีนะครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับเราบริการจะส่งให้ท่านในทุกๆวันนะครับเนื่องจากหลายท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชุดทดลองเราจะขายดีสำหรับท่านยังเพิ่งรู้จักคาตามินใหม่ๆน
2: ะ
1: ที่โทรมาพูดคุยอยากรู้จักคาตามินใหม่ๆก็ซื้อชุดทดลองไปนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครหรือว่าปทุมธานี
2: ส่งภายใน1วัน
1: ส่งภายใน1วันนะครับส่งภายใน1วันก็คือท่านสั่งช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ได้รับคาตามินแน่นอนนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยตอนนี
2: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นไกลถึงแม่ฮ่องสอนนราธิวาสอุดรธานีหรือภาคอีสานเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีทุกจังหวัดนะครับก็ส่งให้ท่าน
2: นะระบบขนส่งของเรานี่นะ
1: วันต่อวันวันต่อวันท่านสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับแน่นอนนะครับเพราะว่าบริการของเรานั้นค่อนข้างจะรวดเร็วเที่ยงตรงแล้วก็มั่นใจว่าถึงมือท่านแน่นอนนะครับท่านบริการเก็บเงินปลายทางและที่สำคัญไม่มีค่าจัดส่งใดๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทางรายการโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมคือได้8กระปุกนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกหรือโปรครึ่งโหลที่ท่านชื่นชอบได้แถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมโปรครึ่งโหลหรือจะโปร1โหลแถม3กระปุกในราคาเดิมหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับ0843856644ผมรอสายท่านอยู่นะครับ ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมคริติกรได้โดยตรง ผมยินดีที่จะปรึกษาเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยกันแล้วก็เป็นลูกหลานของท่านท่านโทรเข้ามานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับในทุกวันผมรอสายท่านอยู่นะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ฝากถึงท่านแล้วก็ให้ท่านสุขภาพดีนะครับผมจะฝากบทกลอนก็คือพฤกษะสุภาสรอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่คงสำคัญหมายในกายมีดลชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับผมสองคนลาไปก่อนสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร

0: 111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: มัดหมอหมอเล็ก
2: ร้องไห้ทำไมครับ
1: เราไม่จากกันจนวันตายหรอกมัดเราจะไม่จากกันจนวันตายวันหนึ่งเราต้องพบกันและร่วมชีวิตกันลาก่อนสุดที่รัก
2: ไปเถอะค่ะมัดมัดขอตัวไม่ไปส่งนะคะ
1: จะไปเลยมือเล็กๆของมัดหมอเล็กเคยกอดกุมเอาไว้ด้วยความรักด้วยความรู้สึกที่หวงแหนเป็นที่สุดแต่เวลานี้เหมือนตัวเองมีความผิดมหันต์จะรู้สึกหวงแหนเหมือนเดิมก็ไม่ได้มือน้อยนี่ทำงานทุกอย่างเพื่อส่งเงินไปให้หมอเล็กเรียนหนังสือเหมือนมือของแม่ลาก่อนสุดที่รัก

กย่างก้าวที่เราเดินไปมันเหมือนเรากำลังเหยียบย่ำไปบนหัวใจของผู้หญิงร่างบอบบางคนนั้นเสียงพัฒนาร้องไห้ดังแล้ววิ่งหายไปหลังร้านเมื่อตอนที่เราก้าวเดินออกมาปัญญดังก้องอยู่ในหูหยาดน้ำตาของพัฒนาเหมือนหยดลงรองรับรอยเท้าของเราที่ก้าวไปทุกก้าววันหนึ่งเราจะต้องพบกันอีกเราจะต้องพบกันต้องพบกันแน่ๆสุดทางรักของเราคือความสมหวังคือความสุข

ในที่สุดเราก็ต้องจากกันอีกขบวนรถโดดเริ่มเคลื่อนออกจากชานชลารถโดดที่เหมือนกำลังพาเราไปจากบ้านเกิดจากคนที่รักยิ่งจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอดีตพาเราไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งไม่อาจจะทำให้เราลืมความหลังได้เลยป่านมัดคงกำลังนอนร้องไห้อยู่ที่บ้านพัฒนาลาก่อนสุดที่รักวันหนึ่งเราจะต้องพบกันอีก

ตีสองแล้วป่านนี้หมอเล็กคงยังอยู่บนรถด่วนคงยังไม่หลับเหมือนเราหมอเล็กคะรู้ไหมว่าเวลานี้มันกำลังมีความรู้สึกยังไงเพียงจะรู้ข่าวการแต่งงานครั้งแรกมันก็เคว้งคว้างมันวิววิวบอกไม่ถูกความหวังทั้งหมดที่เคยฝันเอาไว้มันพังทลายจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือไว้สำหรับมัดอีกเลยแม้แต่ชีวิตตัวเองก็เหมือนสูญสิ้นไปด้วยต่อไปนี้มันก็ยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าจะทำใจของมันยังไงดีในเมื่อตัวเองหมดที่หวังหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้อะไรอะไรมันจะสูญสิ้นไปหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สูญสิ้นไปจากหัวใจของมันคือความรักบางครั้งมันพยายามทำใจให้เกลียดหมอเล็กพยายามโกรธแต่มันก็เกลียดโกรธหมอเล็กไม่ได้ทำยังไงก็เกลียดไม่ได้

0: ัดยังไม่นอนอีกแล้วลูก
1: มัดนอนไม่หลับค่ะแม
0: ่โถเอ้ยลูก
1: แม่ครับมัดควรจะทำใจยังไงดี
0: ลืมเขาซะเถอะลูกลืมเขาซะไม่มีใครหรอกลูกที่เขาจะรักลูกเหมือนแม่แม่รู้ว่าลูกสาวของแม่น่ะกำลังชอกช้ำขนาดไหนแม่กอดมัดเอาไว้แล้วนะลูกนะอยากร้องไห้ก็ร้องเถอะลูกร้องอยู่กับอกของแม่นี่ล่ะร้องซะให้พอลูกแล้วเราค่อยเริ่มต้นกันใหม่ความรักมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะลูกบางครั้งอาจจะสมหวังบางครั้งก็อาจจะผิดหวังแม้คนบางคนจะมีความรักกันอย่างมั่นคงสักแค่ไหนก็อาจจะมีโอกาสพลัดพรากจากกันได้เสมอเราจะหาความแน่นอนอะไรในโลกนี้ไม่ได้หรอกลูกพยายามคิดซะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งธรรมดาคนมีความรักแล้วก็ผิดหวังไม่ได้มีเฉพาะมัดของแม่คนเดียวนะลูกนะยังมีคนอีกมากนักที่เป็นเหมือนเราจะแตกต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่แม่อยากจะให้มัดระลึกเอาไว้เสมอคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความรักอย่างเดียวเรายังต้องทำอย่างอื่นอีกหลายอย่างจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจตายไปจากโลกนี้ผิดหวังเพียงแค่นี้ลูกอย่าอ่อนแอจนเกินไปนะจ๊ะลูกจะต้องเข้มแข็งและต่อสู้กับชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า
2: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
8: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: สำหรับแม่น่ะแม่อยู่อีกไม่นานหรอกลูกและเมื่อมัดขาดแม่แล้วมัดจะต้องมีชีวิตอยู่ตามลำพังผู้ชายที่เขารักเราจริงๆก็ไม่ได้มีเพียงคนเดียววันหนึ่งความดีของมัดอาจจะทำให้มัดพบคนที่เขามีความรักที่แท้จริงให้แก่มัดทำให้ชีวิตของมัดไม่ว้าเวและไม่สิ้นหวังเหมือนเวลานี้นะลูกนะพยายามลืมเขาเสียเถอะลูกมัดของแม
2: ่มัดลืมเขาไม่ได้ค่ะยังไงยังไงก็ลืมเขาไม่ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็คิดซะว่าคนเราเมื่อรักกันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องร่วมชีวิตกันเสมอไปเขาเดินอยู่บนทางซ้ายหนึ่งเราเดินอยู่บนทางอีกซ้ายหนึ่งโดยมีความรักเป็นสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงกันอยู่เสมอสุดทางรักของลูกน่ะอาจจะสมหวังและสุดทางรักนั้นอาจจะผิดหวังก็ได้นะลูกนะเมื่อลืมเขาไม่ได้ก็รักเขาต่อไปเถอะลูกรักไปจนกว่าจะสุดทางสุดทางรักของลูกและของเขาไงจ๊ะ

0: วันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปมันมีแต่ความทุกข์ทรมานยิ่งพยายามลืมเขาเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดถึงมากขึ้นเท่านั้นความรักมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อคิดว่าความรักนั้นยังเป็นของเราความฝันความหวังมันก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเป็นสุขและอิ่มเอิบอยู่เงียบๆแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เรารักไม่ได้เป็นของเราซะแล้วเราก็เหมือนคนที่ถูกทอดทิ้งทั้งชีวิตและวิญญาณเหมือนล่องลอยอยู่เดียวดายไม่มีที่หวังไม่มีอะไรเป็นของเราเลยปล่อยมันไปเถอะมัทนาปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามจังหวะที่มันจะต้องเป็นเราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วเราเป็นผู้สร้างชีวิตใหม่ให้เขาแม้จะไม่มากนักแต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มต้นเริ่มทางชีวิตใหม่ให้เขาเมื่อทำดีที่สุดแล้วแล้วผลสุดท้ายมันจะเป็นไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันขอให้ชีวิตของหมอเล็กจงเป็นสุขเถอะค่ะถ้ามัดมีโอกาสรู้ว่าหมอเล็กที่มัดรักมีชีวิตสูงส่งในวันข้างหน้ามัดก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยอย่าคิดหวนกลับมาหามัทนาเด็กบ้านนอกจนๆคนนี้อีกเลยพาชีวิตของหมอเล็กให้สูงขึ้นและสูงขึ้นต่อไปเถอะนะคะสำหรับมัดจะคอยมองดูความสำเร็จของหมอเล็กอยู่เงียบๆและด้วยความชื่นชมถ้าหากว่าหมอเล็กพบความสำเร็จในชีวิต
1: มาถึงกับสะดุ้งเฉยหรอมัดไงนั่งใจลอยคิดถึงใครแล้ว
0: มีอะไรล่ะเลิศ
1: ไม่นิดหน่อยอะเฮียมาให้มาหา
0: คุณสมัคร
1: ใช่คุณสมัครแล้วเฮียมาก็คนเดียวก็ดันละ
0: พูดเรื่องอะไรล่ะ
1: ก็เรื่องหนี้สินนั่นแหละถ้าจะชำระก็จ่ายกับฉันได้เลยนะถ้ายังไม่มีเฮียก็เชิญให้ไปที่บ้านหน่อย
0: ฉันยังไม่มีเงินเลย
1: งั้นก็ไปพูดกับเฮียหน่อยสิ
0: เขาเรียกให้เราไปพูดที่บ้านถ้าเราไปมันก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาอย่างมัทนาคนเดิมเวลานี้อะไรๆมันสุ่มประดังเข้ามาจนท่วมท้นไปหมดมันมากมายซะจนไม่รู้จะนึกแก้ไขเหตุการณ์ได้ยังไงบางครั้งรู้สึกเหมือนอยากจะบ้า
1: ว่าไงล่ะต้องลงไปพบเฮียเขาหน่อยมา
0: ถ้าแม่รู้ว่าเขามาทวงหนี้แม่ก็คงไม่สบายใจเวลานี้แม่ก็เป็นทุกข์พออยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำซะเถอะมัทนาอย่าคิดถึงใครอีกเลยตัวเราก็ไม่รู้จะหวงแหนไว้ให้ใครอีกแล้วทำเพื่อตัวเองเพื่อแม่สักทีเถอะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสักที
1: วะพูดด้วยไม่ยักตอบว่าไงเจ้ายังไงก็ว่ามาเฮียเขาไม่ปรานีแล้วนะผัดเข้ามาแล้วขนเต็มทีแล้ว
0: เอาเลยกลับไปบอกเขาเถอะว่าเย็นนี้ฉันจะไป
1: ไปเย็นนี้เหรอ
0: ใช่ฉันจะไปพูดกับเขาเย็นนี้แหละ
1: ก็ดีนะสิ

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามทั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: เธอก็หลงรักทัศน์แล้วเหรอนี่เธอจะบ้าแล้วหรือไง
2: ไม่รู้สิความรู้สึกของฉันมันบอกอย่างนั้น
1: นี่ถ้าเคนรู้เรื่องนี้แล้วก็ฉันว่าโลกแตกแน่ๆ
2: แตกให้มันแตกเถอะเพราะว่าเคนเขารู้แล้วกลัวแต่ว่าก
1: ลัวอะไรเหรอคีม
2: กลัวว่าเคนน่ะเขาจะไปหาเรื่องเล่นงานทัพเทพนะสิรู้กันอยู่ว่าเคนน่ะเป็นคนที่ยอมใครซะที่ไหน
1: นั่นน่ะสินะแต่ทัพเขายังมีพันอยู่เป็นเพื่อนฉะนั้นเขาคงไม่ปล่อยให้ทัพเป็นอะไรแน่ๆ
2: ขอให้เป็นอย่างนั้นทีเถอะแต่พอพูดถึงพันทิพย์แหมเธอเนี่ยเสียงเป็นปลื้มชูนะ
1: ก็ทำไมก็พูดเรื่องจริงนี่
2: แต่ว่าระวังหน่อยนะ
1: ระวังเรื่องอะไรอีกล่ะ
2: ก็รู้กันอยู่ว่าพันน่ะมีอายคอยเป็นเทพผู้พิทักษ์อยู่นะ
1: ไม่กลัวฟ้าสยางอีกอย่างช่วงที่เธอไม่อยู่ตกข่าวไปหลายข่าวเลยนะ
2: จริงอ่ะรีบบอกมาเลยบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเรื่องอะไรบ้าง
1: ฉันไปเดทกับพันทิพย์มาแล้วจ้ะ
2: ฮะจริงเหรอโอ้ยเพื่อนฉันเห็นกันเงียบอย่างนี้ใช่เล่นซะที่ไหนอะเนี่ย
1: เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสต่างหากล่ะ
2: นี่เล่ามาเลยนะเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยว่าคุยอะไรกันบ้าง
1: เอ๊ะจะเล่าดีไหมนะหรือว่าเล่าวันหลังดี
2: เล่นตัวเหลือเกินนะนี่เล่ามาเดี๋ยวนี้เลย

0: ดีจังนะครับคุณทัศ
1: น์เรื่องอะไรล่ะครับพี่ทัศน์ทาน
0: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่รู้สึกว่านานมากแล้วที่ไม่ได้มาเดินซื้อของกับคุณทัศน์นะครับจนผมอดคิดไม่ได้ว่าคุณทัศน์น่ะมีคนอื่นไปแล้วถึงได้ปล่อยให้ผมน่ะรอคุณทัศน์อยู่ที่บ้านรอว่าเมื่อไหร่คุณทัศน์ถึงจะมีเวลาให้ผมนะ
1: ตลกตลกบ้างไหมพี่เดี๋ยวผมจัดให้สักตู้สองตู้บ้าง
0: แหมพี่ก็แค่ล้อเล่นทำเครื่องไปได้ผมน่ะดีใจนะที่ได้รับใช้คุณทัศน
1: ์พี่ก็รู้ว่าผมนับถือพี่ยังไงไม่เคยคิด
0: ว่าพี่เป็นแค่คนรับใช้แต่คุณทัศน์ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายพี่อยู่ดีแหละ
1: เอางี้นะเดี๋ยวผมบอกให้คุณพ่อคุณแม่โอนสมบัติทั้งหมดให้พี่ทดแทนดีไหมถ้าเราก็มาสลับตัวกันเอางี้ไหม
0: เฮ้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมดีใจต่างหากที่ได้เจ้านายดีๆอย่างคุณทัศน์ว้าวคุณทัศน์ดูผู้หญิงคนนั้นสิครับโอ้โหขาวสวยหมวยเซ็กหุยได้เป็นแฟนสักชาตินึงโอ้โหชาติเนี้ยทดแทนยอมถวายชีวิตเลย
1: นั่นเจนนี่นี่กำลังซื้อของแล้วมั้งแล้วผู้ชายที่เดินเข้ามานะคงเป็นแฟนเธอสิเจนนี่กำลังตรงที่เราแล้ว
2: สวัสดีทัศเทพ
1: สวัสดีเจนนี่มาซื้อของเหรอฮะ
2: ใช่โก้นี่ทัศเทพเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน
3: นายนี่เหรอที่ชื่อทัศเทพอ่ะเคยได้ยินเรื่องของนายมาเหมือนกัน
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
3: เช่นกันเพราะฉันก็รอที่ได้เจอนายมานานแล้ว
2: ได้ข่าวว่านายไปเที่ยวกับครีมมาเหรอ
1: เอออ
2: ย่างนี้ละนะครีมเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายใครทำดีด้วยก็หลงเชื่อใจทั้งที่ตัวเองกำลังถูกหลอกอยู่ก็มีรู้ตัว
3: นี่ทำอะไรไว้อย่านึกว่าคนอื่นก็จะไม่รู้นะอย่านึกนะว่าเครื่องบินน่ะเอ้ยไม่ใช่ยานอวกาศน่ะจะตกลงมาจากฟ้าง่าย
1: ๆก็ตกไหลแล้วมันจะพูดเสร็จแล้วเดินจับไปทั้งสองคนจีนี่และโก้น่ะพูดมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะ
0: คุณทัศน์ปล่อยให้เขาสองคนพูดเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงครับเฮ้ยหน้าตาก็ดีแต่นิสัย
1: ปล่อยเขาเถอะฮะจะพูดไงก็ช่างต้องบริสุทธิ์ใจสักอย่างนึงเราไปเดินซื้อของเราดีกว่าฮะ
0: เออแล้ววันนี้คุณทัศน์จะมาซื้ออะไรครับ
1: มือถือครับ

0: หอมจังเลยครับป้ากิ่งแก้วเดี๋ยวนี้มีอะไรทานเนี่ย
1: แกงจืดเต้าหู้หมูสับของโปรดของคุณทัศน์นะคะแต่รออีก5นาทีนะคะถึงจะเสร็จคุณทัศน์หิวแล้วหรอคะ
0: ไอตอนแรกก็ยังไม่หิวหรอกครับแต่พอกลิ่นอาหารมันลอยมาเตะจมูกเข้าน้ำย่อยทำงานทันทีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าให้ทดแทนมันยกอาหารที่เสร็จแล้วไปที่โต๊ะก่อนแล้วนี่ทดแทนมันหายไปไหนคะเนี่ย
2: มาแล้วจ้าแหมมาตามคำเรียกร้องมีอะไรให้รับใช้เหรอจ๊ะป้าจ๋า
1: เองอาหารหัวไปไหนมายกกับข้าวไปไว้ที่โต๊ะอาหารให้คุณทัศน์ที่ห้องโถงทีสิน
2: ี่ไงครับคุณทัศน์โทรศัพท์มือถือของคุณทัศน์ผมชาร์จแบตให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ได้เลยครับ
1: จริงสิคุณทัศน์น่ะไม่เห็นจะต้องซื้อมือถือให้เจ้าทดแทนมันเลยป้าด้วยวันๆก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ไม่น่าซื้อมาให้มันเปลืองเงินเปล่า
3: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเก

0: ีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊ก

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าแกต้องบ่นเรื่องโทรศัพท์
3: ไม่เป็นไรหรอกครับก็ผมอยากซื้อให้เอง
2: นั่นแน่คุณทัศน์มีคนโทรมาประเดิมสายแรกแล้วใครเอ่ย
3: เอ๊ะใครกันน่ะก็ยังไม่ได้ให้เบอร์ใครเลยนะหน้าจอก็ไม่ปรากฏหมายเลขโทรเข้ามาด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ชายเราคงจะกันเร็วๆนี้
3: ต้องการพูดกับใครครับสงสารโทรผิดละมั้งสายตัดไปแล้วใครกันเสียงนี้พี่ชาย
5: คุณหนูของป้านี่เสน่ห์แรงจริงๆนะคะมีโทรศัพท์ปุ๊บก็จะมีคนโทรเข้ามาปั๊บ
2: สงสัยจะเป็นคุณอะไรนะครีม
3: ไม่ใช่ครีมหรอกครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครอ่ะ

0: ไกลนะส่งข้อความมาแต่เช้าเลย
1: อรุณสวัสดิ์ครับครีมตื่นหรือยังครับทัศน์โทรศัพท์แล้วนะกลางวันนี้ว่างไหมทานข้าวกันนะคิดถึงนะครับทัศเทพ
0: ว่างค่ะเจอกัน11 โมงนะร้านที่เราเคยทานข้าวด้วยกันครั้งแรกคิดถึงทัศน์มากกว่าครีมค่ะ

ทำไมวันนี้รถติดจังนะ10 โมงกว่าแล้วเดินได้ไปทางสวนสาธารณะไปขึ้นรถเมล์อีกฝั่งดีกว่าคือรอไฟแดงตรงนี้ไปสายแน่เลยเอ๊ะรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามเรามานะแต่คงไม่ใช่มั้งเขาคงเดินมาทางเดียวกับเราอะอยู่ในเขาแซงไปก่อนดีกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีเสียงฝีเท้าล่ะเพราะว่าเราหูฝาดไปเองมีเสียงฝีเท้าเดินมาตามเราจริงๆด้วยใครกันน่ะหันไปดูก็สิ้นเรื่องจะบ่นทำไมวะเฮ้ยไม่มีใครตามมานี่วะแต่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงฝีเท้านะจะบอกนะว่าผีหลอกบ้าเหรอพี่เราจะมาหลอกกลางวันแสกแบบนี้ตายละ11 โมง 10 นาทีแล้วเหรอกริมรอแย่แล้ว

0: ขอโทษครับพี่ทัศน์มาช้า
1: ไม่เป็นไรค่ะครีมก็เพิ่งมาถึงได้ไม่ถึง5นาทีเอง
2: สวัสดีจ้าทัศเทพ
0: ฟ้าก็มาด้วยสวัสดีครับฟ้า
2: ขอโทษนะจ๊ะที่มาเป็นกอขอคอ
0: กอขอคออะไรฮะดีออกมาหลายคนสนุกดี
1: พอดีฟ้าเข้ามาซื้อของก็เลยชวนมาด้วยกันอีกอย่างนึงฟ้าเองก็อยากจะ
2: รู้ว่าทัศเทพนั้นน่ะน่ารักจริงหรือเปล่าเห็นยี่ครีมเพื่อนเราชมนักชมหนา
1: ที่ยี่ฟ้าชื่อจะพูดมากไปแล้วนะ
2: แหมที่อย่างเงี้ยห้ามไม่ให้พูดที่เมื่อคืนเนี่ย
1: ทัศครีมว่าเราโทรชวนพันทิพย์มาด้วยดีไหมเผื่อว่าใครบางคนเนี่ยจะหยุดพูดมากบ้าง
0: พันทิพย์โทรชวนพันอ๋อที่แท้ฟ้าก
2: ็มาไม่กลัวกลัวไม่มา
0: อ้าวพันมาพอดีเลยแม่ก็คอยพอดีนะ
1: ฉันน่ะให้ทัศน์น่ะโทรชวนพันเข้ามาด้วย
2: จริงเหรอทำไมแกไม่บอกฉันล่วงหน้าไม่รู้ว่าได้ยินที่ฉันพูดไปเมื่อกี้หรือเปล่าทัศน์เทพชี้มือให้เรามองไปข้างหลังของตัวเองแสดงว่าพันยืนอยู่ข้างหลังเราแน่ๆเราไม่กล้าหันไปในห้องแอร์แท้แต่ทำไมเรารู้สึกร้อนนะ
1: พันเก่งจังเลยหาพวกเราเจอได้ยังไงเนี่ย
2: สวัสดีจ้ะพันเราหันไปเพื่อทักทายพันซะหน่อยแต่ปรากฏว่าทัศยิ้มครีมนี่เธออามใช่หรอ
1: โอ้โหล้อเล่นแค่นี้ทำงอนทัศเนี่ยไม่น่าแกล้งฟ้าเขาเลยเขายิ่งเป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยอยู่ด้วย
0: อ๋อเลยมาโทษทัศน์งั้นน่ะนะ
2: เธอนั่นแหละยีครีมตัวดีเลยรับมุกเข้าขากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยชนะ
1: ก็คนเขาเป็นแฟนกันนี่นะทัศน์นะ
2: ใช่สิเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีความหมายแล้วเนี่ย
1: ใครว่าเล่าถ้าไม่มีเธอต่อไปอ่ะฉันจะเดินซื้อของกับใครเวลาทุกข์แล้วฉันจะเล่าให้ใครฟังแล้วใครอ่ะจะเป็นที่ปรึกษาฉันเวลามีปัญหาแล้ว
2: เอาเลยแล้วเยอะเหลือเกินฝากไว้ก่อนเลยทั้งคู่เอาไว้วันหลังฉันจะอําคืนวันพระน่ะไม่ได้มีหนเดียวนะ
1: เห็นมากเธอโกรธเพื่อนที่น่ารักอย่างฉันไม่ลงหรอก
2: จ้าแม่คนน่ารักมากจริงไหมจ๊ะทัศเทพ
0: จริงไหมนะ
1: ทัศ
0: จริงครับจริงสิจริงแล้ว

เราดีใจกับครีมจริงๆทั้งทัดและครีมเข้ากันได้ดีทั้งคู่เดินจับมือกันเลือกซื้อของเวลาที่ยายครีมพูดหรือคุยกับทัดสีหน้าของยายครีมดูมีความสุขมากใช่เคนอาจจะร่ำรวยกว่าทัดแต่เคนไม่เคยมาดูแลเอาใจใส่ครีมทำให้ครีมหัวเราะรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเหมือนอย่างที่อยู่กับทัดเวลานี้เลย

0: คืนข้างซากผิวหนัง
1: โรดยาเก่าจะทำให้ผิวหนังอักเสบหรือเป็นแผลอาการเหล่านี้จะบรรเทาและหายได้ถ้าใช้ชัว
0: ชัวเป็นยาน้ำใช้ป้ายทาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดการขึ้นคันตามหน้านิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูดในร่มผ้า
1: ชัวใช้ป้ายทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
0: ชัวเจ้าของเดียวกับยาตรีเมโล
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจันทพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจสอบใบค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569นางสาวลนิดาเพื่อวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: PNสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับรายการจอดลึกสุขภาพออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าเราออกอากาศบนหลายสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงใกล้ที่ไหนหมุนคลื่นไปที่ไหนรับฟังก็ตามสะดวกตามต่างเวลานะครับเพราะว่าเรามีหลายสถานีคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพก็เช่นเคยครับผมกิติกรกาญจนเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดหรือสุขภาพวันนี้เข้ารายการเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้นั่งคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารคุณติ่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอาหารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราก็แล้วกันนะครับในผักผลไม้เนี่ยมีสารปนเปื้อนมากคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินข่าวหนึ่งก็คือเรื่องสารปนเปื้อนจากส้ม
1: โอ้
0: คือส้มเขียวหวานนะครับเพราะว่าส้มเขียวหวานนี้จากการนำมาสุ่มตัวอย่างนะครับในตลาดดังๆผมไม่ระบุนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะก็ได้รับว่ามีสารปนเปื้อนค่อนข้างสูงเนื่องจากในผิวส้มนะครับก็แทรกซึมไปถึงตัวส้มฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาทานส้มต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องนำมาล้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าการปนเปื้อนจากผิวส้มนะครับและสองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการปนเปื้อนจากสารเคมีจากผักผลไม้คุณติ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ทั่วไปนะอันนี้ทั่วไป
1: ใช้สารเคมีบำรุง
0: ใช่จึงคุณติ่งและผมก็บริโภคโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับตามตลาดตามสะดวกตามร้านอาหารตามสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณฟังครับมันเป็นอย่างนี้ฮะคือข้อมูลเขาบอกว่าลักษณะของพืชผักผลไม้ที่ผสมเคมีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยมีหน้าที่ขับสารเคมีอยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่ตัวที่ไม่สามารถที่จะขับออกได้มันก็จะเป็นบางตัวแล้วฝังอยู่ในตัวเราพูดง่ายๆคือสารปนเปื้อนอยู่ตามเลือดอยู่ตามอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยขาดภูมิต้านทานแล้วป่วยในเรื่องภูมิต้านทาน
1: คือมันสะสม
0: ครับคืออ่อนแอพูดง่ายๆทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมเตือนนิดหนึ่งว่าการบริโภคทุกวันนี้ควรจะล้างให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้อย่างที่เราพูดกันไปเรื่องผักปลอดสารพิษเมื่อวานนะครับก็มีคุณสนอได้โทรมาพูดคุยนะกับทางรายการว่าอาจารย์ว่างั้นและผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้แหล่งตลาดคุณติ่งที่เราเล่ามาที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำแกไปว่าคุณสนอก็ปลูกเอง
1: เ
0: ขาบอกว่าเออแล้วปลูกเนี่ยมันจะยังไงดีผมก็แนะนำอย่างนี้คุณติ่งก็พูดง่ายๆว่ารายการเราไม่ใช่รายการเกษตรเป็นรายการสุขภาพผมก็เลยให้แกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกส่วนผสมคุณติ่งส่วนผสมก็คือว่าวิธีกำจัดวัชพืช
1: อ
0: ยู่ในผักอยู่ในอะไรเราต้องปลูกผสมกันในหลายตัวเพื่อให้แมลงเนี่ยเข้ามาได้ยากหรือกินก็กินน้อยท่านก็จะปลอดภัยแน่นอนนะครับคือบางท่านน่ะที่มีดินยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะอยู่ในแถบชานเมืองนั่นเอง
1: เล็กๆน้อย
0: ๆแถบปทุมสมุทรปราการบางท่านมีเยอะ
1: อ๋อค่ะ
0: มีเยอะมีเป็นไล่ๆเลยอย่างเช่นเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบพวกเราใช่ไหมเราอยู่แบบอยู่ตามพูดง่ายแถบลังสิตอะไรพวกนี
1: ้ที่เป็น
0: บ
1: ้าน
0: โอ้ยังมีบางท่านนี่อยู่ในทุ่งนาอยู่ในอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ท่านก็หว่านเขาบอกวิธีหว่านหรือทำนักวิชาการเกษตรเขาแนะนำผมสั้นๆว่าเวลาทำเนี่ยอย่าปลูกอย่างเดียวคือปลูกในส่วนผสมกันใช
1: ่
0: มันก็จะทำให้เกิดองค์รวมเกี่ยวกับกำจัดวัชพืชไปในตัวทั้งกะเพราพวกอะไรต่างๆพริกแล้วก็อะไรพวกนี
1: ้
0: ใช่แล้วก็ใบโหระพาอะไรพวกนี้อยู่รายล้อมกันแล้วก็บางทีเนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องงามเสมอไปคนหนึ่งแต่เราบริโภคได้แน่นอนและใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้สารจากธรรมชาติเป็นตัวฉีดซึ่งตอนนี้เมื่อวานผมก็ไปที่ร้านเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เขาก็แนะนำว่าไอ้ตัวฉีดเนี่ยคุณติ่งเฉพาะบางคนที่ ไม่ได้ลงทุนทำการเกษตรอย่างหนักนะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามบ้านก็มีตัวฉีด
1: ฟอกซี
0: ฉีดฉีดหรือตัว2ก็คือพวกที่มาผสมน้ำแต่เป็นสารออร์แกนิกที่ป้องกันวัชพืชได
1: ้
0: ทำมาจากสะเดาแล้วก็ใบขี้เหล็ก
1: พวกนี้โอ้โหคือถ้ากินสดๆเนี่ยตัวใครตัวมันนะขมจริง
0: แล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันพวกแมลงพวกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับรายการก็เพียงแต่แนะนำคุณผู้ฟังว่าโลกนี้นะครับเรากำลังอยู่บนพื้นฐานแห่งสารเคมีโดยเฉพาะที่ผมอยู่คุณติ่งในเมืองหลวงเนี่ยหนึ่งและอากาศพูดง่ายๆฝุ่นไม่ว่าจะเป็น PM อะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: 2.5 3.5 ก็ว่าไปนะและ2ก็คืออาหารนะครับ
1: คือจะไม่กินก็ไม่ได้
0: ครับ3เนี่ยที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะอายุยืนอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์คนหนึ่งตัวนี้สำคัญมากหลายคนนี่หลงลืมนะคนเราเครียดตลอดก็ไม่ได้นะ
1: หงุดหงิดตลอดเวลา
0: ไม่ใช่งุนเงินนะเครียดเลย คือโรคถามหาความดันนี่มาก่อนเลยนะครับ
1: ไม่ดีต่อสุขภาพนะ
0: ครับครับคุณผู้ฟังครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็รายการเจาะลึกสุขภาพเพียงแต่ผมเกริ่นให้ฟังว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะไม่ใช่แค่โรคร้อนนะครับแต่เราอยู่ภาวะของฝุ่นนะครับเรื่องโรคระบาดนะครับเรื่องโควิดเรื่องโรคระบาดเรื่องไข้หวัดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศนะครับเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีที่มาปนเปื้อนกับอากาศนะครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดย
1: ผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0884355644นะคะก็เปิดบริการกันทุกวันนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามาตอนนี้สายด่วนเกี่ยวกับคาตามินนะครับแล้วก็เราเปิดบริการส่งถึงบ้านท่านทุกวันนะครับเพราะว่าคาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังได้ยินเสียงผมก็จะได้รู้ว่าคาตามินของเรานั้นมีความมั่นคงจนถึง10ปีนะครับไม่ได้หนีไปไหนเราผ่านมาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งหรือสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์ล็อกดาวน์นะครับคุณฟังครับรายการของคาตามินตอนนี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นซื้อ6แถม2กระปุกนะครับง่ายๆก็คือครึ่งโหลนะครับคุณฟังที่เคยซื้อนะครับครึ่งโหลเมื่อก่อนเนี่ยเราแถมกระปุกเดียวตอนนี้เอาใจที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับ
1: เศรษฐกิจ
0: แถมไปเลย2กระปุกนะครับง่ายๆให้คุณผู้ฟังจำไว้ว่าครึ่งโหลแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาที่คาตามินได้ในทุกวันนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่เพิ่งฟังรายการใหม
1: ่
0: ผมก็ได้รับการตำหนิเยอะนะคนติว่าอ้าวมีแต่ครึ่งโหลเลยเหรอนะฮะชุดทดลองก็ยังมีนะครับหลักพันต้นๆ นะครับชุดทดลองคุณผู้ฟังก็โทรมาหลายท่านก็ซื้อเมื่อวานนี้เราขายชุดทดลองไปเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้เรื่องคาตามินคุณฟังก็ใช้ชุดทดลองไปก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็หลังจากที่พักฟังเพลงนะครับหลายท่านก็เมื่อวานนะก็ผมได้รับเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับแนะนำเพลงกันมากในช่วงนี้นะโดยเฉพาะพี่น้องนะครับ
2: เพลงเพราะ
1: ๆคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยากฟังเพลงนะครับก็จะพยายามเปิดเพลงบางท่านก็อยากจะให้เปิดเพลงเยอะคนเด่งในรายการใน1ชั่วโมงนะครับก็ว่ากันไปนะครับบางท่านก็อยากฟังสาระเยอะๆนะครับเพลงก็จะมีทั้งเก่าบ้างยุคกลางบ้างนะครับสำหรับเหมาะสำหรับวัยที่แฟนรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ในยุค70 80นะครับยุคคุณสุเทพวงศ์กำแหงหรือเพลงที่ผู้ชนะ10ทิศเหล่านี้นะครับก็จะมานำมาเปิดรายการนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาคุณฟังได้ยินเสียงผมก็ได้ยินเสียงคาตามินนะครับหลายท่านดีใจมีช่วงหนึ่งที่รายการสถานีปรับปรุงคนเองโทรมาที่บริษัทมากเลยเนื่องว่าคาตามินหายไปซะแล้ว
2: ไม่หายค่ะ
1: จริงๆครับเนื่องว่าคาตามินหายไปซะแล้วปรับปรุงสถานีอยู่1สัปดาห์ไม่ได้ออกอากาศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับหลายสถานียังออกนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เป็นห่วงผมกิติกรและก็คาตามินนะครับ10ปีเรายังไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่นะครับผมมีเรื่องเล่าสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณดิงเกี่ยวกับ
2: ผู้สูงอายุ
1: ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.ประไพศรีสิริจักรวาลสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในหัวข้อว่าผู้สูงอายุกินอย่างไรให้เพียงพอนะครับซึ่งอาจารย์อ้างเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคุณติ่งเราคุยกันนะผู้สูงวัยเนี่ยก็เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นคุณติ่งได้ยินนะ
2: เคยได้ยิน
1: เขาว่าในต่อไปเนี้ยประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุจะเยอะขึ้น
2: จริง
1: จนระยะหลังๆในรัฐบาลก็จะออกแรงจูงใจให้คนมีลูกมีอะไรกันอีกนะครับซึ่งผมก็พยายามจะเข้าใจเขานะแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนถึง30%ของประชากรนะครับซึ่งรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวาระผู้สูงอายุแห่งชาติอันนี้ตรงใจกับแฟนรายการนะครับซึ่งการขับเคลื่อนปฏิบัติการผู้สูงอายุครอบคลุมถึงวัยก่อนวัยก่อนผู้สูงอายุคือวัย40-50เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้เป็นให้มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและไม่เป็นภาระทางสังคมนะครับดังนั้นอาจารย์ดร.ประไพศรีเนี่ยแกแนะนำว่าการกินอาหารที่มีคุณภาพดีสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: สำคัญเลย
1: ก็อาจารย์แนะนำเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการคุณติ่งง่ายๆโภชนาการเป็นโภชนาการบัญญัติ
2: สำหรับผู้สูงอายุนะ
1: เป็นบัญญัติ
2: โภชนาบัญญัติ
1: โภชนาบัญญัติ9ประการคุณติ่งลองพูด
2: ก็คือการกินอาหารให้ครบใน6กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มนี่ก็คือให้มันหลากหลายเนี่ยในปริมาณที่แนะนำตามทงโภชนาการนะแล้วก็ต้องหมั่นดูแลน้ำหนักตัวแล้วก็รอบเอวด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่มีน้ำหนักตัวที่พอดีแต่ว่ารอบเอวเยอะใหญ่อะไรเงี้ยก
1: ็
2: ไม่ได้นะคะ
1: ข้อ2ก็คืออาจารย์แนะนำว่าการกินข้าวเป็นหลักแต่เน้นข้าวกล้องซึ่งอันนี้นี่ผมเห็นด้วยมาก
2: ค
1: ือข้าวขัดสีน้อยนะครับซึ่งตอนนี้พยายามที่จะนำมาใช้ในบริษัทคุณติ่ง แต่เด็กเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยไม่อร่อย
2: จริง
1: มันไม่อร่อย
2: จริง
1: คือเขาไม่ได้เห็นเรื่องสุขภาพนะอย่างลูกหลานที่อยู่ที่บริษัทเขาบอกวันไหนที่กินข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่เนี่ย
2: กินได้น้อย
1: ก็กินได้น้อยนะครับซึ่งสลับกับอาหารคือผู้สูงอายุหลายคนรู้ฟังบางอย่างเนี่ยเราตามใจปากไปกินไอศกรีมอะไรไม่ค่อยได้นะครับข้อ3ดิ่ง
2: ก็คือกินปลาเนี่ย
1: อันนี้เห็นด้วยอย่างมาก
2: เพราะมันจะย่อยได้ง่ายเนี่ยไข่เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นประจำนะคะ
1: ครับคือผมแนะนำนิดหนึ่งก็ติ่งเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดถั่วเนี่ยขอให้เป็นถั่วใหม
2: ่
1: ๆถั่วใหม่ก็คือว่าเวลาเราคั่วหรือว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกถั่วนี่เวลาเก็บนานมันจะหืนคุณติ่ง
2: ใช่เหม็นหืน
1: คือเวลาเราซื้อบางทีเนี่ยซื้อมาเนี่ยความรู้สึกไม่ดีนะเวลาทานแล้วไม่อร่อยนะคือพยายามที่จะกินถั่วที่เป็นถั่วคั่วหรือถั่วพวกถั่วลิสงพวกเนี้ยคือใหม่ๆบางทีเราไปซื้อนี่ไม่ใหม่นะคุณติ่งไม่ใหม่นะครับ
2: เก่าเก็บ
1: เก่าเก็บนะครับคือทานปลาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปช่วงก่อนหน้านั้นก็คือผู้สูงอายุเนี่ยควรทานอาหารที่เป็นปลาเนื้อปลาเป็นหลักแล้วก็ผักนะครับไข่นะครับกินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำ
2: ค่ะแล้วก็หลากหลายสีด้วย
1: หลากหลายสีนะครับหลากหลายสีก็คือว่าสีเขียวนะสีเหลืองนะ
2: นี่
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองนะสีแดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผักนี่ก็จะเป็นสีเขียว
2: สีเขียว
1: ครับสีเขียวสีขาวนะครับคือผลไม้ก็หลากสีอย่างเช่นพวกแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวนะครับ
2: สตรอเบอรี่
1: ใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุนี่แนะนำให้ทานผัก
2: ค่ะ
1: ปลานะครับเนื้อนี่ขอให้เป็นปลานะครับพวกถั่วนี่ขอให้เป็นถั่วใหม่ๆนะครับ
2: ค่ะมันจะย่อยง่าย
1: ใช่สำหรับการดื่มนมก็เป็นนมจืดนะครับถ้าบางท่านเนี่ยป
2: ั
1: ญหาที่ผมเจอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ย่อยนมไม่ได้นะครับก็ไม่ควรทานเยอะตอนกลางคืนนะครับหลีกเลี่ยงอาหาร
2: ที่ไขมันสูง
1: ไขมันสูง
2: หวานจัดเค็มจัดเนี่ยนะคะให้ใช้เครื่องปรุงรสเค็มแบบเสริมไอโอดีนดีกว่า
1: ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบทานข้าวขาหมูนะฮะ เป็นเรื่องจริงนะผู้สูงอายุเขาบอกว่าอาหารที่ผู้สูงอายุชอบคือไขมัน
2: มันอร่อยนะ
1: แล้วก็ของหวานนะครับคือขนมหวานพวกนี้นะครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงตามฤดูกาลนะครับ
2: ค
1: ือหลายท่านเนี่ยก็มาโทรมาถามผมนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรถามเพราะว่าท่านไม่รู้หรอกแต่ท่านก็อยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับรายการก็ท่านก็บอกว่าจานกิติกรจะทานป้านี่จะทานพวกของหวานได้ไหมผมก็แนะนำท่านว่าทานได
2: ้
1: แต่ไม่ควรทานเยอะนะครับบางท่านก็ถามนะจริงๆจริงกาแฟเนี่ยวันหนึ่งได้ทานวันละกี่แก้วผมทานแก้วเดียวในพี่วันดีนี่แก้วเดียวมั้งครับผมคือเช้าเป็นกาแฟดำซะบางท่านก็จะผสมน้ำผึ้งแต่บางท่านนี่บ่ายๆทานกาแฟเดี๋ยวท่านนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ากาแฟนี่มันจะเป็นคาเฟอีนคาเฟอีนก็จะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับงดหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง
2: ค่ะอันนี้ก็ไม่ควรนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวทำให้ย่อยยากนะครับ
1: คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นรายการที่ปรารถนาดีในแนวสุขภาพนะครับก็ขอให้ท่านได้มีความสุขกับการฟังรายการนะครับซ
2: ึ่
1: งตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผู้สนับสนุนรายการก็อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณติ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะทวายไลท์ตอนนี้ก็อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษด้วยการซื้อคาตามินหรือทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลให้นะคะหรือจะเป็นโปรแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะต้องรีบนิดหนึ่งนะโปรนี้มีจำนวนจำกัดเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่คาตามินหมายเลขโทรศัพท์084385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843855 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับตอนนี
3: ้ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับครับครับ
4: ไอ้เนี่ยผมจะถามว่าไอ้ทาตามินเนี่ยถ้ากินวันเกินเม็ดกินได้เปล่าก
3: ินได้วัน2เม็ดก็ได้ครับ
4: ตอนนี้ผมเป็นในกระดูกเสื่อมอ่ะเสื่อมเยอะเลยอ่ะ
3: กินเช้าเย็นก็ได้ครับเช้า1เย็น1นะ
4: กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้ใช่มั้ย
3: ได้ครับคุณโปรดใช่มั้ยอยู่อ่างทองเนาะ
4: ครับครับอยู่ทอง
3: ครับ
4: แล้วถ้ากินมันผมปวดเยอะเนี่ยถ้ากินทีเดียว2เม็ดเนี่ยกินได้มั้ย
3: กินได้กินเช้า1เย็น1ดีกว่าครับ
4: มันฮะ
3: เช้า1เย็น
4: กินเช้าเย็นดีกว่า
3: ครับครับครับ
4: แล้วมันจะทำให้ยิ่งเสื่อมไปอีกเปล่าเพราะกินยาเยอะ
3: ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมตัวนี
4: ้ผมตัวนี้ผมเป็นกระดูกเสื่อมมันปวดตั้งแต่หัวไหล่ไปแขนไปปวดหมดเลยไปหาหมอมันไม่รู้ที่คลินิกแล้วโรงพยาบาลก็ต้องโรงพยาบาลแล้วยังไม่หาย
3: ครับครับครับ
4: แล้วไอ้ที่มันเสื่อมเนี่ยมันทำให้ปึกเส้นเอ็นหรือปึกเส้นอะไรตีบเปล่า
3: ไม่เป็นครับตัวนี้มันจะทำให้ดีขึ้นครับ
4: มันปวดไปตลอดตามแขนไปตลอดเลย
3: เข้าใจครับเข้าใจก็ตอนนี้ทำงานเยอะไหม
4: ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะผมหยุดทำงาน
3: ครับครับก็อยู่บ้านนะ
4: มันปวดตรงที่ปวดมากก็คือที่ข้อศอกแล้วก็ไปที่ฝ่ามือตรงกุ้งมือหรือนิ้วอ่ะปวดจัดเลย
3: ครับครับ
4: เกิดหัวมือจะกินไว้เยอะๆกลัวมันจะเพิ่ม
3: ไม่กลัวไม่กลัวครับตอนนี้เป็นอาหารเสริมนะครับ
4: กับงั้นแล้วผมขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยได้ป่าว
3: ได้ครับ
4: ผมกินมานานแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกเลย
3: ได้
4: หลายปีแล้วเนี่ยผม
3: ครับครับ
4: งั้นขอเป็นสมาชิกไปด้วยเลย
3: ได้ครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้ให้ครับ
4: ขอรบกวนครับรบกวนแค่นี้กลัวว่ากินเยอะกลัวจะมีอันตรายเลย
3: ครับครับไม่มีครับนะสบายใจนะครับ
4: ครับครับครับ
3: ครับร้อยเปอร์เซ็นต์
4: ง
3: ั้
4: นงั้นแต่นี่ผมได้กินเช้ากินเช้ากินเย็นนี่กินเป็นนานๆนี่กินได้มั้ย
3: กินได้กินได้ครับกินเป็นปียังได้ครับ
4: ครับครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องสั่งต่อ
3: ครับครับครับครับครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวันโปรดีโปรดังโปรฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล
2: ค่ะ
1: 6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกท่านได้ฟรีนะครับได้ไป8กระปุกนะครับก
2: ็
1: เราบริการส่งในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือจะซื้อโปรชุดทดลองตอนนี้ก็หลักพันต้นๆท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับการจัดเรื่องสุขภาพนะครับตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผม2คนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสุชาวิทงสมุนไพรเวทงสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายนะคะวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยก็สามารถโทรเข้ามาได้นะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเมื่อสักครู่แดงได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งนะท่านมีปัญหาเรื่องของกระดูกพุนนะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นปัญหานะก็โทรเข้ามาสอบถามคือภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุค่ะคุณผู้ฟังนะคะเกิดจากความไม่สมดุลของกระบวนการสร้างและก็สลายกระดูกนะบางทีเนี่ยมันมีการสลายเนื้อกระดูกนะกระดูกเก่าเร็วเกินเร็วกว่าการสร้างเนื้อกระดูกใหม่มันก็เลยส่งผลทำให้มวลกระดูกเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคือมวลกระดูกมันจะลดลงนะมันจะทำให้กระดูกบางกระดูกเปราะแล้วก็กระดูกหักนะหักแตกหักง่ายนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสาเหตุนะที่มีความเสี่ยงนะปัจจัยเสี่ยงก็คืออายุค่ะอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมวลกระดูกมันจะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะยิ่งมากอายุมากเท่าไหร่มวลกระดูกก็ลดลงเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยความสูงเราก็มันจะลดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะจากข้อเข่าที่มันเริ่มเสื่อมข้อกระดูกรอยต่อทุกอย่างมันเสื่อมนะมันก็ทำให้ภาวะของความสูงเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้มันเสื่อมนะมันก็เป็นไปตามวัยเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการลดลงของฮอร์โมนคุณผู้ฟังผู้หญิงวัยทองเนี่ยวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่วนผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะมันก็จะลดลง

ลดลงเหมือนกันนะมันก็ทำให้เกิดนะมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือการขาดสารอาหารคุณผู้ฟังคือบางทีได้รับแคลเซียมหรือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยมันดูดซึมแคลเซียมไปใช้เนี่ยสร้างกระดูกเนี่ยได้น้อยลงนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังการออกกำลังกายขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์หรือพวกคาเฟอีนเป็นประจำชากาแฟที่มันมีคาเฟอีนเป็นประจำนี่แหละค่ะนะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้มวลกระดูกของเรามีปัญหาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะถ้าบางคนเนี่ยเวลาปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกก็ใช้พวกยาสเตียรอยนะคะก็กินกันต่อกันเป็นระยะเวลานานนะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือแม้แต่กรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันมีคือบางคนอาจจะมีประวัติคนในครอบครัวนี่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะก็สามารถที่จะเป็นภาวะกระดูกพรุนได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้เราเป็นนะเราก็ต้องมาดูแลนะหาวิธีนะป้องกันการกินนะแนวทางการป้องกันนะอาจจะต้องไปตรวจวัดมวลกระดูกบ้างนะแล้วก็ในส่วนของภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอาการต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากภาวะที่ทำให้กระดูกมวลกระดูกของเรานี่มันลดลงเนี่ยมันจะมีอาการของโรคนะคะคนที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยกระดูกมันจะหักมันจะแตกหักนะจากการกระแทกแค่เบาๆหลายคนนะคุณผู้ฟังที่อายุมากขึ้นเนี่ยมีภาวะกระดูกเปราะกระดูกเบาเนี่ยบางทีล้มนิดเดียวนะคะกระดูกก็มักจะหักงามหักบ่อยแล้วก็หักแบบบางทีก็อาจจะเป็นข้อมือบางทีก็อาจจะเป็นกระดูกสะโพกถ้ากระดูกสะโพกก็หนักนะหรือบางทีอาจจะเป็นกระดูกสันหลังหรือแม้กระดูกหักเนี่ยพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการแค่กระแทกเบาๆเท่านั้นนะเช่นบางทีเราล้มนะการล้มที่มันไม่รุนแรงก็หักได้หรือแม้แต่การที่การยกของนะคะของที่ไม่หนักมากนะแต่ก็ทำให้เราเกิดกระดูกหักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอายุมากขึ้นห้ามยกของหนักนะคุณผู้ฟังนะห้ามยกของหนักแล้วก็บางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีภาวะอาการปวดหลังถ้าหากมีภาวะการปวดหลังเนี่ยมีเขาเรียกว่าบางทีมันจะมีภาวะของกระดูกพรุนกระดูกสันหลังเราเนี่ยนะอาจจะมีการแตกนะมันหักมันปวดแล้วอาจจะมีการแตกหักหรือว่ายุบตัวก็เลยทำให้เกิดอาการปวดหลังบางคนก็ปวดแบบมีอาการที่เราปวดหลังมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันก็ได้หรืออาจจะเป็นมาแบบตั้งแต่เป็นเรื้อรังมาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับระดับของความรุนแรงของกระดูกนะคุณผู้ฟังที่จะแตกหรือยุบตัวนั้นๆ นะคะแล้วก็ส่วนสูงอย่างที่บอกก็มีส่วนลดลงนะส่วนลดลงเพราะว่ากระดูกพรุนเนี่ยกระดูกสันหลังหรือการยุบตัวของการเสื่อมของกระดูกนะคะก็เลยทำให้คนป่วยนะที่มีความสูงลดลงนะคะหรือบางคนอาจจะมีภาวะหลังค่อมนะหรือมีรูปร่างของร่างกายที่เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบางทีกระดูกสันหลังยุบตัวลงนะคะยุบตัวจะทำให้เกิดอาการหลังค่อมหรือว่าลำตัวเนี่ยนะลำตัวมันจะมีลักษณะโค้งงอผิดปกตินะคะเกิดภาวะของกระดูกฉะนั้นเนี่ยคนที่มีภาวะนะเนื่องจากโรคกระดูกพรุนเนี่ยมักไม่แสดงอาการในระยะแรกดังนั้นบางคนเนี่ยคุณฟังก็จะมีการต้องหมั่นสังเกตตัวเราเองก่อนนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรายังไงนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างบางทีมวลกระดูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันมาเพราะจะช่วยถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้นะคะมันก็มีตั้งแต่ปัจจัยนะที่ถึงบอกไปทั้งหมดเนี่ยนะก็คือปัจจัยตั้งแต่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้ก็คืออายุนี่แหละเพศหรือว่าประวัติของคนในครอบครัวนะคะแต่ปัจจัยที่ควบคุมได้เราต้องดูตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะปัจจัยที่ควบคุมได้นี่ก็คือการขาดแคลเซียมและวิตามินดี
นะเพราะนั้นสารอาหารอะไรที่มันมีทั้งแคลเซียมมีวิตามินดีนะก็อย่างแคโรแมกของเราเนี่ยมีทั้งแคลเซียมมีแท้งแมกนีเซียมและก็นะคลอโรฟิลล์อยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะก็เรียกว่าแคโรแมกบำรุงกระดูกนั่นเองนะใครที่สามารถนะดูแลสุขภาพตัวเองได้ทานไปเถอะค่ะนะวิตามินดีนี่ก็วิตามินนะการขาดสารอาหารนะถ้าแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยมันจะทำให้กระดูกอ่อนแอนะถ้าใครขาดสารอาหาร2 อย่างนี้นะกระดูกอ่อนแอแล้วก็การได้รับแคลเซียมจากอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่าการดูดซึมแคลเซียมไม่ดีนะทำให้มวลกระดูกมันลดลงเพราะนั้นก็ต้องมาดูแลเรื่องของแคลเซียมด้วยวิตามินดีด้วยนะบางคนก็อาจจะไม่ออกกำลังกายนะขาดการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อะไรนี่แหละค่ะที่ทำให้กระดูกอ่อนกระดูกของเรามันอ่อนแอลงได้นะคะเพราะว่าบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือชากาแฟอย่างที่บอกไปก็คือถ้าดื่มมากเกินไปกระดูกเราอ่อนแอนะคะแล้วก็ผุพุนได้นะเพราะนั้นหรือแม้แต่คนที่ใช้ยาเนาะยาสเตียรอยด์ต่างๆนะก็ทำให้กระดูกหักได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องมาดูแลค่ะนะสารอาหารที่ดีเราก็ต้องทานนะบำรุงค่ะถ้าเราจะบำรุงกระดูกเราก็กินแค่วันละ1-1เม็ดก็ได้2เม็ดก็ได้นะแคลโรแมกนะบำรุงกระดูกนะก็สนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้ค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามานะทั้งภาวะของสมองตอนนี้เรื่องของสมองก็มีเยอะค่ะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษานะบางท่านก็บอกว่าดูตอนนี้รู้สึกมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ปกติมันเป็นแปลกๆนะบางครั้งเนี่ยเดินออกมาที่บ้านนะเดินออกมาหากุญแจบ้านไม่เจอเมื่อกี้ก็ถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังท่านก็เล่าให้ฟังนะอย่างเงี้ยผมเป็นเยอะไหมน่าจะเริ่มเป็นแล้วนะถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเป็นเยอะนะต้องบำรุงสมองนะด้วยสาหร่ายแดงผมมีเซนทีนทานคู่กับคลอโรฟีนาค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าเราจะถ้าเราทานใหม่ๆเนี่ยแดงแนะนำเลยทานอย่างละ2เม็ดนะคะทนชุดหนึ่งกินได้1เดือนนะแต่ถ้าเราทานบำรุงหรือว่าอยากจะทานก็สาหร่ายแดงเม็ดหนึ่งคลอโรฟีนาเม็ดหนึ่งก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราทานไปแล้วระยะหนึ่งเราก็ทานอย่างลดลงมาอย่างละเม็ดนะคะตอนแรกเราต้องฟื้นฟูเยอะหน่อยเหมือนกันเหมือนกับที่เรากินว่านหางจระเข้นี่แหละนะเมื่อวานนี้ก็คุณลุงสนั่นนะท่านก็สั่งน้ำว่านไป1ลังนะ1ลังมี12ขวดค่ะคุณผู้ฟังนะท่านแล้วก็สาหร่ายแดงด้วยนะเห็นบอกว่าสาหร่ายแดงมีอยู่แค่ประมาณ10เม็ดนะ10เม็ด20ประมาณ10เม็ด20เม็ดก็เลยสั่งเพิ่มนะคะก็แดงก็แนะนำไปนะคะให้ทานท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าสั่งเยอะๆเดี๋ยวจะไม่ได้มาอีกท่านน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักค่ะน่ารักมากนะเป็นใจดีแดงดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆนะคะดูแลสุขภาพดีมากเลยท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านน่ะมีปัญหาตั้งแต่ก็ไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่าเวลาที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยท่านจะเข้าโรงพยาบาลกินยามาโดยตลอดกินยามา 20-30 ปีนะจนมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงหลังมาก็มารู้เรื่องของการที่เราจะต้องฟื้นคืนสู่ธรรมชาติโดยการที่เราไม่กินยานะท่านก็ออกกำลังกายทำสมาธิไปวัดนะคะแล้วก็เริ่มจากการที่งดยาทุกอย่างนะคะเห็นบอกว่ามีปัญหาเยอะมากในเรื่องสุขภาพตอนนี้กินแต่อาหารเสริมอย่างเดียวนะคะท่านก็แนะนำว่าโอ้นะถ้ารู้ว่ามันจะกินยาแล้วมันจะมีปัญหานี่จะไม่กินเลยตั้งแต่แรกนะเพราะว่าพอมีปัญหาปุ๊บก็ไปโรงพยาบาลก็ได้ยามาเยอะมากนะแล้วก็กินไปได้มาเยอะนะแต่ทุกวันเนี้ยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดเลยว่าหลังจากที่เริ่มไม่กินยาแล้วเนี่ยนะคะไม่กินยาโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นตอนนี้อายุ80กว่าแล้วนะ
นะคะมีสุขภาพไปไหนมาไหนไปวัดค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปวัดเองนะวัดอยู่ใกล้บ้านนะถนนสุขุมวิทนะก็ท่านอยู่ที่ศรีราชานี่นะคะก็เป็นอะไรที่ทำให้สุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะในการที่เหมือนบางคนเนี่ยแดงอย่างที่แดงคุย

ก็คือดื่มน้ำบ่อยๆนะคนบางทีมึนหัวนะเมื่อวานนี้ก็เจอเคสหนึ่งฮัลโหลเมื่อวานเนี้ยเจอเคสหนึ่งนะคะมีคนหนึ่งขับรถมาแถวๆบางกรวยเนาะพอขับรถมาแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการเวียนหัวปวดหัวมากแล้วก็เวียนหัวมากแล้วก็ขับต่อไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะขับต่อไปไม่ได้ก็จอดเลยนะพอจอดก็คือมึนหัวแล้วทีนี้ก็เผอิญว่ามีคนมาเจอพอดีนะคะก็เลยช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลรถก็จอดไว้ตรงนั้นนะคะฝากคนแถวนั้นไว้นะคะฝากร้านอาหารตรงแถวๆนั้นแล้วก็มีคนเอาเข้ารถเข้าไปจอดในร้านอาหารแล้วก็ฝากกุญแจไว้เพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องอ่ะมานะคะเขาก็หมดสติเนาะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีสติอยู่นะคะก็โทรหาหน่วยงานนะคะที่สามารถจะช่วยเขาได้นะคะก็มีคนเห็นนะคะคนเห็นแล้วก็คนที่โทรภายในญาติเขาเป็นกู้ชีพกู้ภัยอยู่แล้วนะคะก็เลยมาอย่างเร็วเลยไม่ถึง5นาทีมาถึงก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะก็เนี่ยค่ะอยู่ๆนะอายุยังไม่มากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคนป่วยเนี่ยอายุยังไม่มากเลยนะอายุประมาณสักประมาณ40 50ปีประมาณ30 40กว่าปีแหละนะประมาณ40กว่าปีนะก็พาส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยอาการเห็นบอกว่าภรรยานะคะภรรยาที่ไปเอารถเนี่ยไปรับรถเขาก็มีคนสัมภาษณ์อยู่พยาบาลภรรยานะบอกว่าสามีไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยไปตรวจสุขภาพเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาสุขภาพยังไงบางคนไม่เคยรู้นะคะคิดว่าตัวเองไม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะไม่เคยไปหาหมอเพราะไม่เคยไปตรวจอย่าลืมว่าการที่เรามีอาการปวดหัวมากๆเกิดอาการวูบขับรถไม่ได้แล้วก็หมดจนจะหมดสตินะคะจนหมดสติเนี่ยนั่นคือคนที่มีโรคประจำตัวแล้วแต่ไม่รู้ตัวอาจจะ1พักผ่อนน้อยนะคะ2อาจจะมีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วทำให้เลือดหนืดเลือดข้นนะไขมันในเลือดสูงมันไขมันเนี่ยมันทำให้ท่อเลือดมันตีบมันตันแล้วเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอบางคนอาจจะเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอจากการเส้นเลือดมันตีบมันไม่สามารถที่จะไปได้หรือว่าขาดน้ำอาจจะมีภาวะขาดน้ำนะคนที่ขาดน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้คนที่ขาดน้ำมีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกว่าเลือดหนืดเลือดข้นแล้วก็เลือดเหนียวเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าวันหนึ่งคนเราเนี่ยจะต้องกินดื่มน้ำเนี่ยให้ได้1.5 ลิตรถึง2ลิตรค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอย่าทำให้เลือดหนืดเลือดข้นนะเพราะนั้นก็นี่แหละค่ะนะการที่เราอย่างบางทีเราจะต่อไปอย่างแดงเนี่ยจะไปบริจาคเลือดเนี่ยแดงจะกินน้ำให้ตรงกินน้ำให้ได้ปริมาณที่มันเพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วเลือดเราจะดีแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยแดงกินคลอโรฟีน่านะคะเพราะแดงเคยเป็นคนที่เป็นโลหิตจางจนหมอเขาบอกว่าเนี่ยต้องให้เลือดเอาต้องเขาเรียกอะไรมียายาบำรุงเลือดที่เป็นเม็ดแดงๆอ่ะแต่พอกินเมื่อไหร่ก็ถ่ายออกมาดำปี๋เลยนะนั่นแหละค่ะคือยาบำรุงเลือดแต่ทีนี้ช่วงหลังเนี่ยแดงอ่ะไม่อยากจะกินยาพวกนี้นะแล้วก็แดงอ่ะกินคลอโรฟีน่านะคะกินคลอโรฟีน่าเป็นการที่เป็นบำรุงที่ไขกระดูกคือเรากินเพื่อบำรุงไขกระดูกบำรุงที่ต้นเหตุของการที่เราจะมันทำให้เรามีปัญหาเรื่องเลือดระบบเลือดคือไขกระดูกนะถ้าเรามีปัญหาที่ไขกระดูกเนี่ยมันผลิตเม็ดเลือดได้น้อยไงเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีภาวะโลหิตจางแล้วก็เม็ดเลือดขาวถ้ามันน้อยนะคะถ้ามันน้อยนะมันก็ฆ่าเชื้อไม่ได้เม็ดเลือดขาวน้อยฆ่าเชื้อไม่ได้ถ้าเชื้อได้น้อยนะคนก็เลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าเม็ดเลือดแดงน้อยเกินไปเม็ดเลือดขาวเยอะเกินไปอาจจะมีภาวะของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดได้เหมือนกันที่เขาเรียก

ว่าเม็ดเลือดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็นะคะเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงนะเป็นโลหิตจางแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวไม่มีเลยเนี่ยอาจจะเกิดภาวะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเม็ดเลือดขาวมันไม่มีการฆ่าเชื้อมันไม่ทำอะไรเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็มีภาวะนะในการเป็นโรคนะคะโรคนะทั้งว่าฉะนั้นเนี่ยแดงอ่ะไปทานนะสมัยก่อนนะคอโรพีน่าเนี่ยเช้า2เม็ดเที่ยง2เม็ดทานแบบนี้อยู่4เดือนนะคะหลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยแดงก็จะกินเดือนละกระปุกกระปุกนึงน่ะกินได้1เดือนคือกินแค่วันละ2เม็ดนะอาจจะเช้าเลย2เม็ดก็ได้หรือถ้าใครไม่นั่นก็กินเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดก็ได้นะแต่หลายคนน่ะกลัวลืมเที่ยงจะลืมไงพอกินมื้อเช้าเสร็จเที่ยงลืมนะทำโน่นนี่นั่นทำงานทำการแล้วก็ลืมไปเลยบางทีก็กินมั่งไม่กินมั่งนะมันไม่ปฏิปต่อหลายคนก็กินเม็ด2เม็ดเลยมื้อเดียวจบนะคะจบเลยจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าอาการหลงลืมเนี่ยเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุคนนะคะอย่าว่าแต่เลยลูกหลานเราเนี่ยไปเรียนหนังสือนี่ยังลืมเอาการบ้านไปส่งครูเลยทำการบ้านทั้งคืนพอตอนเช้านะลืมนอนวางไว้หยิบกระเป๋าวิ่งเลยนะคะลืมละเด็กก็ลืมได้ผู้ใหญ่ก็ลืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการหลงลืมเป็นได้หมดเลยก็ต้องบำรุงสมองกันบ้างด้วยสาหร่ายแดงพรหมิซินทีนบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกด้วยคอโรฟิน่าค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะให้เลือดของเราให้บำรุงหลายๆอย่างนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะทุกคนเพราะฉะนั้นอยู่ที่แต่ละคนนี่ล่ะค่ะว่าจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรบ้างนะถึงจะ อยู่ในสังคมโลกเนี้ยได้อย่างรอดปลอดภัยนะบางคนอาจจะไม่ต้องกินอะไรเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายได้อย่างเพียงพอวันละ30นาทีเนี่ยนะคะออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินคนสูงวัยให้เดินนะนะคะคนหนุ่มสาวให้วิ่งได้นะคะแล้วก็เด็กก็เล่นกีฬาตามปกติเวลาไปโรงเรียนเขาก็จะมีวิชานะเด็กก็ชอบนะวิชาออกกำลังกายเนี่ยก็คือสุขภาพนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิชาพละศึกษาเนาะวิชาสุขลักษณะนะคะเรื่องของการกินการใช้ชีวิตนะการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพนะก็จะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนทุกวันเนี้ยนะเด็กทุกวันเนี้ยยังต้องมีชุดพละกันอยู่นะคะชุดพละกันก็เป็นวิชาที่ดีมากแล้วทุกวันนี้นะเดินดูตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือว่าตามต่างจังหวัดนี่ลามไปถึงต่างจังหวัดแล้วนะคุณผู้ฟังที่มีการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสวนลุมสวนจตุจักรนะตามหน้าห้างต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายฟรีใครจะไปออกกำลังกายก็ออกกำลังกายฟรีนะคะได้นะบางคนก็จะมีเทรนนิ่งนะเทรนนิ่งก็เทรนเนอร์ที่ไปออกช่วยออกกำลังกายเป็นคนนำวิ่งนำออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยสวนลุมก็จะมีออกกำลังกายเช้ามืดวิ่งรอบสวนลุมอะนะคะแต่วิ่งข้างในนะไม่ได้วิ่งนอกถนนวิ่งข้างในนะคะเมื่อก่อนเองก็จัดรายการอยู่แถวสวนลุมนั่นแหละ นะคะก็เห็นหลายคนบางคนอย่างคนเฒ่าคนแก่ในคนสูงวัยคนจีนเนี่ยเขาจะเป็นลำไทยเก๊กกันทุกวันนี้ก็ยังมีลำไทยเก๊กกันอยู่ประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะแต่พอตอนเย็นก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยเรียนนี่แหละไปออกกำลังกายแม้กระทั่งคนต่างชาตินะคะโอ้โหดังไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกเลยกระแสการออกกำลังกายนี่แรงมากนะคะทุกที่ก็ให้มีออกกำลังกายเพราะนั้นใครไม่สะดวกออกกำลังกายที่บ้านน่ะเดินอยู่ที่บ้านนั่นแหละจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมวลกระดูกเราแข็งแรงนะคะแต่ที่สำคัญมันต้องมีอาหารเสริมเข้าไปบำรุงเซลล์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเซลล์เราแข็งแรงเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่อย่าลืมว่านะเราต้องมีการบำรุงสุขภาพ
นะบำรุงเซลล์เราด้วยนะบำรุงสายตานะด้วยผลิตภัณฑ์ทีด้าบำรุงดวงตานะบำรุงตับอ่อนก็มี AMC พาร์ทบำรุงตับอ่อนนะคะนะหรือในราคาเป็นหรือบำรุงสมองก็มีสารแดงพรมิเซนทีนนะคะต่างจากสารแดงตัวอื่นนะคะเยอะเหมือนกันเพราะเรามีทั้งพืชพรมินะคะมีทั้งพืชพรมมิมีทั้งสาหร่ายแดงนะแล้วก็มีทั้งผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะเป็น10เลยนะคะเป็น10อย่างเลยนะที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ทั้งน้ำมันดอกคำฝอยมีลูทีนนะมีน้ำมันรำข้าววิตามินอีด้วยวิตามินเอด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโอเมก้า3นะมีสาหร่ายแดงโอเมก้า3มีเพื่อพรมินี่แหละค่ะเป็นอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงสมองของเรานะ1สมอง2มือช่วยกันออกกำลังกายนะก็เป็นอย่าลืมว่าสมองเนี่ยมันสำคัญนะสำคัญมากในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพของเราถ้าสมองเราดีเนี่ยบางคนนะสุขภาพถ้ามีสมองดีนะคะร่างกายแล้วก็จะดีด้วยร่างกายแล้วก็จะแข็งแรงนะคะอาการสั่งการนะสมองของเราเนี่ยสั่งการมันมีหน้าที่หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสมองเรามีทั้งสมองซีกซ้ายสมองซีกขวานะคะสมองส่วนหน้านะสมองส่วนหลังอะไรเงี้ยสมองส่วนหน้านะเพราะงั้นเนี่ยสมองส่วนกลางอะไรเงี้ยนะมันสมองมันมีทั้งหมดน่ะหลายส่วนเหมือนกันนะคะหลากหลายส่วนเพราะนั้นการที่เราจะมีสมองที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลเขานะคะบำรุงเขาอาหารเสริมทุกอย่างมันจะไม่แยกประเภทคุณผู้ฟังถ้าจะไปบำรุงสมองก็ต้องมีไม่มีส่วนของการบำรุงสมองก็จะเป็นอาหารเสริมอีกแบบนึงส่วนบำรุงหัวใจก็จะเป็นอาหารเสริมอีกแบบนึงบำรุงร่างกายนะสำหรับบำรุงสายตานะบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะแยกประเภทค่ะคุณผู้ฟังนะมันจะแยกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่อนแอตรงไหนเราขี้หลงขี้ลืมคุณก็เอาน้ำสาหร่ายแดงพรมิเซนทีนไปทานนะคะคุณเลือดไม่ดีก็เอาคลอโรฟีน่าไปนะเป็นความดันนะเลือดไม่ดีเป็นภูมิแพ้นะก็แม้กระทั่งทุกวันเนี่ยนะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เขายังมีการขายแม้กระทั่งน้ำดื่มเนี่ยมันจะมีน้ำด่างสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเป็นน้ำด่างนะคะเพราะมะเร็งเนี่ยมันจะมีเลือดเป็นกรดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเวลาดื่มน้ำเนี่ยก็จะต้องดื่มน้ำด่างนะคะไปช่วยนะเพราะนั้นในส่วนของอย่างคลอโรฟิลล่าเนี่ยนะคลอโรฟิลล่าเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างอ่ะคุณผู้ฟังมันจะไปช่วยลดกรดในคนที่เป็นมะเร็งนะคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราเพราะนั้นอาหารเสริมนะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพในแต่ละภาคส่วนในแต่ละส่วนของร่างกายในแต่ละอวัยวะของร่างกายนะก็บำรุงกันนะอย่างสายตาเนี่ยใครเราบางคนบอกไม่มีปัญหาด้านสายตานะแต่ดีไหมถ้าเราจะกินบำรุงแค่วันละ1เม็ดค่ะคุณผู้ฟังกินบำรุงนี่วันละ1เม็ดนะคุณจะรอให้สายตามัวคุณจะรอให้สายตามองไม่เห็นคุณจะรอให้สายตามีปัญหาแล้วค่อยมากินบางทีมันช้านะมันต้องป้องกันเพราะการป้องกันเนี่ยมันไม่ทำให้มันเกิดนะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องต้อไงต้อลมนะคะเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกเป็นต้อหินนะเพราะนั้นจะมารอให้มันเป็นก่อนเป็นเยอะๆแล้วนะมารักษามันหมดเยอะนะคุณผู้ฟังยิ่งสายตาวันก่อนนะที่มีคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นลูกค้าเรานี่แหละเขาเป็นต้อนะคะเป็นต้อกระจกแล้วก็ไปผ่าตัดค่ะคุณฟังแล้วมันก็มีปัญหาหลายอย่างเพราะเขามีโรคประจำตัวด้วยมีโรคประจำตัวแล้วก็ต้องใส่เลนส์จากชนิดที่แพงหน่อยนะเลนส์ตาเทียมนะแก้วตาเทียมเลนส์ตาเทียมเนี่ยนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะผ่าตัดไปหมดไปล้าน 8ค่ะคุณฟังคือติดเชื้อด้วยนะคนเป็นเบาหวานนี่มันมีการติดเชื้อด้วยนะเวลาผ่าตัดเนี่ยทีนี้มันมองไม่ได้มองไม่เห็นนะมองไม่ชัดเลยต้องเปลี่ยนเลนส์ตาชนิดที่นะชนิดแต่ที่แต่ลูกค้าท่านนี้ท่านเป็นคนมีกระตังไงมีกระตังแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลเกือบ
ปีนะคุณฟังนะถึงจะดูแลสุขภาพตัวเองได้หมดเงินไปตอนผ่าตัดนี่ปลดประมาณ8นะแต่หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยนะถ้าเราป้องกันถ้าเราดูแลมันก็อาจจะดีกว่าที่เรามารักษานะยิ่งเป็นเบาหวานเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นแค่ต้อกระจกธรรมดาแต่ไม่มีภาวะเบาหวานเนี่ยนะคะมันก็ยังดีกว่าที่คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไปผ่าตัดต้อกระจกเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะติดเชื้ออะไรได้ง่ายๆนะคะดังฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังต้องดูแลค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครเป็นเบาหวานต้องรักษาเบาหวานก่อนต้องให้หมอดูแลเรื่องของเบาหวานก่อนนะหรือว่าอาจจะต้องกินอาหารเสริมเพื่อที่จะไปเพิ่มการดูแลของตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนเราได้ผลิตอินซูลินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะอย่าลืมว่าอินซูลินน่ะมันจะไปลดน้ำตาลในเลือดนะคะถ้าเรามีอินซูลินผลิตอินซูลินตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยเกินไปไม่เหมาะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดภาวะของน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันก็ไปตามท่อเลือดหลอดเลือดของเรานี่แหละบางคนก็อาจจะทำให้เลือดเปราะอย่าลืมว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สำคัญของเชื้อโรคเลยนะที่เชื้อโรคมันชอบมากไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามะเร็งเนี่ยนะมันชอบมากคือน้ำตาลนะคุณผู้ฟังนะเพราะนั้นถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งที่เราควรจะลดนะคือพวกของหวานน้ำบัดลมพวกน้ำตาลเนี่ยลดได้ลดเลยนะนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะสนใจที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็โทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้มาพักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054นะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะก็มีปัญหาสุขภาพอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันจะลุกลามไปเป็นหลายๆโรคนะคะโดยเฉพาะโรคที่เราคาดไม่ถึงที่เรามองไม่เห็นนะคะพอสุขภาพดีมันก็ต้องเริ่มต้นที่เรานี่แหละนะคะโดยถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีดูแลสุขภาพกันนะโดยน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกานะคะก็มีความเข้มข้นของเนื้อว่านนะคะก็ 99.57% นะดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดท้องบ่อยๆนะถ่ายไม่ออกท้องผูกนะขับถ่ายยากถ่ายไม่ออกบางคนก็มากินยาถ่ายยาระบายนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราแน่นท้องอึดอัดปวดท้องบ่อยๆไม่สบายตัวเนี่ยถ้ากินอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันกินแล้วมันเหมือนไม่ย่อยนะบางวันก็อาจจะมีข้อเสียของเสียตกค้างในลำไส้ถ้าหากเจอแบบนี้นะคะก็ต้องมาให้เราได้ดูแลสุขภาพด้วยน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกานะคะดูแลทั้งภายในตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกค่ะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะของกรดไหลย้อนลำไส้อักเสบกระเพาะอาหารนะคะมีปัญหาตั้งแต่ช่องปากปากมีกลิ่นฟันผุนะปวดฟันนะก็ทานน้ำว่านหางจระเข้ดื่มน้ำว่านหางจระเข้กันนะดูแลตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารนะต้องหลายคนอาจจะเคยรู้จักว่านหางจระเข้ในฐานะที่บางคนเอามาแบบเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าบางคนที่บ้านน่ะปลูกว่านหางจระเข้นะก็ตัดนะตัดว่าอันหางจระเข้แล้วก็เอาใส่ใสคือล้างให้สะอาดนะคุณผู้ฟังทำเป็นบำรุงผิวก็ได้ล้างมาบำรุงผิวก็ได้แต่ถ้าเอามากินเนี่ยต้องดูแลกระบวนการที่เราจะมาทำให้มันเอาสารที่มันอันตรายออกนะคะเอาออกก่อนพวกสารที่บางทีอาจจะทำให้ท้องเสียนะสารที่เราออกไม่หมดเนี่ยเพราะอย่างเราผลิตเนี่ยเรามีระบบการผลิตแบบเรามีการระบบการผลิตที่จะช่วยให้ความสะอาดความถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยวิธีต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าจะไปทำกินเองเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดนะเพราะนั้นดูแลสุขภาพกันนะใครที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของกรดในกระเพาะอาหารนะคะมันจะไปช่วยลดอาการแสบร้อนท้องนะเรอเหม็นเปรี้ยวนะคะดูแลเรื่องของอาการจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็แสบคอนะดูแลเรื่องแผลในกระเพาะอาหารช่วยเสริมระบบการย่อยอาหารของเรานะคะต้องบอกลาเรื่องของกรดอาการของกรดไหลย้อนนะที่มันทรมานนะจุกเสียดแน่นท้องเลอเม็ดเปรี้ยวด้วยน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกานะคะที่นำมาปลูกใหม่ๆเรานำมาปลูกแค่ 2,000 ไร่ตอนนี้คือประมาณเกือบ 50,000 ไร่ละพอเราส่ง30ประเทศทั่วโลกนะคะโดยใช้ระบบการผลิตผ่านกันมาตรฐานทั้งอย.ทั้งฮาลาลนะ GMP HACCP นะคะก็ลดส่วนเกินนะคะลดกรดส่วนเกินก็ช่วยเคลือบกระเพาะแล้วก็ฟื้นฟูให้เราเนี่ยสบายท้องทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นนะของเสียมันก็จะถูกขับออกมาได้อย่างสม่ำเสมอนะเพราะนั้น บอกลาได้เลยนะคะที่มีอาการบาดเจ็บเป็นแผลในกระเพาะอาหารน่าจะแสดงอาการหลักๆ ก็คือปวดแสบปวดร้อนนะปวดแบบแสบท้องอ่ะหรือว่าปวดบริเวณลิ้นปี่นะคุณฟังเวลาเราหิวหรือว่าพอกินอาหารไปแล้วก็ยังลงไปแล้วผนังกระเพาะมันจะบีบตัวมันจะคุกเข่ากับอาหารก็เลยทำให้เกิดอาการปวดเกิดอาการจุกขึ้นมานะเพราะว่ามาเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะมันจะกระทบกระเทือนเรื่องของในกระเพาะของเรามันไปกระทบกระเทือนกระเพาะของเราทำให้หิวก็ปวดอิ่มก็ปวดนะถ้าปล่อยไว้ไม่ดูแลนะนานเข้าก็จะเป็นกระเพาะอาจจะทะลุได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยสมุนไพรที่ดีนะช่วยให้แผลในกระเพาะอาหารเรานี่ดีแล้วก็เร็วขึ้นด้วยว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาสนใจสั่งผลิตภัณฑ์น้ำว่านได้นะคะ2ขวด4ขวด6ขวดยกลัง2ลัง3ลังก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่านนะคะที่มีนะใครงบน้อยก็สั่งน้อยใครงบมากก็สั่งมากเพราะมันมีส่วนลดมันมีของแถมนะคะก็โทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะอย่าลืมนะคะกระเพาะเนี่ยหรือว่าลำไส้ถ้ามันทำงานลดลงนะคะยิ่งดื่มน้ำน้อยหรือว่าไม่ออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยหรือว่าเคี้ยวกลืนไม่สะดวกเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้คุณผู้ฟังการกินได้น้อยไม่ครบ5หมู่แล้วก็ไม่เพียงพอถ้าหากปล่อยไว้ให้เราท้องผูกแบบเรื้อรังอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะภาวะแทรกซ้อนที่ว่าอาจจะแผลในลำไส้ใหญ่ลิสิดวงทวารหรืออาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้เหมือนกันเพราะนั้นการดื่มน้ำว่านหางจระเข้นะคะจะเข้าไปช่วยเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพน้ำในลำไส้ได้นะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณในลำไส้แล้วก็การกระตุ้นนะคะการบีบตัวของลำไส้ซึ่งช่วยให้การขับถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกตินะคะก็นี่แหละค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะเอาของเสียออกไปให้หมดในร่างกายของเราออกให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าออกได้มากเท่าไหร่มันก็เป็นสิ่งที่ดีสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะก็สนใจก็โทรเข้ามาค่ะพูดคุยสอบถามกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของมดลูกคือภายในผู้หญิงเนี่ยภายในต้องดีเนาะภายในต้องกระชับภายในต้องไม่มีกลิ่นภายในต้องมีน้ำหล่อลื่นโดยเฉพาะสาววัยทองวัยที่เริ่มมีริ้วรอยนะรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับอย่างเงี้ยนะคะหรือมีอาการวัยทองหลงลืมอารมณ์ก็หงุดหงิดโมโหง่ายนะคะใครพูดอะไรผิดนิดหน่อยหรือไม่ถูกใจนิดหน่อยนี่ก็อารมณ์มาละนั่นแหละคือคนใบทองคนใบที่หลายคนกลัวมาสามีก็จะกลัวภรรยานะนั่นเรื่องของภรรยาเป็นใบทองอย่าลืมว่าผู้ชายก็เป็นใบทองได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยผู้ชายเป็นใบทองเนี่ยผู้หญิงเป็นใบทองทีนี้อารมณ์ก็หงุดหงิดทั้งคู่นานบ้านแตกกันมาแล้วนะฉะนั้นก็มาดูแลสุขภาพนะให้เราผู้หญิงเราเป็นไวทองคำนะจะมีไวทองคำนี่จะเป็นไวที่มีคุณค่านะคะเป็นไวที่อารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์แบบเราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้นะไม่เกิดการปะทะนะถ้าเรารู้เพราะเราจิตใจเราดีอารมณ์เราดีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจเราดีเนี่ยเราก็มองผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆได้มีสตินะคะเพราะว่าสุขภาพดีแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอาการเจ็บแค่ที่ป่วยหรือมีอาการมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอารมณ์เราหงุดหงิดแน่นอนคุณระวังเหมือนคนเป็นไข้เนี่ยคนเป็นไข้นี่ก็คือไม่สบายตัวเนาะจะเป็นไข้หรือป่วยเนี่ยคนป่วยนี่จะไม่สบายตัวแน่นอนนะคะยกเว้นว่าคนป่วยติดเตียงทำอะไรไม่ได้แล้วนี่แหละก็อาจจะมีปัญหาหนักนะที่จะต้องดูแลให้หนักให้มากขึ้นนะแต่สำหรับคนที่ยังไปไหนมาไหนได้แต่อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดขี้โมโหนะอันนี้แหละน่ากลัวเพราะว่ามันจะทำให้มีปัญหาตรงที่ว่าพอเป็นไวทองแล้วก็จะเริ่มค่ะเริ่มนะไวทองมันจะเป็นไวที่เริ่มมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหง่ายนะมีหัวหน้าเป็นไวทองลูกน้องก็ไม่กล้าใกล้มีภรรยาอยู่ในบ้านนะคะก็อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดทำอะไรก็ไม่ถูกต้องทำอะไรก็ไม่ถูกใจนะมาดูแลระบบภายในของคุณผู้หญิงนะก็เอาผลิตภัณฑ์เบลล่าไปทานค่ะเบลล่า1ชุด นะชุดเล็กนะจะมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะเบลล่าชุดกลางเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมจะมีเบลล่าคาร์โรฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยล์แต่ถ้าเบลล่าชุดใหญ่เลยเป็นชุดพรีเมียมพิเศษจะมีทั้งหมด4อย่างเบลล่าคาร์โรฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิซันทีนเอาไปทานนะคะบำรุงทั้งสมองสายตาบำรุงท่อเลือดบำรุงไขกระดูกนะคะแล้วก็บำรุงภายในของคุณผู้หญิงมดลูกผู้หญิงต้องเรียวมดลูกจะต้องไม่เป็นแอ่งพอมดลูกเรียวไม่เป็นแอ่งของเสียมันทิ้งต่อวันเลยนะกินไหลเข้าไปทิ้งไหลทิ้งไหลทิ้งเวลาเราล้างนะผู้หญิงล้างอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่ะนะอาบน้ำล้างอยู่แล้วเข้าห้องน้ำก็ล้างทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นแอ่งมันล้างไม่ได้ไงมันก็จะไปหมักหมมอยู่ในแอ่งเรียกมดลูกเป็นแอ่งมดลูกหน่วงมดลูกโตมดลูกที่มันโตเนี่ยให้มันใหญ่น่ะนะมันก็จะไปเอาของเสียข้างๆแล้วมันก็เน่ามันก็มีกลิ่นนะพอของเสียมาโลนลงมาไอ้ที่เน่าเหม็นน่ะมันก็จะออกมานะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมาติดที่กางเกงน่ะนะคะกางเกงชั้นในของเรานี่แหละก็ทำให้ผู้หญิงเรามีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะการดูแลภายในของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นนะโดยเฉพาะคนที่มีสามีอยู่แล้วหรือโดยเฉพาะคนที่ต้องการความมั่นใจในชีวิตนะคะของเรานะภายในของเรามั่นใจภายในของเรานะว่าเรามันจะไม่มีสิ่งรบกวนคนอื่นนะคะก็สนใจก็โทรมาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้ค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054สวัสดีค่ะ
1: แดงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไว้ไอ้อะไรเนี่ย
0: น้ำมันหางจระเข
1: ้
0: คาร์โรฟิน่าสาหร่ายแดง
1: สาหร่ายแดงนะ
0: สาหร่ายแดง
1: แล้วก็กินคู่กัน
0: คาร์โรฟิน่าใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: เบลล่าไหมเบลล่าไหม
1: เราก็ปลูกกันเราก็ปลูกนะ
0: ได้ค่ะ
1: เอาอย่างเราก็ปลูกนะ
0: ค่ะอย่างละชุดเน
1: า
0: ะ
1: ชุดแล้วก็ไอ้ล้างตับอีกชุดนะ
0: ล้างตับ
1: ล้างตับสองกระปุก
0: จ้ะ
1: มาถูกไปเนี่ย
0: ถูกค่ะซอยวัดลาดประดุกเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ปรึกษาสามได้เดี๋ยวแดงโทรกลับนะประมาณ10-15นาทีเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะคุณบุญเกิดเน
1: าะใช่
0: ปีนี้เท่าไหร่คะ78 87
1: อายุ80
0: ใช่ค่ะ
1: อายุ87แล้ว
0: 87แล้วเนาะโอ้นะแข็งแรงเสียงยังสดใสอยู่เลยค่ะเสียงยังสดใสแข็งแรงอยู่เลยตอนนี้ท้องผูกไหมอ่ะจ้ะเดี๋ยวแดงโทรกลับนะขอบคุณมากมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะอยู่ซอยพระราประดุกนู่นนะแถวบ้านแดงเลยบางบัวทองนะคะก็เป็นลูกค้าที่สั่งหลายครั้งแล้วนะคะบ้านเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยมีท้องนานี่สวยเขียวขจีเลยนะท้องไร่ท้องนายังเห็นอยู่ในแถบชานเมืองเนี่ยหลังบ้านแดงเนี่ยโอ้วันก่อนมีอยู่ช่วงที่เขาทำตรงใกล้ๆบ้านแดงนะไม่ใช่บ้านของลูกค้านะคะวันนั้นเนี่ยเขามีการเผาน่าจะเป็นเผาสางข้าวอะนะตอข้าวนะที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยแล้วมันควันนะคะคุณผู้ฟังแล้วมันเป็นจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะมันเผาไม่ได้นะพอเผาปุ๊บเนี่ยมันจะมีฝุ่นดำๆอะนะคะฝุ่นดำๆนี่ลอยมาตากผ้าไว้นี่ดำเนิ่มเลยนะคะเพราะว่าโอ้นะก็ไม่รู้ว่าทางการเขาดำเนินการยังไงนะเพราะว่าเขาห้ามเผาอยู่แล้วเป็นผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคุณผู้ฟังที่ดูแลนะดูแลสุขภาพเพราะว่าอย่างนึงมันก็ไหม้เนาะแต่จริงๆนะน่าจะมีแบบเอาอะไรไปเอาที่เป็นตอข้าวสั่งข้าวเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจที่เราเอาเกี่ยวข้าวไปแล้วที่มันเหลือเป็นตอเนี่ยนะคะน่าจะเอาไปทำประโยชน์ได้เนาะ นะคะบางคนสมัยที่เขามีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็เอาไปทำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะแล้วสตอข้าวเนี่ยที่มันสมัยก่อนนี่ทำปี่นะทำปี่เคยไหมคุณระวังนะใครที่อยู่ท้องไร่ท้องนานะเคยนะเอามาทำเป็นปี่แล้วก็เป่าก็มีเสียงดังนะโอ้นะสนุกสนานสมัยก่อนของเล่นเนี่ยจะอยู่ที่แถวบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยนะคะเล่นสมัยก่อนเล่นกระโดดยางกันนะไปโรงเรียนก็เล่นกระโดดยางนะเล่นมีการละเล่นที่ไม่เสียตังค์อ่ะเล่นเม็ดมะขามอ่ะเม็ดมะขามลงหลุมมาสมัยก่อนนี้นะคะเอาเม็ดมะขามมากินมะขามเสร็จเอาเม็ดมะขามมาเล่นแล้วก็ดีดลงหลุมนะคะแล้วก็หลังคือให้ได้เม็ดมะขามมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาไปทำอะไรเม็ดมะขามเอาไปคั่วล้างทำความสะอาดดีๆนะเม็ดเอาไปคั่วนะคั่วเสร็จบางคนก็กินแบบเอามาเคี้ยวแบบปุ๊บๆนะโอ้ใครฟันดีนี่เคี้ยวแบบเสียงดังสนั่นเลยดูหนังดูละครดูหนังกลางแปลงเนี่ยโหนั่งเคี้ยวกันแล้วก็มีทั้งที่เขาเรียกว่าเม็ดมะขามเนี่ยบางทีบางคนอะไม่ฟันไม่ดีเขาจะไปแช่น้ำพอคั่วเสร็จแล้วแช่น้ำไว้เกือบคืนหนึ่งอะนะแช่กันคืนตอนเช้าก็มานั่งเคี้ยวนะสมัยนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าสมัยนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าเคี้ยวเม็ดมะขามเนี่ยคือมันนุ่มแล้วอะมันนุ่มแล้วก็เคี้ยวได้เนาะนะคะใครเกิดทันบ้างแดงเชื่อว่าลูกค้าแดงหลายคนเกิดทันแดงเกิดตัวแดงอีกเยอะนะคะก็นี่นะคะเป็นวิถีธรรมชาตินะคะของคนสมัยเก่านะใครที่เคยเล่นใครที่ไม่เคยเล่นก็ว่ากันไปเนาะหลายคนสมัยเด็กก็เคยเล่นกระโดดยางอยู่ละนะเคยเล่นมอนซ่อนผ้าอยู่ละนะคะเคยเล่นตีจับแล้วค่ะนะนั่นเป็นการละเล่นที่เราไม่เสียตังค์แล้วก็สนุกสนานออกกำลังกายนะเป็นวิธีของนะคนสมัยก่อนนะคะอ่ะสมัยนี้เราก็หลายคนออกกำลังกายก็เข้าฟิตเนสเนาะหลายคนมันเสียตังค์เนาะนะฟิตเนสแต่จริงๆเนี่ยอย่างแดงเนี่ยแดงซื้อเครื่องออกกำลังกายมาเนี่ยนะคะออกมั่งไม่ออกมั่งแต่ถ้าวันไหนที่เราไปเพราะเราอยู่คนเดียวไงพออยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวสองคนได้ออกกำลังกายมันไม่สนุกอ่ะเวลาไปออกกำลังกายในคลาสนะคะแดงเคยเป็นสมาชิกในของออกกำลังกายนะก็ไปออกกำลังกายก็มีเพื่อนค่ะออกกำลังกายแล้วมีเพื่อนด้วยมันก็สนุกสนานมันก็ดีนะแต่มันเสียตังค์นะสุดท้ายเราก็เลยซื้อมาออกกำลังกายที่บ้านออกได้ปะออกบ้างไม่ออกบ้างนะแต่บางทีเหนื่อยเนาะนะทำงานเหนื่อยไม่มีเวลาก็ไม่ได้เดินบนลู่วิ่งละนะคะใช้วิธีการนอนออกกำลังกายโดยการที่ชันเข่าคุณผู้ฟังไม่ต้องเสียตังนะนอนหงายชันเข่าแล้วก็เอนไปทางซ้ายเอนไปทางขวานะยกขาได้ยกทีละข้างนะยกทีละข้างข้างซ้ายทีข้างขวาทีสลับกันไปนะก็เป็นวิธีนึงที่เราสามารถที่จะทำได้ให้เส้นเอ็นที่มันยืดนะคะมันยืดหยุ่นนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยการเดินก็จะคล่องนะถ้าใครที่เอ็นเริ่มแข็งเอ็นเริ่มไม่ยุดมันจะมีปัญหาค่ะนั่งก็จะเวลาลุกก็จะโอยนะนั่งโอยลุกโอยนะคะจะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่านั่งก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยนะจะนี่คือเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยมันยืดนะคะมันไม่คล่องตัวเพราะนั้นถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยเอ็นพวกนี้มันจะมีปัญหานะคะดูแลสุขภาพกันนะออกกำลังกายเรามีหลายวิธีจะเดินก็ได้นะคะถ้าคนสูงวัยเนี่ยเดินอาจจะมีไม้เท้าไปสักอันนึงเผื่อเราไปสะดุดหรือเผื่อเราทรงตัวไม่อยู่อาจจะมีโอกาสล้มหรือมีโอกาสที่จะกระดูกผูกกระดูกพุนกระดูกหักได้นะต้องค่อยๆเดินนะระมัดระวังอย่านอนอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนนอนกลางวันพอกลางคืนนะไม่หลับนะไม่หลับก็เลยทำให้การนอนของเราเนี่ยถ้าจะให้ดีกลางวันนี่คุณทำอะไรก็ได้ทำโน่นทำนี่นะทำรดน้ำต้นไม้ปลูกนั่นปลูกนี่นะทำงานกลางวันเนี่ยมันจะให้เราได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เกิดการยืดหยุ่นแล้วก็เราจะพักทีก็คือตอนกลางคืนนอนเลยค่ะหลับยาวบางคนอาจจะถึงเช้าเลยนอน3ทุ่มนะนอน4ทุ่มอาจจะถึงเช้าบางคนก็นอน2ทุ่มนะคะเพื่อนแดงนี่นอน2ทุ่มก็ตื่นตี4นะตอน2ทุ่มตื่นตี4นะนอน3ทุ่มตื่นตี4อะไรเงี้ย นะคะแล้วก็ตีสี่เขาบางทีเด็กเพื่อนหนึ่งก็มีพี่น้องมุสลิมนะคะก็ตีสี่ก็จะเริ่มละหมาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนนะเอาละค่ะนะพูดถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากจะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะนะเบลล่าผลิตภัณฑ์ของคนวัยทองนะคะวัยไม่เป็นวัยทองทานได้ใครที่ปวดท้องเมนนะคนที่ปวดท้องเมนนี่ก็สามารถที่จะทานได้นะเพราะว่าการปวดท้องเมนก็คือเกี่ยวกับมดลูกนี่แหละนะก็ถ้าปวดท้องต่อเนื่องกันนานเกิน5ปีนะถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยเกิน5ปีอาจจะมีภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นซีสเป็นเนื้องอกหรืออาจจะมีภาวะเป็นมากกว่านั้นได้นะคะก็ต้องมาระวังมาดูแลค่ะมดลูกของเรานะดูแลสุขภาพด้วยเบลล่านะสนใจก็โทรเข้ามาค่ะพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้เลยนะคะโดยเฉพาะการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะต้องใส่ใจสุขภาพของเรานะคะปานะมาดูแลทั้งระบบกันนะระบบแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะบำรุงสมองบำรุงสายตาก็เอาสาหร่ายแดงพรหมิถ้าเป็นบำรุงสายตาอย่างเดียวเลยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทีด้าบำรุงดวงตานะหรือจะบำรุงตับอ่อนเอาผลิตภัณฑ์ AMC พัทไปทานนะคะบำรุงตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันการดูแลระบบองค์รวมของร่างกายแดงแนะนำเลยนะน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสนะคะก็ดูแลตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารท้องผูกต้องทานค่ะเพราะว่าไปเอาของเสียออกจากลำไส้ก่อนนะคะถ้าของเสียออกจากลำไส้ได้มากเท่าไหร่มันก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสนใจคุณผู้ฟังนะก็โทรเข้ามาอย่าชะล่าใจนะโรคทุกวันนี้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของร่างกายมากเท่าไหร่เราก็จะชนะโรคมากเท่านั้นนะคะสนใจบอกมาเลยโทรมาเลยนะคะเรามีสินค้าครบวงจรสินค้าตัวเดียวไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั้งระบบองค์รวมของร่างกายนะแต่มันจะต้องมีจุดที่มันสำคัญและมันจำเป็นคุณลงเริ่มคุณเอาคาโรฟีน่านะกับสาหร่ายแดงไปทานคู่กันนะเลือดมันต้องเลือดต้องไม่หนืดเลือดต้องไม่ข้นนะคะคาโรฟีน่าบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะก็ผลิตภัณฑ์นะเบลล่าบำรุงภายในของคุณผู้หญิงนะภายในต้องดีภายในต้องกระชับภายในต้องไม่มีกลิ่นภายในต้องมีน้ำหล่อลื่นใครที่มีปัญหาหนาวร้อนๆนอนไม่หลับหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนวัยทองมาแล้วนะคะวัยทองอาจจะตั้งแต่หมดประจำเดือนจนถึง50 60 70 80ก็เป็นไปได้สนใจโทรมาค่ะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07054วันนี้เวลาหมดอีกแล้วแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ

ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: ื่นเราตอบโจทย์ท่านได้
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงเวลาของรายการยิงให้ตรงเป้าเหมือนเดิมเราเจอกันนะครับเสาร์หยุดวันหนึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็คุยกันมีสิ่งดีๆเยอะครับทุกวันนี้รายการยิงให้ตรงเป้าก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ฐานวิทยุให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพกับท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ตรงไหนก็สบายใจได้นะครับเพราะมีรายการยิงให้ตรงเป้าให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพแกป่วยต้องรักษามีปัญหาต้องแก้ไขแกอยู่ไปแบบตังกระตายไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตเรามันเหลือน้อยแล้วบ้านเมืองก็มีปัญหาอ่อนแออ่อนแอทำงานไม่เต็มที่บริการประชาชนไม่เต็มหน่วยทุกคนมีแต่โกงบ้านโกงเมืองกันทั้งนั้นข่าวที่เกิดขึ้นก็ไม่ประเทืองปัญญานะครับผู้นำเราไม่ดีก็คงจะลำบากนอกจากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีการที่จะแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นคนเราถ้าทำอะไรมันดีมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าทำอะไรไม่ดีนะครับมันก็จะมีปัญหาฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องอยู่กันยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็อายุยืนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษามีปัญหาทุกอย่างต้องแก้ไขด้วยตัวของเราเองจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้นะครับคนเราทุกวันนี้มันเอาเปรียบ

ุกวันนี้มันเห็นแก่ตัวนั้นถ้าว่าเราแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองได้หายากินหาสมุนไพรดีๆมาดูแลร่างกายอย่าไปกินแต่ยาเคมีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าแผลภายนอกกับแผลภายในเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นผมเนี่ยอายุ80กว่าเนี่ยมันมีสัจธรรมเยอะมันมีบทเรียนเยอะมันมีวิสัยทัศน์ฟังกายเยอะก็เพราะว่าเราดูแลตัวเองตลอดแล้วเราก็มองของคนอื่นว่าที่เขาเป็นเขาเจ็บเขาป่วยเขากินยาแล้วไม่หายไม่ตอบโจทย์เนี่ยเขายังดื้อเขายังประมาทและเขายังไม่เข้าใจสังคมเขายังไม่เข้าใจเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของมนุษย์บางทีบางอย่างเราจะไปหลงรักเราจะไปหลงศรัทธาเราจะไปอะไรมากไม่ได้ตัวเราต้องมั่นใจครับอะไรดีทำไปแต่ว่าถ้ามันเห็นไม่ดีต้องถอยไม่ใช่ว่าดันทุลังไปอยู่ศรัทธาคนนี้ก็ศรัทธาตลอดชีวิตยันตายไม่ได้ครับบางอย่างพอเปิดมันจะต้องรู้ว่าไฮโลมันออกอะไรฉะนั้นเราอย่าไปใส่ใจกับไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่ชีวิตเราเนาะนะอะไรที่มันไม่ใช่ไม่เคยมีใครเอาเงินมาให้เราไม่เคยมีเอาข้าวมาให้เรากินไม่เคยเอาน้ำมาให้เรากินสักแก้วแล้วจะไปนับถือนับอะไรมันทำไมเราต้องนับถือตัวเราเองเราโตขึ้นมาเพราะตัวเราบอกลูกบอกหลานต่อไปว่าเราจะอยู่กันในโลกนี้ได้ต้องร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่าไปง้อคนอื่นเขาอย่าไปรอเหตุคนอื่นจะเมตตาเรามันไม่มีทุกวันนี้คนมันใจดำมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดแล้วทั้งโลกนี้ท่านก็ดูก็แล้วกันว่าอยู่กันยังไงทุกวันนี้ประชาชนน่าสงสารที่สุดคนเฒ่าชราแก่ชราขาดการเอาใจใส่เงินกู้มากู้มากู้มากู้มาเอามาทำอะไรก็ได้เยอะแยะหมดมันเอามาโกงกินก็เยอะแยะไปหมดแต่แทนที่มันจะมาให้คนแก่คนละ 3,000 4,000 เนี่ยมันไม่ทำมันไม่ทำมันใจร้ายมันโหดเหี้ยมฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รับครับเราจะไปนึกถึงคนอื่นมากไม่ได้ต้องนึกถึงตัวเราเองก่อนเนาะกินข้าวกินน้ำเครื่องดื่มไปทำบุญไปหาคนดีๆไปหาเพื่อนดีๆใช้เวลาให้มีประโยชน์กับคนที่เขามีคุณค่ากับสังคมดีกว่านะครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าเสาร์นี้ผมไปเพชรบุรีนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าคนป่วยเยอะคนต้องการยาเยอะฉะนั้นอะไรที่ผมอยากแบ่งเบาภาระของท่านได้บ้างไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยตามกระดูกปวดเมื่อยตามเอวตามขาตามเข่าลุกโอยนั่งโอยอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปกินแต่ยาเคมียาแก้ปวดอย่างเดียวไม่ได้ตับไตหัวใจม้ามปอดเราแย่หมดผมเองก็ไม่ประมาทหรอกครับถึงอายุจะ80กว่าก็ต้องดูแลตัวเองให้มากบางครั้งก็มีพลาดพลั้งล้มบ้างลืมบ้างนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขับรถผิดทางบ้างเพราะว่าความเจริญในบ้านเราเนี่ยถนนลนแคมไฮเวย์มอเตอร์เวย์อะไรต่างๆมันสร้างขึ้นมาใหม่เยอะเยอะเยอะเยอะบางทีเราก็หลงทางบ้างแต่หลงทางไม่มีปัญหาแต่อย่าหลงผิดหลงผิดบ่อยๆตอนนี้เราเห็นใช่ไหมเขาห้ามใช้ปืนเขาห้ามพกปืนเขาไม่แต่ว่าเด็กอายุ14-15ใช่ไหมยิงกันฆ่ากันที่จังหวัดนู้นอีกแล้วนี่จังหวัดนี้อีกแล้วนี่เมื่อวานนี่เขามีตำรวจฆ่าเมียตัวเองตายคาที่เห็นไหมครับปืนทั้งนั้นแหละเห็นไหมครับรู้ว่าเมียตัวเองมาออกใจอะไรต่างๆแทนที่จะหาทางให้มันสงบลงแต่โดยดีแต่ว่าอย่างว่าคนเราหยามกันมันไม่ได้คนไทยนิสัยเป็นแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นถึงไม่มีปืนก็ต้องขนขวายบางครั้งมันน่ายิงครับคนเรามันอับปรีมันจังไรบางครั้งมันน่าฆ่าเอาเปรียบเขาสังคมมันต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยมันได้ใจคนค้ายาเสพติดคนทำหวยเถื่อนคนเล่นการพนันออนไลน์ไอ้คนที่เป็นสแกมเมอร์เอาฆ่ามนุษย์เอาอวัยวะไปขายพวกนี้มันอับปรีจังไรแล้วโหดร้ายผิดมนุษย์มนาอย่างนั้นเอาไว้ไม่ได้ครับอย่างที่เขาไปทิ้งระเบิดเขาไปยิงกันเนี่ยที่ช่องจอมนี่แหละโอสเม็ดนี่แหละผมเคยไปนอนที่นั่นเป็นปีแต่ก่อนนี่มันเป็นที่พึ่งที่พาของคนไทยเยอะเพราะว่าชาวนาชาวไร่ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งรถทัวร์เข้าไปนั่งรถตู้เข้าไปไปนอนที่โอสเม็ดไปรอยเย่อะไรต่างๆในตรงช่องจอมนี่แหละกินฟรีอยู่ฟรีเพราะว่ามันเอาเงินคนรวยไปเลี้ยงคนจนกินข้าวฟรีห่อข้าวกลับบ้านฟรีอะไรต่างๆผมก็เป็นหนึ่งในคนจนที่ไม่มีงานทำไม่มีงานแสดงผมก็ไปท่องไปเที่ยวตำบลตาอะไรพวกนี้เราใช้ชีวิตเป็นแล้วก็ไม่เล่นไม่อะไรต่างๆนะมันไม่มีงานทำไม่มีการแสดงเราก็ต้องไปหาวิธีการเอาตัวรอดโดยไม่ต้องไปปล้นเขาไม่ต้องไปจี้เขาไม่ต้องไปติดยาไม่ต้องไปอะไรต่างๆน
นะนะชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้แต่บังเอิญพอมันที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องถอยพอหมดมันเจอแจ้งการพนันมันแจ้งทุกคนมันดีมันแย่กันหมดมันก็ต้องไปตาตาตัวใครตัวมันไปที่นู่นไปที่นี่ผมเนี่ยไปมาทั่วที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครอบครัวล่มสลายเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามันคนไม่ดีเราก็มาเริ่มต้นใหม่ตกลงมาก็ขึ้นไปใหม่ตกลงมาก็ดิ้นไปใหม่นะครับไม่เคยท้อแท้ชีวิตพอคนไม่มีความรู้ว่าทำไงได้เกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรให้สักอย่างเดียวนะให้ชีวิตมาอย่างเดียวก็นุ่งผ้าก็ขาดกางเกงก็ขาดกางเกงในก็ไม่ได้นุ่งกับเขารองเท้าก็ไม่มีพื้นอย่างเงี้ยต้องกินน้ำได้ลอยวัวลอยควายอ่ะมันต้องดิ้นรนอ่ะไปรับจ้างเขาเก็บพริกเก็บถั่วไปทำนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็กินน้ำได้ลอยวัวลอยควายก็มันก็เติมมาได้ถึง80กว่าขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วนะครับไม่ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนไม่ไปเคยโกงใครไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแต่มีแต่คนโดนโกงก็ช่างมันเถอะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันของที่งอกเงยมาทีหลังมันจะหมดไปเดี๋ยวมันก็หาได้ใหม่ผมก็คิดอย่างนี้ไม่มีก็อดเอามันอยู่ได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับผมจึงมีความมั่นมุ่งมั่นในการที่จะทำให้ประเทศหรือว่าสังคมของเราเนี่ยมันมีส่วนดีบ้างว่าพอให้มีคนดีอยู่บ้างไม่ใช่มีแต่คนเลวข้าราชการเลวๆนักเมืองเลวๆนะครับบางคนก็ไม่เห็นบางคนที่มีอำนาจมีกำแพงมีอะไรต่างๆพิงมันก็พิงกันไปอยู่นั่นแหละมันไม่ได้รักชาติรักบ้านรักเมืองเท่าไหร่หรอกไอ้พวกอัปรีจังไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทำไมมันให้เงินคนแก่ไม่ได้ผมไม่เข้าใจเงินคนละ 3,000 4,000 น่ะมันให้เขาไปดิให้500เลย600แค่เนี้ยคนพิการคนตาบอดมองไม่เห็นจะไปไหนก็ไปลำบากขาขาดแขนขาดนะกินข้าวกินน้ำกระทำข้าวจมูกเข้าปากสารพัดเรื่องทำไมมันอังจังไรแท้ไหนบอกเป็นคนพุทธไหนบอกเป็นคนนับถือสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ฟังครับผมจึงกราบเรียนท่านว่าไอ้เราไม่ช้าก็ตายแล้วแหละมันอยู่อีกไม่นานหรอกเนาะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ไม้ทิ่มฟันทิ่มเหงือกอย่างเสือตายดังนั้นท่านผู้ฟังครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เคยท้อแท้กับชีวิตทุกวันนี้ก็ยังขยันอยู่ไปขยันเนี่ยมันปลุกให้เราตื่นตั้งตีสี่ตีห้าไปขยันมันทำให้เรารีบนอนแต่วันไปขยันมันต้องรีบวันนี้ใครป่วยจังหวัดไหนเขาต้องการอะไรยาอะไรเขาปวดมาบางคนมีสามโรคมีสี่โรคมีห้าโรคเงินก็ไม่มีอายุก็จะ80แล้วเราจะทำยังไงนี่คือทำให้ผมมีกำลังใจที่จะมองเห็นคนแก่คนชราคนพิการที่กำลังลำบากฉะนั้นเดี๋ยวงวดนี้นะครับผมก็จะนำยาที่เตรียมไว้นะครับคนที่เป็นกระดูกทับเส้นลุกโอยนั่งโอยนะครับมีปัญหามากมีเงินน้อยก็เดี๋ยวก็วันเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจะเริ่มต้นจากบ้านแหลมในเมืองแถววัดกำแพงแรงแถวอะไรต่างๆแล้วก็จะเลยไปวัดห้วยมงคลหรือจะไปตรงไหนก็ท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ต้องดูแลกันครับตามใดที่ผมยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวผมง่อยเปี้ยเสียขาเดินไม่ได้มองไม่ออกตาเติมมันฟ้าฟางแล้วก็มันแก่ตามสภาพแต่ผมที่มันอยู่ได้เพราะผมมียาดีผมมีสมุนไพรดีๆผมไม่เคยดื้อผมไม่ประมาทแต่ผมก็ใช้เงินให้เป็นเรื่องเป็นราวซื้อของที่มันมีดีนะครับที่มันทำอะไรก็ดีๆอีกหน่อยผมก็จะมีกาแฟตัวใหม่เป็นกาแฟมาจากมะระขี้นกผสมกับข้าวหอมมะลิแท้จากคุ้งกุลาร้องไห้อันนี้แหละครับจะตีตลาดได้อีกหน่อยคนแก่ก็กินได้สบายๆเพราะมันไม่มีคาเฟอีนไม่มีกาแฟคอฟฟี่เมดแล้วก็ใช้ไม่เอาอย่างนั้นแล้วเราใช้ข้าวน้ำนมข้าวครับนี่กำลังวางแผนกันใหญ่นะครับวางแผนกันใหญ่ว่าจะออกมาในรูปไหนให้ท่านกินแล้วกินแทนข้าวได้มาในรูปของอาหารเสริมมาในรูปของกาแฟที่มันไม่มีกาแฟมากเลยมีนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็รอแป๊บเดียวครับคิดว่าไม่เกิน1เดือนนี้หรือ15วันนี้เขาจะทำให้ชิมกันนะกาแฟสมุนไพรมะระขี้นกรักษาเบาหวานความดันไขมันได้ก็ว่าไปแล้วก็เราก็ยังมีคอฟฟี่เมดแล้วก็มีครีมเทียมเป็นน้ำนมข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้พี่น้องชาวอีสานนี่แหละครับแต่เดิมเนี่ยนะอีสานเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในการทำนานแต่คนอีสานเป็นคนน่าสงสารเพราะว่ามันอยู่ไกลปืนเที่ยงเงินทองก็ไม่มีข้าวปลาก็ทำไม่ค่อยได้ผลมันแล้งมันต้องรอฝนต้องรอแดดต้องรอแห่นางแมวไปขอฝนมาดูแลทุกวันนี้ก็ยังมีพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้ลำบากมากฝนไม่ตกแล้งมากนะครับหมดอะไรต่างๆไร่สับปะรดก็หมดนะไม่มีคนที่ทำเกษตรกรตัวเนี้ยขาดความเอาใจใส่แทนที่จะสร้างเขื่อนสร้างฝายมันก็โกงกันหมดใช่ไหมแต่เป็นแบบเนี้ยงบประมาณมีนะไม่ใช่ไม่มีเหมือนอย่างสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันมี
มีเยอะได้ด้วยสิมันก็

หมดไม่มีคนจีนไม่มีเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านนี่ไม่มีที่ดินไม่มีเขาไม่ให้เป็นของส่วนตัวแต่บ้านเรามันเอาแผ่นดินมาขายให้เขาเป็นขายให้สแกมเงือแล้วนักการเมืองก็มีคนที่ทำมาหากินก็มีคนอภิเษกอย่างไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรอยู่มันควรตายแต่บ้านเราอ่ะถูกจับได้ก็ถูกปล่อยได้ก็ลดโทษมาก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเอาออกมาอีกแล้วไอ้ดีขายาเสพติดระดับโลกมันยังออกมาได้เลยนี่คือประเทศไทยอ่ะมันจะยังไงกันครับท่านผู้ฟังที่เคารพเหลือเชื่อแล้วโคตรเหลือเชื่อจริงๆนะดังนั้นถึงบอกว่าเราแก่แล้วเราอายุมากแล้วนะกินอาหารต้องระวังมีอย่างที่นะมันเอาอิฐบอลปูกระเบื้องอะไรต่างๆมาทำกระแพงอ่ะมันเอามาผสมกับพริกอ่ะแล้วก็ปั่นให้มันแดงแล้วมันก็ไปขายทั่วประเทศไปหมดเลยโอ้โหอับเปรย์อย่างไรไหมนี่ไอ้พวกจีนเนี่ยจีนรุ่นเก่าไม่มีปัญหาหรอกครับจีนโพ้นทะเลเนี่ยเขาจะขยันเขาซื่อสัตย์เขารักผืนแผ่นดินไทยแต่ไอ้จีนใหม่ไอ้จีนจังไรทั้งหลายไอ้พวกมาจากประเทศจีนนี่แหละครับอับเปรย์จังไรทุกวันนี้เต็มไปหมดแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วข้าราชการเขาเราก็เป็นทาสน้ำเงินหมดเจ้าหน้าที่ของเราก็เป็นทาสน้ำเงินกันหมดดูสิครับค้างเก็บน้ำมันอะมีเอาไว้เยอะไปหมดถ้ามันระเบิดตุ้มขึ้นมาก็ตายก็เหมือนกับตึกสตง.เห็นไหมครับให้เกิดซะก่อนแล้ววัวหายแล้วค่อยล้อมคอกนี่คือประเทศไทยระบบของเรามันเป็นแบบนี้เห็นคนเนี่ยเป็นโอ้ผมไม่อยากจะอธิบายอะไรมากมายเพราะว่าพอพูดแล้วมันก็ขึ้นเพราะว่าเราคนไทยรักชาติจริงจริงแล้วก็ห่วงคนแก่คนชราจริงจริงไม่ใช่พูดแต่ปากแต่มันทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เพราะว่าเราเป็นคนน้อยเป็นคนผู้น้อยเป็นคนยากจนมันไม่สามารถที่จะไม่มีตำแหน่งแห่งหนที่จะไปทำได้ถึงบอกว่านี่พลเอกเสรีเตมีเวทบ้างหมอณรงค์บ้างหมอวรงค์บ้างเนี่ยนะแล้วก็ยังจะมีพิษบูอะไรที่เป็นคนที่จัดรายการทางโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีพลตำรวจเอกเสรีเงี้ยเรวัตเงี้ยเข้ามาคนอย่างนี้มารวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าเอาไอ้คนจังไรที่มันอีแอบเนี่ยอย่ามาร่วมอย่าเอาเข้ามาเอาแต่คนเนื้อกะทิหัวกะทิไอหางกะทิอย่าไปเอามาร่วมการเมืองทางตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ลุยอย่างเดียวครับน้อยก็ต้องเริ่มก่อนนับหนึ่งไปก่อนนะจะไปรออย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เงินมันซื้อได้หมดแล้วเงินมันซื้อหมดซื้ออำนาจซื้อตำแหน่งซื้อในอำเภอซื้อสอบเสิร์ฟอะไรต่างๆมันใช้เงินทางนั้นแล้วมันก็มาถอนทุนทางนั้นฉะนั้นเราอยู่ยากต่อไปนี่ยังอยู่ยากแก่ประตาบใดที่จีนมันยังครองบ้านครองเมืองแล้วก็คนชาติต่างๆอ่ะดูที่มันไล่คนไทยอย่างกับหมูกับหมามันมาสร้างสุสานแล้วมันจะขอขุดใต้ดินอีกนะไออิสราเอลอ่ะแต่มาเกาะพงงบางงานเนี่ยมันจะหมดแล้วมันยึดหมดแล้วครับแล้วปล่อยมันไว้ได้ยังไงฮะผู้ว่าเนี่ยต้องเอาออกไปเสียผู้ว่าดีๆก็มีอย่าไปเอาจับมาพักการเมืองตั้งมาสิครับโอ้โหบางคนก็ตายเต้ามาเนี่ยคือไอ้นี่มาแซงป้าไปแล้วเหมือนตำรวจคนเนี้ยมาเพราะได้เงินใหญ่ไปในผลกันแล้วเห็นไหมมันคนไม่มีความรู้ไม่มีจริยธรรมไม่มีวัฒนธรรมไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเที่ยงธรรมอะไรพวกเนี้ยท่านเอามันมาทำไมประเทศชาติเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราแพ้เวียดนามแล้วนี่เขาก็ยกฐานกันไปหมดแล้วรถราต่างๆเขาไปเมื่ออินโดนีเซียกันหมดแล้วแล้วคนงานที่ทำในเวลานี้เนี่ยจีนมันมาตั้งโรงงานปั๊บมันก็เอาพม่ามาทำหมดคนไทยไม่มีผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ออกไปเป็นคนเก็บไปทำเกษตรกันในประเทศออสเตรเลียในประเทศไทเปในประเทศไต้หวันเนี่ยยุโรปไปกันหมดแล้วครับอยู่ไม่ไหวครับไม่มีอะไรกินบ้านเราแท้ๆอยู่ไม่ได้แต่ไอ้คนจังไรมันมาหาเวลากินมันหาง่ายประเทศไทยเพราะมันมีตังค์เราเยอะมันมีเงินจีนมันมีเงินมันค้ามนุษย์มันค้าอะไรคนมันใจโหดใจเยี่ยมอ่ะแต่ว่าเราก็เปิดประตูให้โจรเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะเผลอๆมันก็ฆ่าเราเผลอๆก็เอาเราไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ไปอยู่สแกมเมอร์กับมันทำงานไม่ตรงเป้ามันก็เอาอวัยวะเราก็ไปขายเอาไฟช็อตไฟเชื้อให้ตายแล้วมันก็ดึงเข้าไปตายตับไตหัวใจม้ามปอดมันเอาไปขายหมดลูกกระตงลูกกระตาเห็นไหมครับดังนั้นยาสิครับพอแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับก็รายการที่เป็นแบบนี้ก็คงจะมีผมคนเดียวที่แหกปากพูดทุกวันเหนื่อยครับบางครั้งเหนื่อยบางครั้งเสียใจบางครั้งน้อยใจว่าทำไมน้องบ้านเมืองเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะนะครับแล้วทำไมไอ้พวกนี้มันถึงไม่คิดว่ามันจะต้องทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมประเทศชาติโดยส่วนรวมมันจะมา
ทำร้ายคนไทยทำร้ายหัวใจคนแก่คนเฒ่าคน

0: ตาคนพิการแบบใครเขาตกระกำลำบากการรักษาพยาบาลการกินยาต่างๆก็ให้ยาฟรีมามันก็ไม่มีอะไรที่จะไปตรงเป้าสักอย่างเลยทุกวันนี้การรักษาบัตรทองบัตรอะไรต่างๆก็จะไปงดเขาอีกนะครับแล้วโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็แจ้งกันหมดแล้วแจ้งกันไปหมดแล้วเราไม่มีสตางค์จริงๆครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะยาเบาหวานความดันไขมันฉันกินมา1ชุดแล้วบางคนบอก2ชุดแล้วมันตอบโจทย์ทุกเรื่องแต่มันต้องรอรวบรวมสตางค์ก่อนหาเงินคนแก่ก่อนขอลูกหวังขอหลานบางคนละนิดคนละหน่อยเพื่อจะได้กินยาความดันไขมันเบาหวานเนี่ยมันไม่มียาใดในโลกรักษาได้นอกจากสมุนไพรเท่านั้นเนี่ยเขาก็ดีขึ้นหลายๆท่านนะครับผมก็กราบขอบพระคุณท่านที่ท่านศรัทธาและเชื่อเพราะท่านเชื่อท่านจึงไม่ต้องมายอมผมท่านเชื่อท่านไม่ต้องไปกินยาเคมีท่านเชื่อเพราะท่านไม่ต้องไปตกระกำลำบากไม่ต้องมีโรคหลายๆโรคเหมือนคนอื่นเขาที่เขากำลังลำบากอยู่ในขณะนี้เพราะว่าตอนหนุ่มตอนสาวเขาไม่เคยมองเห็นแบบนี้เขามีสตางค์เขาก็เที่ยวเขาก็กินเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผยของเขาไปพอเริ่มแก่เริ่มอ่อนวัยเริ่มมากวัยมากขึ้นเขาก็เริ่มลำบากเพราะว่าอาหารการกินทุกวันนี้มันปนเปื้อนสารเคมีมันก็ทำให้เขาตับไตหัวใจมาปอดพังไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ตายอย่างทุกข์ทรมานท่านไปถามเปี๊ยกบ้านโป่งเลยสิครับว่าปวดป่วยมากี่เรื่องป่วยมากี่โรคอ่ะแล้วตอนนี้เขาสบายดีเนี่ยเขาอยู่เขากินยาผมมาตอนปลายทั้งที่เขาก็เป็นโคศกเขาก็เป็นนักจัดรายการวิทยุแต่เอาไม่อยู่เพราะเคมีกินฟรีมันเอาไม่อยู่ยิ่งกินยิ่งแย่ยิ่งกินยิ่งตายกันหมดเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เขาหายแล้วหลายท่านนะครับอีกหลายคนนะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยผมตอนนี้ผมจดชื่อไว้จะเอามาว่าวันละวันสองวันสามวันให้ท่านไปโทรศัพท์หาเขาจริงไม่จริงพอมาผมไม่มีเงินจะไปหวานจะไปโฆษณาจะไปบอกไอ้นู่นไอ้นี่จะไปสาบานมาอย่างนั้นอย่างนี้ผมทำไม่ได้หรอกครับผมให้ท่านถามจากคนใกล้ตัวคนที่เขาเชื่อเขาศรัทธาจริงๆเขาอยากจะกินสมุนไพรให้หายจากโรคที่เขาทุกข์ทรมานทำไมถึงมีว่าน108ทาข้างนอกแต่มันหายได้ความดันไขมันเบาหวานกินยาโรงพยาบาลมา20ปี30ปีมันหายไม่ได้มีแต่จะตายอย่างเดียวแล้วทำไมกินสมุนไพรมีมาลาขี้นกมีนู่นมีนั่นมีนี่นะเพราะว่ามันตรงโลกก็คือว่าพืชบางอย่างมันรักษาผู้คนได้แต่คนไม่เชื่อไปเชื่อหมอเชื่อแพทย์กันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมือแพทย์มันมาหลอกเอาวัดไม่ขึ้นบ้างวัดขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเห็นไหมมันก็ทำแต่ของที่จะทำมาหากินทำมาหาเก็บกันด้วยการหลอกประชาชนสร้างออนไลน์ขึ้นมาขายนู่นขายนี่ทำนู่นทำนี่ยาฉันดีวิเศษวิโสไปหมดมีพระเอกมีนางเอกมีดาราอะไรต่างๆอ๋อมากินมาใช้หายกันหมดมันหายไปไหนนะครับเห็นก็ยังอีหลอกขอแขกกันหมดเป็นโรคกันตั้งเยอะแยะมากมายนี่สองสามวันนี้จะมีงานผมไม่รู้จะไปงานไหนดีงานหนึ่งเป็นงานของกรุงศรีวิไลนะครับงานกรุงศรีวิไลนี่เขาจะไปจัดวันที่13นี่ครับเขาก็จะคนเขาก็จะช่วยเพราะว่าดารามันเหลือไม่กี่คนแล้วเขาก็จะจัดที่พุทธมณฑลสาย5ผมก็จะไปช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อนกรุงศรีวิไลเคยโกนหัวเขาทุกวันตอนเช้าเวลาไปถ่ายหนังกับเขาใกล้ๆกันสมัยที่ไปอยู่อเมริกากันพักหนึ่งไปของฉลองนี่แหละไปด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับก็สนิทสนมกันมาชีวิตของกรุงศรีวิไลเขาก็มาได้เป็นนักการเมืองการเมืองอะไรต่างแล้วก็ได้มีเงินมีทองก็ซื้อคนนู้นซื้อให้คนนี้ให้คนนี้แจกเขาก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงคือแก่แล้วมีตังค์มีบ้านมีอะไรอยู่แต่คนอื่นน่ะเสร็จหมดครับไม่มีตังค์ไม่มีบ้านบางคนมีก็ยกให้เมียหมดบางคนก็ญาติเอาไปกินหมดบางคนก็ไม่รู้ป่าหายไปไหนหมดบางคนก็จดจนระคำลำบากตัวประกอบต่างๆนะครับสุชาวงพงวิไลก็มีที่อยู่เห็นไหมครับเนี่ยแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นมะเร็งหนักกะพระเอกองบากเห็นไหมครับเนี่ยพระเอกองบากเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมะเร็งลำบากอีกแล้วก็อีกหลายๆคนนิ่งกุลสตรีก็เป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งไทรอยเป็นทั้งอะไรต่างๆชีวิตลำบากเห็นไหมครับรวยสวยขนาดไหนถึงเวลาโรควันมาแล้วเอาไม่อยู่แต่หลายท่านนะครับกรุณามองพวกคนเหล่านี้เป็นกระจกเดี๋ยววันที่13นี้ก็จะมีนะครับก็กรุงศรีวิไลก็จะมีคนจัดงานให้เดี๋ยวผมจะเอากาแฟไปเลี้ยงนะครับกำลังติดต่อว่าคนขนาดไหนคนเยอะไหมว่าข่าวที่แล้วประกวดนักร้องผมก็เอาไปช่วยเขาเหมือนกันงานหนึ่งแต่นี่วันที่13เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันที่10วันเสาร์ผมไปเพชรบุรีแล้ววันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะแวะไปช่วงตั้งแต่บ่ายโมงนะครับใครที่รักดาราเก่าๆก็จะมีดาราไปเยอะอย่างเช่นนายนาชีวนันท์หรือว่าใครๆที่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่เมตตาลุ่มรักอะไรต่างๆที่ยังพอมีชีวิตอยู่นะครับคุณนันทวันเมฆใหญ่อะไรพวกนี้เนาะก็คุณกนกวันด่านอุดมอะไรเงี้ยนะแต่จะได้ไปเจอกันในวันที่13ส่วนอีกวันนึงก็วันอะไรเนาะอีกวันนึงก็เป็นวันเพื่อน เปิดคาเฟ่แบบเปิดอะไรสถานที่ร้องเรียนอยู่การบุรีเพื่อนเก่ากันอยู่ที่อเมริกาไปกินอะไรก็ไปนอนบ้านเขาไปกินบ้านเขาตอนนี้เขาก็มาฟื้นฟูเป็นร้านร้องเพลงให้คนไปพักผ่อนเป็นคนไปนั่งร้องเพลงรีแลกยามแก่เท่าไม่รู้จะไปสังสรรค์กันที่ไหนก็ไปกันที่ร้านซูพีเรียใครก็รู้จักนะครับอยู่ในเมืองเลยก็วันที่วันอาทิตย์นี้เขาก็เปิดด้วยกันผมอาจจะแบ่งภาคไปอันนี้ไปบ่ายไอ้นู่นไปเย็นแล้วก็อีกงานนึงก็จะมีงานอะไรอีกงานมีหลายที่ครับหลายที่ครับท่านผู้ฟังครับถ้ากำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าดื้ออย่าประมาทอาหารการกินทุกอย่างพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูปลาท่านก็ต้องระวังนิดนึงนะอย่าประมาทไม่ได้ทุกวันนี้มันไว้ใจกันไม่ได้ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอาหารจีนอาหารมาจากจีนผลไม้รากไม้เนี่ยเขาไอ้ผักกาดหอมผักกาดอะไรพวกนี้นะมันสารปนเปื้อนมันใช้ฟอร์มาลีนแช่มาแล้วมันใช้ไอ้อะไรต่างๆเรากินเข้าไปก็สารก่อมะเร็งกันทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ดาราเป็นมะเร็งกันเยอะดูดิจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยถ้าจะเอามาอยู่แล้วแหละเพราะว่าท่านเขาเป็นเยอะนะครับเป็นเยอะขั้น4เนี่ยขั้น4จะไหวเหรอตอนนี้นะมะเร็งขั้น4มีหลายคนนะไอ้นี่ก็อาริสาขจรไคคุณนี่ก็รุ่นหลานรุ่นน้องก็แกอันนี้อยู่ชลบุรีอีกหลายคนครับมันก่อนมีนางเอกคนหนึ่งโทรมาหาผมเรื่องทีมันจำไม่ได้แล้วเด็กๆอ่ะมันเยอะว่าก็บอกคุณอาสบายดีไหมอะไรเงี้ยนะเคยรู้จักกันว่ากันไปมีความดีบางครั้งผมเริ่มจะลืมบ้างแล้วแหละบางครั้งอ่ะถ้าไม่จดไว้หรือว่าในสมองบางครั้งมันเบลอๆฉะนั้นว่าคนมันแก่แล้วเนาะขึ้นเลข8อัพไปแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหานู้นนี้นั้นก็ว่ากันไปครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับอย่างน้อยผมก็เป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งของท่านได้มากนะครับเมื่อเป็นอะไรรักษาไม่ได้ไม่ตรงเป้าท่านก็นึกถึงรายการยิงให้ตรงเป้ามาเผื่อท่านจะโชคดีได้ยาสมุนไพรดีๆเข้าไปนะครับท่านก็ไปบำบัดฟื้นฟูดูแลให้ตับไตหัวใจม้ามปอดท่านดีขึ้นโรคปวดเจ็บต่างๆมันจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงแต่ท่านสำคัญท่านต้องจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับเพราะว่าไม่สามารถจะติดต่อกับผมไว้ได้ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับได้เบอร์โทรศัพท์โทรไม่ได้โทรไม่เป็นเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลไม่เก่งก็ให้หลานให้ลูกโทรมาแล้วก็พอลูกโทรติดหลานโทรติดก็ให้คุยกับผมนะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยท่านเจอแล้วว่าได้เบอร์แล้วมีเบอร์แล้วได้คุยแล้วธรรมศักดิ์ก็จะดูแลได้บ้างเท่าที่โอกาสจะอำนวยอยากช่วยทุกคนละครับหมายเลขท่านจดไว้นะครับเอาดินสอเอากระดาษอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับหมายเลขโทรศัพท์มี2เบอร์0890571670นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0622588478นะครับวันนี้ก็ผมจะส่งไปให้คุณโปรดบุญเฉยนะครับอยู่โพอากาศบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราอันนี้ก็สั่งมากินอีกเพราะว่ากินชุดที่2แล้วดีขึ้นเยอะมากเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็คุณแม่สุพรช้างวิไลนี่อยู่เฉลิมพระเกียรติแถวบางบอนบางเขตประเวศอันนี้ก็วันนี้ก็ส่งยาไปให้นะครับอยู่คนเดียวชีวิตก็ลำบากเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คุณสุพรมะลิทองอันนี้ก็ให้กำลังใจผมเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากินยาเบาหวานน่าจะเป็นชุดที่3แล้วชุดที่ต่อไปท่านก็ไม่ต้องกินแล้วถ้าไปตรวจเช็คก็ดีขึ้นเกินครึ่งทางอันนี้คุณสุพรมะลิทองนะครับอยู่หนองหงพานทองจังหวัดชลบุรีวันนี้ผมก็ได้ส่งยาไปให้อีกหลายๆท่านนะครับก็มีโอกาสได้อาขานชื่อบ้างได้บอกบ้างเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเป็นกระจกให้บรรดาญาติสนิทมิตรสหายและลูกหลานของเขาได้กินยาแม่ออนก็เหมือนกันนะแม่ออนก็นี่ดีขึ้นเยอะแม่ออนก็อยู่แถวๆคูคตนะอันนี้ก็ดูสั่งยามาเตรียมจะซื้อยาลูกหลานมาแบ่งไปกินบ้างลูกเป็นครูดื้อไม่ค่อยอยากจะกินยาแต่แม่ตอนนี้ยังปิ้งยังสวยยังแม่อายุ70กว่าเห็นมั้ยเสียงยังใสผมเผอไม่งอกเห็นมั้ยครับเพราะว่าเขากินแต่สมุนไพรแต่เด็กรุ่นใหม่มันไม่ฟังมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรค่อยๆว่ากันไปครับเพราะคนรุ่นใหม่เขาศรัทธาแบบไหนก็เรื่องของเขาชีวิตของเขาเราจะไปจำยี่จำใจเขามากก็ไม่ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ห่วงลูกห่วงนู่นห่วงนี่แต่สมัยนี้ไปห่วงเขาดุเราอีกเป็นอย่างนั้นดังนั้นมันลำบากไปหมดแล้วครับการจะดูแลลูกหลานอะไรต่างๆอย่างผมเนี่ยไม่ต้องไปหวังแล้วเกิดมาเดี๋ยวนี้ไม่หวังอะไรทั้งสิ้นครับหวังอย่างเดียวว่า ขอให้สุขภาพดีขับรถไปนู่นไปนี่ปลอดภัยแล้วก็มียาอย่างนี้มีสินค้าอย่างนี้นะครับเอาไปช่วยเอาไปดูแลเอาใจใส่เขาให้เขาเอาใจใส่ยาให้เขาดูแลเขาไม่ดื้อเขากินยากินกาแฟที่มันมีประโยชน์แล้วเขาก็ค่อยๆดีขึ้นไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องติดเตียงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องที่จะต้องทุกข์ทรมานเป็นสโตกอะไรพวกนี้ขี้ลืมเป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคอะไรต่างๆสารพัดเรื่องนะครับคนพอแก่แล้วนะมันไม่ดีแล้วท่านน่ะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านก็ต้องระวังตัวเองบ้างนะกินอะไรต้องระวังให้มากนะครับมาหาจากอะไรต่างๆที่มาจากจีนมาจากอะไรต่างๆที่เดี๋ยวนี้มันก็หลอกกันเยอะอาหารมันไม่ปลอดภัยมันใส่สารเคมีมันใส่นู่นใส่นี่พวกอาหารพวกบะหมี่สำเร็จรูปไอ้พวกที่เป็นหมักปองดองอะไรต่างๆนะครับหรือจะเป็นน้ำมันเก่าๆที่เอามาร้องขายเรียกขายกันเอาไปรีไซเคิลมาทำใหม่แล้วก็เอาไปกินเข้าสารก่อมะเร็งทั้งนั้นนะครับไอ้พวกอาหารสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ท่านก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยท่านทุกท่านที่ยังเหลือชีวิตอยู่จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเสาร์นี้เจอกันที่เพชรบุรีนะครับหมายเลขมี2เบอร์089057 1670นะครับนะ089057 1670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478มี2เบอร์นะครับจดไว้หมายเลขโทรศัพท์089057 1670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478นะครับวันนี้ก็เอากันพอทุ่มท่วมนะครับทุกวันเราก็ต้องมาพูดกันมาคุยกันในเรื่องของข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นใครป่วยใครเจ็บใครตายใครมีความสุขใครมีทุกข์ใครป่วยเป็นโรคอะไรรักษายังไงไม่ได้ผลลองมากินยาสมุนไพรจากรายการยิงให้ตรงเป้าดูแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ดีมีอยู่แต่ท่านดื้อท่านไม่เชื่อกันเองก็ไม่เป็นปัญหาคนเรายังไม่มีจังหวะชีวิตนะครับท่านจะเชื่อท่านจะฟังท่านจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการกันที่เหลือนะครับเมื่อเช้าได้ฟังข่าวหมากัดผู้เลี้ยงตายซะอีกแล้วเดี๋ยวกับไอ้เพชรบูไอ้อะไรหมาฝรั่งเนี่ยดูดิเลี้ยงเขาเอามาสงสารเขาตัดคนที่ตายไปคนเอามาเลี้ยงเอามากัดคนที่ตายอีกคนละเห็นไหมครับดูที่เนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าไหมคนผู้หญิงคนแก่เมตตาสัตว์แต่สัตว์มากัดเขาตายเลือดกระจายเต็มบ้านเต็มเมืองดูสิครับอย่างเงียบเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดชีวิตขาดเพราะเลี้ยงหมาสงสารหมาแล้วหมามากัดเขาตายไม่ใช่รายเดียวเป็นหลายรายแล้วอย่างเงี้ยแล้วคนก็ยังไปเมตตาไปเลี้ยงสัตว์มีพิษสัตว์มีผลคนอัปรีจังไรมันมีที่ไหนเยอะแยะในบ้านเราเวลานี้เอาละครับหมดเวลาขอให้ท่านมีความสุขนะครับอยู่ตรงไหนให้รักษาโรคให้หายเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันเป็นข้อเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแล้วก็เป็นโรคไทรอยด์เป็นโรคดิบดวงทวารหรือจะเป็นเกี่ยวกับสารพัดโรคสารพัดอย่างไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์ไม่เป็นพิษท่านต้องดูแลนะครับเพราะบางอย่างยาเคมีมันรักษาไม่หายมันแค่กันได้กลุ่มได้แล้วท่านก็จะลำบากวันนี้หมดเวลาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตามปกติขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความกดเกลี้ยวให้หายไปแต่คำกักขระเราโทสะสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังกับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิตร สาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้ตรงนี้คุณผู้ฟังครับพูดคุยกันระบายกันตรงนี้คุณผู้ฟังครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้นุชิชูใจอาจารย์เผื่อซึ่งกันและกันนะครับเราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการค้าการขายธุรกิจกิจการต่างๆนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของครอบครัวนะครับที่เราจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับเบอร์นี้คือผู้ฟังครับ0865229688นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับและเบอร์สำนักงานคุณผู้ฟังครับสำรองเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าเบอร์หลักของเราเนี่ยโทรไม่ติดสายไว้ว่างยังไงนะครับจะได้โทรอีกเบอร์หนึ่งได้นะครับ023913181 023913181นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นจดหมายประสีบัตรนะครับบอกทุกวันเลยเนาะเพื่อว่าคุณผู้ฟังที่ยังจดไม่ทันจะได้จดทันแล้วก็จะจดได้แล้วก็จะได้เขียนมานะก็เขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับนี่คือชื่อของรายการที่คุณผู้ฟังให้เขียนและฟังอยู่ตอนนี้นะครับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้อย่าลืมคุณผู้ฟังครับนี่คือบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่อาจจะให้คำตอบกับคุณผู้ฟังในเรื่องที่คุณผู้ฟังสงสัยนะครับแล้วก็มีคำถามนี่นะครับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่หลายต่อหลายคนแสวงหาเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันเป็นยังไงแน่ในเรื่องนี้นะครับเรียนให้รู้ศึกษาเพื่อจะเข้าใจนะครับอยากจะรู้อะไรรู้ให้จริงไปเลยคุณผู้ฟังครับก็สมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับโทรมาเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับบอกกับทีมงานที่หลังไมค์ว่าขอสมัครเรียนบริเวณพื้นที่ทางไปรษณีย์ที่คุณสุรมิตรพูดถึงนะครับ023391318102391318106522968802298625229688นะครับ2เบอร์นี้แหละคุณฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราทีมงานได้นะครับแล้วก็กิจกรรมด้วยคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับเดือนกันยายนนะครับที่เราขอเชิญชวนคุณฟังทุกท่านนะครับที่จะเล่าเรื่องราวดีๆนะครับสักหนึ่งเรื่องคุณฟังครับนะที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมนะครับอยากจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยคุณฟังครับนะช่วยแบ่งปันกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันนะครับที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมนะครับทีมงานมีกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์นะครับที่จะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับเป็นของสมนาคุณกันนะครับก็ติดต่อที่หลังใหม่คุณผู้ฟังครับทั้งโทรกันเข้ามาเล่านะครับหรือว่าพิมพ์ส่งมาในไลน์ก็ได้นะครับเล่าผ่านไลน์นี่นะครับหรือว่าจะเป็นการเล่าผ่านจดหมายประสีบัตรก็ด้วยความยินดีคุณผู้ฟังครับทีมงานของเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอคำตอบของคุณผู้ฟังอยู่แล้วที่หลังใหม่นะครับ

ื่อพูดถึงชีวิตที่เป็นไปคุณผู้ฟังกับแหมนะในชีวิตของเราคุณผู้ฟังกับแต่ละคนก็อยากจะได้ยินคำหวานใช่ไหมครับไม่อยากได้ยินคำด่าเลยนะครับระหว่างคำหวานกับคำด่าคุณผู้ฟังกับไม่ต้องถึงกับคำด่าเนาะคำตำหนิติเตียนเนี่ยคุณผู้ฟังกับเราอยากจะฟังอะไรมากกว่ากันคุณผู้ฟังกับนะคำที่ให้กำลังใจคำที่บอกว่าไม่เป็นไรนะนะครับเอาใหม่นะครับกับคำว่าโอ้นะต้องแก้ไขในแบบนี้นะโอ้นะวันนี้คุณฟังครับให้เราเลือกที่จะใช้คำพูดที่ในทางที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะคำหยาบเนี่ยคุณฟังครับนะอย่าให้หลุดออกมาจากปากของเราคุณฟังครับเหมือนที่พระคำของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลยนะครับนะในวันและก็เวลาและก็สถานการณ์ที่เรารู้สึกไม่พอใจอะไรสักอย่างเนี่ยคุณฟังครับนะโดยเฉพาะไม่พอใจคนนะครับนะอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เกิดความจำเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังนะครับแหมนะในเรื่องนี้คุณฟังครับแต่ละคนก็อยากจะได้ยินคำพูดที่ไพเราะสนอหูนะครับคำพูดที่ไพเราะและก็จริงใจเนี่ยคุณฟังครับจะช่วยลดความขัดแย้งด้วยนะครับและก็รวมถึงการเปลี่ยนบรรยากาศที่ตึงเครียดเนี่ยคุณฟังครับให้กลายเป็นความเข้าใจอันดีที่มีต่อกันด้วยนะครับโดยเฉพาะการทำงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์คคุณฟังครับนะการทำงานร่วมกันเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะฮะก็ต้องการคำพูดที่หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันคำพูดที่ไพเราะสนอหูอย่างว่านี่นะประโยชน์ของคำพูดที่ไพเราะคุณฟังครับมีอะไรบ้างคุณฟังครับหนึ่งเลยนะลดความขัดแย้งคุณฟังครับแหมนะต้องฝึกที่จะพูดเพราะเข้าไว้นะครับลดความขัดแย้งนะครับคำพูดที่นุ่มนวลช่วยดับอารมณ์โกรธและก็ลดการปะทะนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ขอให้เราเป็นทูตแห่งสันติก็แล้วกันนะครับที่จะเจรจาก่อนที่จะเปิดศึกกันนี่นะลดความขัดแย้งคุณผู้ฟังครับคำพูดที่ไพเราะนี่นะครับสองคุณผู้ฟังครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแม่นะคนที่พูดเพราะเนาะก็จะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับน้ำเสียงและก็ถ้อยคำที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังครับทำให้ผู้ฟังรู้สึกปลอดภัยและก็อยากร่วมมือด้วยนะครับเรื่องของธุรกิจกิจการต่างๆคุณผู้ฟังครับเรื่องของคำพูดที่เพราะนะครับนะก็ต้องมีด้วยนะสำหรับคนที่ค้าขายนะถ้าหากขายน้ำพริกจะบอกว่าไงครับน้ำพริกจะอร่อยนะครับเชิญมาทางนี้นะครับก็จะมีลูกค้าเยอะขึ้นถ้าเราบอกว่าน้ำพริก20 บาทนะครับนะใครจะซื้อก็ซื้อเนี่ยคุณฟังครับโอ้โหนะใครจะไปซื้อครับเนี่ยดังนั้นคุณฟังครับฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าหน่อยก็แล้วกันเนาะที่จะมีถ้อยคำที่ไพเราะสนุกหูยังว่านะครับนะลูกค้าจะได้เข้าร้านนะครับหรือว่าคนที่ไปเจรจาธุรกิจเนี่ยคุณฟังครับก็ต้องเป็นคนที่พูดเพราะนะครับและก็3คุณฟังครับประโยชน์ของคำพูดที่ไพเราะเนี่ยคุณฟังครับ3นะครับเชื่อมความสัมพันธ์นะครับโอ้อันนี้สำคัญคุณฟังครับเพราะว่าเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะเปิดใจและก็สร้างมิตรภาพนะครับนะในเรื่องของความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับและก็รวมถึงการค้าการขายโดยเฉลี่ยกันนะครับตัวอย่างของการพูดเพราะแหละคุณฟังที่นี้นะครับขอบคุณนะนะครับโอ้และก็จะช่วยให้ผู้ที่ทำดีเนี่ยรู้สึกมีคุณค่านะครับเมื่อมีการขอบคุณกันเกิดขึ้นเนาะไม่เป็นไรฉันเข้าใจนี่นะครับช่วยคลายความกังวลและก็อภัยให้กันนะครับมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะครับก็แสดงถึงความห่วงใยและก็การพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับโอ้นะว่าในเรื่องของคำพูดเดี๋ยวคุณฟังครับแต่หากพูดถึงเรื่องนี้คุณฟังครับผมเจอบทความหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าการพูดอย่างไรให้มีความสุขนะครับจากเว็บไซต์ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเขาบอกว่าการพูดอย่างไรให้มีความสุขนะครับซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยคนเราก็ต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะพูดกับคนอื่นเพื่อจะสร้างมิตรภาพสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมชั้นแต่หากเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับแม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแค่เจอกันระหว่างทางในแต่ละวันนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับเราเองเนี่ยควรที่จะมีศิลปะในการพูดยังไงนะครับให้สื่อสารออกมาได้ดีนะครับผู้พูดและก็ผู้ฟังเนี่ยจะได้มีความสุขนะครับปราศจากความเข้าใจผิดหรือว่าอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งอาจจะส่งผลต่ออารมณ์โมโหอารมณ์โกรธเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับซึ่งก่อให้เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาได้นะครับพูดถึงศิลปะการพูดที่ดีมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังครับดูด้วยกันนะครับมีอยู่7ข้อด้วยกัน1นะครับคิดก่อนพูดนะครับคำพูดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับพูดอะไรออกไปแล้วก็ต้องให้เกิดความรู้สึกที่ดีทั้งต่อ
ผู้พูดและก็ผู้ฟังนะครับคิดในแง่ดีคิดในแง่บวกเนี่ยคุณฟังครับคิดในเชิงบวกเนี่ยคุณฟังครับอะไรที่เสี่ยงต่อการปะทะคารมเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับคิดก่อนพูดนะครับสองคุณฟังครับคำพูดเนี่ยเป็นนายเรานะครับพูดออกไปแล้วต้องทำให้ได้นะครับต้องเป็นความจริงเนี่ยนะครับไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียความรู้สึกนะครับหรือว่าหมดความน่าเชื่อถือและก็หมดศรัทธาในตัวเรานะครับคำพูดเนี่ยเป็นนายเรานะครับสามคุณฟังครับพูดจาไพเราะอ่อนหวานย่อมเป็นที่ประทับใจให้แก่คนฟังนะครับพูดให้มีหางเสียงนะครับใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลนะครับสื่อถึงความเป็นมิตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานบริการนะครับสี่คุณฟังครับพูดแบบจริงใจนะครับยังไงคุณฟังครับพูดแบบจริงใจนะครับไม่โกหกหลอกลวงนะครับการพูดเนี่ยเปิดใจให้ตรงไปตรงมานะครับและก็รักษาน้ำใจของผู้ฟังนะครับการพูดแบบจริงใจเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกได้ถึงความจริงใจนะครับมิตรภาพที่แท้จริงนอกจากความสบายใจของเราแล้วเนี่ยคุณฟังครับยังจะได้ตำแหน่งเพื่อนแท้เป็นที่ปรึกษากับเพื่อนๆด้วยนะครับแหมนะพูดแบบจริงใจนะครับห้าคุณฟังครับไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นนะครับหรือนินทาผู้อื่นนะครับแม้ว่าจะสนุกปากในวงเพื่อนมากแค่ไหนนะครับแต่เราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนที่เราพูดถึงด้วยนะครับอาจทำให้เกิดความขุ่นเคืองใจโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแหมนะไม่ควรที่จะพูดคุยเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะครับและก็6คุณฟังครับพูดเรื่องที่คนฟังสนใจนะครับข้อนี้สำคัญมากคุณฟังครับซึ่งหลายคนก็มองข้ามไปนะครับแต่การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยคุณฟังครับหากเป็นหัวข้อที่ทุกคนในวงสนทนาชอบและเข้าใจเหมือนๆกันเนี่ยคุณฟังครับจะส่งผลให้บรรยากาศการสนทนาสนุกสนานมีความสุขนะครับเช่นถ้าหากวงสนทนาของเพื่อนผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวเรื่องกระเป๋ารองเท้าเดี๋ยวคุณฟังครับหากเป็นวงสนทนาของนักธุรกิจก็อาจจะสนใจเรื่องหุ้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยคุณฟังครับแหมนะพูดเรื่องที่คนฟังเนี่ยสนใจนะครับ7คุณฟังครับเมื่อเป็นผู้พูดที่ดีแล้วคุณฟังครับต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะครับให้เกียรติผู้ร่วมวงสนทนานะครับไม่พูดแทรกไม่พูดขัดเนี่ยคุณฟังครับนะต้องมีมารยาทด้วยคุณฟังครับแหมนะมารยาทพื้นฐานเนี่ยควรจะมีนะครับนะถ้าหากเขาพูดยังไม่จบอย่าไปตัดบทเขานะครับนะอย่าไปปิดไมค์เขาอะไรประมาณนี้นะครับมันเกี่ยวกันไหมครับเนี่ยโอ้นะทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเนี่ยนะครับเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยย่อมมีบางคนที่มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปคุณฟังครับเมื่อพูดผิดประเด็นไปนะครับเราต้องเคารพความคิดเห็นด้วยนะครับไม่ควรที่จะดูถูกหรือว่ามองเขาไม่ดีนะครับเพราะอาจทำให้คนอื่นเนี่ยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอื่นๆออกมาด้วยนะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะครับใครว่าศิลปะการพูดไม่สำคัญนะครับการพูดที่ดีเนี่ยทำให้เราเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับพูดส่งความสุขให้กับคนรอบข้างเป็นที่ปรึกษาที่ดีในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยคุณฟังครับแล้วก็สุดท้ายความสุขนั้นก็จะเข้ามาหาเราเองนะครับนะก็ว่าในเรื่องของการพูดยังไงให้มีความสุขนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับบทความนี้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาณที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามานุชิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่1นะครับข้อเดียวเท่านั้นนะเอามาวันละข้อก็พอนะครับนะไม่ต้องเยอะต้องยาวอะไรนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้จำได้นะครับดูด้วยกันคุณผู้ฟังครับสุภาษิตบทที่15ข้อที่1ได้บอกเราไว้ดังนี้ว่าคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลี้ยวให้หายไปแต่คำกักขระเร้าโทสะอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับสุภาษิตบทที่15ข้อที่1นะครับคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลี้ยวให้หายไปแต่คำกักขระเร้าโทสะนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนะครับนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับแหมนะเรื่องของคำพูดอีกแล้วใช่ไหมครับนะทั้งสัปดาห์นี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของคำพูดเพราะเป็นประเด็นกันเยอะคุณฟังครับนะเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณฟังครับโอ้นะฟ้องร้องกันก็เรื่องนี้แหละคุณฟังครับเรื่องของคำพูดนี่แหละนะครับดังนั้นคุณฟังครับคำพูดที่เราจะพูดออกมาต้องถูกกลองหน่อยก็แล้วกันนะครับพระเยซูบอกกับเราว่าสิ่งที่เข้าไปในปากนะไม่ได้ทำให้เราเป็นมลทินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากนั่นแหละคุณฟังครับคือสิ่งที่ออกมาจากใจที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีหนุนนั่นนี่นะครับนะสิ่งต่างๆที่ทำร้ายทำลายหักหาน้ำใจกันนะครับนะทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงเป็นวงกว้างเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะก็มาจากคำพูดที่ออกมาจากใจเนี่ยคุณฟังครับดังนั้นต้องกลองหน่อยก็แล้วกันนะครับพระธรรมตอนนี้บอกว่าคำตอบนุ่มนวล นะครับขีดเส้นใต้เลยคุณฟังครับว่านุ่มนวล ต้องเป็นคำตอบคำพูดที่นุ่มนวลเนี่ยคุณฟังครับนะที่เราตอบออกไปเนี่ยนะครับต้องนุ่มนวล นะครับคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความกดเกลี้ยวให้หายไปนะครับแหมนะเราเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคุณฟังครับสถานการณ์ที่ต่างคนต่างโกรธนะครับนะแล้วเดาออกใช่ไหมคุณฟังครับว่าเราจะสาดคำพูดแบบไหนใส่กันนะครับโอ้โหนะแน่นอนแหละว่าเป็นคำที่ไม่น่าฟังนะครับยิ่งเป็นการสุมถ่านไฟให้มันลุกโพลงขึ้นเดี๋ยวคุณฟังครับโอ้โหนะยิ่งพูดยิ่งลุกลามไปใหญ่นะครับนะแต่หากพูดกันตอนที่โกรธเนี่ยคุณฟังครับดังนั้นพระธรรมตอนนี้แนะนำเราอย่างดีคุณฟังครับว่าคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความกดเกลี้ยวเนี่ยให้หายไปนะครับนะหลายต่อหลายคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับเล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับในขณะที่อารมณ์แต่ละคนเนี่ยพุ่งปี๊ดเนี่ยนะครับนะเราเองเนี่ยมีท่าทีหรือว่าการตอบสนองยังไงนะครับเมื่อเขาแรงมาเราแรงตอบนะครับโอ้โหนะแรงใส่กันเนี่ย โอ้นะเมื่อเขาแรงมาเราทำยังไงคุณฟังครับนะพระธรรมตอนนี้บอกว่าคำตอบที่นุ่มนวล นะครับนะคำพูดที่น่าฟังเนี่ยคุณฟังครับแม้ว่าอารมณ์โกรธมันยังคลุกกุ่นอยู่ในใจเนี่ยคุณฟังครับนะต้องจัดการให้ดีนะคุณฟังครับเรื่องของคำพูดที่จะพูดออกมานะครับดังนั้นคุณฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเรานะครับให้เรามีคำพูดที่เต็มล้นด้วยสติปัญญานะครับนะผ่านการคิดกลองมาก่อนเนี่ยคุณฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดใส่คำพูดที่ดีในจังหวะในสถานการณ์แบบนั้นนะครับคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลี้ยวให้หายไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้คุณฟังครับถ้าหากเจอกับสถานการณ์อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเราต้องควบคุมสติควบคุมคำพูดของเราให้ดีนะครับเมื่อคำพูดนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลี้ยวเนี่ยให้หายไปนะครับแต่คำกักขระเร้าโทสะโอ้นะต้องมาทำความรู้จักกับคำนี้คุณฟังครับคำว่ากักขระนี่นะครับซึ่งคำนี้นี่มาจากภาษาบาลีนะครับแปลว่าหยาบแข็งกระด้างเนี่ยคุณฟังครับคำว่ากักขระเนี่ยคุณฟังครับแปลว่าหยาบแข็งกระด้างนะครับซึ่งมักจะใช้บรรยายลักษณะของพื้นผิวของสิ่งของซึ่งมีลักษณะไม่เรียบไม่อ่อนนุ่มเนี่ยคุณฟังครับเรื่องของคำพูดที่กักขระเนี่ยคุณฟังครับก็เราโทสะนะครับนะคำพูดที่หยาบคำพูดที่แข็งกระด้างนะครับนะคำพูดที่ไม่เรียบไม่อ่อนนุ่มนะโอ้นะก็จะยิ่งเราโทสะคุณฟังครับซึ่งคำนี้ก็ต้องเปิดพจนานุกรมอีกนะครับคำว่าโทสะเนี่ยนะครับนะคำพูดกักขระเนี่ยคุณฟังครับเราโทสะนะครับโทสะหมายถึงความขุ่นเคืองใจความไม่พอใจความเกลียดชังและก็ความคิดที่ประทุษร้ายนะครับแหมนะ
คำพูดที่หยาบแข็งกระด้างเนี่ยคุณฟังครับมักจะเล่าให้เกิดความขัดเคืองใจความไม่พอใจความเกลียดชังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นคุณฟังครับกลับมาที่คำนี้ดีกว่านะครับคำพูดที่นุ่มนวล นะครับจะช่วยละลายความกดเกลียวให้หายไปนะครับดังนั้นคุณฟังครับขอให้เราจัดการกับคำพูดของเราให้ดีนะครับในสถานที่เราหลีกหนีไม่พ้นเนี่ยคุณฟังครับเรื่องของความโกรธที่จะมีนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของความเป็นมนุษย์คุณฟังครับว่าจะต้องมีความโกรธมีอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยคุณฟังครับแต่อย่าลืมว่าคำพูดคำตอบนุ่มนวลเนี่ยคุณฟังครับจะช่วยละลายความกดเกลียวให้หายไปแต่คำกักขระเราโทสะนะครับฝากคำตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากเวลาของเรามีน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงสุดท้ายกันฝากไว้ในใจฝากไว้ในชีวิตของคุณฟังทุกท่านนะครับที่จะเกิดผลอย่างมากมายสำหรับพระคำของพระเจ้านะครับว่าในเรื่องของคำพูดที่เราจะต้องใส่ใจนะครับเวลาหมดคุณฟังครับหมดเวลาลากันไปก่อนนะครับเสร็จกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามาทุกการติดต่อทุกการสื่อสารทุกการรับฟังนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: มการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับธาตุทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: อ๋อคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่รับทานยาอยู่นะคะเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะกล้ามเนื้อข้างซ้ายมันฉีกค่ะฉีกก็รักษามาตลอดก็ยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ประมาณเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เป็นล้มไปค่ะเป็นล้มในห้องน้ำปรากฏหงายไปครึ่งตัวค่ะทีนี้หัวเข่าทางซ้ายแล้วก็เส้นเอ็นมันก็ไม่เท่าที่มันก็มีอาการดังแบบเป็นไตนะคะใต้ฝ่าเท้าค่ะทางซ้ายอะเป็นไตมาทีนี้ก็มาออกกำลังกายอีกค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทานสมุนไพรอะไรนะคะรักษายาก็แขนปัจจุบันนะคะก็ทานได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะมันแสบกระเพาะอะค่ะพอทีนี้มาออกกำลังกายทีนี้มาอีกค่ะประมาณสักเมื่อปีที่แล้วค่ะเข่าข้างซ้ายมันดังครวบลงไปแม่ก็ซุดก็เดินไม่ได้ต้องพยุงเข้าบ้านกันหามปีกกันเลยค่ะเข้าบ้านก็มารักษาเส้นปรากฏว่าเส้นเดินก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทีนี้พอได้ฟังการออกอากาศของคุณหมอหลินนะคะก็มีกระไรเส้นนะคะแก่นขี้เหล็กเนี่ยพอกินเข้าไปนะคะคือเส้นต่างๆที่เป็นระบบพรมไพรแบบปวดมากๆอะไรที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะคะพอกินประมาณสัก4กระปุกค่ะ4กระปุกกระปุกแรกในพอจะรู้สึกเลยพอกระปุกที่2ที่3ที่4มาตอนนี้แม่ก็ไปไหนได้อะไรทำอะไรได้หมดทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่กินอยู่ปัจจุบันไม่ยอมรับของหมอหลินเพราะของคนอื่นนี่เราก็ไม่กล้าจะพูดเพราะเราไม่เคยสัมผัสของเขาแต่เราสัมผัสหมอหลินนี่เรากล้าก็สั่งมาตั้ง8กระปุกแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่แล้วก็มีดวงตาค่ะดวงตานี่ก็เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันมันเป็นตาข้างซ้ายนะคะรอยเป็นเม็ดค่ะเม็ดดำๆรอยไปรอยมาเป็นฟ้าแลบเป็นแปดปากเป็นแบบรวงข้าวบาทก็ทำยังไงก็ไม่หายพอได้ยินของคุณหมอหลินอีกที่กินยากระแสเส้นอยู่มาฟังเรื่องตาอีกมีความภูมิใจว่ามียาไทยที่เราเพิ่งได้สัมผัสมาแล้วก็กินจริงใช้จริงเส้นนี
6: ่ค่ะ
3: เพราะแม่เป็นคนชอบแต่งตัวมาก
6: ค่ะ
3: ก็ได้อย่างใจหมดทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยอเขานะฉันใช้จริงรักกล้ารักประกัน
6: ค่ะ
3: จากคนเมืองเพชรนะคะ
6: จากคนเมืองเพชรค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากคุณแม่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามค่ะ
3: สัมภาษณ์เนี่ยตั้งใจจริงอยากจะให้คนที่เป็นเส้นถ้าใครไม่เป็นจะไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บมันระบมพรมภัยการขับถ่ายหรือการจะเดินจะอะไรเนี่ยมันจะไม่ความถ่วงสมดุลของซ้ายขวาจะไม่เท่ากันแต่นี่แม่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะมองไม่ออกเลยว่าแม่เป็นอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมองออกว่าแม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ว่าดูแล้วมันเป็นความภูมิใจในทางการแพทย์ของคุณหมอลินซึ่งเป็นหมอแบบสมุนไพรที่มีใช้คำว่ามีจิตวิทยาหรือว่าการดูแลคนลึกซึ้งแล้วก็เข้าถึงไข้จริงๆเงินทองที่เสียไปมันไม่มีใครอยากเสียหรอกแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่มากถือว่าดีให้ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฉันให้80 90 100% เลย
6: อ๋อขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะค่ะ
3: ดีใจที่ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับติดตามคนไข้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ทางการค้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทางประทับใจนี่ประทับใจมาก
6: ค่ะ
3: จากคนคนหนึ่งที่เป็นคนแก่จะ70อยู่แล้วนะ
6: ค่ะ
3: ไปไหนมาไหนนี่ไม่ต้องนั่งกันเลยดีมากเลยอยากจะให้คนที่เป็นเส้นนะคะมาลองพิจารณาดูเพราะว่า การที่เราอยู่แน่นอนถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วราคามันไม่แพงเท่าไหร่จับต้องได้แล้วก็มีการเอาใจใส่ลูกค้าหรือว่าคนไข้หรือว่าด้วยอะไรด้วยทางการแพทย์ดูแล้วว่าครบองค์ประกอบว่าเอาใจใส่ดูแลแล้วก็สอบถามแล้วก็ทดสอบความว่าได้ดีไม่ได้ดีตรงนี้ไม่ได้มองข้ามไปซึ่งคนไข้มันมีความสุขนะคะมีความสุขมาก

0: หมายความว่าอายุ50-40ก็เดินพอได้ประมาณนั้นเลยนะคะดีมากเลย
1: ก็ต้องขอบคุณลูกค้าดีๆอย่างเช่นคุณแม่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมาตลอดนะคะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะผลิตสมุนไพรดีออกมาสู่ประชาชน
0: เป็นเมื่อกี้นะครบทึ่งเลยว่าแม่ว่าแม่ทำอะไรแม่ก็ไม่พูด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้ลูกสาวคนที่สั่งให้น่ะเขาภูมิใจมากภูมิใจมากก็เป็นครู
1: ค่ะ
0: เป็นครูแล้วก็มองอาการแม่มันตลอดแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าถึงว่าแม่ดีขึ้นเขาชอบแต่งตัวกับแม
1: ่ค่ะ
0: ไหนกับลูกนี่ก็เหมือนพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะโอเคนะคะคุณแม
0: ่ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอายุมั่นขวัญยืน
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นค่ะพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับหลับตื่นตื่นพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัตรานะคะ

0: แสนย่อมเยา
1: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
3: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
1: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา7 โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง7 โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาเจาะปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน7 โมงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะหมั่นขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
3: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะแล้วรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ฟังที่เคารพคะเรามาเปิดตาดูโรคที่มากับดวงตากันดีกว่าค่ะมีวิธีมากมายที่จะช่วยหยุดการเสื่อมของสายตานะคะอันเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ลองฟังแผนปกป้องดวงตาในช่วงต่อไปนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจะอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตราบนานเท่านานค่ะสายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำลายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
4: สวัสดีครับลุงสุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
0: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
4: ตอนนี้ทำสวนนภาลัยอ่ะ
0: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
4: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกนี่ฮะ
0: อ๋ออยู่บางนานี่เองเนาะ
4: บางนานอกฮะ
0: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
4: เป็นต้อกระจกครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแล้วทีนี้ก็ไปมาเขาส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
0: ค่ะ
4: นี่ลุงก็มาฟังรายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยกินยาเนี่ยเขาว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
0: ค่ะ
4: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
4: เขาก็บอกว่าแว่นวันนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
0: ่ค่ะ
4: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดี
0: ค่ะ
4: กระเมือกตาที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
4: ตารู้สึกว่าตานี่สว่างตานี่สว่างทุกวันนี้ลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
0: ค่ะ
4: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่ไก่10เม็ด
0: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่มั้ยคะคุณลุง
4: เดือนนึงก็ใช่เดือนนึงฮะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วกินก่อนนอน1เม็ด
0: ค
4: ่
0: ะ
4: รู้สึกตาเตอสว่างแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือนี่ก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นตาทําไมดูหนังสือไม่ใส่หรอก
0: ค
4: ่
0: ะ
4: มันก็รําคาญเหมือนกันน่ะ
0: ก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยคะคุณลุง
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: แล้วตาก็สว่างดูมองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี้มันมัว
0: ค่ะ
4: มันมัวผมก็ไม่ลุงก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะกินนี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งมาเนี่ย
0: แล้วอะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
4: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
0: ค่ะ
4: หมอไม่ได้ไปหาเขาก็ตีกลับมาแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งยากล่องมากินดีกว่ารู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกถ้ามันดีจริงน
0: ะ
4: ตอนนี้ก็มากินแล้วมันดีจริงราคาไม่แพง
0: ค่ะ
4: แต่กินแล้วก็มันถูกกันเนี่ย ถูกกัน
0: ถูกกับคุณลุงด้วยค่ะ
4: ครับถูกด้วยครับ
0: ค่ะ
4: แล้วมีคนอื่นเขาขอซื้อไปกล่องลุงก็ขายเขาบอกเขากินยังไม่ทันหมดเลยเหลืออีกไม่กี่เม็ดเขาบอกว่าเอาแค่กล่องเดียวก็พอแล้วเขาก็ดีก็เป็นต้นเนื้อไง
0: อ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านคุณลุงเหรอคะ
4: ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะพาอะไรอ่ะ
0: อ๋อเขาทานเหมือนกันแล้ว
4: เขาก็ดีก็สมัยก่อนเขากินสั่งที่ไหนมากินกันมือเขาอ่ะลุงคุยเขาฟังเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็เอาของลุงไปกล่องหนึ่ง
0: ค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันก็ทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมถอยเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาเสริมนะคุณลุงเน
4: า
0: ะ
4: ลุงตอนนี้ลุงอายุก็73แล้วเนี่ย
0: คุณลุง73แล้วแต่ตอนนี้แค่คือมองเห็นอะไรก็อ่านหนังสือก็ชัดใช่ไหมคะคุณลุง
4: อ่านหนังสือถ้าตัวเล็กก็ใส่แว่นแต่ตัวใหญ่ก็ไม่ใส่
0: มองใกล้ไกลก็
4: ใช่ใช่เพราะว่าลุงก็สายตายาว
0: ค่ะ
4: สายตายาว
0: แล้วปัญหาสุขภาพด้านอื่นคุณลุงมีอะไรอีกไหมนอกจากสายตาเนี่ย
4: ก็ลุงก็เป็นความดันอย่างเดียว
0: ความดันสูงใช่ไหมล่ะคะคุณลุง
4: ก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่บางทีก็130 140อะไรอยู่ในระยะเนี่ย
0: ทานยาควบคุมไว้ไหมคะ
4: ก็กินยาควบคุมไว้ไปหาหมอเขาก็นัดแล้วก็ให้ยามาเดือนหนึ่ง
0: ค่ะ
4: ก็หมดเขาก็นัดใหม
0: ่อ๋อค่ะค่ะ
4: มันก็ดีขึ้น
0: ค่ะก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงนะ
4: ครับครับครับตารู้สึกว่ามันสว่างหลับตาปิดตาฝาตาซ้ายรู้สึกว่ามันดีกว่าเก่า
0: ค่ะ
4: ของเก่ามันมัวดีมัวมองอะไรนี่หยิบอะไรนี่ไม่ค่อยถูกหรอก
0: ค่ะคุณลุงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหม
4: ก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกว่าไปรักษาที่ไหนมันไม่ดีขึ้นลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำสุภัตตาเนี่ยเขาดีจริง
0: ๆ
4: ทีแรกลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่าเออมันดีจังนะ
0: ค่ะ
4: ราคามันก็ไม่แพงหรอก
0: กินถูก
4: กัน
0: ค่ะขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
4: ครับครับครับ
0: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
4: ครับครับครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาหมุนตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
2: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0949610293
1: การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสูงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสกัดทุจริตสอบราชการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลดิดาเพิ่มวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตรวจสอบส่วนบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรการทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการต่อหรือสู่ภาพมาเริ่มกันกับอีกชั่วโมงหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับเราเพราะว่ารายการต่อหรือสู่ภาพออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการต่อหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลา10ปีโดยเราเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเนื้อหาสาระจากสุขภาพจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกำลังกายโยคะหรืออัปเดตเรื่องราวสุขภาพดีๆจากทุกมุมโลกโดยเฉพาะในประเทศของเราเพื่อนำไปนำการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอาหารปลอดสารพิษการออกกำลังกายการพักผ่อนนะครับการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพต้องขอประทานอนุญาตจะนำเรื่องเล่าต่างๆที่คุณผู้ฟังสนใจหรือโทรมาโทรศัพท์มาพูดคุยนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมกิติกรกาญจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมนะครับร่วมโทรกันมาทางรายการนะครับไม่ว่าท่านจะโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะคาตามินนะคะเป็นประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้จักหรือว่ารู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนมาได้ค่ะที่หมายเลข084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านจริงๆนะครับที่ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับมีโปรโมชั่นตอนนี้ชุด6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมย้ำนะครับซื้อ6แถม2นะครับคือครึ่งโหลแถม2กระปุกเท่ากับว่าได้8กระปุกในราคาเดิมท่านจะซื้อเป็นโหลก็ยิ่งดีลงไปใหญ่นะครับคุณฟังครับรายการของคาตามินตอนนี้ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราส่งได้เร็วได้ไวและก็สินค้าก็มีจำนวนจำกัดนะครับยังไม่ขาดสต็อกซะทีเดียวนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาบางท่านจะซื้อกับญาติพี่น้องเพื่อไปแบ่งกันก็ยิ่งเกิดความคุ้มค่านะครับหรือท่านจะซื้อร่วมกับผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสก็รูปโทรเข้ามานะครับ คุณฟังครับวันก่อนผมเข้าเรื่องเลยนะครับ เพราะว่าพูดถึงผักปลอดสารพิษก็จริง นะผมเล่าก่อนเรื่องผักปลอดสารพิษหลายท่านบอกว่ารู้จักผักปลอดสารพิษนะครับ เรื่องดีๆเหล่านี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้ฟรีก็คือคุณผู้ฟังในกรุงเทพเป็นหลักมั้งน่าจะรู้จักโกลเด้นเพลสคุณติ่ง
1: ค่ะ
0: โกลเด้นเพลสคุณติ่งเคยไปสาขาไหน
1: ที่ผ่านนะคะก็จะเป็นตรง
0: มอเกษตร
1: ใช่ แล้วก็รู้สึกจะมีตรงที่ที่เปิดใหม่คือตรงเรือนจำ
0: เรือนจำพิเศษกรุงเทพงามวงวาน
1: ใช่
0: งามวงวานนะครับซึ่งแต่ละที่ผมไปนะครับคุณฟังครับพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานครพูดถึงผักผลไม
1: ้
0: ปลอดสารพิษนะครับคือเน้นเลยนะคุณเด่งตอนนี้เน้นมากเลยก็คือ 100% เขาว่าอย่างนั้นนะครับคือพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ร้านโกลเด้นเพลสถ้าท่านไม่ได้ไปไหนที่อยู่ใกล้บ้านท่านไม่ว่าจะเป็นเลียบทางด่วนอีกสาขาหนึ่งหรือว่าจะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
1: มีเยอะมากเลยที
0: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับหรือตามห้างสรรพสินค้านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับโกลเด้นเพลสนั้นเกิดขึ้นในโครงการพระราชดำรินะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาน ะครับถ้าพูดถึงสวนจิรดาคุณติ่งนึกถึง
1: วันแรกนาขวัญ
0: นะสวนจิรดาอย่างหนึ่งก็คือโครงการสวนพระองค์ก็จะเป็นนมนะนมหรือนมอัดเม็ด
1: ขายดีมาก
0: ครับเกิดขึ้นสาขาแรกบนถนนพระราม9นะครับซึ่งช่วงนั้นฮือฮามากนะครับเพราะว่า โกลเด้นเพชรถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เคยไปนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะให้นึกถึงว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ใหญ่นะคนติ่งบางที่ใหญ
1: ่อ๋ออ
0: ย่างเรียบทางด่วนเนี่ยใหญ่เรียบทางด่วนรามินทานะครับที่พระราม9เนี่ยค่อนข้างใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีร้านอาหารบริเวณรอบมีบริเวณรอบด้วยข้างหน้าด้วยนะครับมีมุมกาแฟมีอะไรต่างๆจะจำหน่ายก็คือเป็นข้าวปลอดสารพิษไรเบอร์รี
1: ่ค่ะ
0: และโครงการสวนพระองค์เป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็มีปลาจากฟาร์มเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะผลไม้ก็เป็นออร์แกนิกนะครับส่วนที่มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นผักผลไม้จากโครงการหลวงดอยตุงบ้างอะไรบ้างพวกน
1: ี้ส่งตรงมาเลย
0: โครงการหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีเยอะมากผลไม้เนี่ยที่ผมเห็นก็คือเป็นเมลอนนั่นเองเมื่อวานที่ไปนะ
1: เมื่อก่อนนี้จะแบบที่เนี่ยจะมีที่แรกเลยก็ว่าได
0: ้ยุคที่เราอยู่เนี่ยคนติ่งโกลเด้นเพลสที่สาขามอเกษตรก็มีมานานมีมานานแล
1: ้
0: วนะครับเพิ่งซึ่งคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้แถบถนนพหลโยธินนะครับที่อยู่ใต้ซอยเสนาก็ใช้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมประชาสัมพันธ์ว่าโกลเด้นเพลสเนี่ยในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคือต้นแบบคืออยากให้เป็นร้านอาหารปลอดภัยเพราะผมฟังตอนนั้นนะครับเป็นร้านอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษและก็ราคาจำหน่ายก็ไม่แพงนะครับโกลเด้นเพชรนะครับยังมีพืชผักผลไม้มีโครงการที่เป็นออร์แกนิกและมีการแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทับทิมจากฟาร์มเนื้อสุกรเนื้อไก่
1: เยอะนะคะ
0: ปลอดสารพิษนะครับในวงเล็บนะครับแล้วก็มีมาตรฐานผักหวานจากโครงการสวนพระองค์นะครับชมพู่ทองสามสีแตงโมไม่มีเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวโพดหวานสองสีซึ่งตอนนี้มีเยอ
1: ะ
0: ที่ผมไปนะข้าวกล้องคนหนึ่ง
1: ข้าวกล้องนี่ขึ้นชื่อมาก
0: ครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี
1: ่เมื่อก่อนนี้คือจะหาทานยากมากแต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้เยอะเลยทีเดียว
0: โครงการของ Golden Place เนี่ยผมต้องชื่นชมนะครับผมเป็นลูกค้าประจำนะซึ่งคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้ Golden Place ตอนนี้มีทั้งหมด10สาขาก็คือพระราม9นะ
1: อันนั้นที่แรก
0: แล้วก็โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมี2สาขาเลยคุณติ๋ง
1: โอ้อันนั้นกว้างมาก
0: ศิริราช1ศิริราช2นะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: หัวหิน1และหัวหิน2
1: ค่ะ
0: และเปิดใหม่ก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพถนนงามวงวาน
1: ค่ะนะอันนี้มีที่จอดรถกว้างใหญ
0: ่ครับที่ผมพูดอย่างนี้คือประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากทราบพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับ
1: ที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้
0: ที่ไหนบ้างนะครับก็สนับสนุนนะครับรายการอย่างเช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์
1: คาตามิน
0: นะคาตามิน3คำจำได้แน่นะครับทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับ
1: เ
0: พราะว่าผลิตภัณฑ์คาตามินอยู่กับคุณผู้ฟังมา10ปีนะครับตั้งแต่ปี55คนติ่ง65ปีนี้ก็น่าจะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้เวลาจะเจาะเข้ามาเข้าดาวแล้วนะฮะเพราะว่าแป๊บเผื่อแป๊บเดียวนะครับหลังจากน้ำท่วมเนี่ย
1: เวลาผ่านไปเร็วมาก
0: เวลาผ่านไปเร็วก็ขอให้มันผ่านไปนะครับเพราะว่าอยากจะผ่านโควิดไปเร็วๆนะ จะได้ไปเที่ยวนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็โทรเข้ามาสั่งซื้อพูดคุยนะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพได้เหมือนเดิมนะครับ ที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับ ก็พูดคุยกันได้ในทุกๆวันตอนนี้สายเริ่มแน่นนะครับคุณฟังครับพักกันสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังเพลงนะครับกับทางรายการของเรานะเพราะว่าเพลงนั้นบางทีในรายการก็ยังขาดเพลงไม่ได
2: ้
1: นะเพราะว่าเมื่อก่อนในรายการอาจจะมีเพลงน้อยตอนนี้เราก็จัดให
2: ้ค่ะ
1: ตามกำลังนะครับเพราะว่ารายการมันมีเวลาไม่นานมากก็พูดกับเพลงก็สลับกันไปนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็คุณผู้ฟังก็ขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ในรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่บนรถส่วนใหญ่ที่ผมได้ทราบมาท่านก็อยู่ที่บ้านนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพโดยเฉพาะ อยู่ในวัยเกษียณหรือผู้สูงวัยนะครับบางท่านอาจจะทำงานมานานแล้วเพิ่งปลดเกษียณไปบางท่านก็อยู่เกษียณมานานนะครับอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมนะครับออกกำลังกายพักผ่อนทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ผมบอกไปก็คือท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็อย่าลืมนะครับท่านซื้อหาพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษมาทานหรือท่านจะปลูกที่บ้าน
2: ก็ได้เหมือนกัน
1: การปลูกบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นการทานทุกวันแต่เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มอง
2: คนนี้เฝ้าดูเลยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ขึ้นมากี่เซน
1: ครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณเด็กผมอยากจะเห็นการปลูกนะครับก็เลยเอามะกรูดมาต้นหนึ่งมาจากรังสิตนะตอนที่เอามานี่เท่ากับนิ้วมือนะซึ่งปลูกไปเหมือนจะได้ปุ๋ยได้อะไรอยู่ข้างบ้านนะโอ้โหทั้งมีลูกมีดอกมีใบที่สวยงามคนหนึ่งนะอาจจะได้เหมือนกับว่าได้รับการบำรุงที่ดีน
2: ะ
1: ใส่ปุ๋ยออร์แกนิกไปอะไรไปทุกอย่างก็ดีไปหมดนะเราก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันแหละครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังไม่ว่
2: า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะก็เป็นความสุขนะครับเพราะว่าท่านได้ออกจากบ้านไปบางท่านได้ซื้อเกือบทุกอย่างเลย
2: ใช
1: ่ไปตลาดก็จะเป็นต้มยำก็จะเป็นแกงก็จะเป
2: ็นเครื่องปรุงเยอะ
1: ใช่ครับบางทีเราได้ใช้อยู่ที่บ้านท่านก็ไปหาซื้อนะครับไปซื้อมาปลูกมาอะไรต่างๆพืชผักสมุนไพรที่อยู่ที่บ้านก็ให้ท่านมีความสุขกับรายการของเรานะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเมื่อก่อนเมื่อช่วงที่แล้วผมได้พูดถึงร้านโกลเด้นเพชรพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษตามโครงการพระราชดำริก็เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เราลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งโครงการส่วนพระองค์นั้นได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของมวลชนอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะโครงการโกลเด้นเพชรนี้จำหน่ายพืชผักผลไม้ในโครงการสวนพระองค์ที่ปลอดสารพิษเราจะเห็นข้าวโพดนะครับเราจะเห็นเมลอนเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ผักที่มาจากโครงการหลวงโครงการหลวงคุณติ่งนะครับอ่ะคุณฟังครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขวัญใจที่ยังส่งพี่น้องทั่วประเทศคาตามินนั้นเราเดินทางไปไกลทุกคนทุกแห่งเป็นที่ภาคภูมิใจของเรานะครับก่อวิจัยและพัฒนามาหลายสิบปีได้มาอยู่ในสังคมไทยนี่เกือบ10ปีได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวไทยนะครับเราจะได้ยินชื่อของคาตามินเนี่ยมานานนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่เคยใช้หรือบางท่านนี่เป็นสมาชิกมาตั้งแต่รุ่นคุณแม
2: ่
1: รุ่นแรกๆมาก็ยังเป็นอยู่นะครับต้องขอบคุณจริงๆกว่าระยะเวลาบางคนบอกโอ้โหอยู่กันมานานนะครับก็ยังอยู่กันอย่างเหนียวแน่นไม่ได้ไปไหนนะครับบางท่านอาจจะทานตัวอื่นอยู
2: ่
1: หรือเสริมกันไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะยังใช้คาตามินนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องกระดูกข้อเข่าปัญหา ทางด้านการเดินปัญหาทางด้านกระดูกให้ท่านโทรมาปรึกษาทางรายการของเราเราก็มีคำแนะนำหรือบริการดีๆสำหรับท่านเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยน
3: ครับสวัสดีครับ
4: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
4: คาตามินใช่ไหมคะ
3: ใช่คาตามินครับ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
3: ครับครับที่งามวงวานนะ
4: ค่ะงามวงวานที่งามวงวาน28นะคะ
3: แยกพงเพชร
4: จ้าค่ะแยกพงเพชร
3: ครับครับ
4: ก็เอาแบบไหนคะ
3: เอาชุดไหนครับผม
4: ชุดเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ่ะ
3: อ๋อแถม2ตอนนี้
4: แถม2กระปุกเหรอ
3: ครับครับ
4: แต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
3: ครับครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
4: ค่ะ
3: ครับครับ
4: ก็มาส่งวันนี้เหรอ
3: คร
4: ับ
3: ครับวันนี้ครับผม
4: จ้า
3: ครับครับขอบคุณครับครับ
4: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ร่วมอุดหนุนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถล่มทลายสำหรับโปรโมชั่นคุณดิง
2: ค่ะโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของคาตามินเนี่ยอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันได้นะคะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันด้วยสุขภาพที่ดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะรีบโทรเข้ามาในรายการได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามกันนะครับว่าโปรช่วงนี้เรายังมีอยู่นะครับช่วงโปรท่านรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะพอดีได้ใช้อันนี้มาแล้วเซตหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ก็ทำเบอร์หายอะไรไปหมดแล้ว
3: อ๋อเบอร์6644นะ
5: เราสั่งนี่ยังไงถึงจะได้ลดพิเศษทำยังไงคะ
3: อ๋อสั่งตอนนี้เรามีเซตครึ่งโหลครับแถม2กระปุกตอนนี
5: ้ครึ่งโหลหมายว่าซื้อครึ่งโหลแล้วก็แถม2กระปุกอย่างนั้นเหรอครับ
3: ครับ
5: แล้วแถม2กระปุก
3: ครับ
5: แล้วมีอีกไหมที่ย่อมกว่านี้มีเปล่าคะ
3: ย่อมกว่านี้ก็มี4กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องนึงครับ
5: แถมกล่องเล็กกล่องนึงอย่างนั้นเหรอ
3: ครับครับ
5: กล่องเล็กนี่มันมีกี่เม็ดล่ะคะ
3: 15หรือจะเอาเล็กกว่านั้นก็3กระปุกจะได้แถมกล่องเล็กครับ
5: ก็แถมกล่องเล็กเหมือนกันใช่ไหม
3: ครับครับครับ
5: ค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วสั่งก็สั่งไปเลยก็เคยต้องบอกบ้านที่อยู่เลขที่อะไรไปงั้นใช่ไหมคะ
3: ได้บอกผมก็ได้ผมจะได้บันทึกลงไว
5: ้ว่าไงนะคะ
3: อยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ที่บ้านบางเสร่ค่ะ
3: บางเสร
5: ่บางเสร่ก็คือจะสั่งของพวกนี้เป็นประจำนั่นแหละค่ะ
3: ครับครับบางเสร่ก็รู้จักครับสัตหีบนะ
5: สัตหีบบางเสร่ร้านอาหารเรือนทะเลบางเสร่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะสั่งจะถามลูกสาวก่อนว่าเขาจะเอากี่กล่องค่ะ
3: ครับครับครับเอารวมกันก็ได้ครับนะ
5: ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับครับ
5: ครับขอบคุณครับ
1: เราจะรีบจัดส่งคาตามินไปให้ท่านถึงบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ก็เตรียมการส่งอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
2: ค่ะ
1: เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้ในชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนกันเรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงในโครงการพระราชดำริหรือว่าเลมอนฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่แถวรังสิตตลาดรังสิตคลอง1คลอง2คลอง5คลอง6นะครับโกลเด้นเลมอนฟาร์ม
2: ค่ะ
1: อีกสาขาหนึ่งที่ยอดจำหน่ายสูงมากบนติ่ง
2: ค
1: ือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นใต้ดิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ชั้นใต้ดินผมไปทุกครั้งเลยทำไมคนเยอะทุกครั้งแต่ผมก็แอบดีใจกับเขานะ
2: ค่ะ
1: คือดีใจว่าขอให้เขาขายดีเพราะว่าเหมือนกับไม่มีคนอยากจะทำธุรกิจตัวเนี้ย
2: เมื่อก่อนนี่ยากนะฮะ
1: ไม่คือว่าผมมองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายซึ่งตอนนี้ฟู้ดแลนด์ก็ทำแต่ก็ไม่มากแต่เลมอนฟาร์มนี่เขาแบบยิงตรงเหมือนกับโกลเด้นเพจเลย
2: ชัดเจนเลยตั้งแต่แรก
1: คือแม้แต่อะไรนะมะขามน้ำอ้อยออร์แกนิกอย่างเงี้ย
2: โอ้โหน้ำอ้อยออร์แกนิก
1: ใช่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะซึ่งคนบางคนบอกอย่างแตงโมเนี่ยแตงโมนี่ออร์แกนิกจากสวนออร์แกนิกเลยเป็นฟาร์มปิด
2: ค่ะ
1: คุณติ่งรู้ใช่ไหมฟาร์มปิดที่ว่ามัน
2: เป็นโรงเรือ
1: นเป็นโรงเรือนผมก็ปลื้มกับเขานะคือปลื้มว่าเราเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราได้แน่ๆคือมันปลอดภัย
2: ใช่
1: ที่เข้าไปนะครับ
2: คือเราจะเห็นจากความใส่ใจเลยที่เขาทำโรงเรือนปิดขึ้นมา
1: ใช่
2: มาลงแมลงนี่คือเข้าไปยากมากแน่นอน
1: ครับไม่ว่าจะเป็นมะขาม มะขามที่จากเพชรบูรณ์ก็เป็นฟาร์มปิดมะขามหวานคือ ผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะ แม้แต่เล็กน้อยคือเขาใส่ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพชรเลมอนฟาร์มท่านก็ซื้อได้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในเขตที่ใกล้นะครับ ท่านก็บริโภคทานเอง คือปลูกทานเองดีกว่านะครับหรือ ซื้อในแถบใกล้บ้านซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผมเดินทางไปนะ ตลาดใกล้บ้านท่านก็เริ่มมีเยอะตอนนี
2: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นศัลยาหรือว่าพุทธมณฑลเนี่ย เขาก็มีมุมพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่ง
2: ก็เป็นทางเลือกนึง
1: ก็เป็นทางเลือกที่ท่านฟังรายการนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับอ่ะเรามาต่อประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สั้นๆกันละกันนะครับหลายท่านบอกว่าผมยังรับปรึกษาอยู่ไหมนะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องกระดูกและข้อเข่า
2: น่ะก็เรียกว่าปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็มีโทรศัพท์เข้ามาเล่าให้ฟังในรายการเนี่ยบางท่านก็เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงบางท่านก็มีเรื่องของความดันสูงเนี่ยบางท่านก็ต้องการในเรื่องของคำแนะนำที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านของสุขภาพที่ดีเนี่ยการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะที่รายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยเปิดบริการกันทุกวันเนี่ยให้คำแนะนำให้กำลังใจกันตลอดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: คาตามินนะครับ
3: ครับคาตามินครับผม
4: ผมโพธารามนะ
5: ครับครับครับที่อำเภอตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธาราม
4: ชาชาอย่างเก่าก็สร้างอย่างเก่านะครับ
5: ครับคาตามินอย่างเดียวนะครับ
4: คาตามินแล้วไฮไลท์กองนะ
5: ครับครับครับ
4: คาตามินสองขวดไฮไลท์ทวายไลท
5: ์หนึ่งกอง
4: หนึ่งกองนะ
5: ครับครับครับครับ
4: อย่างเก่า
5: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับราชบุรีนะครับ
4: ครับครับครับโพธาราม
5: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: สวัสดี
5: คร
4: ับ
5: เราก็ยังยินดีปรึกษาท่านเพราะบางท่านเนี้ยไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับบางท่านก็ไปโรงพยาบาลบางท่านก็เดินทางไปในคลินิกบางท่านไปกับลูกกับหลานบางท่านเนี้ยได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อไปรอบัตรคิวกันนานๆนะครับตอนนี้ผมต้องให้กำลังใจวันก่อนเราพูดถึงระบบสุขภาพโดยเฉพาะเน้นไปเรื่องที่การให้บริการด้านสุขภาพของประเทศเราเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผมดูเมื่อวานนะ
2: ค
5: ือกลับไปเนี่ยเขาบอกเป็นประเทศหนึ่งที่มีโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอต่อประชาชนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น อนามัยนะที่เขาเรียกอะไรนะสุขภาพโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพเป็นชื่อใหม
2: ่
5: เด็กอย่าไปพูดอนามัยนะตอนนี
2: ้รู้เลยเป็นคนรุ่นก่อน
5: เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเก่าซะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งพระราชบัญญัติเนี้ยได้ขยายเพื่อให้อนามัยนั้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่รับผู้ป่วยเฉพาะปฐมภูมิเพื่อจะเป็นการบำบัดหรือรักษาได้อย่างท่วงทีนะครับซึ่งหลายที่เนี่ยเขาก็ทำดีนะครับหลายที่ก็ทำดีมากนะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าจุดบริการด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีบริการสาธารณสุขได้อย่างเพียงพอนะครับโดยเฉพาะพี่น้องตามชนบทอย่างที่คุณเด่งเคยเล่าว่าเดี๋ยวนี้รับยาต่างๆเนี่ยมารับที
2: ่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ร้านขายยาใกล้บ้านหรือสถานีอนามัยนะก็ง่ายขึ้นนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยช่วงหลังโควิดเนี่ย

0: คือในช่วงโควิดเขาก็ส่งให้ถึงบ้านส่งให้ถึงบ้านโดยมีหัวหน้าชุมชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนำมา
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรแบบนี้
0: นำมาแจกจ่ายนะครับซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะที่เล่าไปในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันห่างไกลมากห่างไกลนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่า
1: บางทีก็อยู่ในชนบทนะนะ
0: อยู่ในชนบทนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการจอดลึกสุภาพนะครับผมเพียงแต่ว่าให้ท่านได้มีความรู้สึกดีเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้จะเศร้ากันไปถึงไหนนะครับ เพราะว่าสถานการณ์บ้างอะไรบ้างทำให้ท่านชวนคิดผมก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าท่านบางท่านที่ไม่สบายใจนะครับ มาฟังรายการจอดลึกสุขภาพให้ดูข่าวเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองให้น้อยลง
1: นะเดี๋ยวจะเครียดหนัก
0: เดี๋ยวจะเครียดเพราะมันเป็นข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์บางท่านคิดไปเองอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดก็ได้นะครับ
1: ปล่อยวางบ้าง
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางสถานการณ์ท่านคิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดนะครับสิ่งดีๆยังมีอยู่เยอะบนโลกใบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับโดยเฉพาะในประเทศเรานะครับกลับมาเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะครับก็ยังปรึกษากันได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมในช่วงวัยผู้สูงอายุมีข้อเข่าเสียงดังบ้างมีข้อเข่าเจ็บมีอาการปวดมีอาการเดินที่ไม่ไหวไม่ว่าตัวท่านหรือญาติพี่น้องของท่านนะครับโทรเข้ามาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644นะครับเป็นเบอร์เดียวซึ่งสามารถตอนนี้รับสายได้หลายโอเปอเรเตอร์สวัสดีครับคาตามินครับ
2: ครับโยม
0: ครับ
2: พ่อนายโยม
0: ครับ
2: หายยาแก้ปวดเข่ากินหน่อยโยม
0: พระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับ
2: ผมอยู่ที่ปงไหมจ้ะวัดปงไหม
0: จังหวัดอะไรครับ
2: จังหวัดกาญจนบุรี
0: จังหวัดกาญจนบุรีส่งได้ครับ
2: สั่งมาเลย
0: สั่งมาเลยนะสองกระปุกครับวัดปงไหม
2: หมู่สี
0: ่วัดปงไหมปงไหมหมู่สี
2: ่หมู่สี่หนองประดู
0: ตำบลหนองประดู
2: ใช
0: ่ฮะอำเภอ
2: เราขวัญ
0: กาญจนบุรี
2: ใช่
0: ครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้พรุ่งนี้นะ
2: จ้าใช่
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าวๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับ
1: เราเปิดบริการกันทุกวันนะ
0: ครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดและเราก็ส่งให้ทุกวันนะครับบางท่านบอกว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ยังส่งนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ท่านอยู่บ้านท่านสะดวกเลือกได้คุณติ๊กตอนนี
1: ้เลือกเวลาส่งได้
0: เลือกเวลาส่งได้บางท่านอาจจะไม่สะดวกกลางวันเราก็สามารถสะดวกตอนเย็นนะครับแต่อย่าให้เย็นมากนะครับทุ่มสองทุ่มก็ไม่ไหวนะฮ
1: ะ
0: ฉะนั้นช่วงนี้ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นรถติดฝนตกช่วงรถติดฝนตก2 อย่างนี้เราต้องสู้แหละครับนะครับเพื่อแข่งกับบริการของท่านท่านคือลูกค้าคนพิเศษของเรานะครับผมภูมิใจอย่างนี้มาเสมอนะครับฉะนั้นคาตามินไม่อยู่ถึง10ปีนะครับคุณฟังบอกอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
1: ์
0: หรือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ขอให้ท่านโทรเข้ามานะครับเราบางท่านอยากจะฟังสาระเยอะๆหน่อยนะครับ
1: เรามีให้ตลอดเนี่ย
0: เราก็มีให้ตลอดนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็คุณติ่งเมื่อเช้าเนี่ยโทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เขาส่งกาแฟมาให้ที่สำนักงาน250 บาท
2: ครึ่งกิโลเนี่ยครึ่งกิโล
1: เป็นกาแฟบด
2: ค่ะ
1: พอดีซื้อเครื่องบดมาเพื่อจะเลี้ยงเป็นกาแฟออร์แกนิกที่เขาส่งให้กับร้านดังที่สุดในประเทศไทยผมไม่เอ่ยนามเขาก็เลยแบ่งมาให้ผมซื้อไป2กิโลเพื่อว่าในใกล้ๆบ้านเป็นผู้สูงอายุทานเพียงวันละ1แก้วกับน้ำผึ้งคุณผู้ฟังก็นะครับเป็นเกร็ดนะครับเป็นเกร็ดสาระคุณผู้ฟังไม่ต้องโทรมาซื้อที่ผมนะครับคือจะเล่าให้ฟังว่าผมถามเขาว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเขาบอกอากาศหนาวพอบอกที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างที่กรุงเทพก็ไม่หนาวเท่าไหร่ตอนนี้ฤดูร้อนฤดูฝนนะ
2: มีฝนตกด้วย
1: เขาบอกโดยเฉลี่ยที่นั่น18องศาจริง
2: โอ้โหน่าอิจฉาม
1: ันคลุมไปด้วยภูเขาและเขาอยู่ในบนหุบเขาฉะนั้นเขาบอกอุณหภูมินี่เย็นตลอดเลยนะเย็นตลอดแล้วผมถามว่าโซลาร์เซลล์เป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรไหมเพราะว่าพื้นที่มันห่างไกลเขาบอกยังดีแต่ว่าคลื่นโทรศัพท์เนี่ยต้องเดินเขาจะมีไม่เขาขึ้นเสาตัวเนี้ยอ๋อ
2: ค่ะ
1: นึกออกป่ะ
2: ค่ะค่ะ
1: เขาจะมีบริการขึ้นเสาเพื่อการรับสัญญาณ
2: อ่
1: าเพราะว่าบางจุดมันสัญญาณมันอับเนี่ย
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ผมอิจฉาว่าเขาบอกอากาศดีมากคือเย็นตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นที่ปลูกกาแฟติดอันดับนะครับโดยเฉพาะอำเภอแม่ลาน้อยคือเขาว่ากาแฟห้วยห้อมเนี่ยนะครับส่งที่ร้านที่ดังที่สุดขายแพงที่สุดในกรุงเทพนะครับเป็นกาแฟระดับพรีเมียม
2: หอมไหมครับตอนชง
1: กาแฟเขาคุณภาพดีดีมากเลยแหละดีมากเหมือนกับที่อมก้อยอมก้อยนี่ปลูกมากตอนนี้แต่ที่เชียงใหม
2: ่
1: แต่ที่แม่ลาน้อยนี่มันเป็นกาแฟออร์แกนิกคนเดียวออร์แกนิกคือเป็นกาแฟธรรมชาติเขาเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นกาแฟของที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยคือในสมัย2515เนี่ยปี2515สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จไปที่แม่ฮ่องสอนแล้วให้เลิกปลูกฝิ่นในช่วงนั้นแล้วให้คนเนี่ยมาเป็นโครงการพระราชดำริที่ทดลองปลูกแปลงกาแฟแต่ชาวบ้านช่วงนั้นเนี่ยแปลงกาแฟเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัน
2: ทำ
1: ไปโดยทำไปโดยธรรมชาติพอทำไปโดยธรรมชาติในระยะหลังเขาพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าระยะหลังเนี่ยหลังจากนั้นมา 3-4 ปีเขาก็เลยส่งเมล็ดกาแฟเข้ามาเข้ามาเทสซึ่งการเทสเนี่ยเขาจะมีหลายรูปแบบที่เขาเล่าให้ผมฟังนะเทสว่ากาแฟดีไหมรสชาติอะไรยังไงมีค่าของมันเป็นขนาดไหนซึ่งของเขาเนี่ยดีมากซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยผมว่า
2: โลนึง
1: คือเหมาะสมคือเหมาะสมกับราคาถ้าซื้อจากอันนี้จริงๆนะนอกจากว่าเรามาซื้อในร้านที่เป็นเขาทำแล้วเนี่ย
2: อันนั้นแพงกว่า
1: แพงเป็นแก้วเป็นร้อยนะ
2: ถ้าเราซื้อจากที่แหล่งผลิตเลยก็จะ
1: นอกจากว่าท่านที่ไม่ได้ดื่มกาแฟหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่สำหรับคอกาแฟเขาเขาว่าดีมากนะครับดีมากเพราะว่า
2: ได้ความเข้มข้นแหละ
1: จากระดับน้ำทะเลนี่พันกว่าฟุตครับพันกว่าฟุตซึ่งแล้วก็ที่อากาศเนี่ยอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
2: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเขาก็มีโรงคั่วโรงบดซึ่งในแถบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยง
2: ค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงนะครับซึ่งเขาทำเองและทีนี้ อาชีพอีกอย่างหนึ่งของที่แม่ลาน้อยก็คือการเลี้ยงแกะเนื้อแกะนะครับซึ่งอากาศดีนะครับซึ่งคนกรุงเทพตอนนี้ก็การจราจรวุ่นวายนะ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินทางไปไหนนะครับอยู่ในกรุงเทพคุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านก็พักผ่อนนะครับ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับนครสวรรค
2: ์
1: ที่รับฟังคลื่นนี้อยู่นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพเพราะว่ารายการเราออกไปเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระที่พูดไปเนี่ยขอให้ท่านเลิกวิตกกังวลนะครับเพราะว่ารายการตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายการทางด้านการเมืองเศรษฐกิจซึ่งท่านก็ไม่อยากฟังนะครับ
2: ฟังแล้วบางคนก็นึกเครียดเหมือนกัน
1: ครับผมก็เครียดนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูทีวีคุณเด้ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอเขาบอกว่าในระยะหลังในประเทศไทย 2-3 ปีมาเนี้ยคนดูทีวีน้อยลงนะ
2: ส่วนมากก็จะไปติดมือถือกันนะ
1: ครับแต่ว่าการเสพข่าวก็ให้น้อยลงนะครับในเรื่องต่างๆนะครับการเสพข่าวให้น้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้โรคที่สำคัญที่สุดคือโรควิตกกังวลนะครับ
2: จะทำให้เครียดนะคร
1: ับเราก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับไม่ว่าคนติ่งไม่ว่าผมนะครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับนะคือบ้านเรายังมีพืชผักผลไม้ไว้ทานนะครับยังเป็นประเทศที่ยังปลูกการเกษตรนะพูดง่ายๆแต่เราอาจจะไม่พัฒนาการเกษตรไปจนถึงไต้หวันเพราะไต้หวันเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นต้นฉบับจริงๆของเด็งเป็นต้นฉบับที่ผมไปผมไปดูงานเกษตรตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นไปดูอะไรคะ
1: ไปดูงานเกษตรค่ะไปดูงานเกษตรแต่ว่างานอุตสาหกรรมไม่ดูเพราะว่าบ้านเรามันเริ่มอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยตอนน
2: ี
1: ้แต่อุตสาหกรรมเรากำลังแย่นะตอนนี้หมายความว่าของเราเองนะ
2: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
1: เพราะว่าพูดตรงว่าเขาสภาอุตสาหกรรมเขาบอกว่าค่าแรงมันสูงที่เขาย้ายไปเวียดนามนี่นะเอาสั้นๆเลยจริงไหมก็ไหนว่าค่าแรงที่โน่นเนี่ย106 บาทเองถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะตัวนี้300 กว่า
2: ของเรานี่คือเท่ากันหมดเลย
1: และทีนี้พอเขาเคลื่อนย้ายค่าแรงเนี่ยภาษีเนี่ยมันยังได
2: ้
1: อย่างไทยกับเวียดนามเนี่ยการนำเข้าอะไรเนี่ยเขาได้ภาษีอาเซียนอย่างที่พานาโซนิกซันโยอะไรเนี่ยที่ย้ายไปเน
2: ี่
1: ยเราก็เลยว่าคนไทยที่มากอดคอกันร้องห่มร้องไห้อะไรนั้นที่เปิดมาเนี่ยส่วนที่ไต้หวันเนี่ยเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยมันหมายความว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีวิจัยและพัฒนาเลยอย่างเช่นทำฟาร์มเนี่ยบ้านเรามันจะเป็นฟาร์มที่เป็นลักษณะที่ซื้อตัวเลี้ยงมาแต่ตัวนั้นเนี่ยมันวิจัยอยู่ในนั้นเลยเกี่ยวกับไข่เกี่ยวกับอะไรต่างๆเป็นทุกที่เลยแล้วก็ส่งกันเป็นเรื่องเวลา
2: คือเขาผลิตของเขาเองได้
1: ใช่ครับแต่ประเทศที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยที่ผมไปมาคือประเทศสิงคโปร์
2: ไม่ทำอะไรเลย
1: ไม่ทำอะไรเลยเขามีนโยบายนั้นเลยนะเพราะว่าประชากรเขานี่ที่อยู่จริงๆประมาณ 4-5 ล้านคน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วผลิตภัณฑ์ที่มามากที่สุดตอนนี้ก็คือมาจากไทยพืชผักผลไม้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนที่ไปทุเรียนแพงมากลูกหนึ่งตก 2-3 พันบาท
2: มูซังคิง
1: หนึ่งเขาไม่ให้ปลูก
2: อ
1: สองไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เล็กเขาก็มันไม่ให้เกิด
2: ถ้าตั้งโรงงานใช
1: ่แล้วมันไม่ให้มีโรงงาน
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ไม่ต้องใช้อะไรใช้เขาก็ซื
2: ้อ
1: ประเทศเขามีเงิน
2: นำเข้ามา
1: แต่ก่อนบริโภคเขาจะแพงหน่อยทุกอย่างแพงหมดเลยตั้งแต่พวกน้ำท่าอะไรนี่แพงหมด
2: ค่ะ
1: พืชผักผลไม้เนี่ยเขาซื้อมาจากไทยซื้อมาจากประเทศอื่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับที่เอาเข้าไปขายคนไทยก็เยอะอยู่ที่นั่นนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับเป็นเนื้อหาสาระว่ากันไปไทยเรายังมีดี ในเกือบทุกเรื่องแล้วครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องดีๆนะครับไม่ว่า พืชผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพท่านอยู่ที่บ้านออกกำลังกายนะครับ ที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านก็โทรมาสั่งซื้อพูดคุยปรึกษากับผลิตภัณฑ์คาตามินได้ในทุกวันนะครับผมกิตติกรรอรับสายท่านอยู่ที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับ 6644ต่อท้ายท่านจำไม่แน่นะครับ คุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านหรือเป็นสมาชิกนะครับรีบโทรเข้ามาตอนนี้เรามีโปรครึ่งโหลแถม2กระปุกครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับผมย้ำ
2: แล้วก็8กระปุกนะ
1: ใช่แล้วก็เป็นราคาเดิมนะครับตอนนี้เรายังมีจำหน่ายยังมีรายการอยู่นะครับก็ให้รีบโทรเข้ามานะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้คุยกันไปเวลาหมดเวลานะครับช่วงหน้าโอกาสหน้ามารับใช้ท่านต่อท่านขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้ท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีแล้วก็อยู่ที่บ้านพักผ่อนออกกำลังกายทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละออขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละออเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละออคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
3: ครับกลับสู่ได้ครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็เวียนมาพบกันอีกในช่วงหนึ่งนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหลายท่านที่ติดตามรายการมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับผมกิตติกรกาญจนเวคินวันนี้ดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับคุณผู้ฟังที่น่าจะทั่วประเทศเลยครับเพราะว่ารายการออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายหลายสถานีนะครับหลายคนก็ติดตามแล้วก็โทรมาหาผมนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราออกอากาศไปหลายท่านก็โทรมาชื่นชอบหลายท่านก็โทรมาที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอย่างเช่นช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้คุณดิ่งนะครับก็บางช่วงนะครับที่คุณผู้ฟังได้ฟังรายการอย่างเช่นคาตามินนี่ตอนนี้เราจัดคอร์ส6กระปุกแถม2กระปุกซึ่งตอนนี้จะเรียกได้ว่าผมขอบคุณจริงๆนะครับที่ท่านทราบแล้วก็ได้โทรเข้ามาสั่งกันมากในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเราจะพยายามที่จะไม่ให้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นขาดตลาดนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นสั่งซื้อกันเก็บไว้นะครับสำหรับโปรโมชั่น6กระปุกตอนนี้ทุกคนก็มองว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนแถมเพียง1กระปุกนะครับตอนนี้คาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมเกริ่นไว้เพราะว่าท่านบอกมาโอ้โหพูดโตเลยแล้วฮะนะครับ ก็กลัวลืมนะครับเพราะว่าท่านจะอยู่ที่บ้านนะครับผมเพียงจะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปในแต่ละวันซึ่งช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเราต้อนรับเหมือนโควิดหายแล้วเราคึกคักนะครับคึกคักมากทีเดียวผมต้องยอมรับว่าเป็นกำลังใจนะครับ
4: การเดินทางตอนนี้นี่คนเยอะขึ้น
3: ฮะเยอะขึ้นไหม
4: ใช่ฮะ
3: ครับแต่ยังไม่เยอะไปทั่วประเทศนะผมอยากให้แหล่งท่องเที่ยวพัทยากลับมาดีนะก็คงคิดว่าเร็วๆนี้นะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่ากรุงเทพเริ่มมีการเดินทาง
4: ค่ะใช่รถหลายเยอะแยะไปหมดเลย
3: ครับตอนนี้เริ่มรถติดเห็นเขาพูดนะ
4: ใช่รถเยอะมากจะเหมือนปกติละ
3: ครับคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าทุกอย่างต้อนรับข่าวดีนะครับข่าวดีทุกๆเรื่องก็หวังว่าให้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์ส่วนตัวรถทัวร์รถไฟนะ
4: ก็มีการรู้สึกเครื่องบินนี่จะมีการจองล่วงหน้าในราคาถูกเหมือนกันคือจองไว้ก่อนอ่ะจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวค่อยว่ากัน
3: ครับบางสายการบินก็เขาเรียกว่าต้องจองนะช่วงนี้เพราะว่าสายการบินก็บินน้อยลงน
4: ะ
3: เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะอย่างแอร์เอเชียนี้ยกเลิกไปหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดสกลนครหรือนครพนมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบินวันหนึ่ง3เที่ยวนะครับซึ่งช่วงนี้ลูกค้าอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับก็หวังว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาไม่ว่าจะเป็นบางแสนหัวหินพัทยาภูเก็ตสมุยป่าตองเชียงใหม
4: ่ทุกที่เลยอ่ะ
3: เชียงรายนะครับ
4: ค่ะ
3: เพราะว่าเรากำลังจะมีโปรแกรมไปเที่ยวเชียงรายอยู
4: ่เตรียมจัดโปร
3: ครับเตรียมจัดโปรกับคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกอย่าลืมนะครับ
4: ค่ะ
3: คุณติ่งผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
4: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2วิตามิน C นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนเข้ามาได้พูดคุยกันทักทายกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
3: ครับก็โทรมานะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตอนนี้สายเราก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับ ตั้งแต่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวม8กระปุก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ในคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครึ่งโหลก็อย่าลืมนะครับรีบโทรติดต่อเข้ามาเพราะโปรโมชั่นนี้รวมได้ทั้งทวายไลท์นะครับส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนะครับช่วงโควิดหวังว่าเราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
4: ค
3: นติ่งมีเรื่องเรื่อง10ประเทศดีกว่าอาจจะพูดไม่หมดถึง10ประเทศ
4: คือเมื่อก่อนนี้เราพูดคุยกันว่าเป็นประเทศที่อากาศดีอายุยืนเราก็จะไปนึกถึงญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยปรากฏว่าเหมือนลำดับมันเปลี่ยนไปเนี่ย
3: ครับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
4: ใช่
3: ครับระบบสุขภาพวันนี้ผมจะมาพูดคุณติ่งมาพูดถึงระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับเขาประเมินกันยังไงฮะมีกี่ข้อฮะ
4: ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับมีเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะ
3: เอาประเทศไหนก่อนอันดับหนึ่งฮะ
4: ไต้หวันไง
3: อ๋อไต้หวัน
4: ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี
3: ้แต่ผมเคยไป
4: ค่ะ
3: ก็เหมือนใช่เหมือนน่าเชื่ออ่ะลองพูดดูสิฮะ
4: เขาจะมีด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะได้คะแนนสูงอยู่นะคะรวมไปถึงด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านค่าใช้จ่ายด้านการเข้าถึงยานะคะด้านความพร้อมของรัฐบาลเนี่ยไต้หวันเนี่ยได้คะแนนไปประมาณ 78.72
3: ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไต้หวันเนี่ยนะครับที่เคยเดินทางไปเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะเด่นที่สุดก็คือเขาเรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรมนะคนติ่งต้องรู้น
4: ะ
3: เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นฟาร์มเกษตรอุตสาหกรรมที่โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นประมงหรือว่าเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านเพาะปลูกพืชผักผลไม้ไต้หวันก็ดีนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่ผมว่าไต้หวันก็มีความพร้อมนะครับและเป็นประเทศหนึ่งที่คนเคยไปเนี่ยจะรู้ว่าไต้หวันเนี่ยรถไม่ค่อยติด
4: อันนี้ยังไม่เคยไป
3: เพราะว่า เพราะว่าไต้หวันนี่จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ฟังก็คือไต้หวันเนี่ยคุณติ่งจะเป็นประเทศที่เป็นออกแบบดีไซน์ให้ถนนเนี่ยทะลุ กันทุกซอย อย่างเช่นเราจะเข้ามาเนี่ยที่ห้องส่งเนี่ย เราจะเข้าได้อ่อนนุช30และตอนนี้จะเป็นพึ่งมี29แต่ไต้หวันนี่จะทำทะลุให้ทุกซอยหมดเลยแล้วรถนี่สามารถมันไม่มีซอยตัน
4: อ
3: ่ะคุณจะเข้าอ่อนนุชก็เข้ามานี่ได้คุณจะออกนี่ก็เข้าไปนี่ได
4: ้
3: มันเป็นอย่างนั้นและทีนี้ประเทศของเราเนี่ยเวลาจะทะลุซอยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเจอซอยตันอย่างเช่นตอนระยะหลังนี่นะครับคุณฟังกรุงเทพของเราเนี่ยเราเริ่มมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการตัดถนนใหม่
4: อ
3: ย่างเช่นเรื่องเมืองหรือว่าลอดใต้อุโมง
4: ค์
3: หรือสร้างสะพานข้ามแยกพวกนี้นะครับเพื่อบรรเทาการจราจรแต่ว่าของไต้หวันเนี่ย
4: ไม่ใช่
3: ก็คือมันจะทะลุกันได้หมดอย่างเช่นเราวิ่งถนนรามินทราเนี่ยกับเกษตรนี่นะเกษตรนวมินทร์เนี่ยอย่างทะลุได้เราจะทะลุลาดประเขาถูกไหมแล้วก็จะไปอีกทีก็จะเป็นมายาลาบซึ่งมันก็ห่างแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็จะทะลุกันได้หลายซอยแต่ตัวนั้นมันจะเป็นถนนเกือบทุกซอยทะลุกันได้หมดทะลุยังไม่พอนะสมมติลาดประเขาเนี่ยมาทะลุเข้ากับเสนาสมมตินะแต่ตัวนั้นมันทะลุถี่มากในไต้หวันและถนนของเขาจะคล้ายๆกับเพราะว่าเขามีพี่เลี้ยงอย่างอเมริกาถนนของเขาจะเป็นรหัสยิ่งบ้านเราเนี่ยระยะหลังมารหัส 134A 135A
4: โอ้โหงง
3: ซึ่งเป็นตัวเลขเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยเขาบอกไปถนน 76ผมนึกไม่ออกว่า76มีอยู่ไหนอย่าง24หรือ345เนี่ยพอนึกออกเขาบอกตอนนี้วิ่งถนนหมายเลข8อยู่ผมพยายามนึก
4: คือถ้าไม่ได้ขับรถนี่จะงงเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่แต่ตัวไต้หวันเนี่ยถนนเป็น4หลักนะครับซึ่งคนที่ไปใหม่ๆอย่างไปทัวร์นะแม้สมัยนั้นเนี่ยเราไปดูเรื่องฟาร์มเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยของเขาทำได้ดีจริงเป็นต้นของประมงเลยเป็นแต่ละที่นี่จะเป็นวิจัยและพัฒนาเลยทางด้านเพาะพันธุ์แต่ผมไม่รู้ว่าเขาส่งไปที่ไหนบ้างนะแต่ว่ายอมรับว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเอาอีกสักข้อหนึ่งครับเด็กประเทศอะไร
4: เป็นประเทศเกาหลีใต้
3: เกาหลีใต้ก็เห็นด้วยเพราะว่าเกาหลีใต้นี่ความเจริญก็อย่างที่เราเห็นค่อนข้างดี
4: สุขภาพก็ดีไปด้วย
3: สุขภาพก็ดีคือการเข้าถึงบุคลากรหรือโยกยาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาได้อันดับก็ต้องยอมรับ
4: ก็ห่างจากอันดับแรกนี่เป็น10คะแนนเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ถือว่านะยังเป็นประเทศที่ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกอยู่นะคะ
3: ประเทศต่อมาก็คือ
4: ญี่ปุ่น
3: เป็นระบบประเทศที่เขาเรียกว่าสุขภาพประเทศที่มีระบบสุขภาพดีว่างั้นแบบประเมินทางด้าน
4: นะ
3: โครงสร้างพื้นฐาน
4: นะสูงเลยทีเดียวเนี่ยประมาณ 90.75 คะแนน
3: โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะรวมถึงโรงพยาบาลสถานพยาบาลพวกนี้ครับ
4: ใช่
3: เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
4: มีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลำดับต่อมาคือเดนมาร์กนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็สเปนฝรั่งเศส
3: เห็นเขาบอกมีประเทศไทยติดอันดับนะฮะ
4: ค
3: ือแต่ไม่แน่ใจว่าลำดับที่เท่าไหร่จริงๆของเรานะครับก็ระบบสุขภาพของระบบโรงพยาบาลของรัฐอะไรเราก็เริ่มดีนะครับเพียงแต่ว่าคนไข้อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าการเข้าถึงตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคนก็เข้าถึงระบบ
4: ไทยอยู่อันดับ6ค่ะ
3: การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพนะพูดง่าย
4: ๆ
3: ก็คนได้รักษาแน่นอนนะครับแต่คนเยอะก็ต้องรอหน่อยนะครับคุณฟังครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงแล้วก็มาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันมานะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์กันเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคาตามินหรือบริการสั่งซื้อสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับบริการของคาตามินนั้นผมแจ้งนิดหนึ่งว่าคาตามินนั้นนะครับเรามีบริการสั่งซื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีนครปฐมบางส่วนเช่นสามพรานนครชัยศรีตอนนี้ท่านได้รับวันเดียวนะครับก็คือสั่งเช้าได้ตอนบ่ายยังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องสมุทรปราการนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปูตากอากาศบางปูนะครับหรือแพร่กษาแพร่กษาใหม่บางพลีวัดหลวงพ่อโตหรือจนถึงบางบ่ออำเภอบางบ่อนะครับก็เราบริการส่งให้ในวันเดียวนะครับสมุดประการนี้นะครับก็ไกลสุดตอนนี้เราส่งที่อำเภอคลองด่านในวันเดียวนะครับแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งก็คือจังหวัดปทุมธานีเราส่งไกลสุดถึงคลอง14นะครับคลอง14นี้คืออำเภอธัญบุรีนะครับตำบลบึงสนันรักแล้วก็อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับจนถึงคลองระพีพัฒน์นะครับส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนั้นแทบจะเรียกว่าตอนนี้เราครอบคลุมทุกอำเภอทุกตำบลที่ส่งในวันเดียวนะครับเพราะว่าเขตจังหวัดนนทบุรีนั้นไกลสุดอยู่ที่อำเภอไซน้อยนะครับแล้วก็อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับลาดหลุมแก้วปทุมธานีนี่จะต่อเขตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจังหวัดนนทบุรีนั้นไกลสุดจะไปติดที่พุทธมณฑลสายสี่ศาลายานะครับซึ่งก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าพุทธมณฑลสายสี่มหาวิทยาลัยมหิดลเขตนั้นเราส่งให้ท่านบริการทุกวันรวมถึงอำเภอพุทธมณฑลพุทธมณฑลก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหรือสวนพุทธมณฑลพุทธมณฑลสายห้าหรือข้างเซ็นทรัลศาลายาตอนนี้ก็จะส่งให้ท่านในวันเดียวในวันเดียวส่วนทางจังหวัดก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันต่อวัน
2: บริการทุกวันเนี่ยไม่มีวันหยุด
1: ครับบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
2: ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโปรของคาตามินนะคะทวายไลท์ค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตละช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลแล้วก็มีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลย2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะแล้วก็สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะในช่วงของสถานการณ์โควิดค่ะบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนี่ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีค่าบริการจะส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาคุยกันได้ค่ะหรือว่าสอบถามกันได้เช่นเดียวกันที่ศูนย์คาตามินนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: โอ้สั่งไปครึ่งโหลฮะจะมาส่งตอนไหนคะเนี่ย
3: จะสั่งเมื่อไหร่ครับไหมครับ
4: ส ั่งเมื่อวานนี้ค่ะ
3: อ๋อเมื่อวานก็ที่ตำบลบางพรมนะ
4: จ้ะ
3: ครับครับก็น่าจะวันสองวันนี้ถึงแน่นอนนะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับครับครับเดี๋ยวดูให้นะวันนี้น่าจะเข้าได้ครับผม
4: ค่ะค่ะขอบคุณ
3: ครับขอบคุณครับครับครับ
1: คุณฟังครับเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่คุณฟังโทรมาทุกวันก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนำสำหรับท่านนะครับ
2: ค่ะ
1: ตัวท่านเองหรือพ่อแม่ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับยังรับปรึกษาท่านเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับบางท่านนี้มีอาการเดินไม่ไหวนะครับหรือเดินแล้วมีอาการปวดหรือเดินแล้วมีอาการชานะครับบางท่านเป็นนิ้วล็อกหรือบางท่านนั้นเป็นข้อเข่าเสื่อมขนาดรุนแรงนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
5: สังคตมิตรหน่อยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีค่ะ
3: ครับครับสังคตม
5: ิตรเอาข้อเข่าอย่างเดียวนะคะ
3: ครับครับครับที่ตรงสวนผักใช่ไหม
5: ค่ะเข้ามาในโรงเรียนเลยเพราะว่าตอนนี้เขาปิดประตูแต่ฝั่งยาวไม่แล้วให้เข้ามาเหมือนเดิม
3: ครับครับครับ
5: โรงเรียนชุมทางนะคะ
3: ครับครับครับนะครับก็ไปส่งที่เดิมนะ
5: ค่ะมาถึงมาแล้วถึงแล้วให้เขาโทรมาแล้วการเดินออกไปเอาค่ะ
3: ครับครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติและก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
6: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
6: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
6: ว่าจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปประถมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปประถมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได
6: ้ได้ไหมคะ
3: ทานได้
6: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: คร
6: ับ เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับครับ
6: เพราะว่าเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
6: แม่เขาแอบลูกหลานไปทำคนเดียวประถมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
6: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
6: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อยเลยตลาดไปหน่อย
3: ครับ
6: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะทีนี
3: ้ก็พรุ่งนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
6: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
6: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
6: อ๋อเที่ยงเหรอ
3: ครับ
6: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
6: ค่ะค่ะเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
6: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
6: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
6: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณครับครับ
6: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: รายการจอลึกสุขภาพก็ยังเป็นเพื่อนท่านแล้วก็มีคำแนะนำให้ท่านอย่างดีนะครับอ่ะเรามาต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงระบบสุขภาพ
2: ที่ดีที่สุดในโลก
1: ครับระบบสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังอาจจะรวมถึงสุขภาพของประชากร อย่างเราเริ่มต้นอย่างที่ไต้หวันที่ผมบอกนะครับไต้หวันจริงๆนะเขาเป็นประเทศหนึ่งที่ระบบสุขภาพดีนะครับระบบเกษตรอุตสาหกรรมก็ดีนะครับเราพูดแต่เรื่องดีๆกันนะครับรวมถึงประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ไปติดอันดับ 6
2: ค่ะ
1: ครับที่เขาประเมินนี่ผมมองว่าระบบสุขภาพเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
2: ใช่
1: ครับแล้วก็เทียบอัตราแพทย์กับอัตราประชากรนะครับซึ่งตอนนี้บางคนก็บอกว่าอยากจะให้ต่ำกว่าหมื่นต่อแพทย์1คนคนเดียวนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะดีเพราะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะพูดถึงเพียงพอเนี่ยเรามีโรงพยาบาลในประเทศเนี่ยทุกอำเภอ
2: เยอะเหมือนกัน
1: ทุกอำเภอไหมทุกอำเภอนะตอนนี
2: ้
1: ทุกอำเภอครับน่าจะทุกอำเภออำเภอที่ไม่มีน่าจะน้อยมากนะครับอย่างโรงพยาบาล100เตียง200เตียง300เตียงอะไรอย่างงี้นะฮะและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือที่เขาพูดถึงในข้อ3เนี่ยนะครับก็คือระบบการเข้าถึงยา การเข้าถึงยานี้ผมหมายความว่าการเข้าถึงยาของประชากรเนี่ยคุณผู้ฟังในประเทศเนี่ยผมว่าก็ใช่นะการเข้าถึงยาของเรานี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยได้ยามาเยอะจริงจริงไหม
2: จริง
1: เพราะว่าการเข้าถึงในเมื่อก่อนนี่จะยากในสมัยโบราณนะแต่เดี๋ยวนี้ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพเนี่ย อาจจะไม่ต้องคือรัฐเนี่ยเป็นคนจ่ายถูกไหม
2: คือ
1: ว่ารักษาฟรีอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: เป็นบัตรสุขภาพ
1: ใช่เป็นบัตรสุขภาพแล้วเราไปโรงพยาบาลก็ได้ยามาแต่คุณผู้ฟังบางคนอาจจะคิดเห็นในใจนะคุณฟังลองนึกดูว่าหลายประเทศเนี่ยที่ใกล้เอาเพื่อนบ้านดีกว่าที่ผมไปมา3ประเทศเนี่ยนะที่ไปง่ายเนี่ยอย่างพม่าลาวหรือกัมพูชาเนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเลยนะหนึ่งคือการรักษาพยาบาลต้องเสียเงินต้องเสียเงินยังไม่มีระบบพวกนี้
2: ค่ะ
1: คือรัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตพูดง่ายๆไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตประเทศไทยก็เหมือนกันเมื่อก่อนประเทศไทยก็เสียเงินทำไมพวกเรายังเป็นหนุ่มสาวกันอยู่จริงไหมเสียเงินเสียแต่เสียน้อยไงนึกออกไหมแต่ว่าประเทศที่ผมเล่ามาเนี่ยเพื่อนบ้าน3ประเทศเนี่ย
2: ยังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู
1: ่มีค่าใช้จ่ายยังไม่พอการเข้าถึงยายากมากอย่างพม่าจริงโรงพยาบาลไม่ได้จ่ายยาที่พม่าผมไปแปลกมากนะ
2: เป็น
1: เขาจะเขียนหมอเนี่ยเป็นเขาเรียกด็อกเตอร์เนี่ยคือหมอนะ
2: ค่ะ
1: เป็นทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
2: ค่ะ
1: เขาจะเขียนยาให้คุณแล้วคุณติ่งก็ไปซื้อหน้าโรงพยาบาล
2: อ๋อ
1: แล้วก็เอามาแล้วก็หมอนี่จะพยาบาลนี่จะให้กินให้กินคือว่าวันนี้นะกินหลังอาหาร
2: เท่าไหร่อะไรยังไง
1: หลังอาหารก่อนอาหาร
2: แ
1: ต่โรงพยาบาลไม่มีการเข้าถึงยาไม่
2: ม
1: ีหมอจะเขียนว่านี้นี้เท่านี้แล้วคุณไปซื้อม
2: า
1: บางคนซื้อมายาแพงนะครับ 2,500 3,000 เขียนข้างหนึ่งซื้อยายังไม่พ
2: อ
1: คุณบางทีหอบน้ำเกลือมาจากข้างนอกหมายความว่าต้องซื้อมาด้วยนะน้ำเกลือต้องมีสายด้วยอะไรด้วยพวกนี
2: ้พร้อมสับ
1: ต้องพร้
2: อม
1: คือว่าโรงพยาบาลไม่มี
2: คือตอนนี้ในประเทศไทยก็มีระบบนี้แล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดคือหมอจะสั่งให้เสร็จแล้วคุณไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณลดเป็นการลดการแออัดที่โรงพยาบาล
1: แต่ว่าไม่เสียเงินถูกไหม
2: ด้วย
1: ค่ะเห็นเขาบอกว่าประเทศไทยนี่มีข้อดีอย่างก็คือว่าบางทีนี่เวลาจ่ายปุ๊บในโรงพยาบาลก็ไปรับที่โรงพยาบาลสุขภาพที่เขาเรียกอนามัยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็จะง่ายขึ้นแต่ตัวนนท์เนี่ยต้องไปซื้อแล้วก็ไปซื้อยังไงพอซื้อยามาเสร็จปุ๊บเนี่ยในพม่าเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องค่าบุคลากรทางการแพทย์ก็คือว่าแพทย์ก็ต้องเสียพยาบาลก็ต้องเสียคือเสียค่าบุคลากรทางการแพทย์ค่าตรวจค่ารักษาพวกนี้ยกเว้นใครยาใช่วิชาชีพยกเว้นคุณซื้อยามาเองไม่ต้องเสียคุณซื้อมา 2,000 3,000 ก็มารักษาแล้วพอรักษาเสร็จแล้วคุณออกจากบ้านคุณก็เอากลับไปด้วย
2: คือหอบมาแล้วต้องหอบกลับด้วย
1: เราต้องคิดถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันนะสำหรับประเทศเรานะครับเราต้องมองในเรื่องดีเราอย่ามองแต่เรื่องแย่อย่างเดียวนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินหลายท่านบอกโอ้โหคาตามินตอนนี้มีคนโทรเยอะแยะมากมายนะครับโทรมากเพราะพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยเราออกอากาศไปเนี่ยคนติดตามรายการเรามากนะครับโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินโดยเฉพาะคอร์สครึ่งโหลนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกทุกคนได้ยินโอ้โทรเข้ามาเลยนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรีบเลยนะครับเบอร์โทรสักนิดหนึ่ง
2: ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะหมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดพิเศษนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกรวม8กระปุกในราคาเดิมอย่าลืมนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันผมคุณติ่งวัฒนรินนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้สายเยอะเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4หากท่านที่ฟังรายการใหม่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทีมยังไม่รู้ว่าคาตามินคืออะไรนะครับ
2: ก็คุยกับเราได
1: ้ที่เบอร
2: ์ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644พูดคุยกันได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีเราส่งให้ท่านในวันเดียวซึ่งตรงนี้ผมประชาสัมพันธ์หลายท่านก็โทรมาตำหนิว่าเราไม่ได้พูดถึงชุดทดลองใน3วันก่อนนะคุณติ่งคนโทรมาเยอะมากเอาแล้วชุดทดลองไม่มีเหรอนะครับเพราะว่าท่านที่ฟังรายการใหม่

0: ครับได้ครับพี่ครับอยู่ที่ไหนครับ
1: บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราค่ะ
0: ครับบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราตำบลอะไรครับ
1: สิงโตทอง
0: ครับ
1: มีประวัติอยู่ไหมคะ
0: ครับครับครับมีประวัติอยู่ครับคนละเบอร์เนาะที่ส่งมาเนี่ย
1: เพราะว่าใช่คนละเบอร์กันค่ะพี่เอาเบอร์นี้ละกันเพราะว่าพี่นั้นเป็นเบอร์พี่สาวเดี๋ยวเขาไม่อยู่บ้านหนูอยู่บ้าน
0: ครับปากน้ำเปรี้ยวนะ
1: ค่ะ
0: ครับเอาชุดไหนครับผมเอาชุด2กระปุกหรือ3ครับ
1: มีอะไรแถมบ้างคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนครั้งก่อนใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะแถมเดี๋ยวจะแถมกระเป๋าแถมกระเป๋าไปให้
1: ค่ะมีกล่องเล็กอีก15เมตรถูกไหม
0: ครับครับแล้วจะแถมกระเป๋าไปให้นะ
1: ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วไม่ได้แถมแต่ส่งตามมาให้ทีหลัง
0: ครับครับเดี๋ยวจะแถมไปให้ตอนนี้ผมจะกำชับเองนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พี่แถมเยอะๆหน่อยก็ได้นะพ่อแม่สั่งหลายอย่างมากเป็นปีแถมเยอะๆหน่อยก็ได้นะคะปฏิทินอะไรก็แถมมานะคะอะไรที่แถมหมดเลยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเอาปฏิทินไปให้อีกอันนึงนะ
1: เก็บเงินปลายทางนะคะ
0: ครับครับครับ
1: แถมทุกอย่างนะคะขอพรุ่งนี้นะคะได้ไหมเอ่ย
0: วันมะรืนนะตอนนี้ติดวันมะรืนอย่างเดียว
1: มะรืนค่ะ
0: ครับครับครับขอบคุณมากครับครับ
1: เพราะว่าสั่งวันนี้ไงก็พรุ่งนี้พาร์ทวันนึงแล้วไม่ได้มะรืนใช่ไหมคะ
0: ครับครับครับ
1: โอเคนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพราะว่าเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านท่านเก็บเงินปลายทางคือท่านไม่ต้องโอนนะครับก็ไปเก็บแล้วเราไม่มีค่าส่งแต่อย่างใดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นหลายท่านผมต้องยอมรับว่ารู้จักคาตามินเป็นอย่างดีทั่วประเทศนะครับ
3: ค
2: ุณฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับในช่วงสถานการณ์เหล่านี้ก็มานั่งฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับเรากำลังพูดถึงประเทศเราในระบบสุขภาพนะครับซึ่งตั้งแต่การวิวัฒนาการเนี่ยในระบบสุขภาพเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าเราก็ถือว่าดีนะฮ
3: ะ
2: เพราะว่าเรามีบุคลากรทางการแพทย์มีพยาบาลมีโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าถึงในการบริการสุขภาพเนี่ยนะอย่างเช่นเราป่วยหรือเรามีเป็นไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปเดินเข้าไปรักษาได้นะครับ
3: ก็คือตอนนี้ในเมืองหลวงเองกรุงเทพเองตามคอนโดอะไรต่างๆเคยเจอเหมือนกันนะคะสาธารณสุขเขาจะมาบริการตรวจสุขภาพให้อะไรให
2: ้
3: บริการจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยเออก็ดีเหมือนกัน
2: ครับก็ดีนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะแย้งขึ้นมาว่าพอไปถึงโรงพยาบาลคนเยอะเป็นพิเศษก็ต้องขอประทานโทษอภัยจริงๆนะเพราะว่าเรียกว่าจะยังไงดีเยอะหน่อยเยอะทุกที่นะคุณเ
3: อง
2: เยอะทุกที่ผมไปไม่ว่าจะเป็นทุกที่เลยแหละนะครับศิริราชเอ่ยรามาหรือว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎหรือโรงพยาบาลจุฬา
3: ตอนนี้ระบบเขาดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาให้จองคิวกันทางแอปพลิเคชันได้ด้วยของโรงพยาบาลต่างๆนะลองดูนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
2: ครับสำหรับท่านที่จองนะครับสำหรับท่านที่ไม่จองก็เหมือนเราชนะก็คนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับ
3: ค
2: ุณฟังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ว่ากันไปเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็มีโรงพยาบาลที่ไว้รักษาประชาชนนะไม่ขาดแคลนเหมือนที่ผมเดินทางไปประเทศด้อยพัฒนา อย่างเพื่อนบ้านเราก็แล้วกันนะครับต่างประเทศอย่างที่ผมบอกแล้วก็ผมไปเจอเนี่ยคุณติงเตียงไม่มีไม่มีนอนคือว่าบ้านเรานี่บางคนอาจจะมองว่าเตียงนี้ต้องจองหรืออะไรในโรงพยาบาลแต่นั้นไม่มีเตียงนอนแล้ว
3: เขาทำยังไงคะ
2: ก็ไปปูเสื่อนอนอ๋อ
3: เหมือนโรงพยาบาลสนามอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่ใช่คือว่าพวกหนึ่งนี่อยู่ในห้องผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งและไอ้พวกเตียงไม่พอนะคุณก็ต้องเอาเสื่อมานอนอยู่นอกห้อง
3: ทางเตียง
2: ไม่ใช่ไอ้ทางเดินสมมติว่าเราไปเยี่ยมผู้ป่วยใช่ไหมไอ้ทางเดินเขาจะมีนอน
3: เรียงกันเลย
2: นอนเรียงกันไปเป็นแถวยาวเป็นหน้ากระดานลงมาพวกเนี้ยแล้วคนก็มีนั่งเฝ้ากันอะไรกันและทีนี้ที่หนักกว่านั้นก็คือชั้นล่างที่เป็นเหมือนห้องบัตรก็มีคนนอน
3: ม
2: ีคนนอนแล้วก็แพทย์ก็ตรวจกระดานนั้น
3: คือเยอะจริงๆอ่ะคนป่วย
2: คือประเทศเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ตำหนิเขาว่าการพัฒนาแบบไหนอย่างไรนะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นความน่าสงสารมากกว่า อย่างประเทศเราเนี่ยเรามองว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ย

0: เราเข้าไปเนี่ยเราก็ได้อยู่ได้รักษาคนมันก็อาจจะเยอะจริงอย่างมันก็ต้องได้นอนถือว่าเราเป็นผู้ป่วยแอดมิดเป็นไข้หรือว่าเป็นอาการหนักหรืออุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยมันต้องได้นอนนะแต่ตอนนั้นเราไม่เขาไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือไม่แต่อีกมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟัง
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่างในเมียนมาเนี่ยหรือพม่าเนี่ยเอาง่ายๆเราติดน
1: ะ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อหลายครั้งแล้วนะทุกวันนี้เขาเรียกเมียนมา
1: เมียนมา
0: แต่จริงๆคือพม่านี่แหละนะก็คือผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หนักอันนี้จริงๆเนี่ยเขาไม่ให้นอนเพราะมันไม่มีเตียงนอน
1: อย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยนะในประเทศไทยก็ยังมีอยู
0: ่อ๋ออย่าว่าเขาหน้า นะไม่เป็นไรนะ
1: เดี๋ยวหาเตียงก่อนจองเตียงอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู
0: ่ก็อย่างน้อยเราก็มีนะมีเยอะกว่าเขาถึงประชากรเราก็เยอะเรานี่60 กว่าล้านเขาก็ไม่น้อยแต่โรงพยาบาลน้อยมากกว่าเอง
1: อ๋อใช่
0: โรงพยาบาลมันน้อยมาก
1: น้อยกว่าเราเยอะ
0: โรงพยาบาลมันน้อยมากไปประมาณ200 โลมีโรงพยาบาลหนึ่งไม่ธรรมดานะ
1: ข้ามจังหวัดเราเลยทีเดียว
0: ใช่ข้ามจังหวัดนะยังมีที่กรุงเทพที่หนึ่งของเขานอกจากย่างกุ้งและเนปิดอร์เนี่ยยังมีที่ตองจีแล้วก็มามีที่เชียงตุงห่างกันทั้ง400 กว่าโล
1: โอ
0: ้ก็ไม่น้อยนะ
1: นี่ถ้า ป่วยหนักนี่โอ้โหสาหัสอยู่เหมือนกันนะเดินทาง
0: อ่ะไม่เป็นไรครับคุยกันเรื่องว่าความโชคดีของประเทศเรานะครับ อย่าไปพูดแต่เรื่องที่แย่ๆนะครับอย่างเช่นรถติดทำไงได้ประเทศเรามีเงินซื้อรถซะเยอะนะคร
1: ับ ใช่มองโลกในแง่ดีก่อน
0: ประเทศเรามีเงิน ก็บางคนเขาบอกว่าการแก้ปัญหารถติดก็คือการสร้างถนนเพิ่
1: ม
0: การสร้างถนนเพิ่มเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งรัฐเนี่ยเขาสร้างทุกปีนะผมก็เห็นรถทำถนนทุกปีเวลาเดินทางไปนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่าไม่ทันสำหรับประชากรรถกันละกันนะเพราะว่ารถนี่เพิ่มมาก
1: ใช่จะมียอดจองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี
0: รถนี่มันเป็นลักษณะที่คนเนี่ยซื้อได้ง่ายนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่มีรถก็ไม่เป็นไรนะเพราะท่านมาดูที่กรุงเทพเนี่ยไม่ไหวนะครับรถเยอะมาก
1: มีหลายรุ่นด้วย
0: ถนนไม่พอ
1: จริง
0: ครับถนนไม่พออย่างคนติ่งมาก็มีแต่รถนะครับช่วงนี้
1: แน่นมาก
0: ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหา
1: สุขภาพ
0: ของผู้สูงวัย
1: ค่ะปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เกิดขึ้นมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือปัญหาเรื่องของทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากว่าข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เนี่ยบางท่านที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยบางท่านก็เป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านก็เป็นนิ้วล็อกก็มีเหมือนกันปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่บางทีกวนใจนะคะคุณฟังก็โทรศัพท์มาเล่าอาการให้เราฟังกันในรายการเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในแต่ละวันเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจนะจะโทรศัพท์มาระบายมาเป็นเพื่อนกันในรายการเป็นแฟนรายการพูดคุยกันได้ตลอดนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือมีอาการปวดข้อปวดเข่าพี่น้องของท่านตัวท่านเองหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ครับอ๋องกองครับ
2: คุณที่บางเกลือนะครับ
3: ครับ
2: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
3: บางปะกง
2: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี้
3: ปวดท้อง
2: ครับปวดท้อง
3: ข้อเท้าก็ขวัญชั่วเดินกันล่องกันนี่หน่อย
2: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
3: ครับหมู่ห้า
2: หมู่ห้านะครับครับครับครับครับเรียบร้อยครับผม
3: สองวันนี้นะ
2: ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
3: มันจะหมดอ่ะ
2: ครับครับครับรีบเลยเนาะ ครับครับครับขอบคุณครับ
3: อยู่สองอยู่สองไหม
2: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างครับโทรมาพูดคุยกันบ้างนะครับที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแฟนๆของรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นออกอากาศเป็น10ปีนะครับคุณฟังบอกว่าโอ้โหเขาอยู่กับคาตามินมาจนนานนะครับเพราะว่าเราอยู่ทำไมเราต้องอยู่คุณฟังเพราะว่าเราดูแลคุณฟังทั่วประเทศนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นคุณผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เราผ่านมาหลายสถานการณ
1: ์
0: ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมผ่านสถานการณ์หลายอย่างนะครับจนมาถึงสถานการณ์โควิดล็อกดาวน์เดินทางไม่ได้เราก็ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลา10ปีคุณผู้ฟังต้องน่าเชื่อถือได้ว่าเราอยู่นะครับ
1: ประสบการณ์จริงๆเนี่ย
0: ใช่เราอยู่แล้วก็เราแสดงถึงความจริงใจและความมั่นคงที่จะต้องอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับกับรายการจอลึกสู่ภาพผมกิติกรกาญจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับปัญหาสุขภาพเหล่านี้คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับผมก็ได้ไปเที่ยวมาเมื่อ 3-4 วันนี้ก็คือไปดูผักปลอดสารพิษกันเอง
1: ที่ไหนคะ
0: ที่เขตภาษีเจริญนี่เอง
1: อ
0: ๋
1: อใกล้ๆ
0: ครับภาษีเจริญเลยรถไฟฟ้าไปแค่ไม่ถึงกิโลนะครับก็เป็นซ่อนไว้เป็นสวนเมลอนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ไปดูกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษมหาสวัสดิ์ที่บางกรวยก็ทำเยอะมากนะครับเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเป็นกลุ่มปลูกผักแล้วก็รวบรวมเอาเข้าห้างสรรพสินค้าเอาไปทำตลาดส่งในอตก.ส่งในอะไรต่างๆนะครับ
1: ดี
0: ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็มีผักบุ้งปลอดสารพิษมีผักกาดมีคะน้าม ีผักกาดขาวปลีพวกนี้นะครับซึ่งผมต้องยอมรับว่าเราพูดแต่เรื่องดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านโหอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็วิตกกังวลนะครับตอนนี้เรากำลังจะมีเรื่องดีๆนะครับเพราะว่าผมประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งอาหารการทานสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทานอาหารแต่เพียงถูกขาลักษณะก็คือทานพืชผักปลอดสารพิษนะครับไม่ควรทานเผ็ดนะครับไม่ควรทานน้ำอัดลมมากท่านควรออกกำลังกายสัก20นาทีถึง30นาทีโดยการเดินแกว่งแขวนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนั้นควรท่านควรพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นโรคอยู่อย่างเดียวที่ซ้ำๆกันก็คือนอนไม่หลับคนดิ่งเราจะรู้นะ
1: คือบางคนกังวล
0: คุณพ่อคุณแม่นี่นอนประมาณตีสองตีสามนี่ตื่นแล้ว
1: ใช่ตื่นเช้ามาก
0: ตื่นมาฟังวิทยุนะครับบางท่านก็ตื่นเพื่อหุงหาอาหารใส่บาตรก็ว่ากันไปนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งเรื่องโปรของเราสำหรับคาตามินนะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่ก็อัปเดตแล้วนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะเนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดค่ะโทรศัพท์พูดคุยกันได้สอบถามกันได้ที่ศูนย์คาตามินนะคะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีสายเยอะและก็หนาแน่นเป็นพิเศษนะครับเพราะอยู่ในช่วงคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับอันนี้ เวลาหมดนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้ความสุขแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับรอสายท่านอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับ ขอให้ท่านมีความสุขจากการฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับในเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ผมคุณติ่งหวังว่ารายการจดหรือสุขภาพจะเป็นสื่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านและสังคมไทยนะครับขอให้มีความสุขนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ้องไปเส้นทางมันแปลกถนนนี้ใช่หรือเปล่านะมาริสา
1: ก็บอกแล้วว่าสาขับรถเองคุณก็ไม่ยอม
0: สบายมากคุณขับได้ผมไม่ได้มาสักหน่อยนะดื่มไปแค่นิดเดียวเอง
1: ค่ะนิดเดียวเองไปข้างไม้สานนะคะนะคะนัดนะ
0: ไม่ได้ไม่จะกลับบ้านไม่ผมมีจะไปข้างบ้านคุณทำไมป่านี้เมียผมรออยู่แล้วมั้ง
1: เชิญรอเลยคะรอคนอื่นนะสิมีว่า
0: อะรอใครก็จะรอผมแล้วเนี่ยนะนี่ชลิดาเขารักผมเรารักกันเอ๊ะนี่ซอยหน้าบ้านผมแล้วใช่ไหม
1: ค่ะบ้านคุณ
0: ไปรถที่บ้านแล้วคุณก็เอารถผมไปเลยนะ
1: เรื่องอะไรฉันจะกลับฉันจะนอนกับคุณข้าพนัสอยากรู้นะแม่เมียของคุณจะว่ายังไง
0: ถึงบ้านผมละโชคดีนะมาริสา
1: พนัสค่ะอุ้ยตายละเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วเอามาค่ะสาจะประคองไปนอนเองนะคะไปค่ะ
0: ไม่ต้องสาไม่ต้องมาเมียผมจะมาประคองผมเองชลิดาบอกรับผัวหน่อย
1: จะเรียกทำไมคะสาพาไปเองค่ะ
2: เขาเมาไม่เป็นท่าเราไม่เคยเห็นเขาในสภาพนี้มาก่อนมาริสาเดินประคองเขาเข้ามาในบ้านในสภาพที่ทุลักทุเล
1: พนัสขาห้องนอนของคุณไปทางไหนคะ
0: ทางไหนจำไม่ได้เหลือสักห้องหนึ่งแล้วกันนะนี่เมียผมอ่ะจะไม่มาอีกเหรอเมียผมอ่ะ
1: จะถามทำไมคะก็สาอยู่ที่นี่แล้วไปค่ะสาจะพาไปนอนนะคะ
0: เฮ้ยดาเขาอยู่ไหนอ่ะมาหาผมในนี้เลย
1: อุ้ยไม่ต้องเรียกค่ะสาจะดูแลคุณเอง
2: ไม่รบกวนหรอกนะคะหน้าที่ดูแลเขาเนี่ยเป็นของฉันค่ะอย่าลืมสิเขาเนี่ยเป็นสามีฉันขอบคุณนะคะที่พามาส่ง
1: นี่เธอฉันจะดูแลเขาเองเราไปสนุกด้วยกันมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ดูแลเขาต้องเป็นของฉัน
2: เสียใจค่ะเขาเป็นสามีฉันและนี่เขาก็อยู่ที่บ้านหมดหน้าที่คนดูแลนอกบ้านอย่างคุณแล้วเชิญค่ะ
1: เอ๊ะนี่แกไล่ฉันเหรอ
2: ถึงฉันไม่ไล่ก็น่าจะรู
3: ้นั่นสิคะคุณดาคนอะไรหน้าด้านไม่มียางอาย
1: แกน้องสายแกด่าฉันอีกละ
3: ค่ะน้องสายด่าคุณจำได้ว่าด่าหลายครั้งแล้วด้วยแต่คุณไม่จำสักทีเฮ้ยน้องสายไม่อยากจะเชื่อเลยผู้หญิงอะไรหน้าด้านตัวแม่
1: แก
3: คุณดาขาพาพี่พนัสน่ะขึ้นไปนอนเถอะค่ะเมาจะหลับอยู่แล้ว
2: ขอบใจมากฝากจัดการด้วยนะน้องสาย
3: สาวบอมอค่ะ
2: ขอบใจจ้ะนี่คุณ
0: เมียผมล่ะ
2: เดินหน่อยสินี่ตัวออกจะหนักน่ะฉันอุ้มไม่ไหวแล้วนะ
0: อุ้มหน่อยสิเมียจ๋าอุ้มหน่อยนะ
3: เอาล่ะคราวนี้ก็เหลือเราเพียงสองคนตกลงจะไปหรือไม่ไป
1: ไม่ไป
3: แน่ใจนะ
1: อย่างคิดข้าแกอยู่มาสะอึกกับฉันหากว่าแกทำอะไรฉันฉันจะฟ้องพนัส
3: นะเอาเลยลูกอีช่างฟ้องเอะอะก็ฟ้องไปเลยดีนะในเมื่อแกจะฟ้องแล้วฉันจะได้เอาให้หนักเลยจะไปไหม
1: นั่งลงซ้าย
3: หากแกไม่ไปฉันจะตบแล้วนะ
1: สงสัยน้องสายจะเอาจริงมันเดินตรงเข้ามาหาเราหน้าตาของมันไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อยปกติหน้ามันก็ดูเร่พอดูอยู่ละเรื่องเวลานี้เราไม่รู้จะบรรยายยังไงเรียกว่าที่สุดของความดูเร่เขินอยู่เราอาจจะเจอมันตบตายไปดีกว่า10 ปีแก้แค้นก็ยังไม่สายฝ่าไว้ก่อนเถอะอย่างน้องสาย
3: จะไปไหม
1: ก็ใครว่าฉันจะอยู่ล่ะ
3: ก็เท่านี้แหละต้องให้ออกแรงอยู่เรื่อย
4: เก่งมากน้องสายขอพี่ชม
3: เก่งมากเหรอมาเอาตอนที่ไล่แขกเสร็จแล้วทุกทีตายสิ

0: เราประคองเขาเข้ามาในห้องนอนและวางลงบนที่นอนด้วยความที่เขาตัวใหญ่กว่าเรามากเมื่อวางเขาลงกับที่นอนเราก็เซไปทับกับร่างของเขากลิ่นเหล้าเหม็นจนเราแทบต้องเอามือปิดจมูก
1: ชริดาน
0: ี่นอนเฉยๆนะฉันจะเอาผ้ามาเช็ดหน้าให้
1: ชริดาเขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้เมามากหรอกเราแค่เป็นมึนเท่านั้นเองเธอเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เราและตามแขนของเราจะเราเริ่มสบายตัวมากขึ้น
0: หลับไปเลยนะเพราะตัวยุ่ง
1: เดี๋ยวก่อนสิชริดาน
0: ี่ปล่อยมือฉันนะฉันเจ้าของไปเก็บ
1: ไม่ปล่อยคุณต้องดูแลผมนายบอกว่าจะเป็นคนดูแลผมไงจะปล่อยอย่างนี้ได้อะนะ
0: ฉันทำหน้าที่ของฉันดีที่สุดแล้ว
1: ใครบอกดีที่สุดอ่ะฮะ
0: เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้และโน้มตัวเราเข้าหาเขานี่เขาเมาหรือว่าแกล้งเมากันแน่
1: เมียก็ดูแลผัวแค่เนี้ยเหรอ
0: นี่ปล่อยนะจะบ้าเหรอปล่อยฉัน
1: ไม่ปล่อยอ่ะปล่อยคุณไปหาปัญญาเหรอฮะนี่เสียใจผมไม่ยอมแน่ๆเลยคุณเป็นของผมอย่าคิดมีคนอื่น
0: ลืมไปแล้วเหรอฉันไม่ใช่สิ่งของและฉันก็ไม่ใช่ของคุณเราแต่งงานกันแต่ในนามฉันมีสิทธิ์จะมีใครก็ได้คุณไปมั่วกับคุณมาริสาเนี่ยฉันยังไม่ว่าสักคำเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะมั่วกับใครก็เป็นสิทธิ์ของฉัน
1: แต่ผมไม่ยอม
0: ไม่ยอมเหรอคะแล้วคุณเนี่ยจะทำอะไรฉันได
1: ้ทำได้สิทำแบบนี้ไงทิลิสาน
0: ี่อย่านะอย่าทำแบบนี
1: ้ก็ทำแบบนี้ล่ะถ้าคุณเดือดริดมากแล้วเนี่ยคราวนี้จะได้หมดริดกันสักทีทิลิดาคุณต้องเป็นของผม
2: ท่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงทำแบบนี้เวลานี้เราทำได้อย่างเดียวก็คือทุบแล้วก็ข่วนเขาจนสุดฤทธิ์แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเอาซะเลยเขาจับเรานอนและกอดจูบจนเราอ่อนแรง
1: คราวนี้ ผมไม่สิทธิ์ในตัวคุณหรือยังชลิดา
0: อย่านะปล่อยฉัน
1: ได้ผมจะปล่อยก็ต่อเมื่อคุณเป็นของผมแล้วเท่านั้น
0: เขาไม่ฟังคำพูดของเราเขาทำตามความต้องการของเขาเขาต้องการเอาชนะเราใช่สิเขาเป็นเจ้าหนี้เราเป็นลูกหนี้นี่เหรอเขาจะเห็นใจเราปล่อยนะฉันเกลียดคุณ
1: ผมรู้ผมก็เลยจะทำให้คุณรักผมและลืมผู้ชายคนอื่นไงเฮ้ยดา
0: คน

0: ราไม่เหลืออะไรแล้วเขาผิดสัญญาฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้แม่ค่ะดาเสียใจต่อไปนี้ดาจะไม่ยอมให้เขาทำร้ายดาอีกต่อไปแล้วค่ะจบกันทีนายพนัท
1: เราจะไม่ขอโทษหรอเพราะไม่ได้ทำไปเพราะไม่เจตนาเราได้ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจให้มันเกิดไม่ได้เป็นเพราะความมึนเมาใดๆทั้งสิ้นชลิดาเธอน่าอาจจะเกลียดฉันแต่สักวันเธอจะต้องรักฉัน

0: สริดา
1: พลอยอย่ามากอดฉันฉันขยะขยะ
0: จริงเหรอนี่มองหน้าผมสินอนหันหลังแบบนี้อะไรจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไง
1: ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณ
0: แน่ใจนะเอ๊แต่ถ้าไม่คุยผมหาอย่างอื่นทำดีกว่ามั้งหรือว่าจะทำแบบเมื่อกี้อีกดีมั้ย
1: อย่านะอย่าแตะต้องตัวฉัน
0: ห้ามแตะตัวถ้าอย่างนั้นขอแตะแขนนิดนึงนะ
1: อย่านะฉันรังเกียจคุณมากนะรู้ไว้ด้วยคุณไม่รักษาสัญญาฉันจะไม่เชื่อคำพูดใดๆของคุณอีกแล้ว
0: โอเคโอเคนี่อย่าร้องไห้นะผมสัญญาคืนนี้จะไม่แต่ต้องตัวคุณอีกเลยนอนซะนะเนี่ยเอาอย่างนี้ผมไปนอนที่โซฟานั่นก็ได้คุณนอนบนเตียงให้คนเดียวจะได้สบายใจว่าคืนเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรคุณอีกแล้วอ่ะผมไปนอนที่โซฟาแล้วนะ
1: เขาลุกลงจากเตียงและเดินไปนอนที่โซฟาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเตียงนอนมากนักทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเพราะอย่างน้อยก็ไม่มีเขานอนข้างกายเราอีกต่อไป

0: ผมไปทำงานนะเที่ยงนี้จะรีบกลับมาหาคุณ
1: เราไม่ตอบและไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนอนนิ่งอยู่บนเตียงโดยที่ไม่สนใจแม้แต่คำพูดของเขาต่อไปนี้เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วหนี้สินทั้งหมดฉันถือว่าจบกันสักทีเราไม่มีหนี้สินต่อกัน
0: ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ย
1: อย่าเอามือมาแตะหน้าผากฉัน
0: โกรธผัวแล้วไม่ดีนะคุณ
1: ไปนะ
0: โอ้ยนี่ดูดิคว้าอีกแล้ว
1: อย่ามายุ่งกับฉันคุณจะไปไหนก็ไปเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องกัน
0: แน่ใจว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันน่ะโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยเราเกี่ยวกันแนบแน่นเลยนะ
1: ไปนะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกไป
0: ครับครับก็ได้ผมไปนะแล้วยินดีจะรีบมาหานะหวังว่าคงจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วจ้าเมียจ๋า

0: หนูดามาพอดีเลยกินข้าวต้มกับแม่ก่อนข้าวต้มป่านะลูกอร่อยนะมาชิมสักนิดสิลูก
1: ค่ะแ
0: ม่มานั่งนั่งน้องทรายตักข้าวต้มให้หนูดาสิ
1: จะป้าคุณดาค่ะปลาช่อนตัวใหญ่มากนะคะรับรองค่ะเนื้อหวานอร่อย
2: ขอบใจจ้ะน้องทราย
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณดาทานแล้วถูกปากแค่นี้น้องทรายก็พอใจแล้วค่ะ
0: แหมอ่อนจังนะน้องทราย
1: ก็น้องทรายอ่ะรักคุณดานี่คะ
2: ฉันก็รักเธอนะน้องทราย
0: ลองชิมสิหนูดาว่าอร่อยไหม
2: ค่ะคุณแม่อร่อยค่ะฉันทานหมดเลยนะน้องทราย
1: หมดแล้วเติมได้นะคะคุณดา

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นโดยประมาณถึงเวลา 16:00 นแล้วก็ลูกตาต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันลังตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างบางคนก็ต้องการมาพบลังตาอยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5:00 ถึง 5:30 หรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโต๊ะตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้อยู่ดูทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์ก็อยากมาพบปะเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10:00แต่ได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามกษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายไถ่ชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่1นะชั้นที่1ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่2นะชั้นที่2ก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็ได้จะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังรอการฉาบปูนแล้วก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าพระสงฆ์หรือบุตรหลานของโยมที่ขวากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้าก็กำลังช่วยกันเตรียมชั้นที่3งานชั้นที่3คือโบสถ์แล้วก็บือในโยมมี3ชั้นชั้นที่3ก็กำลังเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินงานการก่อสร้างชั้นที่3ต่อไปแต่ว่าชั้นที่3เนี่ยโยมเราจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการสร้างอุโบสถนะเพราะโครงสร้างเนี่ยจะมีตอกฟ้ามีบาเรกามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างและช่างก็ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ถึง8ล้านบาทนะโยมเฉพาะค่าแรงนะค่าแรงได้8ล้านบาทอะไรฉะนั้นก็เนี่ยโยมช่วงนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์หรือว่าได้คุยกับหลวงตาทางคลื่นวิทยุวปท792นี้แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรนะมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างถ้าคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานะ มาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายปูแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในงานการก่อสร้างโบสถ์ชั้นที่3นะชั้นที่3สืบต่อไปคือชั้นที่3เนี่ยเป็นโลกโบสถ์จริงๆนะส่วนชั้นที่1นะก็เป็นก็เรียกเป็นอะไรเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่างานกฐินที่จะทอดทุกปีก็ทอดกันที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะโยมเนื้อที่อุโบสถหลังนี้400ตารางวาฉะนั้นญาติโยมเพื่อนสาวเชิญมีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็ช่วยเสริมเจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันนะหรือว่ามาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างนะโยมทำบุญเนี่ยอย่าให้เกินกำลังทรัพย์โยมมีศรัทธามากแต่ว่ากำลังทรัพย์มีน้อยก็ทำแต่น้อยหรือว่าโยมอาจจะมีที่มือในงานก่อสร้างในการฉาบปูนก่ออิฐก็เพื่อถึงจะเลยพอมาร่วมกันได้นะเพราะชั้นที่สองเนี่ยยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังข้างๆยังไม่เรียบร้อยคือตอนนี้ขณะนี้ยังจะต้องฉาบนะก่ออิฐเสียบเรียบร้อยแล้วก็จะต้องฉาบผนังภายนอกภายในนะชุดนี้พระเราทำเองนะผนังภายนอกภายในต้องฉาบพระก่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าโยมมีฝีมือในเชิงช่างในการฉาบปูนนะก็ช่วยจนเจริญพรมาร่วมกันฉาบให้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงงานวันทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะโยมอาทิตย์22พฤศจิกายนก็มาร่วมกัน ทอดกฐินสามัคคีแต่ว่าในวันออกพรรษาก็จะต้องใช้ในอุโบสถหลังใหม่นี่นะโยมวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2569ปีนี้พอเราตักบาตรเทวโรหณะเรียบร้อยแล้วก็จะทำบุญกันที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวานั้นได้กล่าวมาแล้วนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็ฝากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรนำกฐินมาทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้จำนวนพระสงฆ์ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านจนได้ทราบว่าปีนี้พรรษานี้พระที่อยู่จำพรรษาจำนวนก็74รูปนะ74รูปเป็นจำนวนพระที่อยู่จำพรรษานะก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็ช่วยเสนอทอดนะตั้งองค์กฐินไว้ที่เคหสถานบ้านเรือนของท่านหรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารช่วงนี้จะมีร้านอาหารบางขุนเทียนชายทะเลก็มีมากมายหลายร้านด้วยกันถ้าหากว่าโยมได้รับรู้รับทราบแล้วโยมมีกำลังศรัทธาก็เชื่อจะเดินทอดนะมาอาจจะมารับร่มกฐินนะทุกปีวัดก็จะจัดเป็นร่มนะร่มให้ร่มเงากับญาติโยมทั้งสาธุชนแล้วก็มีแค่กฐินที่วัดเนี่ยจะมีกฐิน12ราศีประจำปีเกิดนะประจำวันเกิดนะปีเกิดวันเกิดนะเดือนเกิดก็จะทำเป็นสายๆนะแล้วก็โยมเกิดวันใดก็ทอดถ้าติดวันนั้นเดือนอะไรนะวันเดือนปีปีวอกชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงก็เราทำเป็นสายๆนะให้โยมมาร่วมทอดกันและทางวัดก็จะมอบของที่ระลึกให้นะไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณที่วัดอุกระบือแฝงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะฮะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็วันนั้นนายโยมก็จะช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเอาช่วงไหนช่วงเริ่มเวลาไหนวันอาทิตย์22ที่จะประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศ
2: ช่วงบ่ายค่ะ
1: ช่วงบ่ายหลังจากทอดกฐินแล้วใช่ไหม
2: น้อยช่วงบ่ายนางรุ่งพม่าช่วงค่ำ
1: อ๋อนางพม่าช่วงค่ำแล้วมีประกวดกระทงได้ไหมให้ทางกระทงมาประกวดด้วยไหมได้ไหมก็อาจจะได้นะโยมมีกระทงมาจะมาประกวดเคยมีประกวดเป็นไก่ของโรงเรียนต่างๆของโรงเรียนของหมู่บ้านก็จะมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกให้กับท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3ด้วยนะโยมนะฉะนั้นก็ในวันนั้นมีทั้งงานทอดกฐินสามัคคีโดยคุณโยมฉลองผู้โยมพันทองลิ้มเดืองโรจน์แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่วัดยานวาคุณอะไรคิดอะไรนะนิดเอ็มบอกว่าคุณแม่จันก็จะมาร่วมทอดด้วยนะปีที่แล้วท่านก็มาร่วมนะทอดกฐินด้วยแล้วก็มีวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมหลายปีแล้วนะก็ต้องขอพัฒนากับคณะศิษย์ญาณุศิษย์ของวัดพระธรรมกายและก็ญาติโยมให้สาธุชนทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันแล้วก็โยมกฐินที่ทอดแล้วปัจจัยกฐินจริงๆคือผ้าผืนเดียวแต่ว่าก็มีปัจจัยเป็นส่วนสมทบเพื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสร้างวัดวารามหรือว่าโดยเฉพาะวัดหุ่นกระบือเนี่ยก็สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะคือหน้าที่เนื้อที่400ตารางวาและขณะนี้ก็ดังได้กล่าวได้แจ้งให้โยมทราบแล้วว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่1นั้นเรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2ก็กำลังทำยังเหลือฉาบนะฉาบปูนผนังภายนอกภายในแล้วก็เริ่มชั้นที่3นี่ก็ให้พระท่านช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มก่อผนังแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โครงด้านบนนะส่วนด้านบนก็ต้องให้วิศวะจ้างช่างอีกส่วนหนึ่งวิศวะมาคำนวณแล้วก็สถาปนิกแล้วก็ช่างมาช่วยดูแลแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างช่วงบนเพราะช่วงบนนี่โยมพระจะขึ้นลำบากสูงมากโยมนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยโยมวิ่งบนทางด่วนสามารถมองเห็นชัดเจนนะนั้นก็ในช่วงนี้นะโยมว่ายังแม้แต่ยังไม่ได้ทอดกฐินโยมมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายก็ช่วยเจริญพรหินช่วงนี้อิฐช่วงนี้ต้องซื้อมากอยู่คันรถหนึ่งก็รู้สึกจะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะเมื่อคราวที่แล้วซื้อมา 2-3 คันคันละ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้อิฐใหญ่นะอิฐช่อนใหญ่ต้องไปซื้อที่ขณะนี้กำลังติดต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนะก็กำลังสืบราคาว่าตรงไหนมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาตรงไหนถูกกว่าก็จะซื้อตรงนั้นแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์นะโยมทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายค่าอิฐเนี่ยก็ใช้จำนวนมากโยมอิฐนี่หลายคันคันนึงก็ 30,000 กว่าบาทนะ 30,000 กว่าบาทฉะนั้นก็โยมจะมีกุศลรัตถาร่วมเป็นเจ้าภาพอาจจะซื้อเป็นเจ้าภาพอิฐสักก้อนนึงก้อนนึงรู้สึกว่าดูในรายการแล้วรู้สึกจะ2ประมาณ2บาท2บาทกว่าๆนะก้อนใหญ่2บาท50สตางค์ถึง3บาทถ้าก้อนเล็กก็ก้อนละประมาณ1บาทนะก้อนเล็ก1บาทแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับชมและอย่างไม่หมดเวลารายการนี้แล้วก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนั่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ตื้ออิฐหินปูนทรายกันนะแล้วก็ขณะนี้ก็โยมพระก็กำลังงานเสริมสร้างก่อสร้างบริเวณอุโบสถหลังเดิมปรับปรุงเพื่อให้ดูการระเบียบเรียบร้อยและให้แสงสว่างเมื่อโยมเข้าไปแล้วจะได้มีแสงสว่างพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็ลุงตาก็ไปดูแลงานการก่อสร้างและวันนี้ก็ได้ขึ้นไปสั่งงานไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะได้ขึ้นไปเข้าไปดูงานที่กำลังวางแผนงานไว้นะว่า ตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็บริเวณใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่นะโยมนั้นก็ยังกำลังทำงานการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคลุมตรงนั้นจะมีท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปที่ด้านดร.เอกกฤษณาลัยรักษาท่านมีกุศลทานมอบให้วัดหัวกระบือมาไว้ให้โยมสักการะบูชากันบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมนะแล้วก็ใกล้ๆกับศาลาเผาอยู่นะตรงนั้นนี่ก็ทำกันมาหลายวันแล้วก็ได้อาศัยช่างคือพระเราไปช่วยกันแล้วหลวงตาก็เป็นสถาปนิกเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบนะก็จะทำอะไรครับก็จะถามหลวงพ่อตรงนี้เอาอย่างไรตรงนี้ทำยังไงก็จบรายการแล้วหลวงตาก็จะต้องไปดูงานการก่อสร้างทั้ง2จุดนะ2จุดที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะก็ต้องมีใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะซื้อวัสดุก่อสร้างเติมเพิ่มเติมนะฉะนั้นก็ยังมีกำลังทรัพย์ราคาเชื่อใจเป็นรองพอร์ตนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตหัวกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดหัวกระบือยังจัดทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบืออยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าทางวัดยังจัดงานทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบือเพื่อสนองงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเรานะที่วัดหัวกระบือนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามมาแล้วถ่ายแล้วเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุได้ทราบว่าไทยที่วิโกกระบือแล้วก็นำไปมอบให้กับโครงการกองพันทหารต่างๆหรือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะขณะนี้โยมก็ตัวตอบถามว่ามีประมาณเท่าไหร่โครงกระบือขณะนี้ร้อยกว่าชีวิตนะโยมแล้วก็มีกระบือเผือกมากมายหลายตัวและยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเขาเรียกพญาควายก็ชื่ออะไรหน้าเดี๋ยวก่อนนี้ก็จัดรายการเนี้ยอย่างเงี้ยตั้งชื่อผ่านสื่อสารมวลชนก็ชื่ออะไรนะดูตาจำได้ไหมที่ชื่อร้านกาแฟ
2: แกาแฟแลควาย
1: มัน
2: อะไร
1: เขามีชื่อ
2: ก็จำไม่ได้ท่านหนึ่งเป็นคน
1: มาชาติโยมก็ตั้งชื่อผ่านรายการผ่านรายการโทรทัศน์
2: จำได
1: ้
2: แต่ว่าร้านกาแฟแลควาย
1: ชมกาแฟมาชมกาแฟแลควายเป็นพญาควายนะโยมพญาควายนี่หายากโยมอย่างนี้ถ้าต่างจังหวัดนี่ตัวหนึ่งหลายสตางค์นะโยมแต่พญาควายเนี่ยงั้นโยมมีโอกาสก็มาเที่ยวเชิญเจริญพรมาชมพญาควายอยู่ที่วัดหัวกระบือแต่วันนี้ชุดตัวนั้นเอาไว้ด้านหลังนะพญาควายตัวนี้อยู่ด้านหลังเขาชื่ออะไรนะตอนนั้นก็ใส่มีชื่อแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่ในขันแล้วก็ล้วงขึ้นมานะก็ได้ชื่อน้องสายยังจำไม่ได้ขณะนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วตัวนี้แม่ถ่ายชีวิตแม่เข้ามาตัวนั้นถ่ายมา 70,000 นะโยม 70,000 ดูที่จะถึงขอนแก่นแล้วอะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปถ่ายค่ารถขนส่งต่างหากแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่แม่เขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะแม่อายุมากลูกขนาดนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังคอกด้านหลังทั้งหมดตรงนั้นจะมีร้อยกว่าตัวโยมแล้วก็ช่วงนี้ทางวัดหัวกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกนะโยมด้านทิศตะวันตกเขากำลังโถมที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถนะสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบนมัสการติดทองพระโตเนลโบสดแล้วก็มาทำบุญงานต่างๆก็ต้องหาที่จอดรถให้โยมเพราะแต่ละครั้งโยมมาแล้วบ่นเรื่องไม่มีที่จอดรถนะจริงๆวัดหัวกระบือเนี่ยที่มากโยม50 กว่าไร่แต่ว่าบางจุดบางที่ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่โถมอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ซื้อขยายไว้ใหม่นะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เรียกต้น

0: ในวรรณคดีของประวัติศาสตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่นู่นไปประดุที่ลพบุรีที่ตำบลบัวชุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะบัวชุมตำบลตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลนะที่ลพบุรีซึ่งตรงนั้นโยมถวายวัดใหม่ไว้อีกวัดนึงนะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีวันมาเร็วๆหลวงตาก็ไปปลูกไว้สองต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่โยมฉลองโยมพันทองถวายมาอีกประมาณ20ต้นโดยประมาณท่านมหาอะไรนะมหาวิเชียรตัดให้นะตัดไปตัดกันสดๆเลยนะวันนั้นไปงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลทุกๆวันเสาร์ที่เกรดเวนะโยมพันทองโยมฉลองพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาก็ไปร่วมกันนะงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลแด่พระสงฆ์เจ้าอาวาสในพื้นที่เขตทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสมุทรสาครนะแล้วก็ทั้งที
1: ่
0: แปดริ้วนะทุกวันเสาร์นะ
1: ในพรรษา
0: ในพรรษาตลอดพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนก็ของวัดหัวกระบือก็จะไปวันที่วันนี้มันโยมบอกวันที่เท่าไหร่นะไปทุกเสาร์แต่ว่าวัดหัวกระบือไปเจริญพุทธมนต์เนี่ยพุทธหนึ่งวันที่เท่าไหร่วันนั้นโยมบอกแล้ว
1: ถึงหรือยังคะ
0: รู้สึกจะเดือนกันยา
1: เดือนนี้ค่ะ
0: เดือนกันกันยา
1: ไ
0: ปปลายเดือน
1: เท
0: ่
1: าไหร่
0: เสาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่พระรู้สึกจะลงดูที่อันหยุดทั้งหมดอันนี้หมดเดือนแดงบนลงรู้สึกจะลงบัญชีละวันเสาที่เท่าไหร่หน้าก
1: ำหนด
0: การกำหนดการ
1: เจ้าวาดประกุ
0: ฎอืม
1: ต้อง
0: แล้ว
1: จะน
0: ั่งวันที่ที่เท่าไหร
1: ่
0: รู้สึกจะไปปลายเดือนกันยารู้สึกพลาดจะบอกว่าจะต้องลูกตาเข้าพอดีรู้สึกจะติดบวชนาควัดประทีปก่อนวันเสาร์ที่12กันยาบวชนาควัดประทีป8โมงเสร็จแล้วก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวนะวันบอดีแต่หลวงตาติดบวชนาควัดประทีปวัดประทีปจะบวชนาค8โมงครึ่งก็เรียนขอว่าให้เลื่อนมาเป็นเวลา8โมงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
1: เสาร์ที่เท่า
0: ไหร่ไม่ใช่ยังไม่ถึงวันที
1: ่
0: วันที่เท่าไหร่
1: ดูดีๆนะห้ามชนกันนะฮะ
0: แต่ถ้าวันนั้นจะรับงานไม่ได้
1: ไม่ใช่องค์ประธานยังไม่มาแล้วหางมาแล้ว
0: ก็
1: เสียงยังไม่มาเลย
0: ก็ส่วนมากก็จะเนี่ยมีงานติดงานวันนั้นของด้านดร.เอกิจก็ติดบวชนาคว
1: ั
0: ด
1: ไปทัน
0: จะก็ไปทันนะบวชนาควัดนินทุขารามแล้วก็รีบเดินทางไปนะก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบทีนึงนะญาติโยมสามชน
1: บ้านหนูกระบือรับบวชไหมคะหลวงตา
0: ก็มีบวชอยู่ตลอด
1: บวชเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: บวชตลอดนะมีทั้งบวชธรรมเนรและก็บวชพระเจริญพร
1: ถ้าสนใจอยากเอาลูกหลานมาบวชก็มาที่วัดหัวกระบือได้นะคะ
0: โยมมีบุตรหลาน
1: เนี่ยไหมว่าจะต้องแบบต้องหล่อสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเน้น
0: ไม่ต้องหล่อแต่ว่าอย่าให้สักเต็มตัวก็สักที่คอที่ศีรษะอย่างนี
1: ้
0: ไม่รับนะ
1: ติดยามาบำบัดไหม
0: อ๋อไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องอย่างนี้ต้องส่งไปที่สถานีตำรวจก่อนเขาจะเช็คประวัติว่าท่านมีคดีอะไรหรือว่าในการในประวัติยากรรมแล้วก็ต้องมีใบแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องมีใบแพทย
1: ์
0: ใบรับรองแพทย์
1: ถ้าตาใจดีมีคนอยากจะมาบวชอยากจะมาบูรณะวัดอยากจะมาทำความสะอาดช่วยวัดอยากทำความดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำมีแต่ความทุกข์หาแต่ความทุกข์ใส่ตัวอะไรมาหาหลวงตาก็จะได้อารมณ์ดีไงคะมาไหว้หลวงพ่อโตมาปฏิบัติล้างห้องน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหมหลวงตา
2: อาชีพ
1: ได
2: ้ความฝึกอาชีพ
0: ที่นี่จะเป็นงี้สถานที่ก็แล้วอะไรของที่ต้องคดีอะไรนะ
2: เข้าใจ
0: ที่ต้องคดีเนี่ยอะไรที่ขับรถขับรถแล้วมีอะไรขับรถเมาสุราอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานที่ผู้บำเพ็ญ

0: สาธารณกุศลวัดหัวกระบือนี่เป็นจุดบำเพ็ญสาธารณกุศลของพวกที่ต้องคดีเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรเมาแล้วขับนะติดยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยเขาจะส่งมาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดวัดวารามมาช่วยงานการก่อสร้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นสถานที่ที่รวมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของผู้คุมประพฤติเนี่ยเขาจะมาเปิดบริการตลอดการตลอดเวลานะฉะนั้นก็ผู้ที่จะบวชบรรพชาธรรมเนรก็มีอุปสมบทเป็นพระก็มีก็จะมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะฝากเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสแล้วบวชพระบุพเจ้าสมัยก่อนนี้ในพรรษาเราจะไม่บวชกันแล้วก็จะไม่สึกคือไม่
1: อะไรถึงไม่บวชในพรรษา
0: โบราณบวชแล้วต้องได้พรรษาต้องรับกฐินด้วยสมัยโบราณ
1: ครึ่งๆกลางๆไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้บวชกันมัน7วัน15วันแล้วก็ฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าก่อนออกพรรษาพระสึกเนี่ยโยมก็จะบอกว่าอยู่ไม่ได้เขาเรียกแหกพรรษาภาษาชาวบ้านแต่เดี๋ยวนี้โยมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านบวชแล้วไม่ได้อธิษฐานพรรษาบวชแล้วก็จะต้องลาสิกขาไปประกอบกิจทำงานโรงงานจะให้ไม่นานก็ต้องศึกษาลาเพศไปแล้วบวชในภาษานี่เดี๋ยวนี้มีบวชกันมากหลวงตาเป็นพระบัญชาลูกหนึ่งที่บวชพระสงฆ์ธรรมเนรมากทุกปีแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงมาเยอะก่อนนี่ปีหนึ่งเฉพาะบวชพระนี่ก็สองประมาณ200กว่ารูปธรรมเนรก็เป็นพันๆปีนี้ก็รู้สึกจะ150กว่ารูปเฉพาะบวชพระขนาดนี้ก็อุปชามีมากขึ้นนะ
2: หมายถึงว่าใครมาบวชพอออกไปแล้วก็ไปทำกิจการงานทำอะไรก็จะเริ่มรุ่งเรืองใช่ไหมเจ้าพระหลวง
0: จะเริ่มพรแล้วบวชที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เรียนพระธรรมวินัยขณะนี้นะก็กำลังในภาษาเรียนพระธรรมวินัยแล้วเรียนนักธรรมอยู่ที่ตาลาเปาอยู่ปีนี้ก็ท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณเจ้าคณะเขตหลวงพ่อเทียนแล้วก็พระครูแล้วก็มหาทัตตพรพระโมโชโตเจ้าวาดวัดบัวผันก็ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาก็กำหนดว่าวัดหัวกระบือนี้เป็นสถานที่เรียนพระนวกะหรือพระธรรมวินัยพระที่บวชใหม่ยังไม่ถึง5พรรษายังสอบนักธรรมไม่ได้ก็ต้องมาเรียนแต่ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ในก็จะเลิกกันประมาณ5โมงเย็นนะเข้าเรียนบ่าย2โมง5โมงเย็นเลิกเรียนในขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่ศาลาเปาอยู่
1: ถ้าว่า
0: เรียนทุกวันแล้วก็จะเว้นวันพระกับวันอาทิตย์หยุดวันพระวันอาทิตย์เพราะวันพระเนี่ยจะต้องทำบุญแล้วบางทีพระแต่ละวัดก็ต้องลงทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข
2: ์ก็คำถามมีใครเคยบวชบ้างไหมคะ
0: นะก็คนหมายถึงไง
2: หมายถึงใครเนี่ยมีใครเคยเข้ามาบวชบ้างหรือยังคะ
0: อ๋อก็มีเข้ามาบวชตลอด
1: คนถามนี่
0: วัดหัวกระบือนี่คนมาบวชมากโยมวัดหัวกระบือเนี่ยหลวงตาเป็นพระที่วัดหัวกระบือนี่คนบวชมากแล้วก็โยมพระนวกะวัดหัวกระบือเนี่ยมากที่สุดเขตหนึ่งในเขตบางขุนเทียนจอมทองวังวัดเนี่ยไม่มีนวกะคือพระบวชใหม่ที่นี่มี7-8รูปเฉพาะปีนี้แล้วก็พระจำพรรษาเนี่ยมากที่สุดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทอง74รูปนะฉะนั้นก็ท่านเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตก็จะกำหนดว่าให้วัดหัวกระบือเนี่ยเป็นสถานที่เรียนพระธรรมวินัยแล้วก็เจ้าอาวาสวัดต่างๆก็มาสอนกันที่นี่ขณะนี้ก็เจ้าอาวาสวัดอังคุณารามมาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็จะมีเจ้าอาวาสหลายวัดด้วยกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนพระธรรมวินัยที่วัดหัวกระบือนี้นะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะน้ำปานะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจน้ำปานะหมายถึงน้ำอะไรน้ำปานะ
2: น้ำปลาน้ำปลาน้ำเค็มนะอย่า
0: สั่งนะน้ำปานะคือเนี่ย
1: ไม่มีอะไร
0: เป็นจะเป็นเนี่ยพวกกาแฟเครื่องดื่มเป็นสิ่งของที่เขาเรียก
2: น้ำเก๊กฮวยอะไรกัน
1: น
2: ะ
1: น
2: ้ำถั่วเหลือง
0: น้ำอะไรพวกนี้ได้เด็กขนาดนี้ก็กำลังเลี้ยงกันอยู่พี่ตลาเปาอยู่
1: น้ำฟักทองได้ไหมคะน้ำฟักทองปั่น
0: ก็ได้
1: ได้
0: จ้ะฉะนั้นโยมตลอดช่วงเวรเรียนพระธรรมวินัยก็โยมก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะแด่พระสงฆ์ องค์ธรรมเนียนที่เรียนพระธรรมวินัยหรือส่วนหนึ่งถ้าหากว่าจะช่วยบริจาคเป็นค่ากระแสไฟค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งหลายถ้าต่างก็เรียนเนี่ยโยมที่เรียนห้องเรียนเนี่ยมีทั้งแอร์มีทั้งพัดลม
2: บวชพระมีเสียค่าใช้จ่ายไหมคะหลวงตา
0: อ๋อไม่ได้กำหนดจ้ะก็เจ้าหน้าที่ก็เขาจะมาบัติติดต่อกับทางสำนักงานเลขาท่านก็จะแจ้งให้ทราบว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะก็มาบวชได้ตลอดนะโยมนะแต่บวชเนนเนี่ยบวชสมณเณรมีทุกวันนะโยมก็จะมานำบุตรหลานมาฝากบวชสมณเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วนะดังนั้นก็ที่วัดลูกกระเบือจะมีบวชตลอดเวลาขนาดนี้ก็ใกล้จะจบรายการแล้วก็เดี๋ยวโยมจะได้ฟังสปอร์ตของวัดลูกกระเบือเป็นการประชาสัมพันธ์งานวัดลูกกระเบือสืบต่อไปก็วันนี้รายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาก็หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้หลวงตาขอกราบพระสนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระเจ้าคุณมาทำคุณไอจงด้วยอำนาจบุญฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตมหายาพระเก่งบุญสุขตลอดทั้งถวยเทพเทวาสิงห์ทั้งหลายในสากลโลกกราบขอกราบพระสนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงต้นบูมทั้งมีประชาชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งฝันพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปกราบเท้าจุกรนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาอยู่คนนี้ขอทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญและก็เป็นเศรษฐีที่อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าจุลกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคน

0: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500580000ขอเจริญพร
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845111199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงอีกครั้งนึงค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อันนี้นะคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาสู่บรรยากาศของความสุขอีกครั้งค่ะทางหน้าปัดวิทยุถึงได้บอกคุณผู้ฟังว่ากับการที่จะเตรียมตัวซื้อแปะกล้วยตาวิกิงนี่ไม่ผิดหรอก
1: ว่าแพทย์ทางอากาศ
0: ค่ะโรงพยาบาลทางอากาศเน
1: า
0: ะ
1: โรงพยาบาลทางอากาศแพทย์ทางอากาศทีมดูแลสุขภาพทางอากาศที่อยู่ดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ตามนะก็สามารถติดตามได
0: ้
1: หลากหลายช่องทางนะคะ
0: นะคะแต่ว่าทุกๆวันเนี้ยขอให้มีความสุขขอให้มีรอยยิ้มขอให้มีเสียงหัวเราะมันจะช่วยชะลอไวได้
1: ถ
0: ู
1: กต้องเลยค่ะนะคะอย่างที่บอกไปทำตัวเองอย่าให้เบื่อไปอากาศร้อนก็อย่าไปเบื่อมันเลยมันยังไงเราก็ต้อง
0: เรื่องของเขา
1: เรื่องของเขา
0: เขาร้อนเรา
1: ต้องอยู่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็หาทางที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ร้อนรนไปตามอากาศ
0: ค่ะ
1: นะคะหาช่องทางที่ทำให้เราไม่เบื่อหน่าย
0: เราก็จิบเราก็ทานผลไม้เย็น
1: ๆ
0: ที่ไม่หวานเราจิบกาแฟที่ไม่หวาน
1: กาแฟที่มีประโยชน์กับสุขภาพ
0: ใช่ค่ะนะก็มีหลายช่องทางนะคุณฟังไม่เฉพาะแต่ว่าจิบกาแฟจิบน้ำก็ได้นะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยแต่จิบกาแฟแล้วก็ต้องมีน้ำตามด้วยนะ
1: คะ
0: จะได้ล้างคราบฝันแล้วก็จะได้เพิ่มน้ำให้กับร่างกายนะคะคุณฟังจะสั่งซื้อก็โทรไปที่0625100506-9หมายเลขนี้10คู่สายนี้ก็คือสั่งซื้อกาแฟก็ได้หรือว่าแปะกล้วยรูปแบบเม็ดก็ได้นะคะแต่ว่าเรา2คนเนี่ยได้รับออเดอร์จากคุณฟังเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ว่าให้นำเสนอเพลงสงกรานต์
1: เพลงสงกรานต์
0: ใช่ไหมขอหน่อย
1: ให้มันสดชื่นสดชื่นหน่อยเนาะพอเราได้ฟังเพลงสงกรานต์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ช่วยชโลมทำให้แบบรู้สึกสดชื่นข
0: ึ้
1: น
0: ได
1: ้
0: ใช่ป้องกันการหลับคุณฟังอยู่กับรายการนี้จะต้องไม่กระพริบตานะคะเพราะความสุขมีอยู่ทุกวินาที
1: ไม่ปิดหูด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช้หูฟังเรานะนะคะเรื่องราวของเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพที่คุณฟังฝากคำถามไว้
0: อาจารย์ก็ทำการบ้านเรียบร้อยดิฉันก็มีการบ้านของดิฉันเหมือนกันนะเอาเริ่มต้นกับเพลงจังหวะสนุกสนุกรูปแบบของสงกรานต์เอาปะถึงปะถึงปะถึงถึงเชิญค่ะ

0: ะวันนี้เราก็เลยฝากคุณผู้ฟังกันให้สบายอกสบายใจค่ะมีอาจารย์ตุ้มสุชาดาและดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชอยู่กับคุณผู้ฟังค่
1: ะ
0: ตอนนี้อาจารย์มีเรื่องของสิ่งดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ได้เลย
0: เชิญค่ะ
1: นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังซึ่งอยู่กับเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะไม่ต้องชื่อสุก็ได
0: ้
1: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจว่าจะต้องชื่อสุหรือเปล่าสมมติช
1: ื
0: ่อสมมติชื่อลังสันผมสุลังสันค่ะหรือว่าดิฉันสมจิตสุสมจิตค่ะ
1: หรือว่าคุณโรจนะสุโรจนะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าแนะนำเพลงได้เลยนะคะหนึ่งสุก็คือดร.สุอะไรนะ
0: คุณสุวิชา
1: สุวิชาแล้ว
0: คุณสุวิทย
1: ์แล้วก็
0: อาจารย์ดร.วิสิทธิ์สุวิสิทธิ์
1: วิสิทธิ
0: ์เปลี่ยนได้เรียบร้อย
1: เปลี่ยนได้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องไปที่อำเภอไปเปลี่ยนชื่อนะคะค่ะท่านก็ฝากคำถามไว้เกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อใช่ไหมคะว่าเรื่องของกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกล้ามเนื้อกันบ้างนะคะเผื่อคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะแบบฟิตนะออกกำลังกายกับเราหรือว่าไปออกกำลังกายทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีอยู่เหมือนกันที่บางครั้งกล้ามเนื้ออาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเขาอะอ่อนล้าลงแต่ว่าเราไปฝืนออกกำลังกายเขาหนักๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันถึงแม้ว่าอย่างดร.วิสิทธิ์ท่านก็บอกว่าโอ้ท่านเนี่ยเดินหรือว่าวิ่งสลับเดินหรืออะไรเนี่ยทำทุกวันอยู่แล้ววันละ10กิโลน
0: ะ
1: แต่ก็มีอาการที่มีโอกาสที่จะมีอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บนะคะหรือว่ากล้ามอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดได้มากเหมือนกันนะคะลักษณะของกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเนี่ยของเราเนี่ยมีอาการยืดหรือว่าเหยียดมากจนเกินไปจนทำให้เกิดการฉีกขาดคือฟังแล้วมันดูน่ากลัวเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบฉีกขาดเหมือนกับกระดาษหรือว่าผ้าขนาดนั้นนะคะแต่เกิดจากอาการที่คือในกล้ามเนื้อของเรามันจะเป็นมัดๆแล้วก็จะมีเส้นของเนื้อเยื่อแล้วก็เส้นของเส้นเอ็นสอดประสานกันทำให้เกิดเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของกล้ามเนื้อทีละมัดแล้วก็มาประกอบกันรวมเป็น1อวัยวะตรงบริเวณกล้ามเนื้อนั้นนะคะแต่ว่าการเกิดจากการฉีกขาดเนี่ยจะเกิดเลือดที่มันจะคั่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้แล้วก็ทำให้เกิดอาการบวมได้แล้วก็เลยจะส่งผลให้เกิดอาการปวดตึงในบริเวณนั้นๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่สุขสบายนะคะทีนี้ เป็นศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอก็เลยจะใช้คำว่า muscle strain ซึ่ง muscle strain หรือ muscle strain ซึ่งมันแปลว่าเหมือนกับมันกล้ามเนื้อมันลักษณะมันไม่ปกติมันมีการเนื้อเยื่อของมันเนี่ยบาดเจ็บนะมีเลือดเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแล้วหรือว่ามีการอักเสบหรือว่าเส้นเอ็นกับเนื้อเซลล์เนื้อเยื่อเนี่ยมันมีการผิดปกติจากการที่ถูกเหยียดมากเกินไปหรือว่ายืดมากจนเกินไปนะคะก็เลยทำให้เกิดอาการเรียกว่าฉีกขาดได้แต่ภาพของมันเนี่ยไม่ได้น่ากลัวขนาดนะคะที่เราไปนึกภาพว่าโอ้มันเหมือนกับฉีกกระดาษหรือเปล่าหรือว่าผ้าที่ขาดออกจากกันนะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะคะค่ะทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริเวณกล้ามเนื้อที่มักจะมีอาการแบบเนี้ยมักจะพบบ่อยในกล้ามเนื้อที่ใช้งานเป็นประจำนะคะที่สำคัญก็จะพบที่กล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อแขนอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ท่านเป็นอยู่นี่แหละนะคะโดยเฉพาะโคนขาหลังที่จะพบได้บ่อยเป็นพิเศษนะคะกล้ามเนื้อที่มักจะพบอาการแบบนี้นะคะก็จะมีหลากหลายลักษณะนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นหน้าตรงต้นแขนตรงนี้เราเรียกว่ากล้ามเนื้อไบเซปนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าของแขนนะคะในการงอหรือว่ายกของหนักนะอันนี้คือกล้ามเนื้อที่ต้นแขนกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างก็คือไตรเซปนะคะคือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณตั้งแต่ข้อศอกลงไปจนถึงมือนะคะใช้ในการผ่อนแขนหรือว่ายกของหนักนั้นกล้ามเนื้อแขนก็คือจะเกิดอาการยืดเหยียดตึงได้จากการที่เรายกของหนักนั่นเองส่วนกล้ามเนื้อขานี่ก็พบได้บ่อยนะคะกล้ามเนื้อขาเนี่ยด้านหน้าเนาะที่ใช้ในการเขาใช้แรงเยอะในการที่เราเดินหรือเราวิ่งหรือเรากระโดดเนี่ยจะใช้แรงจากกล้ามเนื้อขาต้นขาด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างมากเหมือนท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ท่านกำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะการฉีกขาดในกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในส่วนของกล้ามเนื้อท่อนบนหรือว่าส่วนล่างก็ได้ของกล้ามเนื้อขาเนาะอีกส่วนนึงที่มักจะพบก็คือกล้ามเนื้อตรงบริเวณหลังขานะคะก็อันนี้จะเกิดจากการที่เรา ก้มขาหรือว่าดึงขาขึ้นนะถ้ากล้ามเนื้อด้านหน้าเนี่ยก็เกิดจากที่อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ท่านประสบอยู่ก็คือท่านบอกว่าท่านเดินกับท่านวิ่งนะคะถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยเกิดจากการที่เราก้มขานะคะส่วนกล้ามเนื้อหลังก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าพบได้ค่อนข้างน้อยนะคะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยอาจจะเกิดจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อหลังในขณะที่เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกร็งหลังแล้วก็ยกของหนักหรือว่าเกิดจากการที่เราบิดตัวนะคะอย่างรวดเร็วผิดท่าผิดทางแล้วก็ไปเหยียดตัวผิดท่าผิดทางก็จะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อหลังอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆที่มักจะพบอาการแบบนี้ได้นะคะทีนี้สาเหตุนะคะสาเหตุแล้วก็อาการเนี่ยอาการก็คือปวดตึงเนาะแล้วก็บางครั้งเป็นมากๆอาจจะพบรอยเขียวช้ำนะคะซึ่งรอยเขียวช้ำนี่ก็เกิดจากลักษณะของมีเลือดเนี่ยค่ะไปแทรกซึมแล้วทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็เขียวช้ำได้แต่ถ้าบางคนก็อาจจะไม่มีรอยเขียวช้ำนะคะแต่เกิดจากเส้นเอ็นที่ประสานกับเซลล์ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการบวมนะคะแล้วก็มีการที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยที่ไม่มีเลือดไปแทรกซึมนะคะก็จะไม่มีรอยเขียวช้ำนะคะทีนี้สาเหตุเนาะเกิดจากอาการอุบัติเหตุได้นะคะคืออุบัติเหตุถูกกระแทกอย่างแรงถูกชนอย่างแรงนะคะหรือว่าอยู่เฉยๆนะคะก็ยืดหรือว่าเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเอี้ยวผิดตัวผิดท่าผิดทางไปหน่อย
0: โดยเฉพาะคนที่ขับรถเนาะแล้วจะเอี้ยวหยิบของที่เบาะหลัง
1: ใช่อะไรแบบนี
0: ้
1: แป๊บขึ้นมาเลยนะเป็นเหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็คือจังหวะที่เราไปทำให้เขาตกกระจายนั่นเองเหมือนกับว่าเราไปยืดเหยียดแบบรวดเร็วเกินไปนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยเขาตกใจไงแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอักเสบหรือมีการฉีกได้นะคะหรือว่าสาเหตุจากการออกกำลังกายเนาะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายควรเริ่มจากเคลื่อนไหวร่างกายแบบที่เราบอกว่าต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการตื่นตัวก่อนที่เราเรียกว่าวอร์มอัพ
0: ใช่ค่ะหรือว่าพอหลังจากการออกกำลังกายแล้วก็คูลดาวน์ก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมือนกันเพียงแต่ว่าก่อนกับหลังเท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเขาตกใจเหมือนกันเนาะหรือว่าฉีกขาดได้นะคะแต่ก็คือต้องรู้สึกว่าโอ้ปกติก็ทำอยู่แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่กล้ามเนื้อเขาแบบล้าน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราช่วงนี้อาจจะอยากให้พักบ้าง
0: ถึงแม้ว่าจะทำเป็นประจำเนาะก็อาจจะมีการล้าได้เนาะโดยเฉพาะถ้านอนไม่เพียงพอหรือว่ามีความวิตกกังวลน
1: ะ
0: ร่างกายควรจะได้รับการผ่อนคลาย
1: ใช่ค่ะอีกหนึ่งสาเหตุก็คืออาจจะเกิดจากเราเคลื่อนไหวท่าเดิมซ้ำ
0: ๆ
1: การเคลื่อนไหวในท่าเดิมซ้ำๆเช่นนั่งทำงานคอมพิวเตอร์การเหยียดข้อศอกหรืองอข้อศอกอยู่ตลอดนานๆนะคะหรือว่าหัวไหล่เราเกร็งๆหรือว่าเหยียดแบบรวดเร็วหรืออะไรแบบนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการเสียดสีกับกระดูกที่อยู่ใกล้ๆจนเกิดการเสียดสีกันแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ฉีกขาดได้นะคะ ทีนี้มันมีระดับความรุนแรงเหมือนกันค่ะอาจารย์สุ
0: คะ
1: นะคะในระดับความรุนแรงของอาการของกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยก็คือว่ามีทั้งหมดเนี่ยค่ะมี3เกรดนะเกรดที่1เนี่ยสำหรับกล้ามเนื้อฉีกในระดับที่รุนแรงน้อยๆนะคะจะเป็นการฉีกขาดของเซลล์กล้ามเนื้อเล็กๆของกล้ามเนื้อซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นมักจะไม่มีรอยเขียวช้ำให้เห็นนะคะถ้าเกรด2ก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะความหนาแน่นของความอักเสบการอักเสบหรือฉีกขาดเนี่ยอาจจะทำให้เห็นรอยบุ๋มจากการฉีกขาดคือเนื้อบริเวณนั้นน่ะมันจะมีรอยบุ๋มแล้วก็อาจจะมีรอยเขียวช้ำแต่สามารถหายไปได้เองภายใน 2-3 วัน
0: เริ่มที่จะมองเห็นรอยเขียวๆช้ำๆนิดๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะเกรด3นี่คือร
0: ุนแรงชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรุนแรงที่สุดมีทั้งหมด3เลเวล3เกรดนะเกรด3รุนแรงสุดนะคะกล้ามเนื้อฉีกขาดแบบรุนแรงที่สุดระดับนี้จะมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อมากกว่า 50% แล้วก็อาจจะมีรอยบุ๋มเห็นได้ชัดแล้วก็แรงในการต้านของกล้ามเนื้อมัดเนี้ยยังลดลงอีกด้วยก็จะมีทั้งหมด3ระดับ
0: อาจารย์เกรดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ล้มนะขอให้อยู่เกรดหนึ่งนะคุณ
1: ใช่แค่นั้นพออ
0: ย่าให้อยู่เกรด2เกรด3มันอันตรายนะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ป้องกันกันดีกว่าเนาะอาการ การรักษาปฐมพยาบาลด้วยตัวเองเบื้องต้นนะอย่างที่อาจารย์ดร.ศิษฐ์ทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์สุก็ช่วยเสริมทับว่าต้องเรสต้องพักเน
0: า
1: ะ
0: ต้องพักใช่
1: ใช่ค่ะเขาก็จะมีตัวอักษร4ตัวให้จำง่าย
0: ๆ
1: R I C E rice rice ที่แปลว่าข้าวเนี่ยR I C E
0: อันนี้ไม่ได้ชวนให้ทานข้าวนะ
1: ยังไม่ได้ชวนให้ทาน
0: ตัวแรกนี่หมาย
1: ตัวแรกคือ rest
0: rest ก็คือพัก
1: ถูกต้อง
0: หยุดพักพักนะพักก่อนพักก่อน
1: ส่วนที่เกิดอาการบาดเจ็บนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะก็คือประมาณ 2-3 วันหลังบาดเจ็บเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์วิสิทธิ์คะเผาการออกกำลังกายลงนิดนึงนะคะหรือว่าจะเดินยังก็จาก10กิโลลดลงเหลือ3กิโลหรืออะไรแบบนี้นะคะพักก่อนเนา
0: ะ
1: สัก 2-3 วันนะคะไอตัวที่2
0: คือไอซ
1: ์ไอซ์คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะ
0: ค
1: ่ะให้ประคบด้วยความเย็นหรือว่าประคบด้วยน้ำแข็งนะคะทุกๆ 10-15 นาทีครั้งละ 10-15 นาทีทุก2ชั่วโมงในช่วงของ 2-3 วันแรกหลังจากมีอาการบาดเจ็บ
0: เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื
1: ้อใช่ใช้ความเย็นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อมันหดตัวแล้วก็ทำให้ไม่อาการบวมหรือว่าเรื่องของเลือดที่มันแทรกซึมหรือว่าอาจจะบาดเจ็บแล้วก็มีเซลล์ของเส้นเลือดเนี่ยแตกนะคะแล้วก็จะทำให้บวมเนี่ยยุบลง
0: จะได้ไม่กระจายเนาะเส้นเลือดจะได้ไม่กระจาย
1: ใช่ค่ะใน3วันแรกเนาะ 2-3 วันแรกก็ใช้การประคบเย็นก็คือตัวไอซ์
0: นะคะน้ำแข็ง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ตัว C คือ compression compression คือการกดไว้หรือว่ารัดไว้นะ
0: คะ
1: อาจารย์วิสิทธิ์ก็ทำถูกต้องเพราะท่านก็บอกว่าท่านก็ใช้ผ้าพันนะคะการพันกระชับส่วนที่บาดเจ็บป้องกันการบวมเพิ่มขึ้นแต่ข้อสำคัญคืออย่าพันแน่นจนเกินไปพันแน่นเกินไปยิ่งกลับทำให้บวมเน
0: าะใช่ค่ะคืออย่าให้รู้สึกว่าตึงแน่นจนเกินไปนะคะ
1: ถ้าตึงแน่นเกินไปแล้วตรงบริเวณปลายนิ้วนะคะหรือว่าท่อนส่วนที่ไม่ได้พันอยู่เนี่ยโอ้โหมันบวมฉึ่งขึ้นมาอย่างเง
0: ี้
1: ยแปลว่าม
0: ันถูกรัดแน่นเกินไป
1: แปลว่าเรารัดแน่นจนเกินไปแล้วหลักการในการพันผ้าที่ถูกต้องคือพันจากส่วนปลายขึ้นมาหาส่วนต้นอย่างเช่นขาก็พันจากส่วนล่าง
0: ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะนะคะ
0: ถ้าที่ข้อมือก็พันจากปลายนิ้วเข้ามาหาช่วงแขน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติพันที่ข้อมือก็สังเกตปลายนิ้วเราว่าเอ๊ะพอพันไปสัก 2-3 ชั่วโมงนิ้วเราบวมไหม
0: กระดูกกระดิกได้ไหมแน่นเกินไปหรือเปล่าขยับขยื่นได้ไหม
1: ใช่แล้วก็นิ้วบวมไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแน่นเกินไปนี่ก็เกิดผลเสียแต่ถ้าล้วมจนเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร
0: อย่าให้เป็นมัมมี่นะ
1: ล้วมไปก็ไม่ได้ช่วยพยุงน
0: ะ
1: การพันเนี่ยกระชับไว้เพื่อพยุงนะคะให้เขาได้พักแล้วก
0: ็
1: ไม่ให้เขาบวมเพิ่มข
0: ึ
1: ้นแต่ถ้าพันแน่นเกินไปเขาจะยิ่งบวมเพิ่มข
0: ึ้นใช่ใช่เพราะว่าเลือดลมหรือว่าระบบการไหลเวียนของเลือดมันจะน้อยลง
1: ใช่ค่ะส่วนตัวสุดท้าย
0: E
1: I C E เนาะตัวสุดท้ายคือ elevator
0: elevation
1: ใช่ค่ะ elevation หรือว่าการยกนั่นเอง elevate คือการยกขึ้นยกส่วนที่บวมหรือส่วนที่เราบาดเจ็บเนี่ยให้สูง
0: อ๋ออาจารย์ถ้าอย่างนั้นภาพนั้นก็เป็นจริงสิคะ
1: ค่ะ
0: ภาพที่นอนแล้วก็มีผ้าพันขาแล้วก็มี
1: เชือกผูกถูกต้องนั่นแหละถูกต้อง
0: แหมมองเห็นแล้วตลกเนาะแต่มันคำๆอาจารย์นี่เป็นเรื่องจริงนะ
1: ค่ะนะอันยกแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องนอนถ้าถึงต้องนั่งอยู่เนาะนั่งฟังรายการนี้เอนกายฟังรายการน
0: ี้บางท่านบอกว่าชักกระลอกเลยใช่ไหม
1: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องฟัง
0: เอาหมอนรองได้ไหมอาจารย์
1: หมอนรองถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็แทนที่เรานั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยเราจิบกาแฟแปะกล้วยอยู่แล้วก็ฟังรายการนี้อยู่เราก็แทนที่เราจะเอาขาไว้กับพื้นเนา
0: ะ
1: เราก็หาเก้าอี้มาอีกสักตัวนึงแล้วก็เอาขานี่ยกพาดในเก้าอี้อย่างนั้น
0: ไม่ต้องชักลอกนะ
1: ไม่ต้องถึงกับชักลอกเนาะนะคะการที่ยกขาให้สูงไว้เนี่ยเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกจะลดอาการบวมนะคะหรือว่าอาจจะยกขาขึ้นสักประมาณรอบละครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็บ่อยๆเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดมันเมื่อยๆช้าๆแล้วก็ขยับได้เนาะไม่ต้องแบบยกอยู่ทั้งวันยกอยู่ตลอดก็ไม่ต้องขนาดนั้น
0: ยังไม่แน่นอน
1: ใช่ค่ะไม่ต้องขนาดนั้น
0: ไม่ต้องขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะสามารถว่าลุกขึ้นบ้างเดินบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าก็แนะนำว่าไม่ให้แบบว่า เท้าเนี่ยอยู่ในแนวดิ่งตลอด
0: เวลาจะเดินเนี่ยต้องมีไม้ค้ำยันหน่อยนะป้องกันการหกล้มไว
1: ้
0: จะเป็นวอล์กเกอร์หรือจะเป็นไม้ค้ำยันก็ว่ากันไปนะคะใครถนัดแบบไหนหรือว่าจะสะดวกแบบไหนเพื่อให้การเดินพอเดินได
1: ้
0: พอช่วยตัวเองได้นะคะขอบคุณอาจารย์ตุ้มหันนึกภาพแล้วแหมก็ขำๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณคำถามด้วยนะคะที่คุณฟังถามมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็จะมีเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่คุณสุโรจน
0: ์ค่ะ
1: คุณโรจนะนั่นแหละไม่ใช่คุณสุโรจน์ตั้งชื่อให้คุณโรจนะ
0: ค่ะ
1: จะได้เป็นพวกเดียวกัน
0: ใช่
1: ค่ะจ้ะอาจารย์ตุ้มก็จะแทรกเป็นระยะในเรื่องของคำถามที่ถามมานะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังสามารถรับคำถามได้เพิ่มเติมนะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันหรือว่าแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพก็ได
0: ้ค่ะนะคะหรือว่าจะแนะนำบทเพลงก็ได้นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนั้นตอนนี้ไปเรื่องของเพลงบ้างเนา
1: ะ
0: คุณผู้ฟังของเราแนะนำไว้ฟังคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงนี้
1: ชื่อว่า
0: ก่อนไปเนาะก็เชิญเลยค่ะดิฉันกำลังหาเพลงอยู่เนาะเพลงผู้หญิงแต่ว่าไม่น่ามั่นใจเดี๋ยวลองหาดูนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะวันนี้มีทั้งสาระเพื่อสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพดีๆจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากคุณพยาบาลวิชาชีพนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะตามที่คุณผู้ฟังอยากจะทราบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยาแก้ปวดหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มพาราเซตามอลนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่อาจารย์ตุ้มก็จะอธิบายให้ทราบค่ะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมแล้วนะคะหากว่าคุณฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกเริ่มเดิมทีก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทั้งในเรื่องของการทานอาหารหรือแม้กระทั่งกับถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแอมากๆนะคะการนอนพักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองให้เต็มร้อยนะคะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาเพิ่มเติมใหม่มารับทราบข้อมูลใหม่ๆก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสดใสขึ้นไบรท์ขึ้นนะคะการพักผ่อนนี่ถือเป็นนิยามที่ดีของชีวิตถือเป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบที่จำเป็นมากๆแล้วก็ไม่ต้องซื้อหานะคะคุณฟังแต่สามารถจัดการด้วยตัวของตัวเองนะคะก็ขอแนะนำว่าการพักผ่อนนะคะบางครั้งนี่ก็จะช่วยให้ร่างกายได้มีโอกาสที่จะซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอารมณ์หรือความวิตกกังวลนั้นก็จะมีผลและก็มีปัจจัยกับระบบทางเดินอาหารซะโดยภาพรวมนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามีความกังวลใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเครียดภาวะต่างๆก็จะตกอยู่ที่กระเพาะอาหารนะคะบางครั้งบางคราเจ้าความเครียดก็อาจจะทำให้เราเกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็กระเพาะอาหารอาจจะเกิดแผลหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นี่คือสภาพในร่างกายที่มันอาจจะแปรเปลี่ยนไปโดยที่เป็นลักษณะของออโตเมติกเหมือนกันนะคะเพราะว่าในร่างกายของเรากรดนะคะแล้วก็ความเป็นกรดความเป็นด่างนะคะสารเคมีในร่างกายต้องมีความสมดุลค่ะนะการวิตกกังวลมากเกินไปฮอร์โมนคอร์จิซอลนะคะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนต่างๆที่อาจจะไหลออกมาหรือว่าหลั่งออกมาแล้วก็มากเกินปกติอาจจะทำให้เกิดสภาพของร่างกายแปรเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นการที่คุณผู้ฟังจะรู้สึกผ่อนคลายบ้างในบางครั้งนะคะหรือว่ากับการที่จะใช้คำว่าปล่อยวางบ้างจึงมีความจำเป็นนะคะหูไปนาตาไปไร่นี่ก็ใช่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังจะพูดแล้วนี่ก็เหมือนกับเราไม่รับรู้อะไรแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำค่ะเพื่อที่จะให้ความสุขมันเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างนะคะการรับรู้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะทำให้รู้สึกวิตกกังวลใจแต่บางเรื่องต้องจัดการก็ต้องจัดการไปนะคะใช้องค์ความรู้และใช้ความเป็นตัวของคุณผู้ฟังบริหารจัดการให้เรียบร้อยนะคะเชื่อแน่ว่าคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่ว่ากับการที่จะหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราบ้างนะคะด้วยอาหารที่เป็นยาออกกำลังกายนะคะบางท่านบอกว่าผมไม่มีเวลาดิฉันไม่มีเวลาเลยนะคะทำงานตลอดค้าขายตลอดแล้วก็อยู่กับการทำงานตลอดค่ะ24ชั่วโมงเท่ากันนะคะคุณผู้ฟังนะคะทำไมบางงานนี่มันอาจจะมีนะคะซึ่งอาจจะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องแบ่งเวลาแบ่งสัดส่วนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องตื่นเร็วขึ้นสักนิดต้องทำนั่นเร็วขึ้นอีกหน่อยหรือไม่ก็ต้องเจียดเวลามาดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าหันมารักกับตัวเองมากขึ้นหรือไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่แสดงตัวตนว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นนะคะใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินการนั่งการยืนการนอนการรับประทานอาหารนะคะวันไหนที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติผู้สูงอายุก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเกิดขึ้นมามักจะเกิดขึ้นก่อนอันดับแรกก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายละนะถ้าเป็นเด็กๆไม่มีปัญหาค่ะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนี่เดี๋ยวก็หายไหมไม่ใช่นะคุณผู้ฟังบางที1วันก็แล้วยังไม่หาย2วันผ่านมาแล้วก็ยังไม่หายนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังกันนะคะเอาละค่ะสำหรับในเรื่องราวของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ขอให้
มีการปรับเปลี่ยนนะคะเมื่อคุณผู้ฟังอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคบางโรคนะคะเห็นควรอย่างยิ่งค่ะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบของอาหารการกินมันจะช่วยคุณผู้ฟังได้เยอะนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายค่ะที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลโรคเพราะถ้าเรายังคงมีพฤติกรรมรูปแบบเดิมนะคะมั่นใจว่าสิ่งต่างๆก็คงจะซ้ำรอยเดิมและโรคที่เราเป็นอยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่เราจะเคยทานอาหารแบบเดิมๆแล้วเรามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวเบาหวานเราก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมยังไม่ห่างไกลจากโรคนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะลดเค็มลดหวานนะคะเพิ่มผักเพิ่มผลไม้ไม่เคยทานผักชนิดนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบกลิ่นเราไม่ชอบความเคี้ยวของเขาเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องรับประทานนะคะบางครั้งนี่คุณผู้ฟังเราจะไม่ชอบที่จะทานผักชนิดนี้เพราะว่าก้านก็แข็งแต่ก็มีวิธีการในการที่จะนึ่งตุ๋นหรือว่าทำให้นิ่มได้โดยแม้กระทั่งบางครั้งผักชนิดนี้เราอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะเป็นเราไม่เคยทานมาตั้งแต่เด็กๆลองซิว่าเป็นอะไรเนาะมันก็จะมีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะปรับจูนทัศนคติปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาชนะกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคบางโรคได้นะคะอันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานบ้างนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีกับคุณผู้ฟังเองค่ะนะฝากไว้ตรงนี้ว่าอาหารเป็นยาก็จะช่วยดูแลรักษาโรคได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆก็จะรอคุณฟังอยู่อีกมากมายทีเดียวดิฉันฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่0625100นะคะ560-9ตอนนี้ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ตุ้มกลับมาฟังเพลงเพราะๆตามที่คุณฟังขอไว้ก่อนดีกว่าฟังไม่รักไม่ว่ากันก่อนค่ะ

0: วันนี้เราถือโอกาสในการที่จะคืนกำไรกับรูปแบบของเพลงให้คุณผู้ฟังของเราได้มีความสุขมากๆนะคะเสียงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะสองเพลงเพราะๆนั่นคือหอรักขอร้างแล้วก็ตามมาด้วยลานเทนะคะตอนนี้เชิญอาจารย์ตุ้มเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะหลากหลาย
0: ผู้ประกวดของสุขภาพกระทรวงที่กำลังรอบเชิญค่ะ
1: นะคะพูดถึงเรื่องของคำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะเป็นเรื่องของอาการเท้าบวมนะเรื่องของยาพาราเซตามอลนะคะเรื่องของขมิ้นชันนะแล้วก็ยังค้างเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาเรื่องสั้นๆก่อนดีกว่านะคะขอตอบเรื่องเกี่ยวกับยาก่อนแล้วกันยาแก้ปวดนะคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะซาร่าก็ดีไทลินอลก็ดีนะหรือว่าพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยทานตัวไหนดีกว่ากันทานตัวไหนดีที่สุดนะคะตอบแบบนี้ก่อนนะคะว่าทั้ง 3-4 ชื่อที่คุณผู้ฟังเอ่ยมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นยาประเภทเดียวกันคือเป็นยาตัวเดียวกันก็คือเขาเนี่ยคือยาอะเซตามิโนเฟนนะคะก็คือชื่อทางเคมีเนาะก็จะประกอบด้วยพาราอะเซติลอะมิโนฟีนอลนะคะหรือว่าพาราเซตามอลอันนี้คือเป็นชื่อนะคะชื่อทางชื่อสามัญนะคะแต่ละชื่อทางการค้าเขาก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะยี่ห้อไทเลนอลยี่ห้อซารายี่ห้อพานาดอลยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อันนี้คือชื่อทางการค้าก็คือเป็นแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทที่จะผลิตออกมานะคะทีนี้ถามว่าแล้วทานอันไหนล่ะถึงจะดีที่สุดนะหรือว่าทานอันไหนถึงจะหายปวดลดไข้ได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าการตอบสนองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันเป็นปัจเจกบุคคลนะคะอาจารย์ตุ้มเองก็เคยมีคนไข้บางท่านบอกว่าทานไทลินอลแล้วไม่ตอบสนองไม่ค่อยหายทานซาร่าแล้วหายแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทานซาร่าแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะคะรู้สึกอาการปวดศีรษะไม่ค่อยดีขึ้นต้องทานยี่ห้อนี้เห็นไหมคะคือการตอบสนองของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะต้องดูจากตัวเราเองเป็นหลักเนาะเพราะว่ายาจริงๆแล้วอะตัวยาสำคัญนะคะของเขาก็คือพาราเซตามอลนะคะหรือว่าอะเซตามิโนเฟนนะคะสูตรของทางเคมีเขาเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนโปรเซสในการผลิตหรือว่าแต่ละยาแต่ละชนิดเขาอาจจะมีการเสริมแต่งหรือใส่อะไรเข้าไปแล้วซึ่งมีส่วนในการที่จะทำให้เราหรือว่าร่างกายหรือปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลเนี่ยตอบสนองที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้น เราทานผลิตภัณฑ์แบบไหนยี่ห้อไหนหรือว่าตัวไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับร่างกายเราได้ดีนะคะก็จะเป็นยี่ห้อนั้นสำหรับบุคคลนั้นนะคะ อีกหนึ่งคนก็อาจจะไม่เหมือนกับอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะในการที่จะบอกว่ายายี่ห้อนี้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคุณผู้หญิงที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดหรือว่าเครื่องสำอางในการบำรุงผิวอะไรก็ตามนะคะบางคนบอกว่าใช้ยี่ห้อนี้แล้วโอ้โหผิวพรรณผุดผ่องขาวนะคะแต่อีกท่านหนึ่งใช้ไม่เห็นรู้สึกว่าผิวพรรณผุดพองขาวเพราะฉะนั้นความแตกต่าง
0: การตอบสนอง
1: ถูกต้องเลยค่ะเนาะมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลนะเราเองที่เราจะต้องเป็นหมอของตัวเราเองก็คือเราสังเกตตัวเราเองว่าเราทานอะไรหรือเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมันตอบสนองได้ดีก็คืออันนั้นน่ะเหมาะกับเราใช้ได้ดีกับเราบางคนใช้ยาสระผมแชมพูสระผมยี่ห้อนี้แล้วแพ้ไม่เห็นแก้รังแคเลยใช้แล้วยิ่งแย่ลงแต่อีกท่านหนึ่งใช้ยี่ห้อเดียวกันโอ้อันนี้ใช้ได้ผลดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ที
0: ่หรือว่าบางท่านอาจจะแพ้ยาตัวนี้แพ้ตัวนี้ก็มีความแตกต่างเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะมันจะมีเกล็ดเล็กเล็กน้อยซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเนี่ยใส่ส่วนผสมซึ่งไม่เหมือนกันนะแต่ตัวยาสำคัญคือพาราเซตามอลเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยหรือว่าบริษัทนี้ขายราคาเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น
0: หรือว่าอาจจะมีการผสมมิกตัวยานี้นิดนึงใส่ตรงนี้เป็นนิดนึง
1: ซึ่งจะตอบสนองกับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาแพงจะดีสำหรับทุกๆคนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาถูกจะดีสำหรับบางคน ราคาก็ไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนก็อาจจะถูกกับของถ
0: ู
1: กบางคนก็อาจจะถูกกับของแพง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองนั่นแหละค่ะดีที่สุดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไหนตอบสนองกับเราได้ดีนะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วก็เป็นผลดีกับเราไม่เกิดอาการข้างเคียงและทำให้อาการเราเนี่ยหายไปได้อะไรแบบนี้เนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นสรุปไม่ได้ว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับแต่ละคนต้องดูด้วยตัวเราเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอันนี้คือตอบปัญหาในเรื่องของพาราเซตามอล
0: โอเค
1: นะคะ ส่วนเรื่องของเท้าบวมต่อมาแล้วกันนะคะเรื่องของเท้าบวมเนาะจริงๆแล้วน่ะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการเท้าบวมได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วๆไปเนาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอาการเท้าบวมเนี่ยจะเกิดจากการคั่งค้างของของเหลวภายในเนื้อเยื่อของร่างกายอ
0: าจารย์สมมติว่ากรณีที่ผู้สูงอายุอย่างเช่นถ้าไม่มีโรคประจำตัวนะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันแล้วก็เกิดอาการเท้าบวมเนี่ยอันนี้ก็ตามที่อาจารย์กำลังพูดไว้เนาะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะอาจจะเกิดอาการคั่งค้างของเหลวภายในเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีอาการคั่งค้างเพราะว่าเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายมันมีความเสื่อมมากกว่าคนหนุ่มสาวเนาะก็จะมีอาการคั่งค้างบริเวณที่ต่ำสุดของร่างกายได้ง่ายที่สุดก็คือปลายเท้านั่นเองเพราะว่าของเหลวเป็นไงคะธรรมชาติของของเหลวต้อง
0: จากที่สูงลงสุดที่ต่ำ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาค้างค้างอยู่ที่ส่วนล่างก็คือส่วนเท้านะคะทีนี้ในเรื่องของเท้าบวมเนาะก็จะมีหลากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันเนาะว่าเท้าบวมเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: แล้วอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ด้วยคือถ้าบวมนะสมมติเราบวมแล้วก็เรากดบุ๋มลงไปแล้วเขาอาการบวมไม่ขึ้นมาเน
1: ี่
0: ยนะอันนี้ก็ต้องสังเกตนะหรือว่าบวมแต่ว่ากดแล้วไม่บุ๋มก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เท้าบวมเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดจากโรคนะคะก็คือกิจวัตรประจำวันการยืนนานๆนะคะทำให้เลือดแล้วก็สารน้ำต่างๆเนี่ยค้างอยู่ที่ส่วนต่ำสุดของร่างกายก็คือที่ข้อเท้าแล้วก็เท้านะคะก็เลยทำให้เกิดอาการบวมอันนี้ไม่ได้เกิดจากโรคแต่เกิดจากกิจวัตร
0: ประจำวันซึ่งอาจจะมากเกินไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: หรือการสวมรองเท้าส้นสูงก
1: ็
0: เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องค่ะนะคะการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนาะเช่นข้อเท้าพลิกหรือว่าเราตกจากที่สูงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเราเอาเท้าลงพื้นก
0: ็
1: ทำให้เกิดการอักเสบนะเกิดอาการบวมนะคะกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าตรงนั้นมีอาการอันนี้คือบวมจากอุบัติเหต
0: ุ
1: บวมจากการถูกกระแทกทำให้เซลล์มีการ เลือดไปคั่งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วอันนี้คือบวมจากอุบัติเหต
0: ุ
1: นะคะก็ต้องดูว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งอาการบวมแบบนี้มันจะมีอาการปวดร่วมด้วยแต่ว่าถ้าบวมจากยืนนานๆเนี่ยมักจะยังไม่ค่อยปวดไม่ชัดเจนไม่มีอาการปวดชัดเจนนะคะส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานที่อาจารย์สุพูดนี่แหละ
0: อ่อนหวานค่ะเบาหวาน
1: นะคนที่เป็นเบาหวานเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่เท้าบวมง่ายกว่าคนทั่วๆไปนะคะแล้วก็ข้อเท้าบวมบริเวณตาตุ่มเนี่ยมักจะเกิดจากถุงน้ำที่ตาตุ่มของเราเนี่ยมันมีถุงน้ำอยู่นะคะแล้วก็มีการอักเสบนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบได้หรือเกิดจากรองเท้าอย่างที่อาจารย์สุบอกใส่สวมรองเท้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะแล้วก็เดินมากๆหรือว่าเท้าเนี่ยต้องเกรง
0: อาจารย์ใส่สูงที่สุดกี่นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วใช่มั้ย
1: แป๊บเดียว
0: ประมาณนี้
1: ใส่ได้แป๊บเดียวอ
0: าจารย์ปูเป้ใส่ตั้ง5นิ้วแล้วก็วิ่งตามรถเมล์ด้วย
1: เก่งมาก
0: สมัยเขาไม่รู้เนี่ยเขาบอก
1: ไม่ไหวคือเนี่ยความทนทานหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวแต่คนต่างกันนะอาจารย์ปูเป้เขามีความสามารถเฉพาะตัวตรงน
0: ี้เขา5นิ้วนะคิดดูนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุนึงนะคะยาบางชนิดยาบางประเภทเป็นมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการบวมได
0: ้
1: อันนี้ก็มีส่วนที่ส่งเสริมให้มีสารน้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ที่บริเวณปลายเท้าได้ง่ายเนาะหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารเค็มมาก
0: ๆ
1: ก็จะมีการคั่ง
0: ของเกลือโซเดียม
1: ใช่นะคะที่เซลล์เนื้อเยื่อก็จะทำให้เกิดอาการเท้าบวมนะแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงเนาะถ้าเป็นบวมจากโรคหัวใจโรคไตนะคะต้องสังเกตว่าอาการเท้าบวมเนี่ยมีอาการร่วมกับภาวะเหนื่อยง่ายไหมนอนราบไม่ได้หรือเปล่า มีอาการเหนื่อยง่ายๆหรือเปล่าแต่ถ้าบวมไม่เฉยไม่มีอาการแบบนี้ก็คือไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นโรค ผิดปกตินะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดอันตรายเท่าไหร่นะคะทีนี้ในเรื่องของอาการเท้าบวมนี่นะคะอาการเท้าบวมที่ไม่ปกติอย่างที่บอกไปนะคะถ้ามีเท้าบวมร่วมกับมีประวัติว่าเรามีลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยอันตรายถ้ามีประวัติว่าเรามีเคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้หายเองนะคะเพราะว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยถ้าเราโชคไม่ดีนะคะเจ้าลิ่มเลือดที่มันอุดตันเนี่ยจะเกิดทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วก็ถ้ามันไหลเวียนไปทั่วร่างกายเนาะแล้วการอุดตันเนี่ยเจ้าลิ่มเลือดเนี้ยไปที่หัวใจหรือไปที่สมองก็จะเป็นอันตรายนะคะหรือว่าลุกลามไปในสายเส้นเลือดที่ไปที่ปอดตรงนี้เรากลัวตรงนี้แหละที่จะไปทำลายหัวใจทำลายปอดแล้วก็ในสมองของเรา
0: อันนี้คุณหมอก็จะสั่งการแล้วส่งให้ทานยาละลายริ่มเลือดแล้ว
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วเนี้ยคือบวมด้วยแล้วก็เคยมีประวัติตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะรักษาเรื่องริ่มเลือดอุดตันหายแล้วนะคุณหมอไม่ได้ให้ต้องทานยาอะไรแล้วแต่ว่าอ้าวเกิดอยู่ๆมีภาวะเท้าบวมเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ตรงนี้ต้องมีอาการตรงนี้ต้องไปแจ้งให้คุณหมอทราบว่าเรามีประวัติแบบนี้นะคะเพราะว่ามีอาการที่เป็นอันตรายนะคะวิธีลดอาการเท้าบวมนะคะถ้าเรารู้ที่สาเหตุเนาะเกิดจากการที่เรายืนนานๆนะอยู่ในท่าเดิมนานๆก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถยกเท้าสูงบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้เขาเนี่ยเท้าเราก็เหนื่อยบ้างเหมือนกันเนาะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเขาก็จะออกอาการช่วง
1: เพราะฉะนั้นก็คือ
0: ฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนก
1: ัน พักเท้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเท้าสูงๆนะ
0: คะ
1: จะช่วยบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการระบมได้ดีนะคะแล้วก็การสวมรองเท้าเนาะรัดแน่นเกินไปถุงเท้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะ
0: รัดข้อเท้าแน่นๆเนี่ยนะคะ
1: ใช่ก็ทำให้เกิดอาการข้างๆของเหลวนะคะแล้วทำให้เกิดอาการบวมก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้าให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานเห็นไหมคะถ้าเกิดบางครั้งเกิดจากการที่เราชอบทานเค็มมาก
0: ๆ
1: เราก็ต้องหลีกเลี่ยงลดการบริโภคอาหารสำเร็จรูปนะที่มีโซเดียมสูงๆนะคะเพราะว่าปริมาณเกลือเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยบวมได้ง่ายนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเท้าบวมค่ะ
0: นะก็หลากหลายปัญหาหลากหลายสาเหตุนะคะกรุณาสังเกตอย่างแม่นยำนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นผลถ้าเผื่อว่าเป็นคนวัยหนุ่มสาวไม่ค่อยจะเกิดผลหรอกแต่ว่าจะเกิดผลกับผู้สูงอายุโดยที่บางครั้งบางท่านก็ไม่ทันระมัดระวังตัวบางครั้งเนี่ยหลานเขาบอกว่าคุณยายทานนี่สิอร่อยนะเขาก็ให้ทานนะพวกขนมขบเคี้ยวนะมันก็จะมีโซเดียมอยู่ทานไปสัก 2-3 ชิ้นปรากฏว่ามันเกิดอาการน่ะนะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนเคยทานได้นี่น่ะเราจะมาพูดวันนี้กับเมื่อวานนี้กับเมื่อเดือนก่อนนี่มันต่างกันแล้วนะคุณผู้ฟังงั้นต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกๆวันน
1: ะ
0: คะเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายแล้วก็กรุณาทำความเข้าใจว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าใจหลักการและก็เหตุผลว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นได้จริงๆก็หาหนทางในการที่จะลดอาการอาจารย์ท่านกรณีที่ทานของเค็มๆไปนะบางท่านบอกว่าเดี๋ยวทานน้ำก็หายเนี่ยมันไม่ได้หายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันละลายความเค็มมันหายจากเค็มจากปากก็จริงแต่ในร่างกายของเรารับไปแล้วค่ะแล้วความเค็มไม่รู้ประมาณสักเท่าไหร่
1: ค่อยๆสะสมไปด้วยแหละนะคะ
0: ค่ะการออกกำลังกายจะช่วยได้นะคะถึงแม้กระทั่งกับการที่จะต้องระมัดระวังตัวอยู่เสม
1: อ
0: ถึงแม้จะอร่อยก็อร่อยแล้วก็วางเนาะแอบวาง อย่าให้เขารู้เดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคุณฟังก็หาวิธีการกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากอาหารที่มีโซเดียมหรือแม้กระทั่งนอกจากอาหารที่มีโซเดียมแล้วอาหารที่มีผงชูรสนะคะหรือว่าพวกซุปก้อนต่างๆนะจ๊ะนะซุปต่างๆเนี่ย
1: สารปรุงแต่ง
0: สารปรุงแต่งต่างๆนะโอเคเดี๋ยวดิฉันจะไปพริกอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะก็ขออนุญาตในการที่จะพูดในภาพรวมก็แล้วกันนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเรามาระวังตัวเกี่ยวกับการทานอาหารนี่แหละมากที่สุดสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุอาจารย์ถ้ากรณีที่เท้าบวมจากการใช้ชีวิตประจำวันเวลาที่นอนก็แนะนำให้หนุนเท้าไว้สูงนะคะเวลาที่นอนเนา
1: ะ
0: อาบน้ำอาบท่าล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็ไปนอนหนุนหมอนสูงๆไว้เลยค่ะไม่ต้องถึงกับชักลอกนะ
1: ไม่ต้องใช้หมอนอีกใบนึงเนี่ยมารองขาเอาไว้รองเท้าไว้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็สมควรที่จะทานแบบกล้วยตราไวกิ้งเนาะเช้า4เย็น4เช้า2เย็น2ว่ากันไปตอนนี้มาที่เรื่องของเพลงอาจารย์ยังมีเรื่องค้างอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะยังมีเรื่องค้างเดี๋ยวเรายังพอมีเวลา
0: อ๋อเรื่องพอมีเวลานั้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นฝ่ายรีแลกฝ่ายผ่อนคลายนะคะคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะคะเพลงฉันรักเธอจริงๆค่ะ

สนิทไว้เฉยไว้ชิดไม่คิดทิ้งใจจอดไม่หยอดยิ้มตลอดทั้งตัวรักทั่วทุกสิ่ง

0: เพลงนี้มีชื่อว่าร้อนลมที่กรุงเทพเพลงนี้หนาวลมที่เรโนนะคะสัญญาพรนาราย
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังแนะนำเพลงหนาวลมที่ลำนารายมานะคะผู้จัดเปิดผิดเพลงค่ะแต่ว่ามอบให้กับคุณผู้ฟังไปก็แล้วกันนะคะเพราะเป็นเพลงเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังมากๆค่ะด้วย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อแปดกล้วยตราไวกิ้งที่062-5100-560-9
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

พื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับผมพิทยาธานีอยู่ดูแลรับใช้คุณผู้ฟังเช่นเดิมวันนี้มากับบทเพลงที่นักจัดรายการชอบฟังแต่พยายามที่จะเล่นเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังดีกว่านะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังครับทุกสไตล์เพลงทยอยเปิดให้รับฟังกันนะครับนะถ้าคุณฟังแนะนำมาผมพยายามเปิดให้นะครับคุณฟังครับนะอาจจะช้าสักนิดนึงแต่ก็จะพยายามที่จะตามใจคุณฟังมากที่สุดนะครับเพราะว่าความสุขความสบายใจของคุณผู้ฟังคืองานของเราแต่วันนี้ขอยอมรับสารภาพจริงๆว่าวันนี้เปิดตามใจนักจัดรายการครับกินฟางนางลืมจากดำรงวงทองนะครับนำมาฝากกันเป็นบทเพลงแรกนะครับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างครับคุณฟังครับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างครับสบายดีกันทุกๆคนไหมครับคุณผู้ฟังครับสบายดีไหมครับคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับพักผ่อนกันบ้างผมเชื่อนะครับว่าเมื่อเราดูแลสุขภาพเราพักผ่อนทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปนะครับแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราตามหลักโภชนาการเยอะแยะครับที่ราคาไม่แพงนะครับบางครั้งอาหารที่ราคาแพงอาจจะไม่ใช่ของดีเสมอไปก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับนะดูแลกันสักนิดนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังของผมนั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีจิตใจที่ร่าเริงยินดีสิ่งนี้ก็สำคัญมองข้ามกันไม่ได้บางคนสนใจแต่เรื่องของสุขภาพกายแต่ว่าสุขภาพใจมองข้ามไปอันนี้มองข้ามไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับส่วนผมและทีมงานเราพร้อมที่จะให้สุขภาพใจกับคุณผู้ฟังนะครับจะมีใจที่ร่าเริงยินดีมีความสุขทางใจในการฟังรายการแล้วก็มีสาระสุขภาพมาฝากกันไม่มีอะไรโฆษณาไม่มีอะไรขายครับคุณผู้ฟังครับนะมีแต่ความสุขที่เรานำมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับด้วยการฟังเพลงกันเพาะๆแบบนี้แหละมีอะไรที่สื่อมวลชนทางชีวิตทีมงานของเราจะรับใช้คุณผู้ฟังได้ก็สื่อสารกันเข้ามาบางคนบอกก็อยากจะปรึกษาพูดคุยบางคนบอกว่าอยากจะให้อธิษฐานเผื่อเรายินดีนะครับที่จะอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าผู้ที่ตอบคำอธิษฐานของเรามีนะครับผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมกับเรามีนะครับและไม่จำกัดด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันเข้ามาช่องทางติดต่อทาง LINE ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ ID LINE อันเดียวกันนะ0841247876อันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์และ ID LINE ด้วยที่คุณผู้ฟังจะโทรกันเข้ามาร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็ ID LINE ทักทายกันพูดคุยกันหนุนใจกันนะครับส่งเรื่องราวที่จะให้เรานั้นได้อธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังหรืออยากจะปรึกษาหารือกันก็สามารถทักกันทางไลน์ได้นะครับ0841247876นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาสนุกกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผ่านการเล่นเกมคำถามเพื่อจะลุ้นรับรางวัลกันนะครับมีรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับเราพยายามที่จะจัดสรรหาสิ่งต่างๆมาให้คุณฟังมาสอดแทรกนะครับลุ้นๆกันนะครับด้วยการเล่นเกมคำถามไม่ต้องเสียสตุ้งสตังครับไม่ใช่การทำธุรกิจนะครับนะไม่มีต้องส่งซองส่งฝาอะไรเข้ามานะครับคุณฟังครับก็ส่งว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อไหนกอไก่หรือว่าขอไข่นะได้เลยนะครับคุณฟังถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าวันนี้เกมคำถามเป็นเรื่องอะไรเชิญและฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: คำถามประจำวันนี้คือหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดกจังหวัดกระบี่ขจังหวัดภูเก็ตหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดกจังหวัดกระบี่ขจังหวัดภูเก็ต
1: เกมคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เกมคำถามไม่ยากนะครับก็ไก่กระบี่ขอไข่ภูเก็ตคุณผู้ฟังคิดว่าเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับก็ไก่กระบี่ขอไข่ภูเก็ตนะครับเมื่อคุณผู้ฟังตอบถูกแล้วนะครับเราจะนำรายชื่อคุณผู้ฟังเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเราจะเฉลยตอนนี้ยังไม่เฉลยแต่คุณผู้ฟังสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยถ้ารู้คำตอบนะครับ0841247876นะครับทีมงานของเรารอรับสายและคุณฟังทราบไหมครับว่าการที่คุณฟังโทรเข้ามานั้นเป็นกำลังใจแรงใจให้กับผมและผู้จัดทำรายการและทีมงานของเราทั้งหลายทุกคนครับมันเป็นความสุขครับเมื่อเรารับรู้ว่ามีผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่จะมากจะน้อยก็เป็นกำลังใจคุณฟังครับเราสามารถรับฟังรายการของสื่อมวลชนทางชิปผ่านช่องทาง Google ได้นะครับก็พิมพ์ไปที่ AM792 นะครับคุณฟังครับ AM792ที่ Google นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้ช่วงเวลาของเราก็ประมาณ 18:15 นะครับเพราะว่ารายการของเราออกอากาศหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนำไปออกตรงนู้นนำมาออกตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเอาละมาฟังกันอีกเพลงนึงครับอีกหนึ่งบทเพลงครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าไม่เคยหมดหวัง

0: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: คำถามประจำวันนี้คือหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดกจังหวัดกระบี่ขจังหวัดภูเก็ตหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดกจังหวัดกระบี่ขจังหวัดภูเก็ต
1: คุณฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะครับวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณฟังโดยเฉพาะอาหารที่เราชอบกินชอบทานกันนะครับคุณฟังเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เกลือนะครับคุณฟังครับที่ไม่เค็มแต่ว่าความดันมันพุ่งปี๊ดเลยนะครับแล้วก็เสี่ยงหัวใจวายเป็นอัมพาตได้นี่เป็นข้อมูลนะครับคุณฟังครับเป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่าการกินเค็มจัดเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูงแต่คุณฟังเชื่อไหมครับว่ายังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดที่รสชาติไม่เค็มแต่กลับเป็นตัวการทำร้ายที่ทำให้ความดันโลหิตของเราพุ่งสูงได้อย่างน่ากลัวทีเดียวโอ้น่าสนใจคือมันไม่เค็มอ่ะแต่มันสามารถที่จะทำให้ความดันโลหิตของเราพุ่งสูงขึ้นนะครับตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะครับ WHO นะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่ควรบริโภคเกลือไม่เกิน5กรัมต่อวันคือประมาณ1ช้อนชาแต่เพื่อให้การควบคุมความดันได้ผลจริงต้องระวังอาหาร4กลุ่มนี้ด้วยกลุ่มแรกคืออะไรครับอาหารพวกไม่เค็มแต่น้ำตาลสูงไม่เค็มแต่น้ำตาลสูงคือการกินขนมหวานหรือน้ำอัดลมมากเกินไปทำให้น้ำตาลในเลือดสูงกระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งผลเสียนะครับมันจะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดทำให้ระบบหลอดเลือดอักเสบจนเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวนอกจากนี้ยังนำไปสู่โรคอ้วนและเบาหวานด้วยตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงของโรคความดันโลหิตสูงพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอะไรล่ะครับเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกอย่างนี้แฮมอย่างนี้เบคอนแบบนี้บางครั้งอาจจะดูแล้วมันไม่เค็มนะไม่เค็มแต่จริงๆแล้วมันอุดมไปด้วยโซเดียมและสารกันบูดปริมาณมหาศาลอีกทั้งยังมีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงด้วยซึ่งเข้าไปอุดตันหลอดเลือดทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อสูบฉีดอะไรครับสูบฉีดเลือดส่งผลให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นตามมาเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนพวกชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆมันมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวและกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นซึ่งทำให้ความดันโลหิตพุ่งขึ้นสูงทันทีแบบชั่วคราวหากดื่มมากเกินไปในระยะยาวก็จะส่งผลเสียต่อระบบหัวใจนะครับหลอดเลือดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาความดันอยู่แล้วอาหารไขมันสูงพวกของทอดเนื้อสัตว์ติดมันเนยก็จะเข้าไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวนะครับในเลือดจนเกิดคาบไขมันเกาะผนังหลอดเลือดหลอดเลือดตีบเมื่อหลอดเลือดแคบแข็งตัวหัวใจก็ต้องใช้แรงเยอะบีบตัวมากขึ้นความดันโลหิตจึงพุ่งสูงอย่างรวดเร็วคุณผู้ฟังครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับถ้าร่างกายของเราฟ้องว่าความดันสูงเกินไปแล้วปวดศีรษะรุนแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยหรือกระหม่อมโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดหน้ามืดเวียนศีรษะรู้สึกโครงเคงหูอื้อเจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนอะไรมาทับหน้าอกอึดอัดหายใจลำบากนะครับเลือดกำดาวไหลหน้าแดงกำผิวหน้ามีอาการร้อนวูบๆตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับนะเราต้องควบคุมความดันโลหิตไม่ใช่แค่ลดเค็มเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องปรับสมดุลการกินในทุกมิติควบคู่ไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับรวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะความดันสูงคือเพชฌฆาตเงียบที่มักไม่แสดงออกจนกว่าจะสายเกินแก้การเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับบางครั้งอาหารบางอย่างไม่เค็มแต่ว่ามันเพิ่มความดันให้กับเราได้นะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเอาละคุณผู้ฟังครับเป็นสาระสุขภาพนะครับที่นำมาฝากกันนะครับอีกหนึ่งบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังครับแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง

0: มีสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต
1: ์ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: หมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดก.จังหวัดกระบี่ข.จังหวัดภูเก็ตหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดก.จังหวัดกระบี่ข.จังหวัดภูเก็ต
1: ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคำวันนี้ผมจะพูดในเรื่องอย่าเป็นคนใจร้อนคนใจร้อนเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนใจร้อนเนี่ยนะครับความใจร้อนเนี่ยโดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันหรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เมื่อเราใจร้อนเราก็มักจะตัดสินใจผิดพลาดได้ไม่รอบคอบนะครับและบางครั้งมันก็ยากที่จะแก้ไขการเป็นคนใจเย็นนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือไม่กล้าตัดสินใจนะครับคนใจเย็นนะครับแต่หมายถึงการรู้จักหยุดคิดลงมือก่อนลงมือทำเมื่อเกิดปัญหาเราควรตั้งสติพิจารณาหาสาเหตุและคิดถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะผลเสียหากเราควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็จะช่วยเรามองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นคุณผู้ฟังครับคนที่ใจร้อนแน่นอนครับมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคำพูดหรือการกระทำที่เกิดจากอารมณ์ชั่วขณะอาจทำให้ผู้อื่นเสียใจหรือเกิดความเข้าใจผิดได้ดังนั้นก่อนพูดหรือทำอะไรเราควรคิดให้รอบคอบและพยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การฝึกไม่ให้ตนเองเป็นคนใจร้อนสามารถทำได้นะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆเอาแบบที่เราเข้าใจกันบ่อยๆนะครับนะหายใจลึกๆเมื่อเวลาที่เรารู้สึกโกรธหงุดหงิดนะครับหรืออธิษฐานอธิษฐานหรือการเดินออกจากสถานการณ์สักครู่หนึ่งเพื่อให้จิตใจสงบลงเมื่ออารมณ์เย็นลงแล้วค่อยกลับมาพูดคุยพิจารณากันใหม่คุณผู้ฟังครับเราควรที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีสติมีใจเย็นนะครับเรียกว่าเป็นคนใจเย็นมีใจเย็นลงมันฝึกได้ครับคุณผู้ฟังมันฝึกได้เพราะว่าไอ้ความใจเย็นเนี่ยมันช่วยเราตัดสินใจได้ดีแล้วก็ลดความผิดพลาดได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ด้วยให้เราหยุดคิดก่อนลงมือทำชีวิตของเราก็จะมีความสุขและพบกับปัญหาน้อยลงในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์เนี่ยได้เตือนเราให้เราระมัดระวังเรื่องความใจร้อนเพราะคนที่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมตัวเองนั้นอาจตัดสินใจผิดพลาดได้ในพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าคนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่คนที่โกรธเร็วหรือใจร้อนเนี่ยก็ยกย่องความโง่ข้อนี้เนี่ยสอนให้เราเห็นว่าการที่เราช้าในการโกรธเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความเข้าใจและรู้จักควบคุมตนเองคุณผู้ฟังครับอย่าให้ความใจร้อนเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของเรานะครับเพราะการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์มันอาจจะสร้างบาดแผลให้กับตัวเราและคนรอบข้างได้ดังนั้นเมื่อเราเจอเรื่องราวที่ไม่ถูกใจไม่เป็นใจจงหยุดอธิษฐานอธิษฐานรอคอยพระเจ้าจำไว้นะครับว่าพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ได้ทรงทำงานช้าแต่พระองค์ทรงทำงานตามเวลาที่ดีที่สุดของพระองค์งั้นการที่เรารอคอยพระเจ้าไม่ใช่เป็นการเสียเวลาแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระองค์มากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะอย่าเป็นคนหัวร้อนหรือใจร้อนนะครับคุณผู้ฟังมันมีผลเสียมากกว่าผลดีฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

0: าจะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ๆกับป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเออต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เธอเรียน
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0841247876 0841247876

ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: คำถามประจำวันนี้คือหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดกจังหวัดกระบี่ขจังหวัดภูเก็ตหมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดกจังหวัดกระบี่ขจังหวัดภูเก็ต
1: คุณฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็มีคุณฟังหลายๆท่านที่ได้โทรมาร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามนะครับเรียกว่ารู้คำตอบกันแล้วที่เราถามคุณฟังว่าเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดนะครับระหว่างกอไก่กระบี่ขอไข่ภูเก็ตนะครับมีคุณฟังได้โทรกันเข้ามาขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ครับให้ผมได้รับรู้ว่าในช่วงเวลาแบบนี้ยังมีคุณฟังที่รักและยังติดตามฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตอยู่ขอบคุณมากๆครับด้วยใจเลยนะครับเดี๋ยวจะเฉลยครับอีกสักครู่หนึ่งคุณฟังครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับนะช่วงนี้ขออนุญาตเรียกว่าภาษาบ้านๆเรียกว่าอ้อน

แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับฟรีครับจัดส่งฟรีหนังสือฟรีด้วยพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบยังคงมีอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับจริงๆตั้งใจอยากจะมีเวลาจะเขียนหนังสืออีกนะครับหลายๆเล่มข้อคิดสั้นๆเอาเรื่องราวของคุณผู้ฟังเนี่ยมาเขียนนะครับเอาสิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยมาเขียนผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะนะครับนะแล้วก็ส่งกันให้กับคุณผู้ฟังนะครับเป็นหนังสือก็ได้หรือว่าเป็นสั่งทางโซเชียลก็ได้เนาะเนี่ยก็เข้าท่าดีนะนะครับนะนะส่งให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจคุณผู้ฟังสามารถสอบขอรับหนังสือได้นะครับขอรับหนังสือได้เรามีอยู่นะครับหนังสือฟรีจัดส่งฟรีเลยหรือหนังสือที่สร้างกำลังใจแรงบันดาลใจนะครับก็มีอยู่นะครับติดต่อขอรับกันได้นะครับนี่คือรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตที่เราไม่ได้หวังผลกำไรครับเราให้กำลังใจเราหวังที่จะให้กำลังใจเราหวังที่จะให้คุณฟังได้รู้ว่าเราอยู่เคียงข้างกันนะครับอยู่เคียงข้างและบางครั้งก็อยู่ข้างคุณฟังด้วย เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นรายการเพลงครับมีบทเพลงที่หลากหลายนะครับนะครับคุณฟังครับก็ติดต่อสื่อสารขอรับกันได้ครับนะโทรกันเข้ามา0841247876หมายเลขนี้ทีมงานรับสายกันสดๆเป็นๆเลยแล้วครับคุณผู้ฟังครับ0841247876นะครับเฉลยแล้วนะครับเฉลยเกมคำถามกันแล้วจะได้ลุ้นแล้วว่าคุณผู้ฟังจะเข้าไปสู่รอบ2รอบที่คุณผู้ฟังไม่ต้องทำอะไรเลยครับรออยู่ที่บ้านรับของรางวัลถ้าตอบถูกนะครับนะแต่ต้องจับฉลากนะครับจับฉลากบางครั้งอาจจะพลาดชื่อเราไปแต่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าส่งเข้ามาใหม่มีโอกาสแน่นอนผมกล้ารับประกันเลยนะครับการรับประกันว่ามีโอกาสที่คุณผู้ฟังจะได้รับของรางวัลนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดใดระหว่างกอไก่กระบี่ขอไข่ภูเก็ตคำตอบคือเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับข้อกอไก่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับกระบี่ครับเกาะพีพีนะครับข้อกอไก่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามฟังก่อนจากกันนะครับก็ขอพระเจ้าพระเยซูคริสต์อวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกสิ่งที่กระทำจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นและประสบความสำเร็จสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจการค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยี การรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
11: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
12: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย หลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8 โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9 โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11 ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25 บาทยาน้ำตราเสือ11 ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11 ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11 ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11 ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: คม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
2: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณผู้ฟังคะมาเจอกันในช่วงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณฟังได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมแพทย์บ้างนะคะเพราะว่ารูปแบบรายการหลักของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมหรือแม้กระทั่งนาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทระภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ก็เน้นในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะท่านฟังจะโทรเข้ามาตอนไหนก็ได้ผ่านทางหมายเลข0813346666เป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณฟังของเราได้โทรเข้ามาได้ทุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยนะคะมีปัญหาโทรมาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะตอบให้ถ้าบางครั้งอาจจะไม่เจอคุณหมอบ้างนะบางช่วงเวลาก็จะให้ไกด์ไลน์ไว้ก่อนว่าจะโทรมาคุยในช่วงนี้นะคะจะสะดวกไหมเนาะเราก็จะแนะนำให้ว่าวิธีการที่คุณฟังจะได้โทรติดได้พูดคุยสอบถามหายค้างคาใจกันคุณจะทำอย่างไรแต่ถ้าผู้ฟังบางท่านก็อาจจะฟังด้วยตัวของท่านเองสงสัยมานานแล้วบางท่านทานแปลกไว้มาก่อนเนาะท่านมาก่อนเลยนะคะสั่งซื้อจากคลินิกสีแยกไฟฉายเพราะว่าเข้าใจท่านอาจจะมีความเข้าใจโดยตัวของท่านเองว่าถ้าเลือดเราดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีแน่นอนนะคะก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะคุณฟังถ้าหลอดเลือดไหลเวียนดีไม่มีเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดไม่มีพลาคไม่มีตะกอนในลิ่มเลือดไขมันไม่อุดกั้นมากคุณผู้ฟังก็จะมี blood flow นะคะหรือว่าระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นชอบของหวานมันเค็มหลอดเลือดก็จะมีปัญหานอกจากจะเกิดการอักเสบแล้วบางทีก็อาจจะมีปัญหาว่ากำลังจะตีบกำลังจะตันกำลังจะแตกก็เป็นไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลนะคะอาจจะไม่เท่ากันคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งบางท่านก็บอกว่าจะได้ฟังแต่รายการก็จะอยู่แต่ในรถเนาะเพราะว่าเวลาขับรถก็จะเปิดวิทยุฟังแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ฟังกันแต่จริงๆแล้วอยากให้ศึกษาข้อมูลฟังนะคะเพราะอะไรคุณผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ค่ะจากทางรายการนี้บางท่านบอกว่าไปดูซีรีส์แต่ถ้าดูซีรีส์หรือว่าดูละครเนี่ยคุณฟังก็อาจจะต้องใช้สายตาเนาะแล้วก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้เผลอๆถ้ารีดผ้าเนี่ยเตาเนี่ยไปโดนผิวหนังก็ไหม้ได้เหมือนกันนะเจ็บได้เหมือนกันนะแต่ถ้าฟังวิทยุฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้สายตาสายตาก็จ้องมองแต่ที่งานที่ทำก็จะมีประโยชน์อันนี้เป็นคุณแม่บ้านแต่ถ้าเป็นผู้คนทำงานอื่นๆนะคะการฟังในรูปแบบของการฟังวิทยุฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังทาง YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็ฟังกันไปเรื่อยๆคือไม่ต้องชมภาพเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของคุณผู้ฟังก็จะมากขึ้นโดยว่าสามารถได้พักสายตาได้สายตาก็อยู่กับการทำงานแต่หูก็ฟังนะคะซึ่งมันก็ทำให้คุณผู้ฟังไม่เสียงานไม่เสียการแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเพลงสนุกๆ 17-18 นาฬิกาถ้าคุณผู้ฟังทำงานไปด้วยสามารถออกกำลังกายไปได้ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่จริงค่ะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วย1หมายเลขโทรศัพท์0813346666แล้วก็มีมาพร้อมๆกับสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บเราก็มอบให้คุณฟังนะคะสั่งซื้อจากคลินิกสีแยกไฟฉายถ้าถามถึงราคาก็260บาทเท่ากันหมดเลยนะคะทั้งแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียว30เม็ดค่ะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่อยู่ในกล่องสวยๆ15ซองนั่นแหละค่ะแต่ละซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยผสมอยู่ด้วยซองละ2เม็ด ก็เท่ากับมีแปะก๊วยอีก30เม็ดเหมือนกันราคาก็260บาทนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลซึ่งจะเป็นพรีไบโอติกให้กับคุณฟังก็30แคปซูลราคาก็260บาทนะคะอันนี้เป็นตัวเลขฐานตั้งเลยนะคะจับต้องได้สั่งซื้อได้ก็260คูณด้วยจำนวนนะคะคุณฟังเอาละค่ะคุณฟังช่วงนี้อยากจะนำท่านฟังของเราพบกับข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะคุณหมอท่านก็จะให้คำวินิจฉัยให้คำตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับท่านฟังนะคะบางท่านก็มาปรึกษาเรื่องของชีวิตบางท่านก็ปรึกษาเรื่องของครอบครัวหลากหลายมากๆคุณฟังสังคมไทยไม่ได้มีแต่เรื่องของปัญหาสุขภาพนะแต่ปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวก็มีเหมือนกันแต่ปัญหาขาดวิตามินเออันนั้นต้องไปทำงานนะคะโอเคช่วงนี้คุณฟังมาพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันนะคะจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับเจริญครับ
5: อ๋อสวัสดีค่ะจะถามนิดนึงนะคะดิฉันซื้อแบบกล้วยหลายรอบแล้วค่ะซื้อกินแล้วก็หยุดไปแล้วก็กินแล้วนี่รอบหลังเนี่ยพอดีมานั่งสังเกตว่าไอ้ขนาดไอ้ส่วนประกอบมันน่ะมีคำว่าแลคโตส 88% ใบแปะกล้วย 10% มันเลยสงสัยว่าแลคโตสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันคือมันเป็นส่วนใหญ่ของแต่ละเม็ดเลยแล้วเรานี่คราวนี้ก็ไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะคะไม่มีโรคอะไรเลยแต่ว่าอยากกินเพื่ออะไรอ่ะเพื่อบำรุงนะคะเพื่อบำรุงเส้นเลือดอย่างที่คุณหมออธิบายใน
4: รายการนะครับเรากินแล้วก่อนกินหลังกินสายตาดีขึ้นหรือเปล่าครับ
5: ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่ารอบนี้เพิ่งกินไม่ถึงเดือนแต่ว่ากินเยอะเลยนะคะเช้า2เย็น2แต่ก่อนเนี้ยเคยซื้อมาแล้วกินแค่เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะแล้วก็หยุดไปคือจะไม่ค่อยกินอะไรต่อเนื่องยาวแต่กินอย่างนั้นน่ะ1เม็ด1เม็ดมา 2-3 รอบแต่ว่าถามว่าร่างกายเป็นอะไรปกติทุกอย่างไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
5: คอเลสเตอรอลกับมีแค่คอเลสเตอรอลกับไขมันที่กินยาน
4: ี่แหละมันเป็นไรนี่แหละการเป็นไรนะครับคอเลสเตอรอลค่าไขมันคอเลสเตอรอล LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
5: ตัวเลขพวกนี้นะคะทุกครั้งที่ตรวจร่างกายมาเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงมาตรฐาน
4: okay.
5: แต่ว่า HDL เนี่ยจะคือควรจะสูงแต่ว่ามันพอดีหรือว่าต่ำกว่านิดนึงแล้วไอ้ LDL ไอ้ตัวเลวเนี่ยก็จะสูงกว่านิดนึงอยู่ประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากกินในพวกเนี้ยเพื่อให้ตัวเลขพวกเนี้ยมันดีเข้าอยู่ในมาตรฐาน
4: ไอ้กินพวกนี้นะกินยาเพื่อลดตัวเลขอย่างเดียวแต่การอักเสบการอุดตันมันไม่ลดตามตัวที่ยาที่ให้นะครับพอหยุดยาตัวเลขก็ขึ้น
5: อาหารพยายามอยู่ค่ะอาหาร
4: ถ้าไม่ออกกำลังกายนะฮะไม่ควบคุมอาหารนะ
5: อาทิตย์ละ3หนค่ะ
4: แต่นี่
5: พอดีขาวิ่งลู่อะค่ะ30-35นาทีอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งคือไม่ได้เป็นอะไรแต่ทีนี้คำถามง่ายๆสั้นๆเลยอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเขียนว่ามีแลคโตสเราเป็นห่วงคำว่าแลคโตสมันค
4: ื
5: ออะไรมันมีประโยชน์อย่างไร
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ72ค่ะ
4: เฮ้ย72สุขภาพดีขนาดนี้แล้วก
5: ็ไม่ได้เป็นไรเพราะออกกำลังกายทำงานตลอดแบบทำงานบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักนะคะพักผ่อนดูแลตัวเองอย่างเดียวลูกบอกไม่ให้ทำอะไรให้ทำดูแลตัวเองอย่างเดียวตลอดก็ไปทำสวนข้างบนนิดหน่อยค่ะเล็กๆน้อยๆพวกเล็ก
4: ๆเราน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนักเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาเราเข้าใจนะคะพยายามลดน้ำหนักตัวเองเพื่อให้ตัวเลขอะไรมันดีขึ้นน้ำหนักตอนนี้66สูง157อะค่ะก็อยากจะให้มันอยู่สัก62 63เพราะว่าคิดว่าตอนนั้นอะประมาณเนี้ยตัวเลขจะดีจำได้แต่มันไม่ค่อยลงยากตอนนี้ก็คือกำลังทำอยู่แต่ที่ซื้อตัวนี้มากินก็อย่างที่คุณหมอพูดว่ามันช่วยเรื่องเส้นเลือดให้แข็งแรงอะไรทำนองเนี้ยเราก็เลยที่ฟังจากทุกคนอะแต่พอมาอ่านส่วนประกอบเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจมากๆนี
4: ่
5: ซื้อมาหลายปีแล้วนะคะปีนี้เป็นครั้งที่ที่3ที่4แล้วมั้งแต่ว่าซื้อหยุดอะค่ะ
4: โอเค
5: กิน
4: ว่า
5: ครั้งนี้กินที่มีเพราะว่าอยากจะให้เส้นเลือดมันดีอะค่ะ
4: โอเคครับเชิญอาจารย์ในพิจารณาเขาเคยถามเรื่องแลคโตสแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าความอ้วนเนี่ยมันอันตรายต่อหัวใจอันตรายต่อหลอดเลือดอันตรายต่อน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะว่าความอ้วนน้ำหนักเยอะๆนี่ทำให้ดื้อต่ออินซูลินยังไงนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแค่อ้วนอย่างเดียวเนี่ย น้ำหนักเกินมาตรฐานอย่างเดียวหัวใจก็ทำงานหนักระหว่างหัวใจขนาดเท่ากำปั้นซ้ายมือนะครับคุณน้ำหนัก100กิโลกับน้ำหนัก50กิโลเนี่ยหัวใจมันไม่อ้วนบวมตามน้ำหนักหรอกครับมันเท่าเดิมนะครับหัวใจทำงานหนักแล้วนะครับแล้วยาลดไขมันมันลดเฉพาะตัวเลขนะครับแต่ไขมันจริงๆไม่ได้ลดถ้าไม่ออกกำลังกายไม่คุมอาหารไม่มีความรู้เรื่องอาหารจริงๆเป็นไปไม่ได้เลยเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเรื่องแลคโตสครับเชิญเลยครับ
6: คนไข้รายนี้น้ำหนักเกินมาตรฐานไปเกือบ20กิโลนะครับซึ่งถือว่าอ้วนพออ้วนแล้วเนี่ยก็ลงภูมิแล้วก็ทำให้เกิดโรคแล้วโรคที่เป็นก็รักษายากด้วยครับอย่างเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมีโอกาสที่จะเป็นความดันแล้วมีโอกาสที่จะมีไขมันสูงแล้วพอค่าผลเลือดมันสูงเนี่ยก็ต้องทาน

0: ไขมันสูงนะครับมันทำให้คุณภาพของเส้นเลือดไม่ดีนั่นก็คือเส้นเลือดมันมีความยืดหยุ่นลดลงที่ภาษาหมอเขาเรียกอีลาสติซิตี้นะครับแล้วน้ำเลือดมันก็ข้นแล้วหนืดที่เขาเรียกวิสคอสิตี้หมอพูดสับสองคำนี้แทบทุกวันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนไข้ที่โทรมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวกนี้แล้วมันก็เป็นโรคหลอดเลือดนั่นก็หมายความว่าโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติสองงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นสมองตาหัวใจและไตก็ตามแล้วตอนนี้ก็มาถามมาถึงคำถามที่คุณพูดนะครับว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะต้องทานในขณะที่พอควรนะครับการใช้สมุนไพรตัวนี้ต้องทานวันละไม่ต่ำกว่า120มิลลิกรัมก็คือวันนึงเนี่ยต้องทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นมันถึงจะได้ผลนะครับถ้าทานวันละเม็ดนี่ไม่ได้ผลหรอกถามว่าทำไมถึงไม่ได้ผลสมัยก่อนอาจจะบอกว่าได้ผลแต่ว่าวิชาการแพทย์เนี่ยวันเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแล้วในที่สุดแล้วเขาก็ได้ผลการค้นคว้าวิจัยมาบอกว่าการทานสมุนไพรตัวนี้ต้องทานวันละไม่ต่ำกว่า120มิลลิกรัมมันจะได้ผลในการดูแลรักษาโรคนะครับและอีกอันนึงที่จะให้คุณเข้าใจว่าคุณจะต้องทานสม่ำเสมอแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยมันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษากินปุ๊บหายปั๊บเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างสมุนไพรต้องใช้เวลามันถึงจะได้ผลแล้วต้องทานสม่ำเสมอแล้วคำถามที่คุณถามว่ามันมีแลคโตสเนี่ยแลคโตสเนี่ยคือน้ำตาลนี่แหละที่มีอยู่ในน้ำนมแม่เลี้ยงทารกอ่ะแลคโตสมันก็คือแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลที่มันใหญ่เพราะนั้นถ้าเราทานแลคโตสเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดผลดียังไงครับมันจะทำให้เกิดพลังงานทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วแลคโตสเนี่ยเป็นแป้งโมเลกุลใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปที่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์ได้นะครับมันจะต้องสลายไปเป็นกลูโคสซึ่งเป็นแป้งโมเลกุลเล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์เพราะฉะนั้นคนที่ทานแลคโตสเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆสลายไปเป็นกลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นพอมันค่อยๆสลายปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีผลกระทบกับปริมาณน้ำตาลคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะแลคโตสมันค่อยๆสลายมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นมันไม่ได้ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับภาษาหมอเขาเรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ดัชนีน้ำตาลต่ำแต่ถ้าคุณทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงนะครับเป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลใหญ่แล้วมันสลายเร็วมากเนี่ยพวกนี้พอทานไปแล้วน้ำตาลจะขึ้นเพราะฉะนั้นแป้งที่มีโมเลกุลใหญ่แล้วถ้าสลายเร็วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลขึ้นแต่แลคโตสเนี่ยมันเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ซึ่งค่อยๆสลายเพราะนั้นทานไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นแต่มันช่วยทำให้ร่างกายมีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นทานไปแล้วมันจะแข็งแรงมันจะสดชื่นนะครับอันนี้เป็นข้อดีแต่ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือลดน้ำหนักให้ได้คุณก็อาจจะเถียงหมอบอกว่าโอ้มันยากจริงๆขนาดวันฉันไม่ได้กินอะไรมันก็ยังอ้วนอยู่อย่างเงี้ยนะหมอบอกกับคุณได้อยู่อย่างนะครับว่า
1: ใช่ค่ะคุณบอกว่าตอนนี้เข้าใจเลยว่าแล้วก็ไม่ได้เชื่อตัวเลขอย่างที่คุณหมอพูดเลยค่ะมีความรู้สึกว่าความแบบว่าเราอ่ะน้ำหนักขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ดีรู้อะค่ะแล้วก็กำลังลดเรื่อยๆก็คิดว่าอย่างน้อยตัวเองก็ต้องลดลงไปซะให้มันเหลือไม่ควรเกิน60แต่ก็กำลังทำอยู่นะคะแต่ว่าพอดีก็ถึงได้ซื้ออันนี้มากินอีกรอบหนึ่งก็ซื้อมา 2-3 รอบแล้วค่ะรอบนี้เป็นรอบที่3นึงไงละ3-4ละคือกินแล้วหยุดไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ควรกินอะไรที่มันต่อเนื่องอ่ะไม่ว่าจะอะไรอ่ะนะคะคิดอย่างนั้นไม่ว่าอาหารไม่ว่ายาอะไรไม่อยากให้กินซ้ำซากอ่ะซ้ำก็เลยแต่เที่ยวนี้ซื้อมาความที่ลดน้ำหนักไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าเส้นเลือดเราเองไม่ดีแน่ๆก็ฟังจากคุณหมอพูดฟังจากคนนู้นคนนี้ที่เป็นอะไรต่ออะไรก็เลยถึงกินเช้า2เย็น2ไอ้ข้อจะกินมากเลยมานั่งอ่านเอ๊ะทำไมประกอบด้วยแลคโตสเลยตกใจว่าแลคโตสที่มันคืออะไรมันไม่ใช่น้ำตาลหรือแล้วมันมีความต่างกับน้ำตาลในอาหารอะไรอย่างไรพอคุณหมออธิบายมาก็ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นนะคะว่าแลคโตสตัวนี้ที่มันมีส่วนประกอบมาก

0: ละเม็ดเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับร่างกายแต่สิ่งที่ต้องทำตามคุณหมอบอกอยู่แล้วกำลังลดหนักค่ะน้ำหนักเพราะว่ามันขึ้นมาช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำหนักเยอะมากสุดเลยค่ะในชีวิตเพราะแต่ก่อนน้ำหนักก็แค่50 กว่าตลอดแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาปีละ2 โล 2 โล 2 โลสะสมมาเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยก็ได้66เนี่ยไอ้ที่ว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจาก55 56เนี่ยจะเป็น66แต่ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บก็ต้องลดน้ำหนักตัวเองอย่างเดียวอันนี้คือคิดอยู่แต่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ยอมนอนพยายามไม่นอนน่ะจริงๆอ่ะร่างกายอยากนอนแต่เราพยายามฝืนจะปรับเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆว่าลุกทำนู่นทำนี่ลุกทำนู่นทำนี่อ่านจากไลน์อ่านจากอะไรที่คุณหมอแนะนำทุกเรื่องอ่ะมารวมๆแล้วก็พยายามปฏิบัติไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระลูกหลานนะคะแล้วภาระตัวเองคือเรื่องใหญ่ก็เลยถึงซื้อนี่มากินไว้ก่อนเลยโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรก็กินแล้วตอนนี้ก็กิน2อย่างคุณหมอพูดเลยค่ะกินเช้า2เย็น2อยู่นะคะก็เลยจะกินไปเนี่ยก็จะไปตรวจร่างกายพอดีว่ากะว่าเดี๋ยวถ้าไปตรวจแล้วเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นไหมอย่างน้อยเป็นกำลังใจแต่ให้เรื่องน้ำหนักคุณหมอจะฝากคุณหมอว่ากำลังตั้งใจทำเลยค่ะ
1: ไม่ใช่เลยฮะคุณกินได้อิ่มกว่าเดิมด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นได้ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเนี่ยที่ฟังมาทั้งที่บอกอะค่ะก็พยายามทำอยู่
1: ไม่ใส่ข้าวได้ไหมไม่ใส่น้ำตาลไม่ต้มยำคุณใส่ครัว
0: ย
1: ัง
0: เดียวคือเลยไม่
1: ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณกินไปห้าชามก็ไม่อ้วนกินไข่ก็ไม่อ้วนนะครับนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ตอนนี้ตั้งใจจะทำแบบที่เล่านั่นแหละค่ะพอดีวันนั้นฟังเพราะว่าจะฟังเนี่ยมันจะเป็นวิทยุในรถเวลาขับรถไปไหนเนี่ยถึงได้ฟังแต่ถ้าอยู่ในบ้านไม่มีวิทยุแล้วก็ไม่ได้เปิดเลย
1: ก็เอาม
0: ือ
1: ถือนะครับมือถือเข้าไปใน YouTube เพียงคำว่าสุขภาพกับเสียงเพลง
0: YouTube อยู่ตรงไหนคะ
1: YouTube ก็ให้ YouTube มีกันทุกคนเลยครับที
0: ่มีค่ะอยู่
1: แล้วกดป
0: ั๊บไหนคะ
1: ก็หน้าจอก็มีทุกคนนะครับมี Google มี YouTube มี
0: นะอ๋อเข้าไป Google หาได้มั้ยคะ
1: ก็ได้แต่ก็ได้ครับ
0: นะว่ารายการนี้อ่ะคะรายการ
1: สุขภาพเสียงเพลงจะเห็นหน้าผมกับหมอชนะตลอดเวล
0: าอ๋อรายการสุขภาพกับเสียงเพลงไปเลย
1: ใช่ๆนะครับมันจะได้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับแต
0: ่อ๋อจะได้ฟังตลอดใช่เพราะว่าชอบฟังอ่ะค่ะฟังแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มาปฏิบัติตัวเองแต่กายไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ออกตลอด
1: ออก
0: จนกระทั่งบางทีขามันเพลียวิ่ง3วันติดไม่ได้ต้องแค่2วันติดอย่างมากแล้วก็ต้องเว้นสักวันนึงแล้วก็อีกวันนึงค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขาดความรู้เรื่องอาหารออกกำลังกายอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลเลยครับ
0: ค่ะ
1: กินได้มากกว่าเดิมด้วยแต่กินโลแคลอรี่แล้วก็ลอสเอนเนอร์จีโลแคลอรี่ก็
0: ค
1: ือกินผักผลไม้ที่ไม่หวานกินน้ำตาลเกาเหลาอย่าใส่น้ำตาลนะครับตอนแรกๆจะรู้สึกหงุดหงิดเบื่อมันต้องใส่นิดๆต้องฝืนครับต้องฝืนคุณกินเกาเหลาไม่ใส่แป้งไม่ใส่เส้นไม่ใส่ข้าวเนี่ยมันก็ไม่อ้วน
0: ต้องพยายามลดแป้งมากๆเลยนะครับลดแป้ง
1: ลด 100% เลยครับต้องลด 100% เลยครับมันจะดึงเอาไขแล้วรู้จักระหว่างมือเนี่ยจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าไอ้ที่คุณแบบระหว่างมือเนี่ยถ้าคุณอดปั๊บเนี่ยเป็นอัตโนมัติของร่างกายที่จะดึงเอาไขมันส่วนเกินมาเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานครับแฟตตี้แอซิดตามกับตามพุงเนี่ยมันจะลดควบเลยครับ
0: โอ้ดีจัง
1: ถ้าคุณไม่อดนะ
0: ต้องพยายามทำอย่างนั้นเลยค่ะก็เนี่ยพอดีวันนั้นฟังอะค่ะเลยทราบว่าเออเรานึกได้อะมันคือรู้แต่บางทีมันทำไม่ค่อยได้
1: แล้วเลย
0: แล้วก็เราหันกลับมาจับได้ใหม่
1: ไอเอฟก
0: ็
1: เหมือนหลักเหมือนพระเลยแต่เราดันให้พระกินแต่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูให้น้ำอัดลมให้พวกพระก็ป่วยเป็นเบาหวานมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเราทำไม่ดื่มของหวานน้ำหวานพวกนี้ไม่อะค่ะแต่ว่าสิ่งที่แย่คือยังทานพวกเบเกอรี่บ้าง
1: โอ้โหนั่นซุปเปอร์เลยซุปเปอร์
0: เดี๋ยวนี้ลูกไม่ให้ซื้อเลยก็เลยหยุดก็รู้ว่าน้ำหนัก10ปีที่ย้อนกลับไปเนี่ยนะคะจาก56มาเป็น66เนี่ยรู้เลยว่ามาจากเบเกอรี่แล้วก็มันไม่ดีกับร่างกายแล้วพอตรวจร่างกายแล้วตัวเลขอะไรต่างๆมันถึงมันอยู่ตรงมาตรฐานแล้วเสียเกินนิดนึงอะไรต่ำกว่าน้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเบเกอรี่ก็หยุดแต่ค่ะหยุด
1: มีอยู่2ประเภท3ประเภทด้วยกันนะครับ1ไม่รู้เลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับ2รู้แต่ไม่ทำ3นอกจากไม่ทำแล้วก็ยังกินเหมือนเดิมแล้วจะบ่นว่า ป็นโรคนั้นโรคนี้คุณตายทั้งเป็นนะครับถ้าไม่ลดน้ำหนักตายทั้งเป็นนะฮะไม่มีความหมายเลยชีวิต
0: แต่ชอบมากเลยค่ะรายการนี้แบบให้ความรู้แล้วเตือนสติดีบางทีลืมเอาอีกแล้วบางทีรู้แต่ว่ามันอดไม่ได้เนี่ยต้องอดไม่ได้นี่แหละ
1: แล้วบางคนนี่ยิ่งทุเรศกันเข้าไปใหญ
0: ่ค่ะ
1: นอกจากรู้แบบผิดแล้วนะครับยังเอาความรู้ที่ผิดไปบอกชาวบ้านเขาให้เขาทำตามผิดว่ากินยาชนิดนี้ยาผีบอกเนี่ยหายทุกโรคโดยที่อย่างเบาหวานเนี่ยมันยังหลอกลวงเข้าไปอีกอย่างนั้นอ่ะมันตายนะครับน่ากลัวที่สุดในประเภทนี
0: ้
1: ไม
0: ่
1: มีความรู้แล้วเอาความรู้ที่ผิดไปหลอกชาวบ้านเขาเสียเดือนหนึ่งหลายพันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เชียร์กินแปะกล้วยถ้าคุณไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมอาหารคุณกินไปก็ไม่มีความหมายเบาหวานไม่หายแล้วครับ
0: ไม่มีประโยชน์ใช่เข้าใจค่ะไม่ใช่ว่าจะหวังพึ่งตัวนี้ตัวเดียวเข้าใจอยู่ค่ะ
1: ไม่ได้
0: คิดอย่างนั้นแต่คิดว่าเป็นส่วนประกอบเสริมเข้าไปแต่ว่าพอมาอ่านส่วนประกอบอ่ะก็ตกใจไม่เข้าใจคำนี้อย่างเดียวปัญหามีอยู่เท่านี้ค่ะปัญหาอื่นไม่มี แล้วก็ชอบ
1: การที่อารมณ์ดีนะถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่นะไขมันจะสูงเมื่อนั้นเบาหวานจะตามเบาหวานเนี่ยคุณเราไปตรวจหาค่าเบาหวานง่ายๆ
0: ไม่กล้าเครียดค่ะไม่กล้าเครียดถ้าสมมติอะไรไม่พอใจนั่งสมาธิอย่างเดียวค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธ
1: ิลองดูว่า
0: แล้วก
1: ็ตับอ่อนจะเจ๊งไม่เจ๊งคุณเอาไปตรวจหาค่าเอาเล่ากลูโคสทอรันเทสิก็อย่างเงี้ยพอทำฟาสติบัตทุก9อดอาหาร8ชั่วโมงแล้วตรวจเสร็จปั๊บนะฮะเขาให้กินน้ำเชื่อม 75cc แล้วตรวจเลือดทุกชั่วโมงเนี่ยกว่าจะลดลงคุณใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงครับไม่ต้องท้ายแล้วครับอายุขนาดนี้แล้วก็อ้วนขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วแต่ตัวเลขมันยังไม่เกิดเพราะว่า
0: อ๋อ
1: มันจะไม่พังไง
0: แต่ไปตรวจร่างกายเนี่ยนะคะน้ำตาลธรรมดาเนี่ยกลูโคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100แล้วก็น้ำตาลสะสมอยู่ประมาณ5กว่าๆยังไม่ถึง6อ่ะค่ะ
1: แต่
0: ก็รู้ตัวนะคะไม่ได้ประมาทรู้ตัวว่า
1: ความหวานลองไปตรวจหาค่าออรัลกลูโคสทอลเลอแรนซ์สิมันกว่าจะเพิ่มลงเนี่ยมันจากภูเขาไฟฟูจินะเป็นเขานางนอนนะมันจะเป็นเขาตลอดเลยนะกว่าจะลงเขาได้เนี่ยมันใช้เวลาตั้ง 3-4 ชั่วโมงอ่ะมันต่างกันครับ
0: ค่ะ
1: เราไปตรวจดูสิมันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ้วนทั้งหลายแหล่ไปตรวจออนเล่ากลูโคโทรันเทสมันเป็นแล้วครับตับอ่อนมันพังแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่มีตัวเลขที่ฟาติบัตจูก้าไม่เจอครับแต่คุณลองไปตรวจหาค่าออนเล่ากลูโคโทรันเทสคุณจะรู้เลยว่าที่เบาหวานอันตรายคือไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วนะครับแค่การกินนมเค้กการกินหวานกินมันกินเค็มเนี่ยหลอดเลือดมันก็เจ๊งแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ตัวเลขมันโชว์มันสวยโชว์เพราะมันยังไม่ป่วยไงแต่ถ้าตรวจหาวิธีพิเศษ
0: เราก็เลยยังทำใจกินอยู
1: ่ก็ใช่จีเพราะฉะนั้นต้องลดงดเลยของแล้วไอ้น้ำผลไม้น่ะที่เป็นใสๆเนี่ยเอาทิ้งอย่าไปให้หมาที่บ้านกินนะครับเดี๋ยวมันเป็นเบาหวานนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: น้ำผลไม้ทั้งหลาย
0: ไม่กินค่ะดีว่าพวกนี้ไม่กินอะไรเลยแต่เลยบอกเลยว่ายังกินบ้างก็คือพวกขนมเนี่ยแหละค่ะขนมไทยบ้าง
1: นั่นแหละคือยาพิษนะ
0: เบเกอรี่อะไรทั้งหลายเนี่ยยังกินบ้าง
1: ไม่
0: ใช่ว่าไม่ก
1: ิน
0: เลย
1: ถ้าลดน้ำหนักโดยไม่กินพวกนี
0: ้ต้องหยุดหมด
1: มันเป็นซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตนะครับ
0: ค่ะ
1: อันตรายอย่างมากๆเลยมันพังทั้งหลอดเลือดน้ำเลือดแต่ตัวเลขมันโชว์ความสวยแต่ความสมคิดภูมิกะทิต่อไปจะมีการปวดเข่าตามตัวนะครับ
0: คือการลดน้ำหนักอย่างเดียวนั่นแหละคือคำตอบที่ดีที่สุดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วไม่ใช่
0: ใช่เลยค่ะ
1: การไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มนั่นแหละคือคำตอบแล้วน้ำหนักมันลดเองครับ
0: แล้วน้ำหนักมันลดเอง
1: คุณท้องแต่ลดน้ำหนักแต่คุณไม่ทำอย่างนี้มันก็จ้างก็ไม่ลดหรอกครับเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: มัวแต่ออกกำลังกายแต่คุณกินมากกว่าออกอะ
0: ออกมากออกกำลังกายก็ไม่ออกจริงๆรู้เลยค่ะเพราะถามว่าออกกำลังกายไหมออกเพราะว่าเป็นคนชอบทำนู่นทำนี่
1: ออกจริงก็ไม่ลดเพราะมันกินมากกว่าออกฮะ
0: แต่ไม่ออกไม่ลงใช่มันไม่ลงจริง
1: การกินก็ตามนะครับแม้กระทั่งการวิ่งเอาท่านผู้ฟังที่วิ่งนะครับพอวิ่งเสร็จมากินข้าวมันไก่กินหมูปิ้งมันบวกข้าวเหนียวน่ะถ้าคุณจะกินนะให้กินก่อนออกกำลังกายได้ไหมหมูปิ้ง10ไม้เหลือสักไม้นึงข้าวเหนียวสัก10บาทหรือสัก2บาทกินที่เหลือก็โยนให้ใครกินก็ได้นะครับแล้วค่อยออกกําลังกายแค่กินก่อนกินหลังเนี่ยกินมื้อเช้ากับกินมื้อเย็นมันก็ต่างกันนะครับกินมื้อเช้าเยอะมื้อเย็นทั้งหมดได้น้ําหนักคุณจะลดหูบภาพเลย
0: ค่ะ
1: แต่
0: เย็นน
1: ี้
0: ต้องเกือบจะงดเลยนะคะ
1: เราจิบได้อย่ากินแบบนะครับจิบได้เฉพาะน้ําเปล่า
0: เราอยากเป็นคนที่แข็งแรงแล้วไม่ต้องกินยามากกว่าน
1: ี่แหละคือสิ่งวิเศษที่สุดไม่กินอะไรเลยไม่
0: ต้องรู้ตัวเองอยู่อยู่ต้องลดน้ำหนักอย่างเดียว
1: เอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
3: คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงที่ฟังข้อมูลทางการแพทย์ผ่านไปแล้วเนาะก็ทำให้คุณผู้ฟังที่มีคำถามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บเนี่ยเราให้ข้อมูลคุณผู้ฟังได้เลยนะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งในรูปแบบสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะคะคุณฟังต้องเป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยค่ะนะคะมีความบริสุทธิ์แล้วก็ย่อยง่ายสลายได้ง่ายคิดค้นโดยทีมแพทย์ของไทยส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็จะเป็นกาแฟ2สายพันธุ์เป็นกาแฟที่ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานมาแทนความหวานจากน้ำตาลนะคะจึงปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นอกเหนือจากนี้ก็มีแคลเซียมแอลทิโอเนตดูแลกระดูกแล้วก็ฟันนะคะมีอินูลินช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายท่านไหนท่านใดที่ทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และพูดเสียงเดียวกันว่าทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท้องไม่ผูกขับถ่ายสบายมากนะแล้วยังมีแปะกล้วยตราไวกิ้งดูแลหลอดเลือดอีกซองละ2เม็ด2เม็ดนะคะเราใช้ครีมจากมะพร้าวเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของไขมันทรานหรือว่าทรานแฟตคุณฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันหลอดเลือดอุดกั้นอุดตันนี่ก็รับประทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้เพราะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพถูกออกแบบจัดสัดส่วนผสมโดยทีมแพทย์เพื่อให้เหมาะกับคนไทยให้มากที่สุดในนามของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ฟลายก็เป็นชื่อเดียวกันนะคะราคาก็260บาทเหมือนกันส่วนผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะไวเฮิร์บส่วนผสมดังนี้ค่ะ1สารสกัดจากมะระขี้นก2สารสกัดจากผงผักจินดา3สารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดที่ไม่ผ่านการคั่ว4สารสกัดจากเมล็ดลูกชัดอันนี้คือในกลุ่มพืชนะคะแต่เราเลือกใช้เป็นรูปแบบสารสกัดมาดูในกลุ่มแร่ธาตุกันบ้างไม่ว่าจะเป็นโครเมียมพิโคลิเนตซิงค์นะคะแล้วก็แมกนีเซียมอันนี้คือส่วนผสมในกลุ่มแร่ธาตุผสมแล้วก็เป็นไวเฮิร์บ30แคปซูลใน1กล่องก็260บาทเช่นกันหากว่าคุณผู้ฟังมีความสนใจนะคะท่านสามารถสั่งซื้อได้จากคลินิกสีแยกไฟฉายโทรไปสอบถามก่อนนะคะมีเบาหวานหรือไม่อย่างไรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะสนใจผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสำหรับผู้ที่ป่วยเบาหวานก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือว่าโทรมาปรึกษากับทีมแพทย์ในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666ค่ะปรึกษาทีมแพทย์ก่อนก็ได้นะคะ081 334 6666ค่ะคุณฟังคะและคุณฟังสามารถสอบถามกับทีมแพทย์ได้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนนะคะทั้งจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถามได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีๆที่คุณฟังที่จะใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บท่านสามารถพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้เราไม่ทำให้คุณว้าเหวเราไม่ทำให้คุณคิดวุ่นซ่านนะคะคิดมากไปต้องเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะถ้าสั่งซื้อก็โทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายในช่วง8โมงเช้าถึง17นาฬิกาทุกผลิตภัณฑ์260บาทโทรศัพท์ที่062 5100 560-9ช่วงนี้อยากจะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์อีกสักชุดหนึ่งในชุดนะคะที่2ของรายการแล้วเรากลับมาเจอกันในช่วงท้ายๆของรายการนะคะคุณฟังคะเชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: อะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันสมควรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สมควร ชีวิตนี่มีแต่การให้นะครับให้อะไรที่มันไม่หนักให้อะไรที่ได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าเราคิดตามที่เขาบอกให้อะไรเหมือนเราให้ท่านผู้ฟังขนาดนี้ให้ความรู้ครับให้ความรู้มีสองแบบให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการวิจัยแล้วค่อยเอาไปพูดด้วยเหตุด้วยผลพร้อมที่จะให้คนเขาโต้แย้งสดๆอย่างนี้นะครับทั่วโลกไม่มีรายการอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงหลายๆคลื่นขอนแก่นหาดใหญ่สงขลานราธิวาสขอประกาศว่าสื่อถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความรู้เป็นสิ่งที่ได้บุญมากที่สุดอะไรเอ่ยให้แบกเท่าไหร่ก็ไม่หนักคนแบกความรู้ที่ได้รับมันไม่หนักเหมือนกับแบกข้าวสารแบกความอ้วนมันยังหนักอยู่นะครับแบกความรู้นี่ไม่มีทางหนักเลยบางคนจบถึง PhD ปริญญาเอกจบถึงแพทย์จบถึงอะไรต่อมีอะไรปริญญามากมายเขาไม่เห็นหนักเลยแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเป็นแค่ครูบาอาจารย์ยืนทั้งวันก่อนขึ้นแล้วเซนเลอร์ขอดขึ้นแล้วมันหนักแต่ให้ความรู้นี่ไม่หนักถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าให้เงินให้ทองเนี่ยจนเอาความรู้ที่ถูกต้องไปบอกต่อยิ่งได้บุญใหญ่ผมคิดถึงอสมเนี่ยลองหัดมาตรวจเลือดสิครับตรวจเอบันซีตรวจหาออนเล่ากรูโคทอลารันเทสหน่อยง่ายๆแล้วครับผมสอนให้ก็ได้ไม่ต้องสอนแล้วเดี๋ยวนี้คุณไปเปิดใน Google มันก็มีหมดนะครับวิธีการเจาะเลือดหา A1C หาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้แล็บมันง่ายไปหมดแล้วครับนะแล้วคุณก็วิเคราะห์ต่อเบาหวานนี่ 7-8 ล้านคนผมไม่เชื่อแล้วข้อมูล 4.5 ไอ้คนว่าที่เบาหวานเป็น10ล้านคนคนที่เป็นไม่กล้าตรวจอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะกลัวเป็นอย่ารู้ว่าฟอกไตแล้วน่าจะแก้ไขว่าเป็นโรคหลอดเลือดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นยมมาบาลประกาศสิทธิ์ว่าเอ็งเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตไม่ใช่ถ้าน้ำตาลสะสมเกิน 6.5 ได้ถึง 7-8 ฟาติบัจจุก้าเกิน200ได้ซ้ำไปเนี่ยหมอบางท่านเป็นอย่างนี้หลังจากรักษาคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันมา30ปีตัวเองเป็นบ้างอ้วนอย่างกับหมูเนี่ยหักดิบเลยไม่กินยาไม่ฉีดอินซูลินเขาก็หายผมก็เป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนยาฟรีด้วยไม่ต้องไปเสียเงินลูกชายเบิกได้หมดเป็นทหารเรือด้วยแล้วก็ไปเข้าช่วยสายจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหได้อะไรต่อมีอะไรมากมายเหลือเกินห้องก็ห้องพิเศษถ้าป่วยไม่ต้องเสียเงินแต่เราเห็นใจกินเพื่ออะไรในเมื่อกินแล้วมันไม่หายก็ค้นคว้าใหญ่เอ้ยชำนาญไว้ไปที่ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้หน่อยว่าข้อมูลเป็นยังไงล่าสุดจากสมาคมมะเร็งสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอเมริกาเหมือนที่เราพูดเนี่ยแหละ WHO ก็เหมือนกันเขาใช้พืชเป็นหลักในการแก้ไขโรคไม่ใช่เนื้อครับการกินอาหารนี่เป็นหลักเลยครับในการรักษาโรคมะเร็งโรคเอนโดไครเกรนต่อมไร้ท่อทั้งหลายแหล่เนี่ยข้อมูลล่าสุดเลยครับเขาบอกว่ากินเฟรนช์ฟรายกินสเต็กกินอะไรต่อมีอะไรกินเนื้อเยอะๆเนี่ยมันเน่าผมก็ปี้สมัยอยู่วัดตรีทศเทพมาตื่นตีสี่กินตอนตีสี่แล้วก็ทำไอเอฟกินอีกทีเนาะพระฉันเพลนอะ8ชั่วโมงอะ แล้วเอามาทำตามพิธีการนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5กิโล10กิโลไม่เห็นขี่ช้างไม่เห็นต้องใช้เสลียงเดินเลยพระพิรมก็ยังมีดัมเบลอยู่ในห้องนอนเลยการไม่มีอะไรคือการมีที่ยิ่งใหญ่การมีทรัพย์สมบัติมากๆไม่รู้จะให้ใครตายไปคุณไม่ได้แม้กระทั่งลมหายใจที่คุณต้องหายใจตลอดเวลาเชื่อเถอะถ้ามีอะไรดีกว่าแปะกล้วยนี่ไปเช็คดูแล้วไม่มีครับไม่มีคนจำเป็นต้องกินกันทุกคนนะครับมันทำให้มีอะไรบ้างที่น่ากลัวเท่ากับหลอดเลือดยาวมากกว่าเส้นรอบวงของโลก 40,000 กว่ากิโลอะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานความดันมันสูงคนเป็นพวกนี้คุณต้องบัญญัติอย่าบอกว่าเป็นเบาหวานใช่ครับเหมือนเพชฌฆาตกำหนดต้องกินยาตลอดชีวิตไม่ใช่เลยครับเป็นโรคหลอดเลือดทั้งนั้นแหละครับคุณต้องไปเช็คที่ไตด้วยเช็คที่ตาด้วยถ้าเป็นบอกเบาหวานก็เช็คเฉพาะน้ำตาลอย่างเดียวอดน้ำตาลมากๆมันก็ต่ำนะครับแล้วคิดว่าเบาหวานหายถูกเขาหลอกอีกต่างหากทั้งได้ A1C ขึ้น10กว่าต้มคนง่ายที่สุดคือต้มคนที่เป็นโรคเบาหวานอดนานๆเนี่ยแทนที่จะเจาะเลือดตอนเช้าไปเจาะเอาบ่ายมันก็หายก็เหลือไม่ถึง100ฮะแล้วบอกว่าเบาหวานหายก็คนไม่มีความรู้แล้วถูกคนที่ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หลอกไปอีกว่าเบาหวานหายเพราะยาตัวนั้นมันโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงอ่ะตายนะครับหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นต่อให้เป็นพันธุกรรมก็ตามไม่เห็นเกี่ยวกันเลยไอ้ที่สำคัญที่สุดคนว่าที่เบาหวานเนี่ยน่ากลัวกว่าอ้วนกินหวานกินข้าวเยอะกินก่อนนอนแยะอันนี้แน่ๆเลยโดยตัวเลขไม่ขึ้นนะแต่หลอดเลือดมันเจ๊งไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยทำให้คนเขาบอกว่าต้องกินยาลดตัวเลขลดต่างๆตลอดชีวิตไม่ใช่ต้องหลอดเลือดที่สำคัญที่สุดคอยดูนะผมพูดอย่างนี้ต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาใหม่ผมกำลังจะพิมพ์หนังสือแจกฟรีครับการกินอาหาร2มื้อการกินรายการบัตรขายเอ็มซีเท่าไหร่เวลาเราตายไปเนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าอนุสาวรีย์หรอกครับเราไม่ได้ขายแปะกล้วยเลยเราขายหัวใจให้แก่คนไข้ทั้งประเทศไทยเราขายมานานแล้วด้วยขายมา50กว่าปีแล้วเราพอขายเสร็จหมดหน้าที่ขอปลีกไปหาที่วิเวกสายลมแสงแดดความร่มเย็นความวิเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสายอื่นๆทำให้จิตใจสบายพอจิตใจดีๆนะน้ำตาลมันก็ลดครับกินผักผลไม้ไม่หวานเดินวันหนึ่งสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยคำพูดง่ายๆอย่างนี้ใครก็ทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินกินแปะกล้วยแค่เช้า4เย็น4ถ้าเป็นมากๆเท่านั้นเองนะครับเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญสรุปสิครับว่าอาตมาก็จะไปขอปวดนะโยมว่ายังไงเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: อะไรนะครับอาจารย์ถามผมว่าไงนะ
1: เมื่อจะฟังเชิญได้ใช่ไหมอาตมาจะอาตมาจะขอบวชละโยมจะว่ายังไง
4: จะไปบวชอีกแล้วจะไปบวชอีกแล้วเนี่ยพออาจารย์พูดเนี่ยนะพออยู่ทวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีคนไข้มาบ่นที่คลินิกว่าเครียดแล้วก็ไม่สบายใจที่ได้ยินอาจารย์พูดจะไปบวชเพราะว่าพออาจารย์ไปบวชแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยนะฮะแต่ถ้ามาบอกเขาผมนี่ผมเฉยๆนะเพราะผมถือว่าผมก็ไม่ขัดใจหรอกครับอาจารย์จะไปบวชก็ไป
1: เพ่งชั่ว
4: แต่ผมบอกได้เลยว่าอาจารย์อยู่ไม่ถึงกลางคืนหรอกก็ต้องกลับมาที่สถานีเพราะอะไรล่ะเพราะว่าการทำงานตรงเนี้ยมันผูกพันนะ
1: อืมใช
4: ่ถึงเวลามันต้องทำถึงเวลามันต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอ่ะ แล้วไปบวชอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะไปให้ความรู้สุขภาพไม่ได้เพราะอาจารย์ทำต่อไปนะครับเพราะว่างานนี้มันเป็นงานยากมันเป็นงานเชิงลึกเพราะมันเป็นงานที่ให้ประโยชน์กับประชาชนท่านผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับแล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขานำไปปฏิบัติเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์กับตัวเองนะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาคนทำอย่างนี้ได้ยากนะครับเพราะว่าการทำรายการนี้มันครบวงจรจริงๆนะครับให้ความสุขทั้งทางกายให้ความสุขทั้งทางใจมีที่ไหนที่ทำได้เปิดเพลงก็เพราะนะครับแล้วให้ความสุขทางด้านให้ความรู้นะครับที่สามารถฟังได้เข้าใจได้ในเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นที่ทานอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งกายและใจเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงถึงวันหนึ่งยาก็ไม่ต้องกินและสมุนไพรก็ไม่ต้องกินฟังปากอาจารย์พูดอย่างเดียวแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยมันก็หายแล้วครับแล้วการปรับพฤติกรรมเนี่ยเพราะโรคเอ็นที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เยอะที่สุดก็คือโรคเอ็นพีดีนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับสมัยที่เป็นเด็กๆเนี่ยหรือเกิดใหม่ๆเนี่ยมันไม่เป็นทุกคนแข็งแรงหมดแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยบางคนก็เป็นโรคบางคนก็ไม่เป็นนะครับทั้งนี้แล้วทั้งนั้นมันก็เป็นที่วิธีการใช้ชีวิตนะครับว่าเราใช้ชีวิตมีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเราทานอาหารไม่ดีหรือเปล่าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะสมในร่างกายของเรานะครับแล้วในช่วงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเพราะเซลล์แข็งแรงมีใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงเซลล์มันก็ยังสามารถที่จะปรับได้นะครับแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเสื่อมมันก็จะทำให้มีโรคขึ้นมาแล้วโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่หายด้วยแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยอายุมากๆเนี่ยตายก็จะวายร่างกายฟอกไตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดในสังคมสุขภาพของเราเนี่ยนะครับไอ้โรคพวกเนี้ยจะเห็นว่ามีในระยะสุดท้ายของชีวิตก็จะเป็นไตวายแล้วก็ต้องร่างกายต้องฟอกไตนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขได้ทำนะครับทำตามที่อาจารย์แนะนำเนี่ยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเลิกคิดสักทีที่จะไปบวชเลิกพูดสักทีที่จะไปบวชนะทุกเพราะทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็มีภารกิจเยอะภารกิจจากการที่ทำรายการที่ยกภารกิจการที่ดูแลคนที่ดูแลอาจารย์อยู่คนรอบข้างอาจารย์ก็ต้องดูแลดูแลยังไงดูแลยังไงไปซื้อหมูข้าวให้ทานทุกวันเลยผมไปเจออาจารย์ที่อตกเนี่ยมือสองข้างเนี่ยถือแต่ถุงกับข้าวถามว่าไปไหนเอาไปเลี้ยงอย่างนี้สถานีที่ยุเนี่ยเนี่ยเป็นสุดยอดนะไม่มีใครทำ
1: มา50 ปีแล้ว
4: เออใช่แล้วเพราะว่าก็ต้องไปเลี้ยงคนดูแลทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำต่อไปครับนะแล้วก็ท้อแท้เมื่อไหร่ก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนแล้วก็โทรหาเพื่อนได้นะครับแล้วพร้อมจะช่วยแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าอาจารย์มีปัญหาเรื่องใจเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีคนดูแลอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตามนะครับ
1: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10 เครื่อง 10 หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9อีกครั้งนะครับ0625100-560-9ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
4: ที่ฝากหัวใจ
3: และเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังที่รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะคะแต่ว่าการรับฟังนั้นก็ต้องชี้แจงให้คุณฟังได้รับทราบว่าสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ FM แล้วก็ AM จะเป็นช่วงเช้าๆนะคะคุณฟังคะ3 FM ค่ะแล้วก็รวมทั้ง www.kcsradio.online 3 FM ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะ 89.0 91.5 MHz FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ AM 1269 6-7 โมงเช้าพร้อมด้วยพลปตอ AM 594 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM สทร2บางนาค่ะคุณฟังคะฟังกันมาเรื่อยๆจนถึงเที่ยงนะคะพร้อมกันนั้นก็คือ www.kcsradio.online ในรูปแบบออนไลน์ที่คุณผู้ฟังสามารถฟังได้แต่เช้าเช่นกันแล้วก็อีกพร้อมกันหนึ่งนะคะอีกพร้อมกันหนึ่งช็อตในการติดตามรับฟัง1 channel ในการติดตามรับฟังก็คือพร้อมกันอีก1รูปแบบนะคะคือ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังจะเป็นผู้ชมได้ด้วยค่ะคุณฟังคะนี่คือรูปแบบของการติดตามรับฟังรับชมกันส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอนั้นคือ081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะและท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บค่ะ260บาทเท่ากันโทรในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์นะคะตัวอย่างเช่น06-251-00-565 ค่ะหมายเลขที่2นะคะ062-510-0568ค่ะคุณฟังคะรวมความแล้วคือ062-510-0509มี10หมายเลขด้วยกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะดูแลสุขภาพกันให้มีความสุขทั้งครอบครัวเหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับทุกท่านสวัสดีค่ะ
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่

0: ลำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: คุณหมอคะโรคนอนไม่หลับบ้างล่ะค่ะนะคะบอกว่านอนไม่หลับด้วยท้องผูกด้วยมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากท่านพูดนะคะอยากจะดูแลคือกินยาแล้วบางคนนอนไม่หลับมาถึง5ปีก็มีนะคะมีท่านผู้ฟังเล่าให้สุภัทราฟังบอกว่าลูกสาวก็เป็นพยาบาลนะก็เอายานอนหลับมาให้พ่อกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็ไม่หลับแล้วกินยานอนหลับนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสจะปวดหัวนะคะท่านบอกว่าอยากจะหันมากินสมุนไพรเพื่อให้ธรรมชาตินี้เกื้อกูลธรรมชาติให้ธรรมชาตินี้มาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้านอนไม่หลับนานๆ นะคะเชิญหมอค่ะ
4: การนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะก็จะมีส่งผลให้กับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาว่าคนที่นอนไม่หลับอย่างเช่นคนนอนเฉลี่ยวันนึงไม่เกิน5ชั่วโมงหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์อย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนนะคะอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะส่งผลให้สมองมีการรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ช้าลงนะคะคุณฟังคะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวนะคะถ้านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่านอนไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดหัวไม่สบายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เป็นสาเหตุของการปวดศีรษะได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่ากำเริบได้นะคะแล้วก็คนที่นอนไม่พอนะคะอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือจะทำให้อ้วนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวได้ง่ายขึ้นนะคะการนอนไม่พอนี้นะคะยังทำให้สายตาพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดหนังตาก็จะกระตุกด้วยนะคะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็จะลดลงนะคะยิ่งคนที่นอนน้อยติดต่อกันหลายๆคืนนะคะก็อาจจะประสาทหลอนได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะความรู้สึกก็จะช้านะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็จะทำให้มีอาการเฉื่อยชาด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็จะส่งผลเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้นะคะเรื่องของสมาธิก็มีส่วนนะคะขาดสมาธินะคะความอ่อนเพลียจากการนอนไม่พอนี้ก็จะทำให้สมาธิแย่ลงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็จะขี้หลงขี้ลืมลืมง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อโครงสร้างของรูปสมองให้เปลี่ยนไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมองจดจำอะไรไม่ได้นานนะคะวิธีแก้นะคะก็คือพยายามนะคะกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลานะคะปล่อยสมองให้โล่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนะคะงดดื่มชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นสมองก่อนนอนนะคะหรือว่าใกล้เวลาจะนอนนะคะทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากๆนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือว่าเนื้อสัตว์หนักๆนะคะก่อนนอนก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้หรือว่าสมุนไพรที่ทำให้นอนหลับดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่สะสมไม่ดื้อยาด้วยนะคะการทานสมุนไพรนะคะก็นอกจากว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเป็นตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะนอกจากนอนหลับดีแล้ว ยังทำให้สุขภาพอื่นๆของเราดีด้วยนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณป้าเข็มกีฬาคะ
6: สวัสดีจ้า
5: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
6: อ๋อป้าชื่อเข็มกีฬาจันทนาค่ะ
5: ค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 71แล้วค่ะ
5: ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนคะคุณป้า
6: บางมุเสือสำโรงเนี่ยค่ะท็อปท็อปแดงเนี่ย
5: ค่ะยังประกอบอาชีพอะไรอยู่ไหมคะ
6: เปล่าค่ะเพราะว่าปลดเกษียณมาแล้ว
5: คุณป้าคะคุณป้ามีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะที่โทรเข้ามาในรายการของเรา
6: อ๋อมันแบบว่านอนหลับยากนอนหลับยากมากๆเลยทีเหมือนคนไม่ง่วง
5: เป็นมานานแล้วยังคะคุณป้า
6: เป็นมานานแล้วค่ะหลายปีแล้ว
5: หลายปีแล้ว
6: จ้ะทีนี้มันก็กินยาตอนนั้นกินยาน้ําอยู่ก็หลับมั่งไม่หลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยทรมาน
5: ยาน้ํานี่คือเป็นยา
6: สมุนไพร
5: ยาที่ไหนอ๋อเป็นสมุนไพรเหมือนกัน
6: ยาแต่เป็นยาน้ำเป็นขวด
5: ค่ะแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้างไหมคะ
6: เปล่าเลย
5: ไม่เคยไปรักษาโรงพยาบาลแต่ก็คือทานสมุนไพรเนี่ยมาเรื่อย
6: จ้ะทานสมุนไพรมาเรื่อย
5: แล้วไม่ดีขึ้นเหรอคะหลังจากที่ทาน
6: มันก็ไม่ค่อยหลับอ่ะยาน้ำมันก็ไม่ค่อยหลับอ่ะ
5: ค่ะแล้วโทรเข้ามาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพอาจารย์สุภชาแนะนำให้ทานสมุนไพรเป็นยังไงบ้างคะ
6: โทรไปถามเขาแล้วอาจารย์แกก็เลยบอกว่าเออกินอย่างนี้นะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็เลยสั่งมาเลยกินไป3กระปุกแล้วเนี่ย
5: อาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทาน
6: ก็พอหลับนะพอหลับบ้างแล้วค่อยดีขึ้นแต่ยังบางครั้งก็นอนหลับเต็มที่บางครั้งก็หลับตื่นๆเพราะมันปวดขาไง
5: เรารู้สึกตัวเนี่ยเพราะการปวดขาของเรา
6: ปวดขา
5: เลยทำให้เราหลับไม่เต็มที่ด้วยใช่ไหมคะ
6: จ้า
5: แล้วผลพวงจากทานสมุนไพรตัวเนี้ยนอกจากอาการนอนหลับมีอาการอื่นไหมคะที่เราสังเกตว่าเป็นจากการทานสมุนไพรตัวนี้มีไหมคะ
6: ก็มีก็ผิวพรรณดีนะผิวพรรณของป้าไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะ
5: ทานตัวนี้นะคะคุณป้าน อกจากจะได้เรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยก็จะช่วยด้วยบางทีเราอาบน้ำอุ่นเนี่ยเราต้องทาครีมใช่ไหมคะผิวเราถึงจะเนียนแต่ว่าถ้าเราทานสมุนไพรตัวนี้บางทีไม่ต้องทาครีมเลยนะคะผิวมันไม่แห้งผิวมันเนียนเลย
6: เพราะว่าป้าเนี่ยป้าไม่เคยใช้ครีมพวกนั้นเลยนะ
5: ค่ะ
6: ใช้ไม่เป็นเลยทาครีมเพลผิวเผลอแล้วป้าไม่เคยใช้เลย
5: ค่ะ
6: แล้วก็พอจะมากินสมุนไพรเนี่ยเออรู้สึกว่าผิวมันเนียนแล้วมันแต่งอะ
5: ผิวมันแต่งใช่แล้วมันก็จะใสขึ้น
6: ใครๆก็ถึงได้บอกว่าทำไมอายุป่านนี้แล้วทำไมไม่เหี่ยว
5: อ๋อซึ่งก่อนหน้าที่ยังไม่ได้รับประทานสมุนไพรตัวนี้ไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณป้าม
6: ันก็พอนั่นอะแต่มันก็ไม่ได้มากมายแต่มันก็เหี่ยวมาแต่มันก็ไม่มากมายเท่าไหร
5: ่ไม่ดีเท่านี
6: ้ใช่แต่พอกินนี่เข้าไปแต่ใครบอกโอ้ทำไมผิวไม่เหี่ยวเลย70กว่าแล้วทำไมผิวไม่เหี่ยวเลย
5: ใช่ค่ะเพราะว่าจากลูกค้าของเราที่ทานไปเนี่ยก็ตอบเหมือนคุณป้าเลยนะคะหลายๆคนน่
6: ะ
5: ว่าสิ่งที่ผลพวงที่เขาไม่คิดว่ามันจะได้กลับคืนมาคือเรื่องผิวพรรณนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของผิวพรรณแล้วก็อาการนอนหลับนอกจากนี้สรรพคุณของสมุนไพรก็จะทำให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดไม่สะอาดเส้นเลือดอุดตันช่วยล้างหลอดเลือดให้สะอาดด้วย
6: ก็เนี่ยป้าชอบตรงไหนเพราะก่อนนี้ป้าเป็นไอ้นี่ไงไขมันอุดตันน่
5: ะ
6: แล้วเลือดมันจะข้นใช่ไหม
5: ใช่
6: แล้วตอนนี้ป้าก็ที่ว่ากินยาน้ำมาก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยทีนี้เพราะยาน้ำตอนนั้นมันแพงมากป้าก็เลยไม่เอาไงก็เลยมากินตรงนี้เธอเออมันก็ไม่เวียนหัวอีกแล้วไงโอ้โหเมื่อก่อนนี้ป้าจะเวียนหัวบ่อยไงเหมือนเลือดมันไปเลี้ยงอะไรไม่ได้
5: เลือดมันไปเลี้ยงเลือดมันข้นมันหนืด
6: มันหนืดใช่เลยหนืดเลยล่ะหมอบอกเลือดหนืดเลยแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วย
5: เป็นโรคหัวใจด้วย
6: ตอนมากินยาน้ำไปปุ๊บหัวใจมันก็ดีขึ้นไม่ค่อยสั่นมากทีนี้เวลามากินยาตรงนี้มันก็ไม่เวียนหัวแล้วไงของหนูเนี่ยมันก็ไม่เวียนหัวแล้ว
5: ค่ะแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงด้วยใช่ไหมคะคุณป้าเป็นราคาที่ทุกๆคนจับต้องได้นะคะแล้วก็สามารถทานได้อย่างต่อเนื่องนะคุณป้าเน
6: า
5: ะ
6: ก็เนี่ยจะสั่งสัก2 ขวด
5: ค่ะท้ายนี้คุณป้ามีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่คุณป้าทานเนี่ยค่ะ
6: อ๋อก็จะบอกกับทุกๆคนถ้ามีอาการเหมือนป้าหรือว่าผิวพรรณไม่สดใสอะไรนี้ก็ให้ทานยานี้รู้สึกว่ากินแล้วดีขึ้นเยอะแล้วขนาดป้าแก่แล้วยังที่ถ้าสาวจะไม่ปิ๊งเหรอเนี่ย
5: แน่นอนนะคะถ้าผิวพรรณดีเนาะมันก็ส่งผลสุขภาพองค์รวมนะคุณป้าเนาะ
6: จ้ะ
5: ได้หลายอย่างเลย
6: ถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ซื้อยาเนี่ยทานเพราะยานี้มันก็ไม่ได้แพงจนเกินฐานะเราเกินไปพอจะกินได้ร่างกายเรา ันดีฝ่าใช่ไหม
5: ค่ะ
6: เราจะไปห่วงอย่างอื่นต้องห่วงร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราไม่ไหวแล้วเราทำงานก็ไม่ได้แล้วเป็นภาระให้ลูกให้หลานด้วยไม่ดีอ่ะ
5: นอกจากนั้นเราก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาตัวเองใช่ไหมคะคุณป้า
6: จ้าก
5: ับราคาไม่ถึงหลักพันที่เราจะซื้อดูแลตัวเองในแต่ละเดือนนะหนูว่าคุ้มนะคุณป้าเนาะ
6: จ้า
5: เดี๋ยวดูสรุปให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่หนึ่งว่าที่คุณป้าโทรเข้ามาในรายการแล้วคุณป้าสั่งสมุนไพรของเราไปเนี่ยคือคุณป้ามีอาการนอนไม่หลับกังวลเรื่องนี้เรื่องนอนไม่หลับนะคะ
6: โอ้นอนไม่หลับเลยทนไม่ไหวแล้วฟังว่าจะฟังทุกวันเลยนะรายการฟังทุกวันนี่ตัดสินใจอ่ะซื้อดีฝ่าว่างี้เลยสั่งไปเลย
5: ค่ะแล้วหลังจากที่คุณป้าทานสมุนไพรแล้วผลพวงที่ตามมาก็คือในเรื่องของผิวพรรณคุณป้านะคะที่มันสดใสเต่งตึงขึ้น
6: อันนี้ผลพลอยได้อ
5: ันนี้เป็นผลพลอยได้นะคะ
6: พลอยได้ผลพลอยได้
5: แล้วก็อีกเรื่องนึง
6: เราแก่แล้วอ่ะ
5: ค่ะอีกเรื่องนึงก็คืออาการปวดศีรษะของคุณป้า
6: ไม่มี
5: เป็นปกติแล้วด้วย
6: การเวียนหัวการเวียนหัวไม่มีเลย
5: ใช่ซึ่ง2ข้อหลังเนี่ยคุณป้าไม่คิดว่าจากสมุนไพรด้วยซ้ำไปใช่มั้ยคะ
6: จ้าเพราะว่าป้ากลัวอย่างเดียวเรื่องเวียนหัวหัวทิ่มหัวตามแล้วป้าอยู่คนเดียวด้วยไง
5: ใช่ค่ะอันตรายค่ะแล้วก
6: ็
5: ผู้สูงอายุเข้าห้องน้องห้องน้ำถ้าอยู่คนเดียวนะคุณป้าเนาะ
6: นั่นแหละว่ามันอาเจียนด้วยนะพอมันบ้านหมุนหมุนหมุนหมุนมันบ้านมันหมุนเลยนะแล้วบ้านมันหมุนเลยนะพอลุกพอลืมตาปุ๊บเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยโอ้ยทรมานเลยจ้ะ
5: คุณป้าคะดูแลสุขภาพแล้วก็ทานสมุนไพรของเราต่อไปนะคะ
6: จ้าจ้า
5: ทางรายการจะให้คุณป้าให้คะแนนกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยป้าว่าน่าจะให้สักกี่คะแนนดีคะ
6: ว่าไปให้90เลยอีก10นึงเอาไว้ก่อนให้หลับสนิทก
5: ่อน10ก็คือเอาไว้สั่งในรอบนี้ต่อนะคะป้าเน
6: า
5: ะ
6: สั่งรอบนี
5: ้ค่ะ
6: ปกติดีขึ้นน่ะกินแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นน่ะมันรู้สึกว่าหลับมั่งอะไรมั่งเงี้ยแต่ถ้าไม่ปวดขาไม่อะไรก็คงไม่มีปัญหาใช่มั้ย
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาการปวดขาคุณป้าก็ลองทานสมุนไพรของเราดูนะคะ
6: จ้า
5: ๆทีนี้หนูก็ขอขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้ฟังกันนะคะ
6: จ้าๆๆค่ะข
5: อบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
7: 0841926146
2: ย้ำอีกครั้งนะคะ
7: 0841926146
2: คุณหมอคะอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบปัญหากันมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือว่าแคลเซียมลดน้อยลงในคุณสุภาพสตรีนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่คลอดบุตรแล้วนะคะปัญหาต่างๆนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาแก้ไขนะคะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
8: ค่ะพวกข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าบางคนนี่ก็เกิดจากน้ำหนักเกินก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเส้นเอ็นตึงนะคะบางคนก็เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆข้อนะคะรอบๆกระดูกรอบๆหัวเข่านะคะสมุนไพรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาคือมีคุณสมบัติรวมๆโดยตรงเลยนะคะก็ช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะดับพิษในข้อในกระดูกนะคะแล้วก็ขับพยาธิในท้องได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้ลิ้นสีดวงทวารนะคะส่วนผสมก็จะมีกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งพวกนี้นะคะพวกโดไม่รู้ล้มพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของปวดขาปวดเอวนะคะปวดเมื่อยที่ก้นกบแก้กระสายบำรุงไตได้ด้วยนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการโรคข้อเข่าเสื่อมแก้อักเสบตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อนะคะบางท่านก็ปวดนิ้วเนื่องจากนิ้วล็อกก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้นิ้วล็อกก็ใช้ได้บางคนก็ปวดโรคเกาต์บางคนเป็นกรดยูริกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือเป็นมีกรดยูริกในเลือดสูงก็จะเกิดอาการปวดตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้านะคะตามข้อศอกอันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าเป็นโรคเกาต์มีกรดยูริกในเลือดสูง นะคะแล้วก็จะไปพอกพูนทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอักเสบเขาจึงบอกว่าปวดเกาหรือว่าโรคเกามันก็จะมีการบวมแดงอักเสบตรงนั้นนะคะนะคะก็จะมีส่วนผสมของแก่นขี้เหล็กนะคะมีเถารางแดงมีเถาวันเปลียงลูกมะขามแขกพวกนี้เพื่อที่จะช่วยในการถ่ายเส้นได้นะคะโกรดน้ำเต้าผักชีล้อมเถาเอ็นอ่อนเถาโคครานกำลังเสือโคร่งพวกนี้กำลังหนุมานกำลังช้างสารพวกนี้เป็นตัวยาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณโบราณกันมาแล้วนะคะบางท่านก็ทานแค่ 3-4 วันนะคะแต่บางท่านก็ทานต้องทานเป็นเดือนเนื่องจากว่าอยู่ที่เรื้อรังมานานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูตามอาการก่อนนะคะแคลเซียมลดน้อยลงนี่จะเกิดจาก2สาเหตุก็คือ1 นะคะอายุมากแล้วก็วัยทองแล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆนะคะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะทานมากๆก็จะทำให้ดูดแคลเซียมจากร่างกายของเราแล้วผู้หญิงไม่ควรทานกาแฟดื่มกาแฟเกินวันละแก้วก็จะทำให้แคลเซียมลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายนี่ได้อยู่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แก้วเพราะทานไปแล้วจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มะเร็ง
9: หมอคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันอย่างไรคะทำไมผู้หญิงวันละ1แก้วแล้วก็ผู้ชายได้มากกว่า1แก้วต่อวันคะ
8: ฮอร์โมนค่ะผู้หญิงเนี่ยพออายุมากแล้วก็จะฮอร์โมนเริ่มลดลงเพราะตัวฮอร์โมนเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนแล้วก็กระดูกก็จะไปไขมันก็จะเพิ่มนะคะพอกินกาแฟก็จะทำให้ยิ่งแคลเซียมลดลงมากขึ้นก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกมากขึ้นนะคะ
10: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบ

0: 6
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ
0: 0 8 4 1 9 2 6 1 4 6
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: ชื่อเติบชิวปีชา
4: หนูเรียกปู่เติบเนาะปู่เป็นร่างทรงใช่ไหมคะเป็นร่างทรงอยู่ที่ไหนยังไงคะปู่เติบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: มีน้อยเนี่ย
4: ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยใช่ไหมคะ
3: เยอะตอนนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าปู่ลงไม่ค่อยไหวเนี่ย
4: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 80
4: ทีนี้เดี๋ยวให้ปู่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามารู้จักสมุนไพรได้ยังไงแล้วปู่ทานสมุนไพรตัวไหนของเราบ้างคะ
3: ปู่ก็กินสมุนไพรที่ทาเนี่ยปู่กินได้3ชุดใหญ่แล้ว
4: ค่ะ
3: ตามก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นพอมองเห็นก็ดีใจแล้ว
4: ทีนี
3: ้อย่างนี้ก็ดีใจแล้วยังพอทำกินได้คดข้าวคดปลากินเองได้นะ
4: ค่ะ
3: เมื่อก่อนที่คดไม่ได้เลยลูกตัวมาคดให้กินมองไม่เห็น
4: แล้วก่อนหน้าเนี้ยปู่สายตาเป็นอะไรคะ
3: สายตามันบอกมันก็ลำบากอะเพราะว่ามันตอนที่ปู่ลงล่างอยู่ปู่ก็ไม่รู้ว่าสายตาปู่เสื่อมมาก็ลงล่างสักลูกศิษย์อยู่ลูกศิษย์มาตั้ง5-6คนมาสักอะ
4: ค่ะ
3: ปู่ท่านก็สักไปสักไปได้4คนคนที่5มันมองไม่เห็นอักขระแล้วที่สักอะ
4: ค่ะ
3: ตามันเสื่อมสายตามันเสื่อมหมดเลยทั้งสองข้างเราก็ไม่รู้พอถอยออกมาตากูมองไม่เห็นเลยแล้วทำไงเนี่ยจะเดินไปที่ห้องนอนจะไปนอนกินน้ำกินท่าไปเดินแบงไหนเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะพอถอยร่างออกมามองไม่เห็นเลยนะตามเสื่อมกำลังลงปูสักอยู่นะมันเสื่อมมองไม่เห็นหน้ากระดาษก็หยุดสักฟังรายการเนี่ยทีแรกวางของไอ้นั่นช่องแปดไอ้ช่องแปดก่อนก็ลองทดลองที่แรกไม่รู้จักหมอหรอกไม่ได้ยินเพราะว่าเราวางโทรทัศน์ไม่มีวิทยุตอนนั้นก็มาซื้อวิทยุเครื่องที่ไม่เห็นก
4: ็
3: เอาเลยตัดสินใจก็ไม่ออกโกหกเราหรอกยังไงก็ไม่โกหกหรอกปู่ก็ทดลองเลยชุดแรกที่สั่งมามัน3กล่องกะอะไร
4: ปู่สั่งกระสายด้วยเน
3: า
4: ะ
3: กระสายนี่ทีหลังที่เที่ยว2
4: ค่ะ
3: ที่สั่งกระสายให้เที่ยว2
4: ค่ะ
3: เที่ยวแรกก็สั่งยาตาอย่างเดียวปู่ทดลองเลย
4: ทานผลิตภัณฑ์สายตา BMB ไปกี่กล่องคะ
3: ก็กินชุดแรก3กล่องกินหมดปู่ก็ซื้ออีกชุด2ที่ปู่สั่งไอ้ยากระสายด้วย
4: ค่ะ
3: ชุด2อ่ะนะ
4: ค่ะ
3: พอชุด2หมดตามก็เริ่มมองเห็นไกลขึ้นเหมือนว่าโอ้ตามดีขึ้นเลยปู่ก็สั่งชุด3ซ้ำกับอีกชุดนะ
4: ค่ะ
3: 3ชุดเนี่ย9กล่องนะที่กินไปนะ
4: แล้วทีนี้ที่ปู่บอกว่าสายตาดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นยังไงคะปู
3: ่มันสว่างขึ้นไง
4: อ๋อเห็นสว่างข
3: ึ้
4: น
3: แต่มันเสียไปแล้วตาหนึ่งตามันเสียไปข้างหนึ่งเลยอ่ะ
4: เสียคือก่อนหน้าเสียไปก่อนหน้านี้แล้วข้างหนึ่งใช่ไหมคะ
3: ไม่เสียมันเสียพร้อมกันแหละมันมืดไปพร้อมกันแหละแล้วพอสว่างขึ้นมันสว่างขึ้นข้างเดียวอีกข้างขึ้นไม่สว่างอีกข้างขวาเนี่ยไม่สว่างมืดปิดตาซ้ายแล้วมองไม่เห็นเลยมืดตื้อเลย
4: ก็แสดงว่ามันฟื้นกลับมาได้หนึ่งข้างใช่ไหมคะ
3: ได้ข้างเดียวได้ข้างเดียวก็ยังดีลูก
4: ก
3: ็
4: ย
3: ัง ได้มองเห็น
4: ทำกิจวัตรประจำวันอะไรด้วยตัวเองได้อยู่นะ
3: ไปห้องน้ำห้องส้วมไปได้หมดกลางคืนกลางค่ำไปได้หมด
4: ค่ะ
3: ก็เมื่อก่อนไปไม่ได้นะคำโอ้โห
4: ปู่เองก็ถือศีลมานานด้วยเนาะ
3: 40ปีปู่ลงล่างปู่มันเนี่ย40ปีใช้สายตาเท่าไหร่ลูก
4: ค่ะ
3: สักทั้งกลางวันกลางคืนยัน3ทุ่ม4ทุ่มลูกศิษย์ไม่หมดก็เลยสักไม่ได
4: ้ปู่ลงล่างทรงของใครครับปู
3: ่ปู่ชีวกลูกชีวกกุมารพัท
4: อ๋อก็ตรงกับคนที่เรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ต้องนับถือปู่ชีวกกุมารพัทนะคะ
3: ใช่ลูกปู่ลงมาเนี่ยโอ้ยสอนลูกศิษย์น่าดูเลย
4: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ลองทดลองดูอย่าไม่ต้องเชื่อปู่เป็นร่างทรงก็จริงเนี่ยปู่ไม่ผิดสัจจะเราเพียงไงก็ไม่ผิดลองทดลองดูยาของหมอหลินเนี่ยลองกินดูนะยาตาเนี่ยไม่พลาดหรอกปู่กินฟื้นแล้วเนี่ยตาจะไม่เห็นเลยมันมืดเลยอ่ะตา

0: ฟื้นขึ้นมาเห็นได้เนี่ยก็บุญนักหนาแล้วลองทดลองดูกันนะใครเป็นก็ทดลองดูเดี๋ยวพูดฟังอีกทั้งยากระสายยากระสายกินดีกินแล้วสายสบายลูกดีแข้งขากลางคืนเคยก็นอนกระตุกนึกหายเลยลูกไม่กระตุกแล้วหายเลยไม่กระตุกชาเชื้อที่ปลายขาอะไรเขือที่เคยปู่เป็นเนบชามาก่อนไงกินยาเนบชามันหายไปแล้วอ่ะยาเนบชา
1: ขอบพระคุณปู่มากนะคะขอให้ปู่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะ
0: เดี๋ยวยังไงหรือปู่โทรไปนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะปู่
0: จ้า
1: ค่ะ
2: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
3: 0841926146
4: ย้ำอีกครั้งนะคะ
3: 0841926146
4: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ฉันสุขภาพเจ็บจีดสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
2: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพอย่างเดียวไหมไม่ใช่ค่ะคุณฟังคะนอกจากการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วโดยทีมแพทย์ซึ่งนำทีมโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะแล้วก็ยังคงมีเพิ่มเติมนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พณิจจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงค่ะนอกเหนือจากการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงยังมีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่รับฟังแล้วก็จะได้รับความรู้ขนาดเดียวกันรายการนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนำเสนอเพลงสนุกๆพร้อมกับบทเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าเราออกกำลังกายกันที่บ้านโดยคุณผู้ฟังเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวของท่านเองค่ะนี่แหละค่ะคือรูปแบบของสุขภาพกับเสียงเพลงโรงพยาบาลทางอากาศถ้าปฏิบัติตามแล้วสุขภาพจะดีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันหยุดการใช้ยาได้ด้วยการใช้อาหารที่เป็นยานะคะพร้อมกับสมุนไพรที่มีรูปแบบของสารสกัดจากธรรมชาติเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่แนะนำให้คุณฟังใช้สารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบของสมุนไพรสารสกัดจากใบแปะกล้วยในรูปแบบของกิงโก้บิโลบ้ากาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดในรูปแบบของผักพร้อมด้วยในกลุ่มแร่ธาตุชนิดต่างๆนะคะคุณฟังคะนี่คือสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังคะมารับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงบางท่านก็ฟังกันมานานนะคะบางท่านก็เป็น FC ของท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ฟังตั้งแต่เริงราตรีโน่นแหละเพราะอาจารย์เปิดเพลงเพราะมากโดยเฉพาะในแนวลูกกรุงนะคะแล้วก็เน้นในช่วงเวลากลางคืนฟังและหยาดเยิ้มหยุดย้อยกันกับการความสุขกับการฟังเพลงไทยลูกกรุงมีความสุขมากภาษาก็สวยงามนะคะแต่ถ้าเป็นแนวเพลงลูกทุ่งรายการนี้ก็มีเหมือนกันนะคะมีกูรูลูกทุ่งเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับคุณผู้ฟังอย่าว่าแต่ลูกทุ่งเลยคุณผู้ฟังสากลก็มีนะคะมีทีมกูรูนะคะแล้วก็มีขุนพลเพลงลูกทุ่งพี่ดีเจแจ๋วแหววบ้างคุณมิ่งมงคลบ้างนะคะคุณสวัสดิ์สิริมงคลก็มาทางเพลงไทยสากล นะคะในรูปแบบเพลงสากล นะส่วนผู้จัดนั้นดิฉันก็จับชายต้มยำทำแกงให้คุณฟังได้หลากหลายทีเดียว นำเสนอกันหลายรูปแบบนะคะเอาเข้าจริงๆนี่จับชายก็อร่อยเหมือนกันนะคุณฟังคะฟังเพลงหลากหลายรูปแบบก็จะมีความสุขไปตามอัตภาพตามวิถีชีวิตของคนเรานะคุณฟังอันนี้เราพูดถึงเรื่องของเพลงนะไม่ได้ต้มจับชายนะคุณฟังแต่ว่าเป็นรูปแบบของการผสมเพลงเพราะที่ฟังแล้วดูมีความสุขทั้งอีซี่ทั้งไทยลูกกรุงไทยลูกทุ่งสากลผสมลงในรายการเดียวกันเป็นสุขภาพกับเสียงเพลงทั้งที่ 89.0 แล้วก็ 101 ก็ติดตามกันได้ทุกวันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะรูปแบบของรายการจึงเน้นหนักในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะคุณฟังคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ทางบ้านเนาะบางท่านก็นอนฟังกันมาโดยตลอดฟังรายการนี้ปฏิบัติตามอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้บอกไว้บอกให้ทานผักก็ทานผักให้ดื่มน้ำก็ดื่มน้ำไม่ทานผลไม้หวานน้อยๆก็ทานการให้ลดทุเรียนลดของหวานของมันของเค็มก็ลดกันมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะไม่ได้คิดเหมาเอารวมแล้วมาพูดกันเล่นๆแต่เป็นนโยบายหลักนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์แต่ว่าอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะเราก็ไม่สุดโต่งจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าอาหารเป็นยาให้ทำ IF ทำซิจนผอมแห้งแรงน้อยไม่ใช่ต้องมีการทานอาหารให้เป็นช่วงๆนะคะทานอาหารให้เป็นมื้อระหว่างมื้อเนี่ยคือมื้อส่วนที่เกินแล้วเราทานอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่แตะอาหารระหว่างมื้อให้น้ำหนักมันเกินให้เป็นภาวะเบาหวานความดันไขมันหรือแม้กระทั่งบางคนอายุมากขึ้นนะคะไม่ใช่แต่เบาหวานความดันไขมันแต่คุณฟังทราบไม่คืออะไรภาวะอัลไซเมอร์ภาวะพาร์กินสันและถ้าเป็นบางท่านก็อาจจะมีภาวะกระดูกเสื่อมมวลกระดูกน้อยนะคะแล้วก็ฮอร์โมนบกพร่องโอ้ยมันมีสารพัดโรคที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ติดเชื้อโรคนะคุณฟังโรคเยอะมากคำไทรอยมีมากมายจนกว่าที่เราคิดไม่ถึงหลอดเลือดมีภาวะการอักเสบมีภาวะอาการชากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทสิ่งเหล่านี้เราเจอกันบ่อยนะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีวิธีการแก้ไขหลอดเลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีชาปลายมือปลายเท้าเป็นเพราะเป็นเบาหวานไหมภาวะเลือดหนืดไหมหรือว่าสายตามีปัญหาไหมเป็นไปตามความเสื่อมของอายุค่ะแต่จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้คืออาการเกี่ยวกับสุขภาพที่แปรเปลี่ยนไปจากไม่เคยเป็นแล้วก็มาเป็นในวันที่คุณผู้ฟังอายุมากๆก ขอให้ทำความเข้าใจว่านี่แหละค่ะคือภาวะของความเสื่อมของร่างกายของเราที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราเราจะถอยหนีถอยห่างก็ไม่ได้แต่เราจะต้องตั้งรับอย่างรู้จากการตั้งรับรู้จากการตั้งรับอย่างมีทิฏฐารู้จากการตั้งรับด้วยการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หาสาเหตุหาหลักการให้เจอเราทานของหวานมากเกินไปแหมทานทุกวันคุณฟังทานบ่อยจนพุงโยพุงอ้วนน้ำหนักตัวมันเกินแบบนี้จะไม่เป็นเบาหวานได้อย่างไรไขมันจะไม่แยะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าทานเยอะทานแป้งเยอะทานน้ำตาลมากทานเค็มมากก็ต้องลดสิคะถูกไหมคะคุณฟังนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุปากของเราเรานำอะไรเข้าไปเราทานอะไรเราก็เป็นแบบนั้นทานเค็มเยอะคุณก็เป็นไตแน่นอนเพราะความเค็มทำร้ายไตลำดับต้นๆ นะคะถ้าปริมาณของเกลือเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนี่แน่นอนหรือว่าประมาณ1 ช้อนชานี่นะคะเกินแน่นอนคุณฟังแต่ความหวานต้องไม่เกิน6ช้อนชาความมันต้องไม่เกิน6ช้อนชาแต่ความเค็มนี่1ช้อนชาเท่านั้นนะคุณฟังคะเพราะนั้นก็จงพินิจพิจารณาให้รอบคอบส่วนในเรื่องของมวลกระดูกลองดูสิคะว่าผู้หญิงเมื่อขาดฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนไม่สามารถที่จะนำหรือว่าร่างกายไม่สามารถนำแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าขาดฮอร์โมนก็ต้องเติมลงไปนะคะการรับประทานแคลเซียมอย่างเดียวแต่ขาดฮอร์โมนบางทีมันก็ไปไม่ถึงกระดูกนะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการขาดฮอร์โมนหรือว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในผู้หญิงทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลเซียมและภาวะกระดูกพรุนได้ประกอบกับคุณผู้หญิงอาจจะทำงานมากสูญเสียเลือดเนื้อไปจากการมีบุตรหรือว่าอาจจะประจำเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีที่เคยผ่านมานะอันนี้ก็ลองคิดดูตรองดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าทานอาหารประเภทแคลเซียมน้อยทานโปรตีนน้อยไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมาคิดกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังหรือเปล่าวันนี้คุณผู้ฟังคะเราไปฟังข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันว่าท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมวลกระดูกน้อยหรือเปล่าที่จะมีอาการส่งสัญญาณอะไรเตือนบ้างนะซึ่งคุณหมอท่านก็จะได้อธิบายให้ทราบไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: โทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
5: จังหวัดนนท์ค่ะ
4: นนทบุรีโชคดีเหลือเกินที่โทรได้สบายใจไหมทางรายการเนี่ย
5: สบายใจมีความรู้มากค่ะคุณป้าอยากมีเรื่องจะถามว่าคุณป้าเป็นอะไรไม่ทราบเขาว่าเป็นกระดูกพรุนเคยไปตรวจมันจะเสียวในกระดูก
4: กระดูกพรุน
5: กระดูกช่วงจากหัวเข่าลงไปถึงตะตุ่มเนี่ยมันเสียวในกระดูกมาก
4: อืมอืมอืมอืมเสียวในกระดูกมากใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 82ค
4: ่
5: ะ
4: แค่82ฟังรายการนี้มา50ปีตั้งแต่อายุ30กว่าใช่ไหมล่ะเรามีลูก4คนเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะครับมันเกี่ยวกับเรามาแต่งงานไม่ใช่แต่งงานกับวิทยุ
5: ลำดับให้ฟังว่าฟังมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี
4: ้บัดนี้เอาฟังแล้วเสียงยังเหมือนเดิมไหมครับ
5: ไหนคะ
4: เสียงเหมือนเดิมเมื่อ50ปีที่แล้วไหมครับ
5: เหมือนนะคะ
4: เหมือนนะครับเพราะว่าผมกินแปะกล้วยไงผมกินแปะกล้วยอักขระจังหวะแล้วก็การพูดมันต้อง
5: ทุกรายการเลยตอนนี้เหลือน้ำหนักเหลือ43
4: โอ้โห
5: แล้วก็สูงแค่140
4: อ๋อมันก็เตี้ยลงใช่ไหมครับมันก็เตี้ยลงใช่ไหมครับอืม
5: ค่ะเตี้ยลง
4: อืม
5: แล้วกระดูกข้างหลังมันสุดค่ะ
4: อืมอืมแล้วมี
5: ล้มแล้วกระดูกหลังสุดแต่กระดูกหลังไม่เป็นไรเพราะเรากายภาพอยู่ตลอดเวลา
4: เราล้มยังไงครับ
5: ล้มเหรอฮะล้มก้นจ้ำลงไปอ่ะ
4: โอ
5: ้แต่ก็เอามือยันไว้ไม่เต็มที่แต่ไปตรวจแล้วหมอบอกว่ากระดูกมันสุดลงไป3ข้อ
4: กระดูก
5: เขาก็จะผ่าตอนนั้นช่วง6ปีน่ะละแต่คุณป้าไม่ยอมผ่าบอกไม่ผ่าบอกไม่ผ่าเขาก็เลยให้มาทำกายภาพก็มาทำกายภาพที่บ้านแล้วก็เอาแผ่นร้อนอังแผ่นร้อนนอนอังแผ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝังเข็มบ้างก็ดีขึ้นไม่เป็นไร ต่อย่าไปยกของหนักเพื่อยกของหนักแล้วมันจะหนักมันจะปวดแต่เราไม่ยกของหนักเราจะไม่เป็นไรเลยเหมือนคนดีๆเดินออกกำลังทุกวันว
4: ัน
5: ละ2กิโลขึ้นไปกับ5โล
4: เดินทุกวันเลยใช่ไหม
5: ทุกวันนะ
4: โอ้โหทำไมเก่งงี้หรือฟังรายการนี้เอาไปทำตามทุกอย่างเลยใช่ไหม
5: ใช่ใช่เว้นอยู่วันพระเพราะว่าต้องไปวัด
4: คุณอย่าไปโทษพระนะ
5: วันพระต้องไปวัด
4: อย่าไปโทษพระที่ที ่เอาที่นี่ทำอย่างนั้นแล้วพอน้ำหนักลดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับ
5: ตัวมันเบาขึ้นเดินสบายสบายทุกอย่าง
4: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมไม่มีสักอย่างเลย
5: มี
4: ความดันนิดหน่อย
5: มันมีไปเอ็กซเรย์หมอเขาบอกปลายประสาทเนี่ยเนื่องจากเราแก่แล้วก็มีแบบว่ามันมีแบบเหมือนเส้นเลือดเนี่ยมันประมาณครึ่งเซนเท่านั้นเองเขาบอกเพียงแต่รู้ว่ามีเท่านั้นเองเขาก็เลยให้ยาอะไร
4: แอสไพริน
5: ลดความไม่อะลดความดันของปลายประสาทมาเพราะเราจะปวดหัวเรื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไร
4: แล้วตอนนี้ก็หายแล้ว
5: ออกนอกลู่ทานบ้างไม่ทานบ้าง
4: คืออย่างเงี้ย
5: เพราะมันไม่ปวดก็ไม่
4: ตอนนี้แล้วใครบอกว่าเป็นกระดูกพรุนหรือกระดูกบางแล้วครับ
5: อันนี้ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎมา
4: แล้วเขาทำไงถึงรู้ว่ากระดูกบางกระดูกพรุน
5: ก็เข้าไปตรวจมานานแล้วอ่ะตรวจมาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็สามีตายแล้วก็เลยไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าเรา
4: สามีเป็นข้าราชการพระมงกุฎใช่ไหมครับ
5: ใช่อ่ะเป็นข้าราชการทหาร
4: เป็นยศในพลใช่ไหมครับ
5: ไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะเป็นแค่สัญญาบัตรเท่านั้นเอง
4: โอ้ครับครับก็ได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างนะครับเป็นทหารที่นั่นนะครับ
5: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะพอเสียไปแล้วไม่ได้สิทธิอะไรเลยไปเวียดนามมาด้วยนะแต่ไม่ได้สิทธิอะไรเลย
4: เอ้าทำไมอ่ะเขาตายไปแล้ว
5: เขาบอกว่าเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้สิทธิอะไร
4: โอ้ไม่เป็นไรถึงให้แค่นี้ก็มากเกินพอแล้วสำหรับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะรักษาดีขนาดไหนรักษาดีขนาดใดมันสำคัญที่ตัวคนไข้เองต้องมีความเข้าใจที่กระดูกบางเนี่ยกระดูกบางลบเท่าไหร่ครับที่เขาบอกว่าบางมีตัวเลขในมือไหมครับ
5: นานแล้วค่ะจำไม่ได้ค่ะตั้ง3ปีแล้ว
4: เรากินยาอะไรอยู่ครับแก้กระดูกบางเนี่ย
5: ตอนนี้เราซื้อเขาจ่ายยานั่นมาแต่คุณป้าไม่ได้ทาน
4: แคลเซียมใช่ไหมแคลเซียมหรือเปล่า
5: แค
4: ล
5: เซ
4: ีย
5: ม
4: เม็ดโต
5: ทานเอง
4: 1,500 มิลลิกรัม
5: แคลเซียมโรงพยาบาล
4: 1,500 มิลลิกรัมหรือ 1,000 มิลลิกรัมครับ
5: 1,000 ค่ะ
4: 1,000 มิลลิกรัม
5: วันละเม็ด
4: วันเม็ดเม็ดเท่านิ้วก้อยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะสีขาว
4: ๆนั่นแหละบางทีคุณอยากกินเม็ดเท่าไข่นะคุณอยากกิน
5: สีขาวๆ
4: เดี๋ยวมันจะติดไข่ตาย
5: เขียนไว้ว่าแคลเซียมดี
4: แคลเซียมดีบวกวิตามินดีหรือเปล่าครับ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคโอเคเอาละ
5: ก็ทานอย่างนั้น
4: เราในช่วงนี้มีขาปวดมีขาชาบ้างไหมครับ
5: ไม่มีค่ะมีที่น่องข้างซ้ายนี่ค่ะน่องข้างซ้ายเนี่ยเป็นแบบพอเวลานั่นๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะปวดในกระดูกทุกทีเคยไปฝังเข็มนะฝังเข็มแล้วมันจะหายฝังเข็มแล้วหายตอนนี้คุณป้าก็เลยอยากจะปรึกษาว่าเราอยากให้หายถาวร
4: คุณโชคดีเจอหมอออร์โธโปดิกที่เรียกว่าสันศาสตร์กระดูกในแพทย์ชำนาญเชิญอาจารย์นะครับผมให้รายละเอียดเพียงพอแล้วครับจะแก้ไขยังไงเขาอยากจะได้แคลเซียมสมุนไพรที่ไม่อันตรายเราไม่พูดถึงแคลเซียมอื่นนะครับนะอ้าวเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคนไข้ต้องการถามอะไรล่ะครับ
4: คนไข้ต้องการถามอะไรนะครับ
5: ถามว่าที่กระดูกมันเสียวเนี่ยทำยังไงเราถึงจะหาย
4: กระดูกมันเสียวนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงโทรศัพท์เราจะมีปัญหานะครับเอาละครับเชิญให้เจ้าจ่าเลยครับ
5: ค่ะ
4: เรามันเสียวยังไงครับ
5: ไหนคะ
4: เรามันเสียวยังไงครับ
5: มันเสียวแบบยังไง
4: มันเสียวแบบ
5: เสียวในกระดูก
4: เสียวในกระดูกมันเสียวคล้ายๆหนาวๆใช่ไหมครับคล้ายๆตัว
5: ไม่หนาวอ่ะ
4: ไ
5: ม่หนาวไม่เป็นไรมันเสียวเฉยๆ
4: เออแล้วมีอาการชาด้วยไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
4: แล้วมีอาการปวดด้วยไหมครับ
5: ปวดมีบ้างนิดหน่อย
4: ปวดที่ทั้งขาตั้งแต่สะโพกหรือปวดเฉพาะน่องครับ ช่วงน่องเราช่วงที่ปวดหลังจากเดินมากๆมันถึงปวดใช่ไหมครับ
5: บางครั้งออกกำลังตั้ง 3-4 เดือนมันก็ไม่เคยปวดนะคะ
4: จะว่า
5: เดินมากอะ
4: เดินมากกี่กิโลครับ
5: สาเหตุไม่เจอเหมือนกัน
4: เราเดินพื้นขึ้นเขาหรือพื้นปกติ
5: ไม่ไปทางนั้นเราเดินถนนเรียบ
4: เดินเร็วเดินช้าหรือวิ่งด้วยครับ
5: โอ้แต่วิ่งไม่ได้อ่ะเดินเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันค่ะ
4: เดินไป
5: ชั่วโมงจะไม่ได้วิ่งแน่
4: เดินไปชั่วโมงหรือเปล่าครับเดินไปชั่วโมงหรือเดินแค่15นาทีแล้วก็หยุด
5: หรือเดินประมาณ45นาทีไปกลับ
4: เดินเร็วสลับช้าหรือเดินเร็วตลอด
5: เดินสลับกัน
4: โอเคครับอาจารย์ฮะเขาไม่กินแคลเซียมจากโรงพยาบาลเขาน่าจะกระดูกบางหรือไม่อย่างไรนะครับข้อมูลมีขนาดนี้นะครับเขาลดน้ำหนักได้เยอะมากๆจนใกล้เคียงกับคนน้ำหนักปกติเขากินอาหารเป็นยาโรคประจำตัวแทบไม่มีเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญครับ
6: คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคนไข้รายนี้มันเกี่ยวครับสวัสดีครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคนไข้รายเนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องกันหมดนะครับแล้วมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลเราต้องยอมรับว่าพออายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อย
5: โอ้ยอมรับทุกอย่างแล้วอายุตั้ง82แล้ว
4: อะไรนะครับ
5: ยอมรับทุกอย่างอะกับโลกอะพออายุตั้ง82นะ
6: คือที่หมอพยายามจะอธิบายให้ฟังก็คือนอกจากคุณจะต้องยอมรับแล้วเนี่ย
5: คุ
6: ณก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลพวงจากการที่คุณมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกรุนด้วยเพราะนั้นที่คุณปวดที่ขาที่น่องเนี่ยมันก็เป็นผลจากกระดูกหลังนั่นแหละครับแล้วมันซุดหลายข้อแล้วมันก็ไปรบกวนเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณน่องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
5: หลังไม่งอ
6: เดี๋ยวคุณฟังหมอนิดนะครับคุณเงียบๆฟังหมอนิดก่อนนะครับหมอทราบแล้วครับว่าคุณหลังงอพอกระดูกหลังทรุดหลายข้อเนี่ยแล้วเวลาที่เราเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักมันไปลงที่กระดูกหลังนะครับแต่เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยกระดูกหลังมันก็ต้องมีการเปิดตัวก็โดยการคดหรืองอนะครับแล้วมันก็จะเป็นมากขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่ากระดูกบางกระดูกรุนนะครับแล้วทนไข้ก็ยังเดินเยอะด้วยนะครับในกรณีคนไข้อายุ82ปีแล้วเนี่ยแล้วเดินวันหนึ่ง 4-5 นาทีเนี่ยหมอคิดว่ามันมากไปในคนปกติก็มากไปอยู่แล้วนะครับแล้วในกรณีของคุณเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเยอะนะครับเพราะนั้นพอการเราไปเดินเยอะน้ำหนักมันก็ไปลงที่กระดูกหลังกระดูกหลังก็ทรุดไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำคุณน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณหมอเขาคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาหรือผ่าตัดก็ตามแต่คุณไม่ได้ไปรักษาตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นผลพวงจากตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมและความเสื่อมอันนี้มันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆพอจนถึงวันนี้อายุ82ปีแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นเยอะแล้วสมมติว่าคุณต้องการอยากจะผ่าตัดหมอเขาก็ไม่ทำให้หรอกครับเพราะมันทำไม่ได้แล้วผลมันก็ไม่ดีด้วยเพราะกระดูกมันซุดแล้วกระดูกมันบางมันก็เหมือนเวลาที่เราผ่าตัดแล้วเราเอาดามเหล็กใส่น็อตบนกระดูกที่มันไม่แข็งแรงครับมันก็ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทำให้กระดูกหลังคดโกงแล้วก็รบกวนคุณภาพชีวิตนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คุณบอกเนี่ยแล้วไปรักษาเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางทั้งสิ้นน่ะนะครับก การทำกายภาพบำบัดการฝังเข็มมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันแค่ทำให้คุณดีขึ้นชั่วคราวแต่มันเป็นการรักษาปลายทางแล้วมันก็ไม่ได้หายด้วยเพราะนั้นหมอก็ยังคิดถึงคำพูดของคุณหมอที่เขารักษาคุณนะครับว่าแนะนำในเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องแต่ในเมื่อคนไข้ปฏิเสธเนี่ยคุณหมอก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเขาก็ต้องตามใจคนไข้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะต้องรบกวนคุณภาพชีวิตคุณไปตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ที่จะทำได้ก็คือคุณจะต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับตลอดเวลาถอดได้เฉพาะเวลานอนเท่านั้นตลอดเวลาหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยคุณจะต้องใส่เพราะเวลาที่เราเดินกระดูกหลังมันต้องทำงานอ่ะเพราะนั้นที่คุณเดินวันละ45นาทีคุณอาจจะมีความภูมิใจมากเลยว่าแข็งแรงเดินได้แต่กระดูกหลังมันรับไม่ไหวฮะแล้วมันก็จะทรุดไปเรื่อยๆแล้วกระดูกบางกระดูกรุนด้วยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพื่อทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณต้องทานแคลเซียมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยคือปุ๋ยของกระดูกครับนะครับกระดูกคุณก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วการดูดซึมของแคลเซียมที่เข้าไปที่ลำไส้เล็กที่เข้าไปที่กระดูกนั่นนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยความเสื่อมอันนี้มันจะเดินหน้าไปเรื่อยเราจะลดความเสื่อมตรงนี้ได้โดยการรักษาโดยการใช้ยาอาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันหรือใช้สมุนไพรก็สามารถที่จะทำได้เพราะสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสารส่วนผสมที่ช่วยลดการอักเสบของกระดูกหลังช่วยทำให้กระดูกหลังแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องรักษานะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาเราปล่อยปละละเลยหรือไปใช้สารทางเลือกที่ไม่ได้ผ่านแพทย์เนี่ยนะครับกระดูกมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยคุณก็จะเดินไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างถ้ามีกระดูกบางกระดูกพุนรุนแรงเนี่ยบางทีเดินได้เฉยกระดูกยังหักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วพออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นก็มากขนาดนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องใช้การรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวการผ่าตัดก็ทำไม่ได้นะครับเพราะคุณหมอก็ไม่ทำไม่ละพออายุเกินมากเกินไปมันมีความเสี่ยงเยอะแล้วมันไม่ได้ผลโดยเฉพาะยิ่งกระดูกบางกระดูกดุนด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องทานแคลเซียมเพราะแคลเซียมคือปุ๋ยของกระดูกในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องลดการเดินนะครับลดการเดินช้าๆเดินอย่าไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับแล้วในขณะที่เดินต้องเลือกรองเท้าที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ต้องใส่เสื้อกระชับเอวตลอดเวลานะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วอีกประการหนึ่งก็คือไปหาซื้อเสื้อกระชับเอวตอนนี้ใส่อยู่หรือเปล่าครับ
5: อ๋อมีอยู่ไม่ได้ใส่มานานเลยค่ะมีทั้งเสื้อเกราะทั้งเสื้อธรรมดาเพราะว่าตอนนี้จากที่หมอเขาบอกว่าเขาจะผ่าแต่ไม่ผ่าก็ได้เราต้องมาปฏิบัติตัวอย่างนั้นดิฉันก็ทำตามเขาก็หลังก็ไม่โกงนะฮะหลังก็ไม่โกงแล้วก็ไม่ปวด
4: แล้วทำตามแล้วหมอได้แนะนำให้ใส่เสื้อกระชับเอวเหมือนหมอชำนาญหรือเปล่าครับ
5: ค่ะ
4: แล้วทำไมไม่ใส่ก็ไม่รู้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ้าวแล้วไม่เป็นไรครับเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับอายุขนาดนี้82กับ28เนี่ยมันต่างกันกลับหัวกลับหางนี่ออกกำลังกายมากกว่าคนอายุ28ซะอีกนะครับเกินไปอย่างที่อาจารย์หมอชำนาญว่าไว้นะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่อายุครับแม้กระทั่งความดันค่าน้ำตาลค่าอะไรต่อมีอะไรเขาบวกค่าความเสื่อมไปด้วยนะครับคนอายุ82ได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้ว
5: ขอบคุณค่ะ
4: การกินอาหารก็เหมือนกันนะครับกินอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆหลายหลากอันนี้คุณไม่ลำบากที่ไปค้นคว้าเอาเองเยอะแยะไปหมดกุ้งแห้งเอ้ยเยอะแยะพืชที่มีแคลเซียมก็เยอะแยะแล้วอย่าให้ล้มนะตอนนี้นะถ้าล้มมาอายุขนาดนี้หลังหักกับคุณพิการเลยนะครับนะอย่าให้ล้มนะครับคือแข็งแรงมากเกินไปก็อันตรายถ้าไม่รู้จักใช้แต่แข็งใจนั่นไซไม่เป็นไรโชคดีที่คุณไม่อ้วนลดน้ำหนักต้องเกือบ10กิโลได้ยังไงโอ้โหถ้าคุณยังอ้วนนะถ้าอ้วนกว่าเท่าเดิมนะการป่านนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้หัวเราะให้เพราะขนาดนี้แล้วครับเนาะเนี่ยนี่คุณไปหาหมอทุกหมอเขาแนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างผมแนะนำหรือเปล่าครับ
5: ไม่เคยมีใครเพราะว่าน้ำหนักเราแค่43 1.2 สูง40เป็น148
4: เมื่อก่อนนี้อ้วนกว่านี้น้ำหนักต้อง50กว่าตอนแรกละ
5: ใช
4: ่เกือบ60อ่ะ
5: แต่เราไม่มีใครแต่ที่เราเบื่อตัวเราเองที่อ้วนแล้วมันทำอะไรลำบากเราก็พยายามลด
4: ถ้าไม่อ้วนอาการจะหนักกว่านี้เชื่อหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: ถ้าคุณลดความอ้วนนะอาการจะเบาถ้าคุณไม่อ้วนเนี่ยมันจะสบายสบายน้ำหนักผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100หรือ105ก็จะดีกว่านะครับคุณอย่าไปถูกเข้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าอีผอมแห้งอีแรงน้อยไออะไรต่ออะไรจะไปเชื่อเขานะครับอย่าไปเชื่อเขาคนอย่างในอเมริกาเนี่ยคนอ้วนซะ 75% ข้อมูลล่าสุดคนไทยก็ 25% นะครับอีกหน่อยจะ50อีกหน่อยจะ80หรือ100ทั้ง100อ่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักการกินเราไม่รู้จักการออกกำลังกาย
5: แต่ที่นี่เราคุมอาหารด้วยค
4: ่
5: ะจะไม่ทานมันไม่ทานหวานไม่ทานแป้ง
4: นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นยาที่พิเศษทำให้คุณน้ำหนักลดยังไงฮะคุณพี่น้ำหนักลด
5: เพราะเรามีจุดบอดอยู่แล้ว
4: หัวเนี่ยเราฟังรายการเราพยายามวางนโยบายใช้อาหารเป็นยา
5: ใช่ฟังแล้วมันมีประโยชน์ก็เลยยิ่งกลัวใหญ่เลย
4: ไม่ใช่กลัวฮะคุณต้องทำตามฮะคุณอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าเราทำถูกต้อง
5: คือเราความที่กลัวและเราก็ต้องทำตามต้องระวังตัวเราเอง
4: ใช่ต้องลดต่อไปอีกสัก 4-5 กิโลนะครับนะนะครับลบได้105 110ส่วนสูงก็ลบได้105 110หรือ100ท่วนก็แล้วแต่นะครับนี่ลดถ้า100ท่วนก็เอาหยวนๆนะ100ท่วนก็อีกสัก3กิโลนะเอาเนาะ
5: ลดอีก3โล
4: ใช่ลดอีก3กิโลพอแล้ว
5: 40
4: สูง140สูงเท่าไหร่
5: 148
4: ก็ลดหน่อยก็ดีนะเพราะมันมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับ
5: คร
4: ับครับสวัสดีครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ
3: ฟังค่ะรับฟังข้อมูลสุขภาพทางการแพทย์ผ่านไปพร้อมกับคำวินิจฉัยจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงผ่านไปเรียบร้อยนะคะอะไรที่ขาดเราก็ต้องเติมลงไปอะไรที่พร่องก็ต้องเติมให้เต็มร่างกายก็จะได้อยู่ยงคงกับพันเหมือนเดิมแต่คำว่าอยู่ยงคงกับพันนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เสียชีวิตนะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติคืออยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะถึงแม้จะอายุมากอายุน้อยๆแต่มีโรคก็ต้องขจัดโรคให้ได้รักษาโรคให้หายด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์พบแพทย์ปรึกษาแพทย์แล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไปขาดแคลเซียมก็เติมแคลเซียมขาดฮอร์โมนก็เติมฮอร์โมนร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนล้นด้วยซ้ำนะคุณฟังมากเกินไปคุณฟังคิดดูแล้วกันคนเอเชียเนี่ยโดยภาพรวมจะมีปัญหาในเรื่องของจมูกไม่ค่อยโด่งเขาก็ไปเติมไปทำสัญญกรรมกันถูกไหมทีนี้ทางด้านฝรั่งโอ้ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันจะดูจมูกเขาโด่งมากเกินไปเขาก็ต้องไปตัดจมูกตัดกระดูกที่จมูกออกเพื่อที่จะให้เล็กลงหน่อยเป็นไงคุณผู้ฟังฟังแล้วมันขำๆเนาะคนเรานี่อะไรที่ได้มาเนี่ยบางที มันก็มากเกินไปเนาะแต่เข้าใจรอมรับธรรมชาติว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีความแตกต่างกันนะคะผิวพันธุ์ก็เหมือนกันบางคนผิวขาวก็อยากจะทำให้แทนไอ้คนที่ผิวแทนแทนอย่างเราเราท่านๆก็อยากจะทำให้ขาวแต่มันก็เป็นไปได้ยากนะถึงแม้จะเป็นไปได้นะคุณฟังแต่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นไปได้คุณฟังทำได้นะคะใช้เงินมากหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วคงไม่ใช่ตัวเรานะเราก็ต้องเข้าใจและยอมรับในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังการเข้าใจในตัวตนของตัวเองเข้าใจในพื้นฐานของเราเข้าใจในศักยภาพของเรานี่ดีที่สุดค่ะคุณฟังคะเราจงทานอาหารให้เป็นยารักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายบ้างนะคะมีคำถามมีปัญหาสนใจที่จะปรึกษากับคุณหมอก็โทรมาที่0813346666ค่ะและหากว่าต้องการตัวช่วยแบบสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้จากคลินิกสีแยกไฟฉายเนาะโทรไปที่0625100560-9นั้นช่วงนี้นำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันสักชุดหนึ่งน่าสนใจมากๆนะคะรับฟังพร้อมกันค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: อาจารย์สวัสดีค่ะ
8: เหนื่อยไหมฟังนี้เหนื่อยไหม
9: อาจารย์คะที่โถถามไปว่าคนที่ติดเตียงแล้วเข้า ICU แล้วออกมาค่ะ
8: ออกมาถ้าคุณต้องกินเลยครับ
9: ไม่โอ้ให้เขากินแล้วประมาณ2แผง2แพ็คตอนเนี้ยเขาเดินแบบเดินจนอกเป็นห่วงอ่ะว่าเขาเดินไกลไปอ่ะจากที่เขา
8: ไม่เป็นไรคืออย่างนี้เดี๋ยวคืออย่างนี้นะผู้ที่นอนติดเตียงทั้งหลายนะครับถ้าคุณเอาใจเขาให้เขานอนแช่แช่ฉี่จนตายเนี่ยคนที่ตายคือคนดูแลก่อนคือลูกเต้านะครับถ้าคุณให้เขาช่วยตัวเองโดยการเป็นฮาร์ปาราไลซ์หรืออัมพาตครึ่งซีกเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบแตกเนี่ยไม่มียารักษาเท่ากับตัวคนไข้เองช่วยตัวเองครับเอามือฝั่งที่มันดีๆเนี่ยช่วยยกแขนยกขาเพราะมันเดี้ยงไปครึ่งซีกตีบซ้ายเดี้ยงขวาตีบขวาเดี้ยงซ้ายคุณต้องให้ช่วยตัวเองทีนี้เวลาเขาเดินได้ไกลขึ้นหลังจากกินแปะกล้วยอาการก็ดีขึ้นแน่นอน 100% เลยเพราะว่ามันเอาจริงเขาป่ะ
9: ใช่อาจารย์จนแบบเขาซักผ้าลองซักผ้าลองขุ่งข้าวพี่เขาทำได้ไงประมาณแค่2แผลเองนะ
8: ก็ใช่สิมันเป็นงี้ทุกคนเลยครับเป็นงี้ทุกคนเลยครับเหมือนกับบิดาท่านเบอร์เดมชัยสะสมทรัพย์เนี่ยหลังจากออกจากบำรุงราษฎร์ฟังรายการเพื่อนซีผมอีกคนหนึ่งบรรทูลสุภกมณิตเป็นผอ.งบประมาณอยู่สมัยก่อนนู้นกับเลขานายกรัฐมนตรีเพื่อนซีอีกคนคือไอ้ธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฮ้ยไอ้ทุนใครว่าพูดดีเหลือเกินเนี่ยผมเอาเพื่อนเรานี่เองเกรียงศักดิ์ประคองวงไงแล้วก็ไปหาพ่อหามจากบำรุงราษฎร์อยู่ที่บ้าน10กว่าปีแล้วไม่เป็นไรเลยโอ้โหก็ขุ่นอย่างกับฝรั่งเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินนะคุณป้องกันอย่างนี้หาการซื้อหมวกกันน็อกมาสักอันหนึ่งนะให้เขาใส่กันหัวที่บ่ออ
9: าจารย์เขาเดินเขาไม่ใช้บล็อกเกอร์แล้วก็ไม่ใช้ไม้เท้าแล้วจนโอ้กลัว
8: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
9: บอกไม่ได้
8: เฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวคุณเชื่อผมเนี่ยคนกินแปะกล้วยมันจะแข็งแรงยังกับห่อได้เนี่ยแล้วคุณจะห้าม
9: เขากินเช้าสี่เที่ยงสี่แล้วเย็นสี
8: ่โอ้โห
9: ลองอาทิตย์เดียวก่อน
8: ก็โดมขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าจากผักที่เขานอนติดเตียงเนี่ยแล้วเขาซักเสื้อผ้าได้แล้วก็ได้เคลื่อนไหวได้คุณต้องดีใจแล้วอาการดีขึ้นคุณจะไปสงสารเขาถ้ากลัวเขาจะน็อกนะคุณกันหัวก็พอครับกันหัวก็พอเอาหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ใส่ไว้ขออย่างเดียวเขาจะล้มก็ไอ้ทุกแขนขายังรักษาได้แต่อย่าให้สะเทือนถึงสมองก็แล้วกันนะครับเนี่ย
9: ตอนนี้ผมให้แต่เรื่องบริหารให้เขาบริหารอยู่กายภาพ
8: ต้องหนักเลยถ้าจ้างนักกายภาพมาช่วย
9: เค็มก็ห้าม
8: คือเค็มความดันมันห้ามไอ้พวกโซเดียมผงชูรสก็ห้ามนะครับผงชูรสพวกเค็มนะฮะเค็มก็คือถ้าผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตครับแล้วคุณคิดดูว่าเราทำอย่างเงี้ยจะตายทั้งทีผมสั่งลูกเต้าแล้วว่าเฮ้ยไอ้ ไอ้โก้ในแพทย์ธราทิพย์กับแพทย์หญิงวณิสวัสดิ์เนี่ยพ่อไม่มีอะไรจะให้สมบัติลูกเลยนอกจากเราทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลจริงหรือเปล่า
9: ใช่พี่โอบอกว่าเดี๋ยวโอไปขอค่าที่แซมบอกค่าเก็บเลือดอ่ะ
8: เออเท่าไหร่
9: แต่ยังไม่ถึงอาจารย์ยังไม่ถึงหาหมอเลยอ่ะเขาหายก่อนเขาแบบ
8: มันซ่อมคืออย่างนี้นะ
9: ต้องหา
8: เก็บเลือดถ้าเกินแสนนะคุณฉลองแล้วพาไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้แล้วคืออย่างนี้คุณต้องบอกผมเนี่ยเพราะผมจำได้แล้วค่าเกล็ดเลือดมันต่ำนะมันต่ำเท่าไหร่นะเออ
9: ที่อาจารย์บอกให้โอ้ไปขอหมอนี่ยังไม่ได้ไปขอหมอเลยนะเพิ่งกินตั้งแต่วันนั้นถึง
8: ไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปหาหมอแล้วอย่างเงี้ยเกล็ดเลือดมันต่ำก็แสดงว่าเกล็ดเลือดของคุณเพราะว่าไงไอ้เจ้าฟาร์บานอยด์เทอร์บานอยด์แปลกกล้วยเนี่ยมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อมทำให้ไขกระดูกที่เรียกว่าบอนแมโรเนี่ยมันผลิตเซลล์จากผิดปกติให้เป็นปกติค่าเกล็ดเลือดของคุณเอาคอเป็นเดิมพันเลยไม่ต่ำกว่าแสนห้า
9: เอาปวดหลังก็ไม่หักก็หายเลยนะ
8: หายสิ
9: เขาบอกว่าปวดหลังแล้วก็ลุกเขานั่งเขาลุกไม่ได้เออโอ้ไม่เห็นเขาบ่นมาหลายวันแล้วนะ
8: แต่เขาต้องใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับ
9: แต่หมอไม่ได้ให้มาแต่ว่าเขาไม่บ่นเลยนะที่เขาเดินไกลๆ
8: แสดงว่าเขามีปัญหาเขาปวดเขากลัวว่ากระดูกไอ้หมอแล้วกระดูกมันเคลื่อนทับเส้นประสาททับเส้นเลือดเนี่ยผมกลัวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น
9: เขาไม่ได้บ่นแล้วนะคะจัง
8: เขาหายแล้วอะแล้วคุณดีใจที่เขาซักเสื้อผ้าได้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
9: ผู้ชายค่ะ
8: โอ้โหแล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
9: ่ส่วนสูง165
8: น้ำหนักเท่าไหร
9: ่น้ำหนัก52
8: พอแล้วคุณอยากเขาเพิ่มลดน้ำหนักดีคนผอมตายช้าครับคุณไม่ต้องดรอปให้เขาอ้วนนะครับพอแล้วครับ
9: ไม่โอ้ไม่ให้เขากินพวกที่อาจารย์บอกเอาให้เขาฟังของอาจารย์ทุกวัน
8: แล้วเขายืมนะโอ้ทำไมกู
9: ตอนแรกๆหมอให้ไปกายภาพอีก7เดือนแต่นี่เขาเดินเองโดยไม่ใช้ไม้เท้า
8: ถ้ากายภาพถ้าไม่กินแปะกล้วยเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าอุ้มเขาไปกายภาพเขาไม่ช่วยตัวเองช่วยเขายกช่วยอะไรหน่อมแนบหน่อมนั้นที่เขากินแปะกล้วยเนี่ยเขาเดินได้เร็วกว่าเราด้วยแล้วเขาซักเสื้อผ้าได้
9: ใช่เขาแอบหนีเดินไปโอ้กลัวอยู่เนี่ยเพราะมีคนนางยายเขาเห็นยายบอกว่าเฮ้ยทำไมมันต่างกันคนที่เขาเห็นข้างๆนะตอนที่กลับมาจากโรงพยาบาลนะ
8: เออ
9: เขาเดินไม่ไหวแต่วันนี้ทำไมเขาเดินแล้วอ่ะเขาเดิน
8: เขากินแปะกล้วยนะมันซ่อมเซลล์ที่เสื่อม
9: ยังไม่ได้บอกว่ากินแปะกล้วยนะ
8: ผมอยากจะดูค่าเพลทเลือดเกล็ดเลือดน
9: ะ
8: ก่อนจะกินแปะกล้วยค่าเกล็ดเลือดเท่าไหร่ถ้าว่าได้80,000สมมติอย่างนั้นมันต่ำมากเลย80,000เนี่ย
9: ขอเขาก่อนได้ไหมคะแบบครั้งที่แล้ว
8: ขอได้เลยครับ
9: อันที่แล้วแล้วก็ขอเขาครั้งนี้ได้ใช่ไหมคะ
8: ไปเจาะใหม่แล้วก็เอาไปเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเกล็ดเลือดถ้ามันเกินแสน1แสน2นะครับปกติ150ถึง190นะครับถ้าเกินแสนนี่บ่อเชียงกลางเรียกว่า
9: แต่หมอเขาก็ต้องรู้เองนะว่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
8: ก็รู้โถเด็กปัญญาอ่อนฟังดู
9: อย่างตอนนี้เขาลดยาคลายเครียดแล้วค่ะเขาบอกเขาไม่เขานอนเองได้แล้วเขาไม่ต้องกินยานอนหลับเครื่องเมตาเขาบอกเอาออก
8: แล้วเขาไม่สงสัยแล้วคนไข้ไม่สงสัยแล้วว่าเขาตายแล้วเกิดใหม
9: ่เนี่ยเขาโอ้ก็ไม่รู้ว่าโอ้ไม่รู้ข้างในเขาอ่ะโอ้บอกว่าโอ้ไม่รู้นะข้างในเป็นไงถ้ามึนถ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องบอก
8: มันไม่มีมึนนะเพราะมันหลอดเลือดมันเขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดน้ำเลือดนะครับในเมื่อหลอดเลือดเขาแข็งแรงเนี่ยน้ำเลือดเขาโฟลว์ดีๆเนี่ยแล้วคุณจะมีปัญหาไงคุณถ้ากลัวล้มเขาขยันทำงานคุณไปซื้อหมวกกันน็อกสักอันดิเห็นไหมคุณเหมือนได้ชีวิตคนขึ้นมาใหม่เอาจริงหรือเปล่ากินแปะกล้วยแค่เช้า4-4 เที่ยง 4นั่นแหละแล้วมันกลับมาคนละคนภายในไม่กี่อาทิตย์อย่างนั้นคุณนอน
9: คนที่จะกินมี2คนแล้วเนี่ยคนที่จะดูเขาแล้วจะกินมี2คนแล้วแต่โอบอกว่าให้โทรไปหาอาจารย์ก่อนเพราะว่าโอบอกไม่ได้โอไม่รู้ข้างในไม่รู้อะไรทั้งอย่าง
8: เคยได้รับการแนะนำเจ๋งเป่งขนาดนี้ไหมอ่ะ
9: โอ้อาจารย์หนูไม่เป็นไรอ่ะหนูยังกินเลยอ่ะเช้า4-4หนูบอกว่าพอกินไปหนูเป็นอะไรวะเนี่ยแบบแต่มันกินแล้วหน้าตาผิวพรรณอะไรมันดู
8: ใช่สิทำไมมันซ่อมหลอดเลือดทำให้ผิวยังกระสีชมพูเนี่ยบางทีผมดำด้วยผมขาวๆมันดำด้วยเพราะมันซ่อมทำให้เกิดเมลานินขึ้นมามันจะทำให้ผมสีดำเราสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีภูมิแพ้ก็หายเออ
9: หนูเป็นทุกอย่างเลยทั้งภูมิแพ้ทั้งสายตา
8: แล้วกินแปะกล้วยหายไหม
9: เอาเออว่ามันโอ้เดินไปกับเพื่อนแล้วบอกว่าไม่ได้ลืมอะไรไม่รู้อ่ะแล้วท่านนี่บอกเฮ้ย ลืมอะไรวะพอดูเฮ้ยลืมแว่นอาจารย์นี่เรื่องจริงนะ
8: สายตามันดีขึ้นกูจะใส่แว่นทำไมกินแปะกล้วยเนี่ย
9: ต้องเดินขึ้นไปอีก2ชั้นน่ะเพื่อไปเอาแว่น
8: ไปเอาทำไม
9: นี่เรื่องจริงนะคะผมไม่ได้โกหก
8: เออเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหม
9: ใช่แต่นี้ต้องเอาแว่นไว้ข้างบนตลอดไม่ใช่ใส่เน็บไว้เฉยๆกันพลาด
8: เออพอแล้วคุณไม่ต้องใส่แว่นแล้วเพราะมันทำให้ไอ้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันยืดให้มันจุดโฟกัสเป็นความเสื่อมของกล้ามเนื้อที
9: ่ที่ดำๆก็หมด
8: หายมันซ่อมเสร็จปกติคุณเจอของที่พิเศษที่สุดคือแปะกล้วยกรอบสีเขียวแล้วนะครับนะเอ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
9: ขอโทษค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: โอ้ยเห็นไหมเราก็ไม่อยากหายเหนื่อยเลยคืออย่างเงี้ยกล่องเงิน260บาทมันเกินคุ้มเกินค่าแล้วเอาความจริงมาพูดตอบหน้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผลเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 100% น่ะอันนี้บอกว่าหายก็ต้องหายแต่เบาหวานมันจะไม่หายแต่มันหายได้เมื่อทำตามผมไม่มีใครหายโดยการฉีดอินซูลินกันกิโคฟาตลิปิเตอร์อ้าวโทรไปสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100-561-9
10: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9อีกครั้งนะครับ0625100560-9ครับ

0: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้คุณฟังอาจจะฟังอยู่ทางระบบ FM 89.0 ก็ได้ระบบ AM 101กองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้หรืออาจจะฟังทาง FM 91.5 MHz ก็ได้หรือฟังทาง AMวปท792ก็ได้ฟังที่ AM 1269ก็ได้หรือฟังที่ AM ม2774จังหวัดระยองก็ได้หรือจะฟังที่ AM ตชด576ก็ได้หรือรด AM 747ก็ได้อันนี้เป็นระบบ AM นะคุณฟังมีรายการที่เยอะเลยต้องพูดให้หมดนะคะแล้วก็ฟังที่ AM 1269ก็ได้ฟังที่ AM ปตอ594ก็ได้หรือบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังใน AM แล้วก็ FM ที่ดิฉันพูดมาสักคลื่นหนึ่งไม่ได้ฟังเลยแต่ฟังทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.kcsradio.online ฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกบางท่านบอกว่าไม่ฟังจะเป็นผู้ชมด้วยเห็นภาพแล้วแหมคิดถึงคุณหมอได้เห็นภาพสวยๆวิวทิวทัศน์ได้เห็นโรคนั้นโรคนี้ได้เข้าใจก็เข้าไปชมใน YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะอาจารย์ท่านก็จะมานั่งพูดเราก็ไปกดไลค์กดแชร์เพิ่มยอดวิวให้หน่อยจะได้เป็นทั้งผู้ฟังผู้ชมแล้วก็ YouTube ก็จะได้อยู่ยงคงกระพันกับเราถ้าคิวน้อยๆหรือว่าวิวน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ออกอากาศนะคุณฟังก็เป็นกำลังใจให้กับทางรายการด้วยไปกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ดูไม่ชมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผ่านๆไปก็ได้หรือไปนั่งชมกล่องกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่สวยงามก็ได้นะคะพูดถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะลองเข้าไปชมใน YouTube ค่ะเราจะมีภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้เห็นกล่องกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องสวยงามนะคะมีความหลากหลายสีสันมีผีเสื้อมีดอกไม้คุณฟังชอบกาแฟสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่15ซอง260บาทแต่ละซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยรวมอยู่ด้วยซองละ2เมตร2เมตรส่วนแปะกล้วยราวิกิ้งรูปแบบกล่องสีเขียวนั้นก็ราคาเดียว260บาทอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจสำหรับคนที่รักในสุขภาพต้องการควบคุมระดับน้ำตาลเป็นพรีไบโอติกดีๆคุณฟังรับประทานไวเฮิร์บวันละ1แคปซูลวันละ1แคปซูลนะคะถ้าน้ำหนักตัวน้อยๆ อยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เป็นเบาหวานก็อาจจะวันเว้นวันสัปดาห์นึงสัก 2-3 แคปซูลก็ได้ป้องกันน้ำตาลไม่ใช่คนผอมไม่มีน้ำตาลนะมีค่ะนะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนไม่มีไขมันไม่ใช่มีนะคะผอมๆไม่มีไขมันเยอะเหมือนกันนะก็ต้องไปตรวจนะถึงจะได้รู้ค่าตัวนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์นะคะสรุปให้ว่าถ้าจะโทรปรึกษากับทีมแพทย์ก็โทรมาที่0813346666ผ่านทางรายการนะคะเดี๋ยวถ้าจะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บคุณฟังโทรไปที่0625100560-90หมายเลขนะคะ10หมายเลขแต่ถ้าเผื่อว่าคุณฟังจะฟังรายการนี้ FM AM ก็ฟังได้แต่ถ้าหากว่าใช้โทรศัพท์มือถือฟังทางรูปแบบออนไลน์ฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลก www.kcsradio.online นะคะคุณฟังคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้แล้วเจอกันในวันต่อๆไปและช่วงต่อๆไปช่วงนี้สวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสกัดทุจริตสอบราชการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลดิดาเพื่อวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบส่วนบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรการทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพและมอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นวิทยาทานให้มากที่สุดนะคะนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมและมีนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะมาโรงพยาบาลทั้งทีคุณฟังคะโรงพยาบาลนี้ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่มาเนี่ยมาได้เฉพาะเสียงนะคะโทรศัพท์เข้ามาค่ะที่081-334-6666ถามตอบปัญหาสุขภาพได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรายฟังกันทั่วทั้งประเทศนะคะผ่านทาง FM 89.0 101กองบัญชาการกองทัพไทยระบบ AM นะคะแล้วก็รวมทั้ง www.kcsradio.online และ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดค่ะเป็นรายการที่ให้ความรู้พร้อมด้วยสาระเพื่อสุขภาพนะคะคุณฟังเราอยากให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องทานยาแต่ใช้อาหารเป็นยารักษาสุขภาพแล้วก็ใช้ส่วนของหลัก5ออกเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพถือเป็นหลักแล้วก็ปัจจัยหลักของคนที่รักสุขภาพโดยท่านจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าท่านปฏิบัติตามแต่ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคท่านโทรมาปรึกษากับทีมแพทย์ที่หมายเลข081-334-6666ทางทีมแพทย์ของเราคุณหมอยินดีให้คำปรึกษานะคะรายการนี้จึงมีข้อมูลทางด้านสุขภาพมีสาระความรู้เพื่อสุขภาพแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ส่วนในช่วง 17-18 นาฬิกาก็มีเพลงสนุกๆให้ทำกิจกรรมออกกำลังกายที่บ้านไม่ต้องออกนอกบ้านเรียกว่าพร้อมสับสำหรับคุณนะคะที่สุขภาพกับเสียงเพลงจัดให้ส่วนคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บเราก็ส่งให้ถึงบ้านเหมือนกันโทรไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะ0625100-9เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปนะคะ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0-5609อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพมาเจอกับท่านผู้ฟังในช่วงที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพจากท่านผู้ฟังของเรานะคะหรือว่าบางครั้งคุณผู้ฟังก็โทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกับคุณหมอหลากหลายโรคหลากหลายเรื่องนะคุณฟังบางท่านก็มาปรับทุกข์บำรุงสุขบางท่านก็โทรมาปรึกษาพี่ศิรานีอาจารย์เกรียงศักดิ์บางท่านก็โทรมาปรึกษากับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้อกระดูกกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทข้อเข่าปวดต้องผ่าตัดคุณหมอท่านจะให้คำแนะนำอย่างดีมากๆนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดจะทานแปะกล้วยได้ไหมจะทานเท่าไหร่ดีแล้วก็จะทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันมาได้ไหมคุณหมอมีคำตอบให้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุณหมออาจจะไม่ถนัดแต่การค้นคว้าการวินิจพิจารณาการวินิจฉัยก็ทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้ข้อมูลสุขภาพไปรับทราบนะคะรับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนนะคะกลยุทธ์กลวิธีให้เข้ากับตัวท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่มีความรู้นะคะรายการนี้มีความรู้ให้มีเพลงเพราะให้ฟังแล้วก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้ทั้งทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ดำเนินรายการเราจะไม่ออกนอกกรอบนะคุณฟังเราจะไม่ไปคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้วุ่นวายวายเพราะสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นมีอยู่แค่นี้ละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะไม่ก็ซิบเรื่องของคนอื่นนะคุณฟังไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของใครดีของคนอื่นก็แล้วกันไม่รู้เรื่องป้าข้างบ้านไม่รู้เรื่องคนในซอยแต่รู้ว่าเวลานี้นาทีนี้เราควรจะทานอะไรถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานลดหวานยังไม่พอนะคุณฟังลดขนมยังไม่พอลดข้าวลดแป้งนะคะก็เท่ากับลดน้ำตาลแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะมีภาวะเบาหวานขึ้นมาจริงๆกับการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานก็คือการจัดลำดับอาหารทำ IF ค่ะ Intermittent Fasting ทำ IF แบบไทย IF Food ทานอาหาร2 มื้อนะคะ8 โมงเช้าแล้วก็เว้นไปอีกประมาณ6ชั่วโมง8โมงเช้านับไปนะคะ8แล้ว9 10 11 12 13 14ประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทานมื้อที่2นะคะนี่ก็เท่ากับว่า8ทับ6ทับ18ส่วน18ชั่วโมงที่เหลือเราก็จะไม่ทานอะไรละเพราะไม่ค่อยหิวแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็นอนแล้วนะคะระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่านะคุณผู้ฟังข้อมูลตรงนี้คุณผู้ฟังคะจะชัดเจนมากๆถ้าหากว่าในแต่ละมื้อคุณผู้ฟังได้มีการจัดลำดับอาหารซะถูกต้องทำ IF แต่เราทานอาหารไม่ได้อดอาหารนะคะไม่ได้อดทานเหมือนเดิมคุณผู้ฟังฟังให้เข้าใจนะสมมติว่ามีกับข้าว1แกงพะโล้2หมูทอดอ่ะหมูปิ้งก็ได้นะแล้วก็มีผัก1จานมีน้ำพริก1ถ้วยมีข้าว1ถ้วยเล็กๆนะคะข้าวต้องไม่เยอะนะมาทานดังนี้ค่ะถ้าทำ IF น้ำด้วย1แก้วนะคะดื่มน้ำก่อน1แก้วดื่มน้ำก่อน1แก้วหรือบางคนบอกว่าแก้วนึงไม่พอต้องเตรียมไว้อีกเอาดื่มน้ำก่อนเลย1แก้วแล้วก็ทานผักจิ้มกับน้ำพริกนิดก็ได้ไม่จิ้มก็ได้ทานผักในแนวสลัดก็ได้โดยไม่ใช้น้ำสลัดหวานๆ นะคะทานผักธรรมดานี่แหละคุณผู้ฟังต่อไปทานอะไรทานผักแล้วทานกับข้าวกับข้าวนี่ก็คืออะไรคะแกงพะโล้แล้วก็หมูทอดหมูตุ๋นเมื่อสักครู่นี้ที่วางไว้นั่นแหละทานผักแล้วก็ทานหมูตุ๋นแล้วก็ค่อยไปทานข้าวระหว่างที่ทานหมูตุ๋นหรือว่าทานไข่พะโล้ก็ทานไข่ไปด้วยทานหมูไปด้วย แล้วกินไปก่อนนะคะข้าวอย่าเพิ่งเอาไว้ท้ายสุดเลยแล้วค่อยไปทานข้าวนี่แหละคุณผู้ฟังคือการทำ IF แบบไทย IF ฟู้ดแล้วก็จัดลำดับอาหารเห็นไหมไม่ได้อดนะแต่ว่าจัดลำดับอาหารในหนึ่งมื้อให้เป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทานผักก่อนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผักจะไปเข้าไปควบคุมน้ำตาลไว้ก่อนไปเป็นฉนวนกั้นน้ำตาลไว้ก่อนถ้าทานข้าวก่อนพอเคี้ยวๆไปข้าวมันหวานใช่ไหมข้าวมันก็คือน้ำตาลคือแป้งคือแป้งคือน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายร่างกายของเราก็เป็นเบาหวานเหมือนเดิมช่วยไม่ได้เลยคุณฟังต้องจัดลำดับแล้วก็ทำ intermittent fasting สัปดาห์ละ 2-3 วันแต่ไม่ได้อดนะคะไม่ได้อดแต่ระหว่างมื้อระหว่างมื้อที่1กับมื้อที่2ที่เราจะทานมื้อที่1เสร็จไปแล้วนะคุณฟังคะทานผลไม้ท้ายรายการก็ได้ทานข้าวเสร็จทานผลไม้สัก 2-3 ชิ้นก็ได้ที่ไม่หวานจัดนะคะแล้วก็เว้นช่วงว่างไป6ชั่วโมงระหว่าง6ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังของจุกจิกของจุ๊บจิ๊บของขบเคี้ยวจะเป็นขนมปังจะเป็นถั่วจะเป็นอะไรนะของทอดของกรอบอะไรไม่มีนะไม่มีให้ดื่มน้ำเปล่าหรือว่าจิบกาแฟดำเพราะน้ำเปล่ากับกาแฟดำที่ทานระหว่างมื้อไม่มีแคลอรี่ร่างกายจะไม่ต้องผลิตอินซูลินออกมาจัดการกับอาหารระหว่างมื้อร่างกายก็ตับก็จะทำงานไม่หนักเซลล์ก็จะไม่ทำงานไม่หนักร่างกายก็จะปลอดภัยเซลล์ก็ได้พักเห็นไหมคุณฟังนี่แหละเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปทานข้าวในมื้อที่สองพอจะทานมื้อที่สองก็เริ่มต้นในการดื่มน้ำก่อนทานผักอีกแล้วก็กับข้าวอีกแล้วก็ข้าวอีกอดไหมครับไม่อดไม่มีอดแต่กินสองมื้อแล้วก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นเห็นไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังทำ IF แบบไทย IF food แล้วก็มีน้ำตาลสูงในร่างกายมีภาวะความอ้วนจะค่อยๆลดนะคะน้ำหนักตัวเยอะๆไปฟังข้อมูลทางการแพทย์กันค่ะคุณฟังคะน่าสนใจเนาะไปฟังข้อมูลทางการแพทย์จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงบางครั้งก็จะเป็นท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เดี่ยวไมโครโฟนคนเดียวเป็นอุดมโน้ตแต้พันนี้ไปแล้วเชิญรับฟังนะคะข้อมูลตรงนี้น่าสนใจฟังกันในช่วงแรกเลยค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
4: ชอบมากเลยค่ะมีความรู้มากเลยค่ะ
3: เราได้เอาความรู้ไปทำตามอาหารเป็นยาบ้างไหม
4: ทำค่ะทำ IF อยู
3: ่โอ้ IF คืออะไรลองอธิบายให้ฟังสิครับ
4: ก็16-8อะค่ะ
3: โอ้16-8คืออะไรครับ16-8เนี่ย
4: คือทานในช่วง8แล้วก็งด16ค่ะ
3: โอ้โห
4: ช
3: ั่
4: วโมง
3: เรา
4: ถูกไหมครับอาจารย
3: ์เราถ่ายทอดง่ายไหมกินแบบคนทั่วไปกิน3มื้อ8โมงเช้าเที่ยงแล้วก
4: ็
3: กิน8โมงเช้า12นาฬิกาต่อด้วย16นาฬิกาห่างกันช่วงละ4ชั่วโมงใช่ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
3: ช่วง4ชั่วโมงเดี๋ยวฟังนิดนึงนะฮะ
4: ค่ะ
3: คืออย่างงี้เบาหวานหายได้ความดันหายได
4: ้ค่ะ
3: ไขมันหายได้มะเร็งถ้าเป็นน้อยๆระบบภูมิดีๆนะผสมกับการเคมีการอะไรก็ว่าไปก็หายได้เช่นเดียวกันนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วโรคพวกนี้เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะครับ
4: ค่ะ
3: เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในการไม่รู้จักตัวเองคุณฆ่าตัวเองโดยการกินจนพุงปิ้นกินจนน้ำตาลล้นน้ำตาลล้นฝากไว้ที่ตับไขมันพอกตับจะไม่พอฝากไว้ที่พุงกะทิฝากไว้ในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมันตีบมันแตกมันตันมันดันเลือดไปลิงก์ส่วนต่างๆของร่างกายความหวานทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดมะเร็งด้วยเพราะว่าเป็นสารที่เขาเรียกว่าฟรีราดิคอลอะนมูลสระเพราะนั้นคิดง่ายๆทุกมื้อเหมือนกันหมดกิน3มื้อก็ได้2มื้อก็ได้เริ่มต้นด้วยการกินน้ำก่อนน้ำอุ่นๆนะน้ำอุ่นให้มันอุ่นๆอย่าร้อนจัดอย่าเย็นนะครับกินสักแก้วหรือ2แก้วก่อนที่จะกินอาหารเช่นว่ากิน8โมงเช้าเนี่ยก่อนกินอาหารเนี่ยคุณดื่มน้ำเปล่าก่อนสักแก้ว2แก้วสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินผักหลายหลักชนิดเคี้ยวช้าๆไม่ต่ำกว่า20 คำ20ครั้งต่อการกลืน1คำเพราะว่าในปากมีเอนไซม์คอยช่วยย่อยมีไฟเบอร์พืชหลายหลากกินเข้าไปเถอะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับผักกาดผักกะนาผักอะไรผักบุ้งมึงกินเข้าไปเถอะถ้ามันไม่ดีก็ลวกหน่อยนึงอย่าไปต้มให้เดือดนะครับมากๆเนี่ยมันนิวเทรียนสารมันจะเสียไปนะครับแล้วเดี๋ยวฟังนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการกินผลไม้ที่ไม่หวานเช่นไอ้ผลไม้ที่มีหัวก็อย่าไปกินนะครับมันมีแป้งด้วยก็ผลไม้ที่ไม่หวานเช่นชมพู่หรืออาจจะเป็นแอปเปิลเขียวก็ได้หลายหลักคนเอาเองต่อด้วยกินโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นพยาธิฆาตถ้าคุณเอาไปโปรตีนไปทอดจนไม่เกรียมเช่นหรือเอาไปหมกเอาไปหมักเอาไปเป็นเอาสารต่างๆกันบูดต่างๆใส่ลงไปเต็มที่จากโปรตีนดีๆกลายเป็นผีเข้าสิงตัวคุณกลายเป็นมะเร็งได้กลายเป็นไขมันทรานส์ LDL ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงอุตลุดคุณไม่รู้นี่ฮะเพราะนั้นเนี่ยกินไข่ก็อย่าไปทอดอย่าไปใส่เจียวกินไข่ถ้าทอดด้วยกระทะเทฟลอนไม่มีน้ำมันพอใส่ปั๊บคุณก็เอาน้ำมันมะกอกแบบพรีเมียมใส่ลงไปมันมีทำให้ HDL ขึ้นสูงพอกินโปรตีนเสร็จนะครับเดี๋ยวฟัง
4: กินไข่แดงด้วยได้ไหม
3: กินได้เลยครับเดี๋ยวนี้ทฤษฎีใหม่กินไข่แดง LDL ไม่ขึ้นนะครับ
4: โอเค
3: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยกินผักน้ำตาลมันมีน้ำตาลก็จริงแต่มีน้ำตาลน้อยมีไฟเบอร์เยอะน้ำตาลแทบไม่กระดิกเลยแล้วกินผลไม้ที่ไม่หวานคุณปูพื้นด้วยผักก่อนผักมันแอบสอบพวกดูดซึมดูดซับพวกน้ำตาลที่จะมีต่อไปในอนาคตนะครับอุดดูดซับพวกไขมันทำให้ระบบการระบายท้องดีระบบการย่อยก็ดีขึ้นตามด้วยผลไม้ที่ไม่หวานต่อด้วยโปรตีนเนี่ยที่ไม่มีการปรุงแต่งซับซ้อนเช่นคุณเอาไปหมักเอาไปทอดเนื้อดีๆเนี่ยคุณเอาไปทำแช่ตู้เย็นในอุณหภูมิ37องศาเป็นเวลา1เดือนมันก็เกิดการแปรปรวนของโปรตีนแล้วยังเอาไปทอดอีกต่างหากเนี่ยจากเนื้อถ้าลวกธรรมดากลายเป็นเนื้อประดิษฐ์เป็นไขมันทรานอันนี้อันตรายอย่างมากๆกินไข่ซะดีกว่าหรือกินโปรตีนจากพืชก็ได้เรียกว่าแพลนเบสก็ได้นะครับอันดับสุดท้ายที่กิน1ผักผลไม้โปรตีนไข่พืชที่เป็นนิวเทรียนก็ได้ที่มีโปรตีนตามด้วยคาร์โบไฮเดรตคุณต้องกินอยู่ในอันดับสุดท้ายครับกินโปรตีนน้ำตาลขึ้นนิดนึงอ่ะนะครับกินผักน้ำตาลก็นิดนึงเพราะว่าผักก็มีน้ำตาลมีแคลอรี่นะครับกินโปรตีนก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักการกินอันนี้แต่อันดับสุดท้าย1ผักผลไม้โปรตีนอันดับสุดท้ายอันดับ4คือกินแล้วทำให้คุณอ้วนไม่อ้วนทำให้คุณตายไม่ตายจากเบาหวานตายจากมะเร็งก็คือคาร์โบไฮเดรตเดรตแปลว่าตายนะครับคุณจะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวโอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวหมูแดงใส่ลงไปคุณตายลูกเดียวนะครับ
4: แล้วก็เจ้าแม่คุณหมอแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่ล่ะฮะ
3: โอ้ได้เลยครับ
4: อ๋อดีจะดีกว่าข้าวกล้องไหมฮะคุณหมอ
3: พอๆกันนะครับแล้วแต
4: ่พอๆกันครับน้ำตาลมันก็มีน้ำตาล
3: มีน้อยมันมีน้อยมีน้อยน้ำตาลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คุณจะมีไฟเบอร์อยู่ด้วยนะครับ
4: แล้วเห็นคนก็แนะนำว่าให้กินอะไรข้าวกอขออะไรก็คุณหมอ
3: ก็กินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับกินได้เลยครับจากข่าวนิดหน่อยไม่เป็นไรครับขออย่ากินอย่ามากจนเกินไปเพราะว่าเอาผมจะเทียบกันนะครับระหว่างคุณกินข้าวหมูแดงพอคุณกินเสร็จคุณก็กินกาแฟเย็นพอกินเสร็จคุณก็กินของหวานต่อคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นเสร็จปั๊บกินพวกนี้ก่อนปั๊บเนี่ยอินซูลินที่อยู่ในตับอ่อนที่เรียกว่าเบต้าเซลล์นะครับมันจะกระชอกอินซูลินออกมาทันทีเลยเพื่อจะปราบน้ำตาลมันจะเก็บน้ำตาลที่เกิดขึ้นมาเนี่ย ไปเก็บไว้ในรูปไคโคเจนในรูปของตับไขมันพอกตับในรูปภูมิกะทิแล้วมันจะพอกหลอดเลือด LDL คุณขึ้นสูงไตรกลีเซอไรด์ก็ขึ้นสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินให้น้อยๆพอประมาณกินให้พอหายหิวคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวก็จำเป็นนะครับกินเสร็จระหว่างคุณกินผักน้ำตาลก็ขึ้นแต่มันขึ้นน้อยจ่อปลายนิ้วน้ำตาลไม่เกิน150ถ้าคนเป็นเบาหวานนะมันแทบไม่ขึ้นเลยอะแต่ถ้าคุณกินข้าวหมูแดงเสริมด้วยกาแฟเย็นเสริมด้วยของหวานไม่มีการกินผักที่แอบซอบน้ำตาลเลยครับกินอย่างนี้ก่อนเนี่ยคุณดันกินข้าวก่อนกินแป้งก่อนคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงคุณเป็นคนป่วยนะครับคนป่วยที่คุณเดินได้หายใจได้ดีมีสุขภาพดีแข็งแรงแต่ถ้ามันทรุดเมื่อไหร่แล้วก็คุณเลยเบาหวานคุณไม่ดีตาบอดตัดขาไตวายสโตรกเส้นเลือดสมองตีบแตกมันเกิดจากพฤติกรรมการกินสัก 80% การออกกำลังกายแค่ 20% นะครับไอศาสตร์พวกนี้มันง่ายจะตายไปมันเป็นการซ่อมตัวเองร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่กินช่วงฟาสต์เนี่ยดื่มได้เฉพาะน้ำอุ่นๆอย่างเดียวนะครับเม็ดกล้วยชี้ก็ยังไม่ได้เม็ดแตงโมก็ห้ามกินเพราะว่ามันเกิดแคลอรี่1แคลอรี่คือการทำให้น้ำ1ซีซีร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสห้ามนะครับกระบวนการพอคุณกินปั๊บถ้ากินเม็ดโกจีอินซูลินก็ออกมานิดหนึ่งเสียกระบวนการในการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมครับคุณต้องดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าน้ำอุ่นๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมื้อที่2มื้อ12นาฬิกามื้อที่3 16นาฬิกากินแบบนี้หมดเลยคุณเป็นเบาหวานเนี่ยความดันไขมันสูงคุณเป็นคนป่วยที่เดินได้ด้วยความสง่าผ่าเผยเพราะไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับทำให้คุณเพลิดเพลินในการกินจนนาทีสุดท้ายไตพังต้องฟอกไตตาบอดเกิดจากคุณไม่รู้ไงแล้วบางทีฟังก็ไม่รู้เรื่องบางทีฟังโน่นไอเอฟอย่างนู้นอย่างนี้แค่เขียนง่ายๆแบบไทยๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปคุ้นค้นดูในเน็ตหรอกครับเขียนง่ายๆแบบไทยๆเนี่ยยิ่งถ้ากินแบบพระนะครับกินแค่2มื้อระหว่างมื้อเนี่ยคุณต้องเดินนะครับต้อง loss energy เพื่อจะเอาไขมันเนี่ยที่มันโหลดลงไปเนี่ยคุณเดินเร็วสลับช้าสักวันหนึ่งหลงจ้องคุณจะไม่ต่ำกว่า19,000นะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรคุณเอาเช้าเที่ยงเย็นเดินไปเดินมาจะวิ่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งสัก19,000-5,000ถึง19,000แล้วคุณจะรู้ว่าเบาหวานนี่มันหายได้โดยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอะไรก่อนหลังไม่มีใครอธิบายได้ละเอียดถึงขนาดนี้หรอกครับคุณถือว่าคุณเป็นคนป่วยนะครับคนป่วยป่วยหนักด้วยป่วยหนักมากๆเลยมากกว่าถูกมีดกรีดไปเย็บ50เข็มอะอย่างนี้ก็ติดเชื้อแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะกันการติดเชื้อแต่ไอ้โรคพวกนี้เป็นโรคที่คนกินด้วยความเสยะยิ้มกิน KFC เอาบางคนกินเฉพาะกรอบๆคุณเอาหนังกรอบๆทิ้งไปสิครับอย่าให้หมากินนะหมาจะเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับเนี่ยหมาก็เป็นเบาหวานนะครับไม่มีใครในประเทศไทยที่อดอาหารตายมีแต่กินมากเกินไปจนน้ำตาลมันล้นเนี่ยมันเป็นยาเสพติดนะครับน้ำตาลเนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยเขามีการเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยเป็นคนจีนเนี่ยเขากินน้ำอัดลมวันละ6ขวดปรากฏว่าเขางดน้ำอัดลมเนี่ยเบาหวานหายเลยน้ำหนักก็หายไขมันก็ไม่มีไอตัวเพชฌฆาตตัวนี้มันเติมน้ำตาลทั้งนั้นมันเป็นยาเสพติด กินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้โหสารพัดคุณไม่กินได้ไหมกินตามที่ผมว่าไว้เนี่ยคุณต้องยอมรับซะก่อนว่าเบาหวานหายได้ไม่ใช่เกิดจากการใช้ยาอย่างเดียวครับไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่เปลี่ยนการกินการควบคุมอาหารหายจากเบาหวานไม่แต่รายเดียวตั้งแต่ตั้งโลกมาไม่ใช่ตั้งประเทศไทยมานะครับตั้งโลกทั้งโลกเลยครับเราหลงการเรียนว่าเบาหวานไม่หายแล้วก็เชื่อแต่เมื่อดูงานวิจัยจากอเมริกาจากยุโรปจากประเทศที่เจริญตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเริ่มตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยาแล้วอยู่โคราช38อำเภอและกระจายไปทั่วประเทศไทยโดยผู้ใหญ่ในแพทย์หญิงอะไรต่อมีอะไรไปเปิดอยู่ที่สีคิ้วโคราชถ้าท่านฟังรายการนี้และบอกต่ออบรมพวกนักเรียนอบรมพวกครูอบรมพวกพระแต่เราอบรมคนทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยโชคดีที่ฟังรายการนี้คุณเป็นคนป่วยนะครับป่วยแบบเรื้อรังป่วยแบบน่าสะแยะคุณจะต้องตายจากโรคพวกนี้มะเร็งโรคหลอดเลือดสโตรกลิ่มเลือดอุดตันหรือโรคหัวใจรวมทั้งเบาหวานด้วยไขมันความดันด้วยโดยคุณไม่รู้ว่ากินยังไงถึงจะเบาหวานหายโดยการทำ IFแต่ถ้าคุณไม่ทำ IF ในโลกนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดหรอกครับนอกจากตัวคุณเองอะไม่มีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่า
4: จริงค
3: ่ะไปถึงผมไม่โทษลูกชายลูกสะใภ้ผมก็เป็นหมอมันก็สอนผมคุณพ่อพูดค่อยๆหน่อยต้องระวังหน่อยนะผมว่าผมก็ยืนยันนะคุณต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาอยู่ใกล้คนเป็นหลักเขาจะตกใจช็อกเลย A1C จาก12หรือแค่5กว่าภายในไม่ถึงปีหลังจากคุณเป็นป่วยมาเป็น 30-20 ปีเนี่ยไม่มีทางลดได้เลยครับในเมื่อคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีใครลดถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นมากก็ฉีดอินซูลินเป็นแล้วก็ฉีดกินกลูโคฟาสมีไขมันก็ให้ยากลุ่มสเตตินยาความดันก็ให้โดยไม่บอกถึงเรื่องการใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงคุณเป็นคนป่วยนะครับคุณเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วเป็นคนป่วยที่ดื้อรั้นกินแต่หวานกินแต่มันกินแต่เค็มเนี่ยไขมันก็อีกต่างหากคุณเป็นคนป่วยนะครับคุณต้องกินแบบคนป่วยกินคือกินผักผลไม้ตามด้วยโปรตีนตามด้วยคาร์โบไฮเดรตถ้ากินมากเข้ากล้องเข้าซ้อมมือกินได้ไตคุณจะไม่พังตาคุณไม่บอดนกเขากูขันปกติอายุ100ปีก็ยังเตะปี๊บสนั่นบันไหวได้คุณต้องไม่อ้วนเพราะว่าความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนภายใน9เดือนแรกเนี่ยน้ำตาลสะสมมันน่าจะลดต่ำกว่า 6.5 อีกสัก 3-4 เดือนถึง6เดือนเนี่ยมันน่าจะลดเหลือไม่ต่ำกว่า 5.8 จนถึง 5.3 ซึ่งมันดับเบิลหายแล้วครับน้ำหนักก็ลดความดันก็ลดไขมันก็ลดน้ำตาลก็เป็นปกติบางทีต้องตรวจฟันที่บรรจุก้าไม่เกินร้อยด้วยซ้ำไปยิ่งถ้าคุณกินแบบพระนะกินมื้อเช้าแล้วมื้อเที่ยง4ชั่วโมงกินแบบคนทั่วไปเขาเรียกว่า IF กิน8โมงเช้าเที่ยงแล้วก็6โมงเย็น4โมงเช้า8นาฬิกา12นาฬิกากับ16นาฬิกาห่างกัน4ชั่วโมง2ครั้งก็8ชั่วโมงใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: แล้วช่วงที่เราฟาสต์ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าเนี่ยแต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งทำครั้งสองครั้งถ้าทำไม่ได้ก็กินเหมือนเดิมไว้ก่อนก็ได้ครับคุณก็กินเขาเรียกว่าไอ้ช่วงที่คุณไม่กินดื่มได้เฉพาะน้ำอุ่นๆเนี่ย24ชั่วโมงวันหนึ่งลดได้8ชั่วโมงที่คุณกินก็เหลือ16ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า IF16/8 นะครับทีนี้ถ้าคุณกินแบบพระสองมื้อพระไม่เห็นป่วยตายสักคนหนึ่งอะพระทำไมอ้วนโถคุณให้ยาพิษแก่พระถวายข้าวมันไก่ข้าวขาหมูของหวานน้ำอัดลมแล้วเฝ้าพระนะไอ้ทองหยิบทองหยอดในผัวชอบเมื่อไหร่พระจะฆ่าตัวตายกินเหมือนผัว พระจึงเป็นเบาหวานคุณไปดูที่โรงพยาบาลสงฆ์สิเยอะที่สุดผมเคยอยู่วัดตรีทศเทพมาก่อนวัดที่ไม่มีเมนเผาผีที่เจ้าอาวาสไม่ดังให้หวยไม่ได้เนี่ยเป็นป่าช้าเลยคนไม่เข้าเราเหมือนกันนะพูดอย่างนี้มันไม่ฟังหรอกนะไอ้คนติดยา มันจะเกิดเขื่อนมันจะฆ่าเราด้วยซ้ำไปไม่จะกินเรื่องของกูเนี่ยว่ากูจะตายเรื่องของกูเนี่ยว่าไม่ใช่ครับคุณนอนติดเตียงหรือคุณตาบอดคุณเป็นคนป่วยนะครับเป็นเบาหวานเนี่ยคุณเป็นคนป่วยนะครับป่วยมากด้วยเป็นคนป่วยที่น่ากลัวนะครับจะเป็นไส้ติ่งแป๊บเดียวปวดแค่ไม่เกิน2 3 4วันก็หายปวดท้องติดเชื้อท้องร่วงท้องเสียไม่เกิน3วัน7วันก็หายไอแต่คนไม่ป่วยผีเดินได้เนี่ยกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกิน KFC กรอบๆใส่น้ำจิ้มเยอะๆโคสลอที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลก็ไม่สั่งมีน้ำซ้ำยังซัดน้ำอัดลมเข้าไปอีกคุณจะบ้าทั้งเมืองได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลิกทำรายการวิทยุละให้คนที่มันติดหวานติดมันติดเค็มเนี่ยแล้วยังถูกล้างสมองว่ากินยาตลอดชีวิตโชคโคตรก็ไม่หายมันหายได้ครับหายจริงๆครับกินตามที่บอกพนิษฐ์จันทรภักดีเขาให้ตำราพิฆาตเบาหวานผักอันดับหนึ่งผลไม้อันดับสองโปรตีนจากไข่จากเห็ดจากเป็ดจากพืชก็ได้ครับเห็ดก็ได้ครับเป็นโปรตีนคิวช้าๆคุณสังเกตดูสิกินนั้นน้ำตาลไม่ขึ้นแต่บางทีกินอย่างนี้มากๆมันเกิดสภาพไฮโปคาซีเมียน้ำตาลที่จะต่ำคุณเหงื่อจะออกมันจะบางทีมันหนาวคุณก็จิบน้ำจิ้มสักหน่อยน้ำเชื่อมสักหน่อยหนึ่งแล้วอันดับสุดท้ายต้องระวังคุณจะตายไม่ตายหายจากเบาหวานมันอยู่ที่กินครั้งสุดท้ายผักผลไม้โปรตีนเนื้อไข่ไก่ก็ได้ไอตัวแสบที่สุดก็คือการกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลต้องกินอันดับสุดท้ายครับคนป่วยที่เป็นเบาหวานถือว่าคนป่วยนะครับที่น่าสงสารที่สุดเขาจะสั่นเมื่อไม่ได้กินน้ำตาลมันหวานไม่ได้กินน้ำอัดลมไม่ได้กินข้าวหมูแดงสั่งไปปั๊บข้าวหมูแดงข้าวมันไก่บวกกับของหวานรสช่องบัดเจ็ดเสร็จเข้าไปบวกกับไฟทองทองหยิบทองหยอดน้ำอัดลมซัดเข้าไปผักเท่ากับไม้จิ้มฟันก็ยังไม่เจอเลยคุณเป็นคนป่วยนะครับคุณกินฆ่าตัวเองหรือเปล่าครับถึงไม่เป็นเบาหวานก็ตามนะคุณจะกินอย่างนี้นะครับ
0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
2: โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับทางทีมแพทย์ของรายการก็จะได้รับคำแนะนำนะคะถ้าท่านทำ IF แบบไทย IF Food ก็จะช่วยดูแลท่านหลายโรคทีเดียวไม่เฉพาะแต่โรคเบาหวานนะคะความดันไขมันพาร์กินสันอัลไซเมอร์ช่วยได้หมดแต่ข้อสำคัญคือน้ำหนักตัวท่านลดข้อเข่าก็หายปวดการทำ IF ถือเป็นการดูแลสุขภาพของร่างกายนะคะระหว่างมื้อที่เราไม่ทานนั่นแหละคุณผู้ฟังคือกำไรของชีวิตเพราะอะไรคะเพราะร่างกายของเราโดยเฉพาะตับอ่อนนะคะจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องผลิตอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลเพื่อให้น้ำตาลมันล้นเกินในร่างกายคือให้ร่างกายได้พักเราเองก็ต้องรู้จักสัดส่วนรู้จักระเบียบวินัยรู้จักวิธีการนะคะอันนี้คือกุศโลบายง่ายๆของการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะจากที่เคยทานมั่วซั่วจากที่เคยหยิบโน่นหยิบนี่เข้าปากเดี๋ยวก็มีกล้วยแขกเดี๋ยวเพื่อนก็ซื้ออันโน้นมาฝากลองชิมดูสิยังไม่ถึงมื้อก็ชิมไปแล้วอิ่มไปแล้วพอมื้อเย็นกลายเป็นว่าไม่ต้องทานอะไรเลย หรือไม่ก็ทานอีกกลายเป็นจนติดนิสัยอ้วนโดยใช่เหตุสังเกตไหมคุณผู้ฟังเวลาที่เราไปออกกำลังกายไปแอโรบิกคนหุ่นดีๆไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่คนที่หุ่นอ้วนๆทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะบริหารจัดการกับการกินไม่สำเร็จการออกกำลังกายไม่ได้หมายความว่าเป็นการลดความอ้วนอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะไปการเบิร์นได้บ้างแต่ว่าขณะเดียวกันคุณต้องคุมเกมด้วยอาหารด้วยมันถึงจะได้สองสัดส่วนนะคะคือออกกำลังกายด้วยนะคะใช้พลังงานไปบ้างขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมพฤติกรรมในเรื่องของอาหารการกินให้มากที่สุดถ้าเราคุมเกมของการทานอาหารได้น้ำหนักเราจะไม่เยอะเราจะไม่อ้วนนะคะการออกกำลังกายก็จะเผาผลาญได้เร็วขึ้นกระบวนการย่อยของเราก็จะดีขึ้นการรับประทานผักนั้นเป็นกุศโลบายที่อยากจะให้คุณฟังที่มีภาวะเบาหวานความดันไขมันได้ควบคุมระดับน้ำตาลก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายไปมากกว่านี้ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกๆท่านนะคะต้องเข้าใจนะคะถึงได้มีการวางแผนในการที่จะให้คุณผู้ฟังได้รักษาตั้งแต่ต้นๆคืออาหารเป็นยานั่นเองค่ะก็เข้าสู่กระบวนการของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะ1อาหาร2อากาศดี3อารมณ์ดี4ระบบการขับถ่ายดี5เรื่องของการออกกำลังกายดีถูกไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะคะคุณฟังคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับทีมแพทย์ของเรา081ของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะ081-334-6666 081-334-6666แล้วค่อยเพิ่มค่อยเติมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดอันนี้ต้องระมัดระวังดูแลกันทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเพราะหลอดเลือดนี่พออายุมากขึ้นเขาก็จะแข็งกระด้างนะคะเราต้องทำให้เขานุ่มต้องทำให้เขานุ่มไม่ใช่นุ่มไม่ใช่ขนมนะใช้คำว่า viscosity ก็คือมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะพอร่างหลอดเลือดมันไม่แข็งกระด้างยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยเขาก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เต็มที่ทั้งสมองหัวใจรอบๆดวงตาแล้วก็ปลายมือปลายเท้าที่เราอาจจะต้องมีหลอดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆทุกส่วนทุกอวัยวะของร่างกายค่ะดังนั้นไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันก่อนที่จะไปพบกับชุดที่2ข้อมูลความรู้นั้นฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บค่ะ0625100506-9นะคะ10หมายเลขขอเรียนเชิญนะคะและช่วงนี้นำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ081-334-6666081-334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: เดี๋ยวนะใจเย็นๆก่อนสวัสดีจ้า
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
6: อ๋อชอบมากเลยที่แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
3: เราแนะนำได้ทำตามหรือไม่ยังไงครับ
6: ทำตามก็ทำตามอยู่อะค่ะทำตามอยู่พยายามออกกำลังกาย
3: เราควบคุมอาหารที่ตามที่หมอชำนาญว่าไว้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะก็ดูแลเรื่องอาหารทานผักผลไม้ข้าวก็แค่ช้อนเดียว
3: โอ้โหจำจริงข้าวกล้องกับข้าวไม่กล้องนะ
6: น้ำตาลพอๆ
3: กันข้าวกล้องจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มันน้ำตาลพอๆกันนะครับมันไม่ต่างกันมากเลยครับเนาะแล้วจริงๆข้าวกล้องมันน่าจะถูกกว่าข้าวขาวนะเพราะมันขัดสีน้อยดันแพงกว่าข้าวขาวเพราะว่าเป็นค่านิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กินก็ได้ข้าวกล้องถ้ามันอ้วนมากๆเนี่ยกินอาหารเพียงพอแล้วแก่แล้วไม่ต้องการสารอาหารเท่าไหร่หรอกนะครับทีนี้หลังจากกินแล้วเบาหวานความดันไขมันสูงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันดีขึ้นหรือไม่ยังไงครับ
6: คือปกติแล้วมันไอ้ไขมันนี่ก็ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เจาะเลือดจริงก็ยังตอนนี้ที่ตอนนี้ที่เป็นห่วงเรื่องตาอยู่ว่าตาแห้งนั่นแหละ
3: คุณเชื่อไหมว่าตาแห้งเนี่ย เหมือนกับคุณเนี่ยพอน้ำแห้งเนี่ยคุณปลูกพืชปลูกผักเนี่ยคุณก็สาดน้ำเข้าไปแต่น้ำแห้งถ้าคุณไม่แก้ไขที่ต้นเหตุทำไมน้ำถึงแห้งมันเกี่ยวกับดินคุณเอาแต่ทรายใส่มันก็แห้งไปหมดแล้วก็เกี่ยวกับพื้นฐานของดินข้างล่างเนี่ยมันอมน้ำไม่อยู่แต่ว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตาคุณลองศึกษาดูสิมันเล็กกว่าเส้นผมถึง100เท่าน้ำตามันเข้าไปหล่อเลี้ยงไม่ได้มันก็เลยเป็นทะเลทรายจริงหรือเปล่าพอคุณกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ท่านผู้ฟังที่หยอดตาทั้งหลายนะครับลองทำดูนะครับมันได้ผลประมาณ 8-90% นะครับ 20% ต้องไปพบแพทย์ที่ไม่หายต้องกินต่อไปครับ4เดือนบางคน2เดือนบางคน2อาทิตย์เพราะว่ามันไม่มียารักษาครับคุณหยอดตามแก้ปลายเหตุเหมือนกับพื้นเป็นทะเลทรายพื้นเป็นทรายเนี่ยคุณใส่น้ำเท่าไหร่มันก็แห้ง
6: แต่นี่มันแสบมันแสบร้อนตา
3: แสบแสดงว่าน่ามีการติดเชื้อครับ
6: อ๋อ
3: เห็นไหมมันคนละเรื่องกันนะครับ
6: แสบร้อนเลยแล้วแสบร้อน
3: แสบร้อนต้องไปพบแพทย์เขาจะให้ถ้าดูแป๊บเดียวก็รู
6: ้แต่นี่ไปพบแล้วเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบอยู
3: ่ก็ตามที่ผมว่าน่ะถ้าไม่หายนะครับคุณก็ต้อง1เอาสวอบก็สำลีพันปลายไม้หรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ย
6: ค่ะ
3: เอาไปย้อมเชื้อแล้วก็ทดลองยาว่ามันยาตัวไหนฆ่าเชื้อได้ต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับเขาจะมีการเพาะเชื
6: ้
3: อรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับไม่ใช่ขายแปะกล้วยถ้ากินแปะกล้วยมันช่วยไม่ทันแล้วครับไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปดูสิครับอายุเท่าไหร่มีเบาหวานไหมมีน้ำตาลสูงไหมมีไขมันสูงไหมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 71ค
3: ่
6: ะ
3: เห็นไหมอายุก็มีส่วนน้ำหนักส่วนสูงนะครับ
6: น้ำหนัก50สูง156
3: โอ้ดีแล้วโอ้โหขุนนางงามเลยเนี่ยยิ่งมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับหรือมีเฉพาะไขมัน
6: มีไขมันอย่างเดียว
3: ทำไมไขมันก็ต้องรู้อีกนะครับเขาว่าไขมันคืออะไรไขมันรวมคืออะไรไขมันตัวเลวทรามไขมันตัวกตัญญูแล้วก็คุณต้องรู้จักค่าน้ำตาลค่าแป้งค่าคาร์โบไฮเดรตด้วยตอนแรกฟังแล้วงงเอ้ยคอเลสเตอรอล LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์คุณฟังรายการนี้คุณจะรู้เหมือนคุณนั่งในห้องแลบคุณจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไขมันสูงก็มีส่วนทำให้ตาไอท่อตามันตันเบาหวานก็ทำให้ท่อตามันตันได้เพราะมันและความเสื่อมเนี่ยมันไม่มียารักษาครับคุณต้องเข้าใจ
6: แต่หมอเขาบอกว่าไอต่อมไขมันนี่มันอุดตัน
3: เห็นไหมคุณมีความรู้ละคุณก็แก้ที่ไขมันดิ
6: แล้วเขาจะให้ทำสปาตา
3: ไม่ทราบผมเฉยๆคุณต้องแก้ไขด้วยแปะกล้วยครับก็ลองดูไม
6: ่ก็ช่วยเรื่องไอต่อมไขมันอุดตันด้วยเหรอคะ
3: คุณต้องออกกำลังกายให้หนักกว่านี้คุณต้องลดค่า LDL ลดค่าทางไตคุณต้องมีความรู้ฮะคืออย่างนี้นะผมเคยถามศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิมสุวรรณนะครับเราทำอย่างนี้เป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลใช่ไหมท่านก็เห็นด้วยเราทำอย่างเงี้ยเป็นโรงพยาบาลทางอากาศได้หรือไม่โอ้ยท่านเห็นด้วยเลยตามจริงนะไอ้ค่าไขมันสูงค่าเบาหวาน A1C ไม่เกิน 6.5 น้ำตาลสะสมปฏิบัติชูก้าตอนอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน126เขาบอกว่าเป็นเบาหวานผมว่าไม่จริงหรอกครับไม่จริงมันตัดสินไม่ได้คุณอายุ30กับอายุ70ค่ามันไม่เหมือนกันนะครับ เราต้องบวกค่าแห่งความเสื่อมไปฟังชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีงานวิจัยระหว่าง A1C 6.5 กับอีกค่ายหนึ่งใช้ยาบ้างไม่ใช้ยาบ้างใช้ยาหลอกคือแป้งธรรมดาเนี่ย A1C น้ำตาลสะสมได้ 7.9 20ปีผ่านไปงานวิจัยจากฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อาจารย์หมอชำนาญไปเอาข้อมูลมาคนที่กินหรือฉีดอินซูลินไม่เพื่อรักษาระดับตายมากกว่าที่คนปล่อยน้ำตาลสูงๆไม่เกิน 7.9 ครับ A1C เนี่ยแล้วจะให้หมอชำนาญโกหกประชาชนได้ยังไง ว่าต้องกินแปะกล้วยแกก็ไม่กล้าพูดกูพูดไม่ได้ไหมมึงพูดทีนะมึงติดอ่างก็เปล่าวะกูไม่ติดอ่างหรอกแต่มันติดโอ่งหัวใจพูดไม่ได้เหมือนน้ำท่วมปอดตายอ่ะใช่ไหมผมย่วยคุณหัวเราะคนก็หายไปครึ่งนึงแล้วยาที่รักษาไขมันไม่มีทางที่ไขมันจะหายได้ทั้งคุณ

0: ผมไปดูที่เฮ้ยไปเอางานวิจัยมาใช่ว่ามีใครหายจากเบาหวานโดยฉีดอินซูลินสักรายไหมไม่มีเลยไม่มี
1: แค่พยุงไม่ให้ตายแค่นั้นเอง
0: คุณอย่าพูดนั่นเป็นคำพูดของผม
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz อย่างเกาะกลับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็แหมวันนี้อาจารย์คะเมื่อคืนพอดีดูเข้า Facebook นะคะนานๆทีแดงก็จะเข้าไปสักครั้งหนึ่งน้องสาวแดงมีน้องสาวท่านหนึ่งที
1: ่นับถือกัน
0: นับถือกันเป็นพี่สาวของน้องสะใภ้นะคะแดงมีน้องสะใภ้แดงนี่พี่สาวก็เป็นพยาบาล
1: ครับ
0: ส่วนน้องสะใภ้นี่เป็นด็อกเตอร์นะคะสอนอยู่มหาลัยที่ขอนแก่นนะคะพี่สาวของนะเขาก็โพสต์ในขอไว้อะไรกับท่านตะแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ42ปีนะคะสวยอายุยังน้อยอาจารย
1: ์ครับ
0: สวยมากนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดนะคะอายุเพียง42เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะเป็นที่รักใคร่ของทางการเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนาะอยู
1: ่
0: โรงพยาบาลแถวๆอนุสาวรีย์นะคะก็เสียชีวิตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสาร์ที่ผ่านมานู่นนะคะก็ได้2อาทิตย์แล้วล่ะนะคะเมื่อก่อนเสียชีวิตนะเขาบอกว่าไปเช็คค่ะนะคะก่อน2อาทิตย์ก่อนนั้นคือพันธุแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็เข้าห้อง ICU นะคะแล้วก็เป็นมะเร็งมันลามเข้าไปทั่วตัวนะคะแล้วก็มีการเจาะสายสายทั่วร่างกายเลยนะคะมะเร็งมันเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บปวดทรมานมากนะคะขนาดมอร์ฟีนยังเอาไม่อยู่นะคะพอตรวจพบเจอปุ๊บนะคะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขามีเวลาอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะช่วงที่6เดือนที่ผ่านมานี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบทำทุกอย่างพอรู้ตัวเองว่า
1: เป็นมะเร็ง
0: ไม่เกิน6เดือนที่วินิจฉัยออกมาแล้วนะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปวดเจ็บปวดนะคะปวดนะคะเพราะว่ามะเร็งมันจะกินเข้าไปปอดเนี่ยเกือบหมดเลยนะคะต้องให้ออกซิเจนนะคะแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือร่างกายมันไม่ได้หลับอาจารย
1: ์ครับ
0: ยานอนหลับก็เอาไม่อยู่คือมันทรมานน่ะนะคะจนหมอต้องให้แบบดริปยานะคะเพื่อให้ค่อยๆหลับค่อยๆหลับแล้วก็จากไปอย่างไม่ทรมาน
1: ครับ
0: นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะท่านเป็นมะเร็งปอดแต่ท่านไม่สูบบุหรี่ท่านไม่ดื่มนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วการที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในส่วนของการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะเราต้องมารู้ทันเขาก่อนว่าการที่เขาเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะยับยั้งเขาได้อย่างไรไอ้มะเร็งต่างๆเนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะ
1: นะก็คือต้นกำเนิดจริงๆนะครับของโรคมะเร็งนะครับนั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับเนี่ยที่ว่าเป็นพ่อครัวใหญ่เรากินอาหารอะไรเข้าไปทั้งหมดเนี่ยตับจะทำหน้าที่กับตับอ่อนนะช่วยกันย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กนะแล้วก็เซลล์ถึงจะเอาไปกินได้นะแต่ถ้าตับมีปัญหานะครับนะเช่นตัวเย็นลงเนี่ยตับมีปัญหาแสดงว่าเอาอาหารเข้าไปเผาผลาญไม่ได้นะเริ่มจากสังเกตง่ายๆนะครับนะเราไปโอบกอดกับใครจับไม้จับมือกับใครแล้วเรารู้สึกเราตัวเย็นกว่าเขานั่นแสดงว่าการเผาผลาญในร่างกายของท่านหยุดทำงานแล้วหรือทำงานน้อยลงแล้วนะกินอาหารอะไรเข้าไปร่างกายรับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะคนที่เป็นมะเร็งคือคนที่ร่างกายเอาอาหารเข้าไปกินไม่ได้หรือไม่ก็อาหารที่เข้าไปมันไม่มีการย่อยให้เป็นนาโนหรือเป็นโมเลกุลเล็กนะครับ
0: ค่ะเรื่องของมะเร็งปอดจริงๆแล้วนี่มะเร็งปอดมันจะมีอยู่อย่างที่อาจารย์พูดไปมันก็โอเคนะคะในส่วนของการมะเร็งปัจจัยความเสี่ยงของคนที่เกิดโรคมะเร็งแน่นอนอันดับแรกอาจารย์คะที่เราพูด บอกว่าทำไมท่านคุณหมอท่านนี้นะคะพยาบาลคุณหมอท่านนี้ท่านไม่ได้สูบบุหรี่นะคะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งปอดมันเกิดขึ้นจากคนที่สูบบุหรี่นะคะมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดนะคะ
1: ครับนั่นคือปัจจัย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่10ประมาณ10ถึง30เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสารในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอดทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์นะคะแล้วก็โดยความเสี่ยงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่สูบบุหรี่นะคะหรือจำนวนปีที่สูบบุหรี่จำนวนมวลบางคนอย่างเจ้านายเก่าแดงอาจารย์เขาสูบบุหรี่เนี่ยวันหนึ่งเป็นซองนะซองหนึ่งมีกี่มวลอาจารย์20มวล
1: ครับ
0: วันหนึ่งอ่ะเป็นวันเป็นซองเลยนะคะนี่แหละค่ะเขาก็ช่วงหลังเขาก็ป่วยมากขึ้นนะคะเนี่ยคือคนที่สูบบุหรี่อันนี้คืออันดับคือมีความเสี่ยงประมาณ10ถึง30เท่านะคะเพราะมันมีสารในบุหรี่นะคะแล้วก็สองก็คือคนที่ได้รับสารพิษหรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นะเช่นเขาไม่สูบบุหรี่แต่เขาอยู่ในคนที่ใกล้ๆกับคนที่สูบบุหรี
1: ่
0: นะคะก็ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าคนที่ อะไรนะเขาเรียกว่าก๊าซเป็นเขาเรียกว่า
1: คาร์บอนมอนอกไซด
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็พวกสารหนูพวกรังสีหรือสารเคมีแล้วก็พวกฝุ่นแล้วก็ไอระเหยจากเขาเรียกว่าจากนิกเกิลโครเมียมหรือว่าวัตถุอื่นๆหรืออย่างคนที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำประสานทองช่างเชื่อมแว่นตาก็ดีเชื่อมทองเชื่อมอะไรต่างๆนะที่อยู่กับน้ำประสานทอง
1: มีขวัญพิษมีอะไรพวกนี้นะครับเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันนะครับที่ใช้หัวแรงในการเชื่อมควันก็เป็นพิษหมดครับ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการที่จะเกิดมะเร็งปอดได้นะคะแล้วก็คนที่อายุด้วยนะคะอายุนี่ก็ความเสี่ยงของคนที่เกิดมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงหลังอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าจะพบว่าความสามารถเขาเรียกว่าพบมากกว่าคนที่ต่ำกว่าอายุ40
1: ครับ
0: นะคะคนอายุแต่คุณหมอท่านนี้นะคะคุณหมอแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็อายุ42อาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของใกล้อยู่ใกล้กับพวกสารอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เรื่องความผิดปกติในร่างกายหรือประวัติคนที่มีความเขาเรียกว่าในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่เขาบอกว่าผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคมะเร็งนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางคนก็เป็นมะเร็งปอดแม้ไม่ได้สูบบุหรี่เห็นไหม
1: ครับ
0: มีโอกาสเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเราต้องมีการป้องกันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเลือดเราก็ต้องมีออกซิเจนให้มากขึ้นนะ
1: ก็ดูแล3อวัยวะให้ดีนั่นเองนะดูแลไขกระดูกโดยการกินผักดิบผักสดเยอะๆนะดูแลตับโดยการลดกินน้ำมันพืชสมัยใหม่ลงหันไปกินน้ำมันพืชโบราณหรือสกัดเย็นนั่นเองนะแล้วก็ดูแลตับอ่อนโดยการอย่ากินน้ำตาลทรายกาวผงชูรสน้ำอัดลม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็โดยทั่วไปแล้วอาการของทีนี้อาการเรามาดูว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยอาการหนึ่งแหละมีการไอเรื้อรังนะคะไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสมหะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจสั้นๆหายใจยาวไม่ได้เพราะหายใจยาวแล้วมันจะเจ็บปี๊บปี๊บแป๊บแป๊บอยู่ข้างใน
1: กับถุงลมมันไม่พอ
0: ค่ะ
1: ถุงลมอาจจะถูกทำลายไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็การหายใจมันอาจจะมีเสียงวิดวิดเวลาเราหายใจมันจะมีเสียงออกมานะคะแล้วก็เจ็บบริเวณหน้าอกนะคะตลอดเวลาในเรื่องของการเจ็บหน้าอกอยู่ตลอดเวลาบางทีไอมันก็จะมีเลือดปนมาด้วยเสียงก็จะแหบๆนะคะแล้วก็ติดเชื้อในปอดง่ายขึ้นนะเช่นเป็นปอดบวมนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาน้ำหนักตัวลดโดยไม่รู้สาเหตุนี่คืออาการเหล่านี้ก็เป็น
1: นอนราบก็ไม่ได
0: ้นอนราบ
1: ต้องนอนแบบเอียงๆเหมือนหมอลิเก
0: อ
1: หมอนที่โรงลิเก
0: หมอนที่หนังจักรๆวงๆเล่นเวลานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็เอามือเท้า
1: คือถ้านอนราบเนี่ยน้ำถุงลมปอดถูกทำลายเนี่ยมันจะมีน้ำในปอดเยอะนะทำให้เกิดการไอนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คืออาการของปอดนะครับ
0: ค่ะนะคะเนี่ยที่บ้านแดงก็มีน้ำหมอนแบบเนี้ยแดงชอบซื้อมาเวลาดูทีวีแล้วก็นอนนั่งแบบเหมือนว่าเหมือนเป็นอะไรนะแดงชอบดูหนังจากวงๆในช่วงตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีหนังแล้วเขาเรียกอะไรนะหนังที่ชอบดูกันอะนะ8โมงเช้าเนี่ย
1: สี่กุมารแล้ว
0: สี่ยอดกุมารเยอะๆแก้วน้ำมงน้ำม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกที่หนึ่งการดูแลนะคะการรักษานะ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดแน่นอนนะคะมันก็มีหลากหลายวิธีนะที่แต่ทีนี้เราไม่อยากให้ทุกคนเป็นหรอกค่ะ
1: ครับ
0: เรามาเรื่องของการป้องกันดีกว่าเนาะเรามีการเราจะต้องป้องกันในส่วนของการที่จะไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรนะคะหนึ่งแหละการเกิดโรคมะเร็งแดงบอกเราก็คุยกันทุกครั้งนะคะที่เดี๋ยวขอบอกเบอร์ก่อนอาจารย์หลายคนอยากจะจดเบอร์แล้วยังไม่ได้บอกเบอร์กันเลยนะคะเอาละค่ะก็เตรียมปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแดงจะบอกเบอร์แล้วก็กดออกกดโทรออกนะคะเบอร์ก็จะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วก็จดเลยค่ะหมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ08 7 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเรามาดูอาการหรือว่ามาดูวิธีป้องกันใครที่รู้ตัวว่าตัวเองท้องผูกเริ่มมีปัญหาเรื่องท้องผูก
1: นี่เรื่องใหญ่เลยครับ
0: ท้องผูกมันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
1: ครับเพราะว่าตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยได้เต็มที่นั่นเองนะครับทำให้ปริมาณน้ำย่อยไม่พอก็เลยย่อยอาหารได้ไม่สะดวกนะเลยทำให้เราท้องผูกอุจจาระเริ่มเป็นสีคล้ำๆนะไม่เป็นสีเหลืองถ้าใครยังถ่ายแล้วอุจจาระยังเป็นสีเหลืองอ๋อยอยู่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับหรือใครนอนไม่กรนนะถ่ายสีเหลืองปัสสาวะสว่างทีเดียวนะท่านสบายใจได้ว่าท่านยังไม่เป็นนะแต่ถ้ามันมีอะไร3อย่างนี้ผิดเพี้ยนนะครับเรารีบเสริมซะก่อนนะครับก่อนที่3อย่างมันรวมกันนะพอรวมกันแล้วทีนี้ล่ะครับก่อตัวแล้วมันมีความเสี่ยงนะทานต้องทั้งรักษาทางการแพทย์นะทั้งต้องทานสารอาหารของเราอีกนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่พบกันมากที่สุดในโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ผู้ป่วยที่เป็นที่มีการเสียชีวิตเนี่ยมากที่สุดในกลุ่มของโรคมะเร็ง1ใน5ของมะเร็งนะคะของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก็คือมะเร็งปอดนะคะ5คนเป็นมะเร็งปอด1คนอะไรเงี้ยนะคะก็เสียชีวิตมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงรองลงมาก็จะเป็นอันดับต้นๆของรองจากมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมในส่วนของเพศหญิงนะสาเหตุก็เสียชีวิตมากนะคะก็เป็นช่วงทุกวันเนี้ยพอเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกเลยไง
1: ครับ
0: มาแสดงออกคือ6เดือนสุดท้ายแล้วนะบางคนก็
1: มารุมมาตอนนั้นแหละ
0: บางคนอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันตับมันแข็งแรงมากนะคะอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันจะไม่ได้ไอไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงคะแต่พอเรามีการไอมีการอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งอย่างน้องชายแดงเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องของผู้รับเหมา
1: ครับในเรื่องของเชื่อมอะไรเยอะแยะ
0: ผู้รับเหมาทาสีนะคะในสีเนี่ยเขาจะมี
1: ทินเนอร์
0: มีกลิ่นพวกสารพิษสารเคมีอะเยอะนะคะน้องแดงเขาสูดดมไอ้พวกนี้ไปค่อนข้างเยอะเขาเป็นผู้รับเหมาแบบโครงการบ้านจัดสรรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: เป็นหลายร้อยหลังเนี้ยแล้วก็เสียชีวิตก็ตอนนั้นก็อายุแค่40กว่าเองนะคะ34ไม่ใช่40 34บ้านแดงนะอาจารย์ มันเป็นแปลกๆมากเลยนะเลข 3-4 เนี่ยมันมีเป็นคือน้องชายคนแรกแต่งเสียตอนอายุ34เขามีลูก2คนยังเล็กอยู่เลยนะคะตอนเสียชีวิตนะยังเล็กอยู่เลยแล้วก็เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้รับเหมาด้วยนะคะแล้วก็เกิดเสียชีวิตตอนอายุ 3-4 น้องคนที่2แดงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคือ2ปีถัดมาก็อายุครบ 3-4
1: โอ้ครับ
0: ก็เป็นคนที่2แล้วคนที่3เนี่ยห่างจากคนที่2 5ปี
1: ครับ
0: พอครบอายุ34เสียชีวิต
1: 5คนพี่น้องตอนนี้เหลือแค่2คน
0: เหลือแดงกับน้องนะคะเหลือแดงกับพี่ชาย2คนนะคะคือแดงซื้อรถ2คันค
1: ัน
0: แรกทะเบียน34คันที่2ทะเบียน43
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ถ่ายด้วย43
1: แล้วมีความรู้สึกว่าม
0: ันเกี่ยวข้องอะไรกับเลข3เลข4อยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบแปลกๆคือน้องชายเนี่ย3คนเสียชีวิตอายุ34ทั้ง3คนนะคะ
1: แล้วคุณก็ดันไม่กินผักอีก
0: กินไม่กินแต่ยังกินคลอโรฟิน่าแดงกินคลอโรฟิน่าก่อนหน้านี้ก็กินผลไม
1: ้ครับ
0: ผลไม้เยอะอยู่นะคะก็แต่ว่าก็คือแดงเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอะไรบ้างเล่นฟิตเนสอะไรต่างๆก็ทำงานเราก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะคะแต่ช่วงหลังเรามาเน้นในเรื่องของอาหารเสริมเพราะเรารู้ว่าอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารนะคะ
1: มันเป็นทางลัดอย่างหนึ่งสำหรับคนที่
0: ไม่ได้ออกกำลังกายไม่กินผักนะคะนี่ก็ช่วยได้นะคะอันนั้นเก็บลบไปในอายุนะมันขายยานอก
1: ถูกบีบนะคุณแดงนี่ถือว่านะไม่เชื่อจนถูกบีบให้จนมุม
0: บีบเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไงเราก็จำเป็นต้องมาดูแลตัวเอง
1: ตัวแรกก็คือกินน้ำว่าน
0: ค่ะกินน้ำว่านกินคลอโรฟิล
1: กินน้ำว่านดีก็เริ่มเปิดใจ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหลังจากนั้นก็มาเจอคลอโรฟิล
0: ค่ะ
1: บริสุทธิ์ของเราเนี่ยนะครับ
0: ก็กินมาตลอด
1: เมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นป่านนี้ก็เป็นเท่าไปแล้ว
0: อย่างขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
1: ์ผมก็เหมือนกันที่พูดนี่คือหมายถึงผมด้วย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่น่าจะเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุ10ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็ความป่วยของเรานี่แหละครับ
0: เขาเรียกว่ามันมีเหตุที่จะทำให้เรามาอยู่ในจุดๆนี
1: ้
0: นะคะเอาละค่ะนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เราไม่ฝืนเนี่ยตอนแรกเดินก็ฝืนมาตลอดนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ประกันสังคมมาโดยตลอดนะคะสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวเป็นหลายโรคมากลุมเร้าเข้ามาไม่หายสักทีไปก็ดีขึ้นพอสักพักก็เป็นอีกไปก็ดีขึ้นสักพักก็เป็นอีกตั้งแต่แดงออกมาอยู่ตรงนี้นะจะ10ปีเนี่ยนะคะแดงยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อาจจะมีบ้างในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุไปปล่อยปลานะคะก็มีเด็กมาขับรถชนกลางหลังเลยมอเตอร์ไซค์ซิ่งมาโอ้โหนะต้องขำเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถปอเต็กตึง
1: แอมบูเลน
0: ไปนั่งรถวันเพื่ออาจารย์รู้ไหมขึ้นไปนั่งคือเขาเอาไปนอนขึ้นปุ๊บเขาเอาเตียงใส่เตียงเปใช่ไหมคะแล้วก็นอนให้นอนแต่แดงไม่นอนไงแดงนั่งแต่ไอ้คนที่ชนแดงน่ะมันนอน
1: ไอ้เด็กคนนั้นนั่งรถไปคันเดียวกันเลย
0: ไปคันเดียวกันแต่เด็กคนที่ชนเราน่ะนอนเปแต่เราโดนชนน่ะเราได้นั่งเฝ้าเด็ก
1: อ๋อ
0: นั่งเฝ้าเด็กแต่ปวดหลังเจ็บ
1: ไปหมดนั่งสองคนในรถ
0: ในรถสองคน
1: ไม่ใช่เป็นสิบเหรอ
0: ไม่ แต่เชื่อไหมอาจารย์พอนั่งในรถนั้นนะนั่งไปนานๆขนลุกตลอดทั้งทางเลยนะขนลุกตลอดทางขนหัวลุกขนแขนลุกนะตัวหนาวเย็นไปเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: นี่ไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงแต่มีความรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงโรงพยาบาลทำไมมันหนาวมันสั่นขนลุกอย่างนี้ขนลุกขนหัวลุกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเป็นครั้งแรกที่โดน
1: ที่เป็นกลางวันนั้นถ้ากลางคืนนะ คุณจะเห็นชัดกว่านี้กว่านั้นอีกอ
0: าจารย์อย่าพูดอย่างนั้นสิคุณผู้ฟังแดงจะขายอาจารย์เลยนะ วันที่แดงโดนชนนะคะอาจารย์เขาก็จะขับรถไปของเขาไปคันนึงไปซื้อปลาแดงก็จะขับรถของแดงไป
1: ครับไปซื้อปลา
0: ไปปล่อยนะที่ตลาดปากเกร็ด
1: ผมข้ามถนนไปก่อน
0: อาจารย์ถือปลาข้ามถนนไปก่อนแดงหมดแต่จ่ายเงินแล้วก็เดินข้ามตาม
1: ผมก็หันไปดูเอ้า เข้าใจว่าคนอื่นก็จำไม่ได้ว่าเป็นคุณแดงที่นอนกลิ้งอยู่นะ
0: คือแดงนอนกลิ้งอยู่กลางถนน
1: แล้วผมก็ไป
0: แล้วเด็กผู้ชายคนมือถือแดงกระเด็นไปสองเครื่อง
1: ผมกลางถนนผมเก็บมือถือกะว่ามาไว้ให้คนที่
0: คนที่โดนชนแต
1: ่พอหันไปอ้าวคุณเองก็โดนชน
0: แต่คนที่ชนนะคะมอเตอร์ไซค์ของเขาอะล้มทับกลางฟุตบาทเลยเพราะแดงกำลังจะก้าวขึ้นฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ล้มชนแดงเขาตรงฟุตบาทตรงเกาะกลางถนน
1: ทางม้าลายด้วย
0: ทางม้าลายด้วยแล้วก็อาจารย์ก็เขาเรียกว่าเดิน
1: ข้ามพ้นไปแล้ว
0: เดินไปเก็บมือถือเพื่อจะเอามาให้คนที่โดนชนแล้วคนที่ชนก็นอนกองอยู่ข้างๆเขาไม่รู้ว่าเป็นแดงอยู่นอนอยู่ตรงกลางๆกลางถนนเขาก็มาช่วยคนที่ชนแดงเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้น หันไปอีกทีอัดแดงมองแล้วทำไมไม่มาช่วยแดงทำไมไปช่วยคนที่ชนแดง โอ้นะเด็กวัยรุ่นคือถนนนะคะข้ามถนน
1: ถนนก็วิ่งความเร็วประมาณ5เองเด็กคนนั้นมาประมาณสัก30
0: มากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นค่ะมาเร็วมากเพราะว่ารถทุกคันเขาจอดให้คนข้ามถนนแดงเนี่ยข้ามจนจะถึงฝั่งแล้วขาข้างหนึ่งอยู่บนฟุตบาทขาข้างหนึ่งอยู่ถนนอยู่กำลังจะก้าวขึ้นเขาชนกลางลำเลยค่ะกระเด็นไปอีกฟุตบาทกลางถนนเลยทีนี้นะคะจากกำลังจะขึ้นข้ามเกาะกลางนะคะอันนี้ก็แหมแล้วเด็กด้วย
1: ไปทำบุญเดี๋ยว
0: ไปทำบุญค่ะเขาเรียกว่าฟาดเคราะห์นะคะโอ้ทำบุญนั้นต้องรีบเอาปลาไปปล่อย
1: ต้องฝากคนอื่นไปปล่อย
0: ปลาช่อนปลาดุกปลาไหลปลา
1: เขาปล่อยในแม่น้ำ
0: เขาปล่อย
1: ในหม้อ
0: ไม่เป็นไรค่ะวันตอนนั้นเราไม่เห็นเราทำบุญแล้วนะคะแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าไม่เจอวันนั้นก็อาจจะเจออย่างอื่นแต่ที่เราปลอดภัยนะคะเราก็ฝากนะคะย้ำเตือนนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูดีๆเขาจอดกันหมดแล้วท่านไม่จอดท่านขับอย่างเร็วแต่เป็นเด็กอายุแค่16เองนายไม่รู้มีบัตรประชาชนหรือได้เปล่าเขาเอาไปโรงพยาบาลเขาลักแอบหนีนะพี่อาจารย์เด็กคนนั้นนะพอไปถึงโรงพยาบาลหนีจากโรงพยาบาลอีกแดงไม่รู้ว่าเขาหนีเพราะอะไรหนึ่งอาจจะยาเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาหนีจากโรงพยาบาลไปเลยนะคะหมอเขาก็ยังไม่ได้มาตรวจเลยนอนอยู่กับเปรย์แล้วเขาลูกเขาหนีไปเลยแต่แดงก็ต้องรอหมอไงนะคะอันนั้นก็นะเป็นอุบัติเหตุเกินไปแล้วก็นั่นเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เราเจออุบัติเหตุแต่ว่าในส่วนของการที่ไปจบแค่ได้ป่วยเราไม่ได้เป็นมานานแล้วตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะด้วยความที่เราต้องการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะเหมือนกับแดงเหมือนกับอาจารย์ภูริศที่เป็นคนป่วยมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กันได้มายาวนานพอสมควรจากการที่คนอื่นนะเพื่อนเพื่อนแดงนะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะประมาณ6คนแล้วเพื่อนแดงอีกคนนึงเป็นเบาหวานแล้วเสียชีวิตเพราะเขาอ้วนมาตั้งแต่เด็กพอตอนนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะเขาอ้วนเราก็เป็นเบาหวาน
1: ของผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเพื่อนรักก็ไปอีกหนึ่งคน
0: คนไหนคะ
1: ก็เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโควิด
0: อ๋อเป็นเบาหวานเป็นโควิดนะคะ
1: แต่ที่เสียใจที่สุดคือผมฝากสมุนไพรไปในโรงพยาบาล
0: ค่ะหมอไม่ให้กิน
1: ไม่ให้กิน
0: เพราะก่อนนั้นเขาเป็นมาแล้วรอบนึง คือหมายถึงว่าเป็นโรคที่เราดูแลมาแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็เขาก็ดีขึ้นจนกระทั่งเขาหายออกหายเลยค่ะเขาก็แอบกินแอบกินนะตอนนั้น
1: น้ำตาใจขาวอีกกินของหวานอีกนะก็เลยกลายมาเป็นหนักขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ต้องตัดเท้านะแล้วก็ไปติดโควิดมานะแล้วเขาก็โทรมาบอกผมว่าสมุนไพรที่ให้ไปนี่กินไม่ได้นะเพราะหมอห้ามกินเด็ดขาดนะเรานี่น้ำตาตกเลยเรารักเพื่อนนะเราให้กินฟรีเลยว่างั้นนะกล่าวว่าทำบุญนะในที่สุดก็ไม่ได้กินนะก็เสียชีวิตแล้วก็พึ่งเผาไปครับ
0: ค่ะแล้วก็สมุนไพรก็หายไป
1: หาไม่เจอ
0: นะคะตอนแรกเขาบอกให้มาเอาเพราะหมอก็ไม่ให้กินนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือหายไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าท่านไปสบายแล้วล่ะนะคะท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ยังไงก็คนที่อยู่ก็ต้องมาดูแลตัวเองนะคะแดงก็พยายามที่จะให้ลูกแดงตอนนี้แดงบังคับเลยค่ะให้กินอาหารเสริมกินสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำว่านไม่ว่าจะเป็นคลอโรฟิน่า
1: เดี๋ยวลูกบังคับแม่หรือแม่บังคับลูก
0: ลูกบังคับแม่อ๋อแม่บังคับลูกให้กินแม่กินอยู่แล้วนะคะ
1: เห็นแม่ไม่กินผักแต่ลูกกินผัก
0: ลูกกินผักแล้วลูกก็ต้องกินคลอโรฟิน่า ด้วยเพราะว่าคลอโรฟีนามันช่วยในเรื่องของมันเป็นสมุนไพรสกัดไงเป
1: ็
0: นมันไม่ใช่มันเป็นอาหารเสริม
1: ไปฉีดโควิดไปเห็นว่าลูกก็ไม่เป็นไรเลย
0: อันนั้นลูกวันนี้ฉีดเข็ม3
1: ลูกชาย
0: ลูกชายฉีดเข็ม3นะคะลูกสาวก็เข็ม2นะคะแล้วก็แม่ก็เข็ม2แล้วนะก็เดี๋ยวไปต่างประเทศได้ไปเกาหลีได
1: ้
0: นะคะรอประเทศเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนะคะจะได้ไปซื้อน้ำมันสนเข็มแดงมาเพราะลูกชายบอกว่าน้องพี่อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเพราะว่าที่ผ่านมามันกินแล้วมันดีขึ้นเขาอ้วนไงไขมันเขาเยอะเขาก็อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเราเขาบอกว่าเขาจะขอไปด้วย
1: ดีครับ
0: จะขอไปด้วยไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาอยากไปจริงๆเขาเคยไปมาแล้วนะคะไปเกาหลีไปมาแล้วไปญี่ปุ่นไปมาแล้วแต่ทีนี้เขาก็อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะแล้วไปแต่ที่ข้างในนะคะมันเป็นโรงงานที่เขาห้ามถ่ายรูป
1: ครับ
0: แดงก็แอบนะคนไทยเลย เป็นโลกที่ว่าไปไหนก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมกินข้าวยังต้องถ่ายรูปอาหารการกินเลยว่า
1: จริงๆช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนั้นน่าจะไปช่วงนี้เพราะว่าหน้าหนาวคนเป็นโรค
0: ใ
1: จร้อน
0: ก็รออีกเข็มนึงไงอาจารย์นะแดงเพิ่งฉีดไปเข็ม2เขาต้องให้อีก 2-3 เดือนถึงจะฉีดเข็ม3ได้นะก
1: ็
0: ต้องรอก่อนนะคะประมาณเมษกุมภามกราคมกุมภาก็ไปได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ยังหนาวจัดอยู่นะนะคะเพราะว่าแดงเคยไปในช่วงตอนนั้นก็ยังติดลบตั้ง12นะคะเพราะอันญี่ปุ่นนะฮอกไกโดก็เอาละแต่เกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ายังไงแดงก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าลูกค้าสั่งเข้ามากันเยอะมากสำหรับน้ำมันสนเข็มแดงแดงต้องไปโรงงาน ที่เดียว
1: มัน
0: มีหลายโรงงานไงอาจารย์แต่เราต้องไปโรงงานคือโรงงานบางโรงงานเขาจะผสมโน่นนี่นั่นแต่อย่างของแดงไปแดงจะเอาแบบล้วนๆมาเลยนะคะจะได้เห็นผลได
1: ้
0: เร็วขึ้นสุดเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันแพงหน่อยมันก็โอเคนะแล้วค่ะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะกับรายการของเราเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเราคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไหนก็แล้วแต่นะคะเกิดจากการที่เรามีการท้องผูกมาก่อนนะคะ บางคนก็อย่างเมื่อเช้านี้นะคะแต่เช้าเลยยังไปหาพี่หงที่ลำลูกกะลาลังสิตคลองสี่เนาะ
1: พี่หงนี่ลูกค้าประจำ
0: เป็นลูกค้าประจำหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งทั้งเบลล่าด้วยสั่งทั้งฟ้าแดงพรมมินะน้ำมันโรยัลออยล์นะคะแล้วก็ตัวบำรุงสายตานะคะแล้วก็ให้มาด้วยให้ทานด้วยแล้วก
1: ็ตอนนี้ท่านเลิกกินน้ำมันโรยัลหรือยัง
0: เลิกลืมถามนะอาจารย์แดงแล้วลืมถามไป
1: เมื่อก่อน
0: วันละ5ขวด4 5ขวดเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะคือกินมากเลยนะคะต้องกินนะกินข้าวเสร็จต้องตามด้วยน้ำอัดลมตลอดตรงนี้แดงขอให้อาทิตย์ละกระป๋องนะ
1: คร
0: ับ ให้กินนิดนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วทินเที่ยงมากินนิดนึงใส่ตู้เย็นไว้แต่นี้ถ้าเลิกได้ก็ดีนะคะพี่หงคะแดงอยากให้พี่หงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมมันเป็นก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ร่างกายเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่นานๆเดือนละกระป๋องก็ยังดีนะคะอย่ากินเดือนอาทิตย์ละคือขอร้องตอนนี้คืออาทิตย์ละกระป๋องนะต่อไปก็คงเหลือเดือนละกระป๋องมั้งคะจิบทีละนิดหน่อยเพื่อให้ลิ้นมันเจอน้ำหวานสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ทานสมุนไพรของเรามาเยอะมากแล้วก็ทานแดงก็ให้ทานบำรุงดวงตาด้วยนะคะแดงจะชอบแถมบำรุงดวงตาให้ท่านเพราะว่าท่านมีปัญหาด้านสายตาอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่ารู้สึกว่าเออกินแล้วในตาท่านไม่แห้งกินแล้วตาท่านรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดีขึ้นน่ะนิดนึงนะก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้กินไม่ได้ทานท่านก็ขอแถมมาท่านก็ดันก็ให้ค่ะเป็นลูกค้าประจำนะลูกค้าต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะนี่ก็คืออีกท่านหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายท่านสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะได้รับผ่านเติมแล้วก็
0: อ๋อคุณนัทยาขอบคุณมากเลยนะคะได้รับของแล้วเนาะเมื่อวานนี้สั่งเมื่อวานนี้เนาะ
2: จ้าเพิ่งสั่งเมื่อวานค่ะวันรับเลย
0: เอากำแพงแสนนครปฐมน้ำท่วมไหมคะ
2: ที่บ้านไม่ท่วมค่ะก็จะท่วมไปแถวทางบางเลนมากกว่า
0: อ๋อบางเลนนะคะบางเลนโอ้ตอนนี้ก็ทางบางเลนก็เริ่มท่วมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะคุณนัทยาค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เปิดเจอเนี่ยเจอรายการ
0: เปิด
2: ไม่เจอมาหลายวัน
0: อ๋อจ้ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดฟังได้ทุกวันเลยเวลานี้เลยนะคะค่ะค่ะ
2: เพราะว่า เมื่อวันที่21นี่ไปหาหมอมา
0: แล้วหมอว่า
2: หมอเขาตรวจเขาบอกโอ้ตับดีขึ้นเยอะเลย
0: อืมค่ะจ้ะ
2: เจ็ดเลือดก็ขึ้น
0: ค่ะ
2: นะแต่เขาบอกว่าก็ดีแต่ไม่ได้บอกนะว่าทานอาหารเสริมเลยนะ
0: ไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะโดนสั่งห้าม
2: เดี๋ยวเขาห้ามเพราะว่าตอนแรกไปนะเขาห้ามแล้วว่าไม่ให้ทานพวกสมุนไพร
0: อ๋อค่ะนะคะ
2: ฝั่งของอาจารย์เนี่ยก็เลยเออเราลองดีอยู
0: ่ค่ะ
2: ลูกสาวก็ว่าแม่อย่าไปซื้อสมุนไพรกินเองนะเพราะว่าไม่กินหรอก
0: โกหกทั้งหมอโกหกทั้งลูก
2: ค่ะทีนี้พอไปตรวจมาไปเช็คเลือดมาแล้วดีก็เลยบอกลูกสาวลูกสาวเขาก็ไม่ว่าอะไรก็บอกถ้าแม่กินดีก็กินไป
0: นี่เห็นไหมเห็นว่าถ้าดีแล้วดีแล้วกินไปเราไม่ห้ามนะจะกินยาหมอควบคู่ไปกับค่ะจะกินยาหมอควบคู่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรทานด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าให้ดีก็ค่อยๆลดของยาปฏิชีวนะลงนะคะตับไตเราจะดีขึ้น
2: ที่ของโรงพยาบาลเขาไม่มีอะไรนะมีแต่ยาตับ
0: ค่ะ
2: นึงแล้วก็ยาช่วยย่อยเม็ดแค่นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็วิตามิน
0: ค่ะนะกินควบคู่กันได
2: ้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยาช่วยย่อยเขาก็บอกว่าลด
0: แล้ว
2: การแต่ยาตับ
0: ดีขึ้น
2: พวกอาหารตอนนี้ไม่ทานไม่ทายนี่เลยน้ำมันพืช
0: โอ้ดีมากค่ะ
2: หมูอันน้ำมันหมู
0: ค่ะดีค่ะ
2: มาหลายเดือนแล้ว
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: ไปเจาะเลือดแล้วก็จะไม่มีไอ้พวกคอเลสเตอรอลลด
0: จ้าโอ้ดีใจด้วยค่ะนะคะค่ะค่ะ
2: ดีขึ้น
0: ขอบพระคุณมากค่ะคุณนัตยา
2: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็ทานของเรามาแล้วนะคะ
1: สั่งล่าสุดนี้คือ
0: เมื่อวานนะคะสั่งเมื่อวานนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ได้รับสินค้าแล้วนะคะ
1: ท่านก็ทานเป็นประจำแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็ทานเป็นรุ่นเก่าไงนะคะแต่ตอนนี้เราสั่งเป็นรุ่นใหม่ไป
1: ครับ
0: นะคะสองกระปุกนะก็อยู่กำแพงแสนนครปฐมนี่เองโอ้ที่นี่แดงชอบไปถ่ายรูปถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี่จะเป็นดอกชมพู
1: ดอกซากุระ
0: ซากุระเมืองไทย
1: ครับ
0: นะคะเขาเรียกอะไรนะชมพู
1: ดอกสีชมพู
0: ดอกสีม่วงออกเป็น
1: ม่วง
0: อมม่วงอมชมพูใช่นะคะสวยมากหรือแถวมหาลัยกำแพงแสนนะคะเกษตรกำแพงแสนที่นั่นก็มียังหลายๆที่ค่ะแดงชอบเวลาไปแต่ละพื้นที่แดงจะรู้ว่าตรงไหนเขามีที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างสมุทรปราการนี่เยอะมากนะคะเมืองโบราณแดงไปมาแล้วนะคะไปดูนกนางแอ่นที่อะไรนะที่เขาตากอากาศบางปูนะไปวัดอโศการามนะคะพาเพื่อนๆวันนั้นนัดเพื่อนๆสมัยเรียนประถมนะคะไปที่วัดอโศการามถ่ายรูปทําบุญกันนะคะ
1: ตอนนี้นกน่าจะมาเริ่มหนาวแล้ว
0: เริ่มแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไปอะไรนะคะช้างสามเสียนนะคะเข้าไปข้างในอู้สวยงามมากนะคะหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในเมืองไทยของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็ไปนู่นน่ะวัดหงทองนะซึ่งไปทางนู้นทางบางบ่อบางคลองด่านทางนู้นนะคะวัดหงทองแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมืองท่องเที่ยวเราต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกสบาย
1: จะได้มีความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้นบันได50ขั้น100ขั้นสบาย
0: ค่ะทำบุญนะคะทำบุญเที่ยวบ้างทำบุญบ้างทำงานไปด้วยกันนะคะโดยที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปได้ทุกที่นะคะใครอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสัก1เพลงครับเชิญรับฟัง
0: ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องมาดูแลสุขภาพกันเองค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องมีอาหารเสริมอายุมากขึ้นนะคะอายุมากขึ้นก็ต้องมีอาหารเสริมเข้ามาดูแลนะคะ
1: นะเพราะว่าร่างกายเราไม่รู้หรอกครับว่าเราขาดสารอาหารตัวไหนแต่ว่าอาการของคนขาดสารอาหารมันบอกนะครับเช่นคุณไม่กินผักดิบเลยนะก็ขาดสารอาหารในกลุ่มของคลอโรฟิลนะครับจะเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนนะผิวไม่เรียบมีกระมีติ่งเนื้อนะมีลิ่มเลือดง่ายนี่คือขาดกินผักดิบนะจะให้ไปกินก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกินอีกนะครับก็เอาคอฟีน่าไปรับประทานนะนี่คือคำว่าสารเสริมหรือสารอาหารเป็นตัวเสริมนะครับนะท่านเป็นโรคตับก็จะท้องผูกนะผิวแห้งตัวเย็นไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์นะไวตาเซลล์เราไปรับประทานกันนะครับนะหรือเป็นเบาหวานนะครับก็ใช้ชุดพิเศษของเรานะมี MT Plus มีคอฟีน่านะมีออยนะ3ตัวนี้ไปรับประทานกันนะครับดูยังไงว่าเราดีขึ้นแล้วนะถ้าเราปัสสาวะเหลือครั้งเดียวนะคือใกล้สว่างทีเดียวก็ถือว่าเรากลับสู่ภาวะปกตินะครับ
0: ค่ะนะคะค่ะร่างกายเราแข็งแรงถ้าเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะคะถ้าเซลล์เราอ่อนแอร่างกายเราก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นอาหารเสริมหรือสารอาหารที่อยู่ในสมุนไพรในอาหารเสริมของเรามันจะช่วยบำรุงเซลล์นะคะไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยาถ้ายานี่มันเป็นการรักษาแต่ยาถึงกินยาก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินอาหารเข้าไปเสริมนะคะเพราะถ้ากินยาอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องกินทั้งสารอาหารกินทั้งยาในการดูแลสุขภาพนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-07-054นะคะก็มีหลายท่านทีเดียวนะคะที่มีปัญหาเรื่องดวงตาแต่ทั้งนี้ดวงตาถ้าเกิดมีปัญหาเบาหวานด้วยมันต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะ
1: เพราะเหตุมันมาจากเบาหวานนั่นเองนะครับถ้าเราดูแลดวงตาอย่างเดียวนะไม่ดูแลเบาหวานมันก็ได้ในระดับหนึ่ง
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ถ้าเกิดอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานถ้าเรากินยาไปนานๆนะคะสเตียรอยด์มันไปเกาะที่ดวงตาไปเกาะที่ไตที่ตาที่ตับนะคะมันก็จะทำให้ตาเราพร่ามัวเขาเรียกเบาหวานขึ้นตาเพราะฉะนั้นการที่เรากินสเตียรอยด์ไปนานๆมันมีผลต่อตาอยู่แล้วแล้วถ้าเรายังกินไปเรื่อยๆตาเราก็จะมัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากินมีอาหารเสริมนะคะอาหารเกี่ยวกับบำรุงดวงตามันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทั้งนั้นถ้าเกิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยป้ากินอาหารกินเฉพาะดวงตาได้ไหมเพราะว่าป้ากินยาของโรงพยาบาลอยู่นะคะกินได้ค่ะนะแต่ว่ามันก็ได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเรากินอาหารยาไปแล้วเนี่ยยามันก็ไปทำลายตานะคะยามันเป็นทำเขาเรียกว่าทำให้ตาเรามีปัญหานะคะเพราะเป็นสเตียรอยด์นะคะพอกินเข้าไปมันก็ไปทำลายตาเรากินอาหารดวงตาเข้าไปก็ไปช่วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลดยาลงนะคะตาเรามันก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บางคนก็กินบำรุงดวงตาของเราไปด้วยกินอาหารสมุนไพรนะคะในเรื่องของเบาหวานมันก็จะดีขึ้นเร็วนะคะกินไปพร้อมกันกับของยาก็ดีนะคะแล้วค่อยๆลดยาลงมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจะหักดิบเลยมันก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังมันต้องมีการบำรุงไปทั้งสองอย่างสามอย่างไปด้วยกันเพราะร่างกายของเรามีปัญหาแล้วนะคะปัญหามันก็ที่เขาบอกเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาบางคนถึงขั้นตาบอดไปเลยนะคะเพราะว่ากินมานานเพราะว่ากินเบาหวานเสร็จมันก็ต้องเป็นความดัน ความดันมันมาควบคู่กับเบาหวานเป็นของแถม
1: คือพอเลือดไหลช้าลงเนื่องจากเลือดมันเหนียวจากน้ำตาลเนี่ยนะครับมันก็สร้างแรงดันขึ้นเพื่อให้เลือดไหลไปเท่าเดิมนั่นคือความดันเกิดขึ้นจากเบาหวานนะแล้วถ้าเรามีลิ่มเลือดนะเลือดก็ไหลช้าลงนะแล้วความดันก็ต้องดันขึ้นนั่นคือความดันเกิดจากลิ่มเลือดนะครับสองถ้ามีไขมันเยอะเลือดไหลช้านะครับสมองก็ต้องสั่งให้หัวใจสูบฉีดเลือดแรงขึ้นนะความดันก็เกิดขึ้นเพราะความดันเนี่ยจะเกิดจาก3กรณีใหญ่ๆนั่นเองนะครับคือเป็นไขมันเป็นเบาหวานมีลิ่มเลือดนะครับ
0: ค่ะนะคะโดยเฉพาะโรคของเบาหวานนะคะเบาหวานนี่เราพูดกันอยู่ตลอดเราก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานกันนะคะเบาหวานมันขึ้นตาทำให้ตาผ้าบัวเบาหวานใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานฟังเลยนะก็จริงๆมีความเสี่ยงกันทุกคนน่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารหวานนะคะชอบ
1: คือถ้าหวานธรรมชาติก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าหวานจากน้ำตาลสายขาวนี่อันตรายครับ
0: ค่ะหวานจากธรรมชาติเช่นพวกผลไม้หวานๆนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นองุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะเงาะลิ้นจี่นะกินแบบอาหารแบบผลไม้แบบนี้เนี่ยเป็นเบาหวานแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลไม้หลากหลายอย่างใครที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาค
1: ุ
0: ณกินผลไม้ได้แต่ผลไม้ที่คุณควรจะกินเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกฝรั่งนะคะแก้วมังกรชมพู่นะคะทับทิมอย่างเงี้ยจะดีกว่าที่จะเป็นอาหารผลไม้ที่มีรสหวานมากๆนะคะคนที่มีอาการแบบนี้ต้องพึงระวังไว้ว่าเรามีภาวะเป็นเบาหวานแล้วก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนนะคะกลางคืนดึกๆเดินๆคือลุกขึ้นมาปัสสาวะ2รอบ3รอบขึ้นไปนะคะพอปัสสาวะเสร็จก็หิวน้ำอีกพอหิวน้ำก็กินน้ำจิบน้ำไปหน่อยนึงอีกพักหนึ่งกำลังจะหลับตื่นมาปัสสาวะอีกนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ 2-3 ครั้งต่อคืนขึ้นไปเนี่ยนะคะหิวก็หิวบ่อยน้ำหนักตัวลดนะคะกินจุนะแต่น้ำหนักตัวลดผิวแห้งเป็นแผลก็หายยากตาเริ่มพร่ามัวนะคะตาเริ่มพร่ามัวนี่คือขึ้นตาแล้วนะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าบางคนเริ่มจากปลายเท้าก่อนมือยังไม่ชานะคะพอเป็นหนักๆมือเริ่มชานะคะแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยนะคะคือเบาหวานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเพราะเราไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันเหาะเหี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: สมรรถภาพทางเพศนี่ท่อเลือดเล็กก็เป็นเหมือนกันนะครับ
0: คือ
1: คนพอเป็นเบาหวานเนี่ยท่อเลือดมันจะเล็กลงนะครับก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศก็ใช้การไม่ได้ด้วย
0: อวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะมันไม่มีกระดูกถูกไหมคะเป็นกล้ามเนื้อพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยทุกส่วนของร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อมันจะหย่อนเพราะนั้นแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็จะหย่อนเข้าไปด้วยนะคะก็มาดูแลสุขภาพการรักษาเบาหวานกันให้เบาหวานมันดีขึ้นนะคะให้มันอาการมันหายเร็วๆนะคะเรากลับมาสู่ร่างกายปกตินะคะก็กินแรกๆเนี่ยคุณกินยาเบาหวานไปด้วยนะคะกินอาหารเสริมของเราไปด้วยควบคู่กันไปแล้วค่อยๆพอไปหาหมอเขาจะค่อยๆลดเองเขาจะตรวจไม่ใช่ว่าเราบอกว่ากินของเราแล้วไปลดยาหมอไม่ใช
1: ่
0: กินควบคู่กันไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะพอเก็บควบคู่ไปแล้วค่อยมันดีขึ้นเขาลดยาหมอเขาจะเป็นคนบอกเองว่า
1: ตัวไหนลดตัวไหนยังไงเขาจะลดให้เอง
0: ค่ะเขาจะบอกเองว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะหมอจะไม่จัดเบาหวานให้ไม่มีหลายเคสเหมือนกันที่ไปพบหมอแล้วหมอบอกว่าไม่ได้จัดยาให้แล้วนะรู้สึกว่าตับไตดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จัดให้ไม่จัดให้ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปเถียงเอานะว่าทำไมฉันจะเดือนนี้ไม่ได้
1: แล้ว
0: ฉันเคยได้ยาเบาหวานทำไมเดือนนี้ไม่ให้นะทำไมเดือนนี้ไม่ให้ไปกี่เดือนเคยเมื่อก่อนนี่ได้หมดแต่ช่วงหลังมาไม่ได้ไปขอทวงยาไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะไปขอทวงเขาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรไหมพอเราดีขึ้นแล้วเราจะเอายานั้นน่ะมากินเพื่อให้ตับไตไส้พุงเราพังทำไมนะคะ
1: คอ
0: ันนี้ก็ต้องไม่ใช่พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริง
1: ร
0: ม
1: ี
0: คุณผู้ฟังลูกค้าเรานี่แหละลูกค้าเรานี่แหละพออาการดีขึ้นหมอเขาไม่จ่ายยาเบาหวานให้ไปทวงทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ฉันกินได้ทุกเคยได้ทุกเดือนน่ะทำไมเขาไม่ให้ฉันนะ คุณแดงตอบมาสิทำไมก็ไม่ใช่ฉันนะแดงอยากจะบอกว่าคุณป้าดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปถ่วงยาเขานะคะ
1: ไม่คุณป้าแกล้งเราหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะ
1: นะเพราะผมเคยเจอแกล้งอย่างนี
0: ้แล้วค่ะ
1: นะเพื่อนที่ขายปุ๋ย
0: ค่ะ
1: นะพอเอาไปฉีดปรากฏว่าข้าวนี่เหลืองหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็โทรมาโวยวายว่านี่ข้าวเหลืองหมดแล้วคุณเอาปุ๋ยอะไรมาฉีดนะคนขายปุ๋ยก็งงหมดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เฉลยว่าที
0: ่
1: เหล
0: ืองเนี่ยเพราะ
1: ออกรวงแต่เกี่ยวแล้วนะนี่เกี่ยวแล้วรวงสวยมากแต่ต้องเหลืองไงครับ
0: อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: มุกเขา
0: ค่ะมุกเขาแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่มุกค่ะนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปทวงนะคะทวงยาเขาเราก็จะได้สุขภาพที่ดีร่างกายเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องไปอาศัยยานะอยากกินยาเป็นอาหารเราต้องกินอาหารเป็นยาค่ะนะคะมันถึงจะร่างกายเราถึงจะดีขึ้นเอาละค่ะสนใจนะคะอยากจะดูแลตับดูแลไตนะคะคนเป็นเบาหวานนานๆจะมีปัญหาเรื่องไตไงนะคะไตก็จะเริ่มล้า
1: ไต
0: ทำงานหนักนะไตจะฟอกของเสียแล้วต่อไปพอขาบวมเท้าบวมเนี่ยมันจะเป็นโรคไตนะคะลงไตแล้วทำเราสังเกตได้ว่าถ้ามันลงไตก็คือเท้าเราจะบวมเท้าเราจะนูนกดปุ๊บมันบุ้มลงไปเลยแล้วเนื้อมันจะไม่ขึ้นมา
1: ไม่เด้งขึ้น
0: ไม่เด้งขึ้นนี่คือลงไตเรียบร้อยแล้วนะคะพอลงไตแล้วก็เป็นไตเป็นเรื้อรังนะไตเป็นไตวายก็คือไตวัยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นไตวายนะคะเพราะนั้นแล้วมันบางทีมันเอาไม่อยู่มันจะลำบากนะคะเอาละค่ะดูเวลาใกล้หมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาหลังรายการได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะวันนี
1: ้เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: นหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชธิดาลาวัน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาท

0: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชธิดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
0: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อท้องควันห้าร้อยหกสิบเก้าปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี22845411188ขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังพบกันนะคะเที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะทางคลื่นของกรมการพลังงานทหารนะคะวปท792จะว่าดำเนินรายการนะคะจากการต่อเนื่องมาจาก FM 89.0 และฟังหลายคลื่นหลายสถานีตั้งแต่หัวค่ำมาพักดึกก็จะอยู่กันที่นี่นะคะกับท่านที่นอนดึกท่านที่อยู่ในภาคยามค่ำคืนการมีเพื่อนนะคะบางคนเนี่ยเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าเรามีเพื่อนแม้กระทั่งเราได้ยินเสียงกันเนี่ยนะคะก็เหมือนเราใกล้ชิดมีความจริงใจจากทางทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะคนเราเนี่ยสุขภาพเนี่ยสำคัญถ้าเรายังแข็งแรงเดินคล่องไปไหนมาไหนได้สมองการจดจำของเราดีนะคะรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆมันเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเป็นส่วนที่จะส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงมีมวลกระดูกแข็งแรงนะคะความแข็งแกร่งของร่างกายจะทำให้เราเดินเหินคล่องขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายการทำงานระบบในร่างกายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถ้าหัวใจเรายังแข็งแรงปอดสูบฉีดได้ดีสมองยังจดจำแม่นการเดินเหินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองปฏิบัติภารกิจได้แม้จะสูงวัยแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเรามีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องของการป้องกันการรักษาการที่เราจะเสริมสร้างสุขภาพนะคะโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเป็นรายการที่ท่านสามารถจะสอบถามปัญหาสุขภาพได้นะคะเข้าสายหน้าไมค์ที่081 334 6666เราเข้าใจดีว่าภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยหลายท่านมีความวิตกกังวล นะคะถ้าไปตรวจร่างกายเนี่ยบางคนไม่กล้าไปตรวจเพราะว่ากลัวเจอโรคยังไงก็ต้องมีโรคใดโรคหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราไปพบได้ทันท่วงทีในระยะอาการของโรคที่มันยังไม่รุนแรงเนี่ยการรักษามันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันไปตรวจค่าของเลือดค่าของเบาหวานความดันนะคะตรวจคลื่นหัวใจตรวจมวลกระดูกการขาดวิตามินขาดสารอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกอาหารการกินการหมั่นออกกำลังกายการพักผ่อนการนอนหลับเนี่ยนะคะถ้าเรานอนไม่หลับเรื้อรังมันก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกันควรนอนเท่าไหร่ 7-8 ชั่วโมงนอนให้หลับลึกหลับสนิทแล้วตื่นมาร่างกายก็สดชื่นนะคะและการดูแลเสริมสร้างในเรื่องของหลอดเลือดเรามีแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทไว้ดูแลในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่พอเนี่ยนะคะจะลำเลียงผ่านหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดฝอยที่กระจายไปทั่วร่างกายเนี่ยนะคะถ้ามันมีปัญหาอุดตันแตกติดตันง่ายโอกาสที่เราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดสมองเสื่อมเร็วนะคะการเกิดปัญหาเรื่องของเส้นเลือดที่มันแตกติดตันกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็บางคนเนี่ยอยู่อีกหลายสิบปีด้วยกันไปไหนไม่ได้กินอาหารเองไม่ได้ต้องอยู่ในความดูแลของลูกหลานแม้กระทั่งต้องจ้างพยาบาลมาเฝ้าเนี่ยนะคะมันก็เป็นความทุกข์ใจทั้งจากตัวผู้ป่วยและผู้ที่ต้องดูแลวันนี้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพเราต้องหมั่นออกกำลังกายหมั่นดูแลตัวเองนะคะหลอดเลือดต้องแข็งแรงฟื้นฟูซ่อมเซลล์ไม่ให้มันเสื่อมจากแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คนเป็นเบาหวานดื่มได้ค่ะ1กล่องมี15ซอง260บาทและท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยต้องลดน้ำตาลลงนะคะจากการลดอาหารหวานมันเค็มการออกกำลังกายการต้องไม่เครียดและท่านจะเสริมได้ไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปช่วยการเผาผลาญโทรศัพท์ในการสั่งซื้อนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งไปที่062-5100-560-569ค่ะ10เบอร์โทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปท่านสั่งที่คลินิก
เวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันนะคะมีบริการจัดส่งมีเก็บเงินปลายทางต่างจังหวัดสั่งได้เลยค่ะช่วงนี้มาฟังลูกแก้วเมียขวัญ นะคะเสียงของสุรพลสมบัติเจริญอุ้มลูกตามเมียจากเมืองมนสมบัติเจริญค่ะพ่อลูกอ่อนจากเสียงของชายเมืองสิงห์

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาของคนในครอบครัวเนี่ยนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการเป็นคู่ชีวิตยังรักกันใหม่ๆดีๆก็ยังคุยกันรู้เรื่องเมื่อมีปัญหาสะสมขาดการพูดจามีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหตุความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวแล้วก็นำความเศร้าโศกเสียใจมาให้กับคนที่เรารักเพราะว่าคนที่เราไปทำร้ายนะคะจากปัญหาที่เราเห็นกันตีลันฟันแทงเนี่ยนะคะฆ่ากันก็จะทำให้คนที่เขายังมีคนทุกคนมีคนรักนะคะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่กระทั่งผู้ที่ก่อเหตุเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตไม่สงบสุขมันก็เป็นตราบาปอยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นการยับยั้งชั่งใจการมีสติในการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดคนเราบางครั้งถ้าเรามีอะไรที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเนี่ยทั้งชีวิตก็จะจมปลักอยู่กับความทุกข์นะคะยิ่งเราปล่อยวางไม่ได้ไม่รู้จักปล่อยผ่านมันก็จะสะสมเป็นตะกอนอยู่ในใจวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขสิ่งไหนที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ทำชีวิตของเราให้ดีอยู่อย่างมีสตินะคะเราเช้ามาเนี่ยบางท่านเราก็ได้ยินข่าวพวกดราม่าติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคะมีเรื่องของข่าวสารเรื่องของคนในครอบครัวแล้วตอนนี้เหตุไฟไหม้ก็มีเยอะมากเลยนะคะมีทุกวันนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นความประมาทเลินเล่อหรือว่าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าสายไฟนะคะการที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามาตรฐานมาจากไหนนะคะบางทีเราก็ซื้อผ่านพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องสำรวจตรวจตราบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเราอยู่มานานเนี่ยปลอกไฟสายไฟนี่ก็มีผลนะคะลัดวงจรไม่เสียหายมีเกือบทุกวันเลยนะคะมีทั้งในกรุงเทพมีทั้งในต่างจังหวัดก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของคนในครอบครัวในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานวันนี้ค่าน้ำตาลในเลือดสูงวัดแล้วเนี่ย A1C เกิน 6.5น้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยไปตรวจเช็คได้126เกินไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ความเสี่ยงของการดื้ออินซูลินคนที่เป็นเบาหวานต้องชะลอการดูดซึมน้ำตาลโดยการกินผักให้มากขึ้นเราต้องกินโปรตีนทุกมื้ออาหารนะคะกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือต้องหลีกเลี่ยงพวกข้าวเหนียวข้าวขาวหรือว่าขนมหวานน้ำอัดลมนะคะซึ่งมีรสชาติของความหวานเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสะสมถ้าเราใช้พลังงานไม่หมดก็จะเป็นในรูปไขมันเมื่อเกิดการอักเสบโรคแทรกซ้อนก็จะตามมาวันนี้การลดน้ำหนักคือการลดไขมันค่าเบาหวานความดันจะลดลงได้นะคะท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องทำ IF ให้ฟรีหรือท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกับ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อที่0625100560-569นะคะให้ฟังกระท่อมพ่อไม้เสียงของพรวิวรมปีวอกหลอกพี่ค่ะรพินภูไทย

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีจากไหนครับเนี่ยเหร
1: อจากหนองแขมค่ะ
0: หนองแขมแล้วเป็นไงคนหนองแขม
1: หมอคะ
0: อืม
1: อยากเรียนถามหมอป้าจะทานยาแปะกล้วยนะคะ
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: นี่ป้ามึนหัวปล่อยอะค่ะมึนหัว
0: มึนซ้ายหรือมึนขวาหรือมึนทั้งศีรษะเลยครับ
1: มึนทั้งศีรษะค่ะ
0: แล้วมีไข้ไหมครับ
1: คะ
0: มีไข้ไหม
1: ไม่มีอะค่ะ
0: ไม่มีไข้แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาล
1: นานแล้วค่ะ
0: เรานอนหลับสบายไหมครับ
1: หลับดีค่ะ
0: เออหลับดี
1: ค่ะ
0: เป็นก็ดีแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ70อะค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก62ค่ะ
0: อืม
1: ส่วนสูง153ไป54อะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เกินไปตั้ง10กว่ากิโลอะมีพุงนิดหน่อยแล้วมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: มีไขมันค่ะแต่ไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่เบาหวานยังไม่มีค่ะแต่ตอนนี้อยากทราบว่าป้ามีเนื้องอกในมดลูกอะค่ะแต่ก็ไม่มีอาการอะไรคุณหมอเขาก็นัดป้าเป็นปีอะค่ะ
0: ว่ามัน
1: นี้ป้าจะทานแปะกล้วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนคืออย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ไอ้โรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ
1: ค่ะ
0: ต้นเหตุมันเกิดจากท่อเลือดน้ำเลือดมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับมีปัญหาเราเกี่ยวกับน้ำหนักที่มันเกินไปต้อง10กว่ากิโลนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ความดันลดไขมันลดไม่ใช่อดอาหารนะครับคือการลดน้ำหนักลดน้ำหนักยังไงคุณไปพิจารณาตัวเองกินผักผลไม้โปรตีนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เราว่าไว้ IF เนี่ยนะครับลดสัก10กิโลนี่มันจะสวยถ้า15กิโลยิ่งเยี่ยมกันใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีน้ำหนัก50กิโลกับ70กิโลเนี่ยหัวใจมันเท่ากันนะครับแต่คนที่มีน้ำหนักมากกว่ามันทำงานมากกว่าคนมีน้ำหนักน้อยกว่าต้อง20กิโลเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหน้าที่การงานเกี่ยวนะครับมันมีความเครียดในหัวใจหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะก็คือเครียดเรื่องงงหัวเนี่ยค่ะว่าทำไมมึนหัวแต่ตั้งกับที่ทำได้นะ
0: คิดว่าเครียดเรื่องมึนหัวคิดว่าเครียดเรื่องผัว
1: ไม่มันแบบว่ามันอย่างนี้ค่ะ
0: เออ
1: ตั้งกับป้าไปผ่าต้อมาเมื่อ10เดือนที่แล้ว
0: เป็นต้อกระจกใช่ไหมฮะ
1: ค่ะป
0: ้
1: าไปผ่ามาผ่าครั้งแรกตื่นขึ้นมาวันแรกเลยค่ะมันวูบจากนั้นมันก็มึนหัวงงหัวมาตลอดป้าก็ไปถามคุณหมอที่เขาผ่าตาค
0: ุ
1: ณหมอเขาก็บอก
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: มันคนละเรื่องเลยฮะคนละเรื่องเลยฮะ
1: จ้าไม่ก็ลองไปถามเขาดูเขาบอกไม่เกี่ยวทั้งก็มึนหัวมันเรื่อยเลยค่ะก็ทานยางงหัวมึนหัวก็ไม่ดีขึ้นไปสแกนสมองคุณหมอส่งไปสแกนสมองก็ไม่มีอะไรก็ไม่ทราบว่ามันมึนงงอะไร
0: มันเกี่ยวกับน้ำเลือดท่อเลือดนะครับการให้ยาไอ้พวกกล่อมประสาทให้นอนหลับทำให้ยาวิตามินมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแล้วไม่เกี่ยวกับต้อกระจกทั้งสิ้นถึงจะเกี่ยวอะไร
1: อย่างนี้ทานยา
0: ใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวฟังก่อนจะไม่จีบมันจะขอแต่งงานได้ไงใช่ไหมลองฟังอาจารย์หมอชำนาญว่าเกี่ยวข้องกับอะไรหรือไม่ขนาดไหนเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบ้านเด็ดพันครับเชิญเลยครับ
2: อายุขนาดนี้แล้วเนี่ย
1: คุณหมอ
2: สวัสดีครับคุณก็กังวลนะเพราะว่ามันมึนหัวมันไม่ได้สบายตัวไม่อย่างสมัยเป็นสาวๆเลยแต่คุณก็ต้องคิดรับตรักใจว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความเสี่ยงนะครับเป็นความดันสูงเป็นไขมันสูงแล้วทานยาอยู่นะครับแต่การทานยาเนี่ยมันก็แค่ทำให้ผลเลือดเป็นปกติเท่านั้นเองแต่โรคไม่ได้หายก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยไอ้ไขมันพวกนี้มันก็ไปเกาะที่ผนังของเส้นเลือดของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีอาการแบบนี้ซักไปซักมาอะไรต่ออะไรมันก็ปกติแต่ลืมไม่เคยว่าวัยทองไงวัยทองเนี่ยวัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงเนี่ยนะครับ จากมดลูกและรังไข่มันฝ่อเนี่ยมันฝ่อแล้วไม่มีการสร้างฮอร์โมนต่อไปแล้วก็เกิดการขาดถ้าพอเกิดการขาดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนไข้มึนหัวอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็บางทีก็นอนไม่หลับนะครับแล้วพอกลางวันมันก็ไม่สบายตัวแล้วมันก็หงุดหงิดง่ายเพราะนั้นหมอคิดว่าอาการที่คุณเป็นเป็นอาการไวท์ทองนะครับซึ่งมันไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตหรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาบอกเขาตรวจอะไรตอนนั้นก็บอกกระปุกกระติ่งหมดอะถามไปถามมาว่าดิฉันเป็นยังไงก็บอกก็แก่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนอาจารย์เจียงศักดิ์หรอกนะเพราะฉะนั้นพอถึงวันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าวัยขนาดนี้แล้วมันมีการขาดทั้งฮอร์โมนเนี่ยเราก็ต้องเติมเข้าไปแต่สิ่งที่เติมเข้าไปต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีแล้วไม่เป็นอันตรายแล้วไม่กระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นฮอร์โมนเคมีใช้ไม่ได้แต่ฮอร์โมนสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วเนี่ยนะครับว่ามันมีประโยชน์และไม่มีอันตรายนี่นะครับจะมีประโยชน์มากพอคุณทานไปแล้วคุณจะสบายขึ้นนะครับเดินเหินก็สบายขึ้นเย็นหัวก็ไม่เป็นหลับสบายนะครับกระดูกแข็งแรงนะครับผิวพรรณก็ดีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะถามว่าทานสมุนไพรตัวนี้ได้หรือไม่ก็ทานได้ครับสมุนไพรที่คุณถามเนี่ยทานได้แต่มันไม่พอเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนควบคุมไปน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับโรคที่เป็นอยู่เนี่ยทำยังไงที่จะให้ดีขึ้นทำยังไงที่จะให้ลดยาได้ก็ต้องปรับพฤติกรรมตามที่อาจารย์ยิงสั่งได้พูดได้บอกไว้นะครับอย่างน้ำหนักตัวเนี่ยของคุณก็เกินมาตรฐานนะครับเกินมาตรฐานไปเยอะนะเกินมาตรฐานไปเกือบ20กิโลเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถลดน้ำหนักได้ไม่อ้วนไม่ลงพุงเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราดีและทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงนะครับหมอคิดว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์เจียงศักดิ์พูดเนี่ยคุณฟังแล้วคุณไม่ใช่คุณยิ้มอย่างเดียวมีความสุขอยู่ในคุณต้องปฏิบัติด้วยเพราะการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเราก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการพักผ่อนก็ดีการบริโภคก็ดีการออกกำลังกายก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าคุณทานออกมาไปด้วยเนี่ยคุณก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไอ้ความไม่สมดุลในร่างกายของทุกๆอวัยวะของทุกๆอวัยวะมันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งครับ
0: การกินฮอร์โมนต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรนะครับเพราะว่าฮอร์โมนในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับเพราะนั้นทางองค์การสหประชาชาติ WHO เนี่ยจึงบัญญัติว่าห้ามใช้ฮอร์โมนเคมีแผนปัจจุบันนะครับจึงไม่มีถึงมีก็แพทย์ก็สั่งแต่ว่ามันพยายามสั่งให้น้อยที่สุดหรือไม่สั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนสมุนไพรเนี่ยซึ่งสกัดจากพืชเป็นสิ่งคำตอบสุดท้ายกินวันละ1เม็ดก่อนนอนแล้วกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับทีนี้อะไรนะครับ
1: ในมดลูกก็ทานได้ใช่ไหมคะ
0: อาจารย์ครับเป็นเนื้อคอกทานได้หรือเปล่าครับ
2: เป็นเนื้อหุ้มในมดลูกก็คงจะมีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นหมอก็ไม่ทำอะไรแล้วก็จะเฝ้าระวังก็นัดตรวจเช็คนะครับ
1: ตรวจเช็คอยู่
2: ตอนเช็คทุกหกเดือนนะครับแต่ถ้าเราทานฮอร์โมนเคมีเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เนื้องอกตัวนี้มันโตขึ้นแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนสมุนไพรเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับมันไม่กระตุ้นทำให้เซลล์มีการกลายพันธุ์ดีขนาดใหญ่โตขึ้นนะครับเพราะนั้นคุณสามารถทานได้ทั้งนี้และนั้นเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันผ่านการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่สามที่ผ่านแพทย์นะครับ
0: ก็คล้ายๆกับคุณกินเต้าหู้วันละสองปี๊บนะเอสโตรเจนกินยังไงก็ไม่เป็นมะเร็งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วว่ากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับ
1: 4เย็น4นะ
0: แล้วก็กินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับก็โทรแล้ว4ที่โทรมารายงานนะครับว่ามันหายปวดหัวไหมแต่สำคัญที่สุดต้องลดน้ำหนักด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ลดน้ำหนักตอนนี้
1: ทานข้าวดำก็ทานน้อยแต่ทำไมน้ำหนักมัน
0: ไม่ใช่ขาดการออกกำลังกายขาดการออกกำลังกายครับมันไม่มีทางหรอกครับที่ว่าทานข้าวน้อยจะลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องออกกำลังกายถ้าว่ายน้ำดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีการปวดเข่าเล็กน้อยจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: จริงผมใช้วิชาโหราศาสตร์ไม่ธรรมดานะ
1: ดีใจเหลือเกินได้โทรมาคุยป้ารอคอยมานาน โทรไปสั่งยาก็บอกว่า
0: จะ
1: ทานได้ไหมเขาบอกไม่ได้ป้าต้องไปปรึกษาคุณหมอบอกแล้วป้าจะทำยังไงเขาก็ให้เบอร์มาค่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ได้โทรวันนี้ป้าขอพระคุณมาก
0: การรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวนะครับแต่อย่าไปโทษใครวะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่มีฮอร์โมนแผ่นสมุนไพรแล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เขามีแปะกล้วยแล้วนะแต่ว่าเขาร้องอย่างมีแปะกล้วยมันไม่เหมือนกันนะครับทั้งรามาจุฬาศรีราชพระมงกุฎมีทุกโรงพยาบาลแล้วครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับคุณจะสู้ต้นแบบเดิมได้ยังไงมีอายุเกือบ300ล้านปีอะงานวิจัยเนี่ยเออ
1: ญาติก็ทานกันเยอะเลยค่ะ
0: เนี่ย
1: ทั้งประเทศทั้งกาแฟทั้งทานทั้งแปะกล้วย
0: เขากินกันทั้งประเทศ
1: ไม่มีทานแต่นี่บอกว่าจะทำยังไงยังโทรหาคุณหมอไม่ได้เลย
0: คือเงื่อนการจะกินอะไรก็ตามนะฮะมันต้องมีเหตุมีผลกินแล้วต้องดีขึ้นก็สักเดือนหนึ่งนะหลังจากกินแล้วโทรมารายงานนะครับน
1: ะ
0: ว่าแต่ต้องลดน้ำหนักด้วยนะลดน้ำหนักก็คือการทำเอฟยังไงไอเอฟไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารอายุ7-80ก็ทำได้ครับ
1: ค่ะ
0: คุณไปค้นขบวนการออโตฟาจีได้รับรางวัลโนเบลจากญี่ปุ่นการทำไอเอฟอดอาหารแค่เกิน16ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดขบวนการรักษาโรคทั้งอัลไซเมอร์พาร์กินสันมะเร็งด้วยเบาหวานด้วยและถ้าคุณเพิ่มการออกกำลังกายด้วยนะขบวนการออโตฟาจีซึ่งโดยดร.โอซาบิได้รับรางวัลโนเบลที่เชื่อถือได้เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยแต่รางวัลโนเบลมันเชื่อถือได้นะครับมันจะเอาเซลล์ที่เสื่อมมาเป็นอาหารอนุโอชาของเซลล์ที่มันปกติทำให้เกิดพลังงานอันมหาศาลที่เรียกว่า ATP รักษาพวกเบาหวานความดันไขมันอัลไซเมอร์พาร์กินสันโดยไม่ต้องเสียสตังค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รู้ลึกๆการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารนะครับ
1: ค
0: ือการขบวนการต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เหล่าแต่มันมีปัญหาบัดตอนระหว่างมื้อเนี่ยเพื่อจะให้ตับอ่อนได้พักเบต้าเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินได้พักเนี่ยคุณต้องดื่มด้านเฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำซึ่ง0แคลอรี่นะครับให้ได้พักกินไม้กินแม้กระทั่งไม่กล้วยจีสักเม็ดหนึ่งเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยก็ไม่ได
1: ้
0: มันเกิดแคลอรี่ขึ้นมาเกิดมันมีน้ำตาลนิดๆก็ไม่ได้นะครับมันทำให้ตับอ่อนได้พักทำให้เกิดขบวนการหลายขบวนการนะครับคือออโตฟาจีเนี่ยคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับลดน้ำหนักควบเลยครับกินถ้ากิน2มื้อได้ยิ่งดีแบบพระเริ่มต้นด้วยผักสัก 50% นะครับ
1: ค
0: ุณเอากินผักล่วงหน้าก่อนเคี้ยวหนับๆสัก 4-5 คำแรกเนี่ยเติมน้ำนิดหน่อยก็ได้น้ำเปล่าเนี่ยเราต่อไปพวกคุณกินอาหารแบบไทยๆนั่นแหละเป็นสตอรี่คือลาบส้มตำต้มพวกอาหารแบบไทยๆมะระขี้นกอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่ซี่โครงหมูหน่อยใส่นิดๆหน่อยแต่ข้าวอย่าเพิ่งกินนะครับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเอาไว้กินตอนเกือบๆอันดับสุดท้ายนะครับแล้วน้ำหนักมันจะลดได้อย่างมหาศาลคุณกินจนท้องแตกน้ำหนักก็ลดครับไอตัวแสบนี่นะครับคือข้าวต้องเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือข้าวอดมันแพงผมยังไม่เชียร์ให้กินเลยกินไม่เกิน2ช้อน
1: ทานข้าวแบบว่าข้าวผสมกับข้าวขาวอะค่ะข้าวดำผสมข้าวขาว
0: เอาข้าวกล้องดีกว่าข้าวกล้อง
1: ข้าวกล้องล้วนๆใช่ไหม
0: ข้าวกล้องล้วนๆแล้วข้าวขาวจะผสมนะครับเพราะมันยังอ้วนอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะข้าวก็คือน้ำตาลนะครับแต่ข้าวกล้องมันมีน้ำตาลก็จริงอยู่แต่มันมีไฟเบอร์อยู่ด้วยทำให้การดูดซับอาหารน้ำตาลได้ช้าลงนะครับเป็นประโยชน์ในการขับถ่ายการกินผักน้ำตาลก็มีครับแต่มันมีน้อยบวกผลไม้นิดหน่อยเช่นชมพู่แอปเปิลเขียวอะไรก็ได้นะครับนะและโปรตีนจากเนื้อก็ได้ที่ไม่ติดมันจากอกไก่ก็ยังดีจากไข่เยี่ยมที่สุดหรือถ้ากลัวขาดอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังบ้าที่ฟอกไตหรือฟอกไตอยู่เนี่ยก็ควรจะกินโปรตีนพอประมาณนะครับทำไอเอฟเนี่ยก็ต้องดูจากโปรตีนคุณจะกินโปรตีนตามไพ่อ
1: ย่างสมมุติป้าทานฮอร์โมนนี่จะต้องทานประมาณถึงกี่เดือนคะ
0: ผมว่าทานได้ตลอดไปยิ่งดีครับ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับอันนี้เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้ น้องยาเราเป็นโรคอยู่โรคหนึ่งคือโรคเมนโนพอสซินโดรมนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตอนป้าทานยากันเนี่ยยาคลายกังวลด้วยอะค่ะมันกังวลจนเขาส่งไปหาคุณหมอจิตเวชมั่งหาคุณหมอหูมั่งมันก็ไม่หาย
0: มันหายได้ยังไงต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยฟังรายการนี้มันเหมือนกับคุณไปพบจิตแพทย์ตัวจริงนะครับคุณได้ยิ้มคุณได้หัวเราะได้ฟังเสียงที่มีแต่ความไพเราะเพราะเพลงมันเหมือนกับเรารออยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานจริงหรือเปล่า
1: บอกว่าก็รอคอยเ
0: ลยอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเจอเลยครับอาจารย์หมอจำนังนั่งยิ้มๆอยู่ครับเจอเลยครับ
2: ก็เห็นได้ทุกอย่างที่อาจารย์พ
0: ู
2: ดนะคร
0: ับ
2: ว่า
0: เห็นไหมคุณต้องยิ้มคุณต้องหัวเราะนี่คือการรักษาโรคแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณบึ้งทั้งวันเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะอยู่ยากอยู่ไม่ต้องคิดหัวเราะยิ้มไม่ต้องไปพบจิตแพทย์ที่ไหนแล้วครับคุณหัวเราะได้เนี่ยคนที่เป็นโรค
2: ถ้าคนไข้ขาดฮอร์โมนอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเครียดเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็ไปหาแนะนำให้เขาก็ส่งไปหาคุณหมอจิตเวชนะครับซึ่ง
1: คุ
2: ณหมอจิตเวชก็มาซักประวัติแล้วก็ให้ยาคลายเครียดมาให้ยานอนหลับมาซึ่งเป็นการรักษาปลายทางแต่สาเหตุส่วนใหญ่ก็คือคนไข้ในขาดฮอร์โมนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้คนไข้หัวเราะได้เลยนอกจากยาเพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้ฟังที่ศิลานี้อาจารย์เนี่ยแล้วก็จะหัวเราะการหัวเราะนี่มันทำให้มีการหลั่งสารเคมีในสมองออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะแล้วมันเป็นสารแห่งความสุขด้วยเพราะนั้นเมื่อใจเป็นสุขเนี่ยกายจะทุกข์ขนาดไหนก็สามารถที่จะต่อสู้ได้นะครับเพราะอาการที่คุณเป็นเนี่ยไม่ได้เป็นเยอะแต่มันเป็นเพราะว่ามีความไม่สมดุลในร่างกายของเรานะครับสมัยที่เป็นสาวๆเนี่ยทานเยอะขนาดไหนมันก็ไม่อ้วนเพราะกระบวนการเผาผลาญในร่างกายมันดีแต่พออายุมากขึ้นแล้วไอ้นู่นก็ขาดไอ้นี่ก็ขาดเพราะฉะนั้นบางทีไม่ได้ทานอะไรเลยมันก็อ้วนมันก็ลงพุงนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็พยายามทานอาหารที่เป็นแป้งให้น้อยนะครับทานโปรตีนเยอะนิดนึงแล้วน้ำหนักตัวก็จะลดพอน้ำหนักตัวลดเนี่ยพอของคุณเนี่ยเกินมาตรฐานไปนะครับถ้าสามารถลดน้ำหนักได้ก็จะดีมากเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วเราจะต้องดูแลสุขภาพแล้วเราจะต้องรักสุขภาพเพราะถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยคุณก็มีความสุขและคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยครับ
0: ครับก็คงจะเข้าใจนะคุณได้หัวรอดได้ยิ้มมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับนะ
1: ครับขอบคุณคุณหมอมากเลย
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงนี้นะผมสั่งลูกชายผมเนี่ยที่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนคนไข้มาปั๊บให้ยิ้มแล้วให้สวัสดีเขาเป็นจริงถ้าเขาอายุมากกว่าพ่อเกิน80ก็เรียกว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายก็เหมือนกับเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันนะครับจงอย่าถล่มตัวจงถ่อมตัวแบบสุดๆฟังเขาเราแก้ปัญหาให้เขาด้วยรอยยิ้มด้วยความมั่นใจอาหารเป็นยา
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0056-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเราจะเห็นว่ามีหลายท่านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้เดินไม่คล่องเป็นมะเร็งเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะโรคหัวใจโรคปอดเนี่ยนะคะหรือเป็นเบาหวานความดันเนี่ยเป็นต้นเหตุสาเหตุหนึ่งที่เราบางครั้งเราขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพการลดน้ำหนักการควบคุมอาหารการจำกัดปริมาณการกินนะคะรวมกับการที่เราออกกำลังกายตามความเหมาะสมจะทำให้เราสุขภาพดีแข็งแรงจากที่เราได้รับคำแนะนำจากทางทีมแพทย์ท่านจะเข้าสายหน้าไมค์อยากปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงโทรศัพท์มาได้ที่081-334-6666นะคะก็จะมีที่ 89.0 เป็นแม่ขายลิงก์สัญญาณออกกับพร้อมกันกับ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Studio ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อไปที่062-5100-560-5

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคนเราเนี่ยใช้ชีวิตต่างกันนะคะบางคนเนี่ยกินอาหารไปกินกับเพื่อนเพื่อนกินข้าวครึ่งจานเพื่อนกินข้าว2ทัพพีเรากินนิดเดียวแต่เพื่อนไม่อ้วนนะคะระบบการเผาผลาญแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางครั้งเราก็ต้องดูในส่วนของอาหารการกินในแต่ละมื้อด้วยนะคะถ้าเรากินน้ำจิ้มน้ำซอสกินพวกชานมไข่มุกกินขนมปังกินพวกเส้นของหวานกินผลไม้เผือกมันอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นการกินพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันอาจจะเกินความจำเป็นนะคะบางครั้งการที่เรางดข้าวกินน้อยลงแต่เราก็ต้องดูส่วนประกอบที่มันเป็นพวกของหวานในแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดการสะสมที่เป็นส่วนเกินในร่างกายแล้วก็เป็นพลังงานที่มันเกิดการสะสมในร่างกายได้นะคะบางคนชอบกินน้ำจิ้มน้ำซอสที่มันหวานๆพวกเครื่องปรุงรสหรือว่าหลังอาหารเนี่ยบางคนกินขนมหวานกินผลไม้เนี่ยนะคะเราต้องดูในปริมาณรวมในแต่ละมื้อนั้นด้วยว่าเรากินมากน้อยแค่ไหนบางคนมีความไวต่ออินซูลินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ย เราจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินทำ IF ในการทานอาหารเป็นมื้อได้เนี่ยนะคะทานผักให้มากขึ้นผลไม้เลือกชนิดไม่หวานบางคนกินแอปเปิ้ลนะคะแต่เราก็ต้องกินในปริมาณเหมาะสมกินเป็นลูกกินเป็นชิ้นถ้าเราไปปั่นเราไปเติมพวกไซรัปน้ำเชื่อมน้ำผึ้งน้ำหวานพวกนี้มันก็เพิ่มความหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นการลดหวานมันเค็มก็ต้องดูปริมาณให้เหมาะสมด้วยแล้วกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยนะคะระหว่างมื้อเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาแล้วก่อนนอนสัก4ชั่วโมงเนี่ยเราก็ควรจะงดเว้นพวกของอาหารหนักๆแต่ถ้าเราหิวเราก็จิบน้ำเปล่านะคะหรือว่ากินพวกธัญพืชวอลนัทอะไรพวกนี้นะคะได้เล็กน้อยส่วนคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าท่านอยากจะเสริมสร้างสุขภาพในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากไวเฮิร์บเนี่ยนะคะท่านทานหลังมื้ออาหารก็จะช่วยเพิ่มเผาผลาญได้ดีถ้าก่อนอาหารจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลส่วนใครที่ฉีดฮอร์โมนอินซูลินหรือให้ยาเบาหวานเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงไปทานในมื้อถัดไปหลังอาหารมื้อ2ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำบางคนอาจจะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดเนี่ยนะคะเราก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วมันตรวจเช็คค่าของความดันเบาหวานค่าไตพวกนี้มันจะมีผลต่อเนื่องกับการที่เราเกิดความไวต่อภาวะการดื้ออินซูลินได้นะคะแล้วใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไวเฮิร์บถ้าท่านมีโรคประจำตัวท่านก็สามารถปรึกษาทางทีมแพทย์ก่อนได้นะคะทางคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าท่านต้องการไปพบคุณหมอชำนาญท่านต้องโทรนัดแนะวันเวลาก่อนเผื่อคุณหมอไม่อยู่นะคะจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนก็สอบถามไปที่คลินิกหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรสั่งซื้อที่062 5100 560-569 ค่ะไอ้ฟังความรักเจ้าขานะคะเสียงรุ่งเพชรแหลมสิงคำเตือนของพี่จากไวพุฒเพชรสุพรรณและฟังเพลงของเรียมดาราน้อยอกช้ำค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังอยู่ในช่วงของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะในช่วงของคืนวันจันทร์หรือว่าศุกร์เนี่ยเราก็จะมีที่วปท. AM 792ถ้าเป็นวันเสาร์จะออกอากาศแทนคุณมิ่งมงคลไทยลิงก์สัญญาณไปออกอากาศหลายคลื่นนะคะถ้าเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่ 91.5 ด้วยแล้วก็คือวันเสาร์จะมีที่ 89.0 ขอสทบ AM 1269ขอสทบ FM 102รอดอ AM 747แล้วก็ทางสทล2บางนา AM 675แล้วก็อยู่ที่วปท792นะคะถ้าเป็นวันจันทร์ไม่ใช่วันเสาร์เนี่ยจันทร์ถึงวันศุกร์อาทิตย์ถึงศุกร์ก็จะเป็นคุณมิ่งมงคลไทยอยู่ภาคดึกถ้าเป็นที่ 91.5 จันทร์ถึงศุกร์เป็นคุณไพศาลถ้าคืนเสาร์อาทิตย์เที่ยงคืนถึง 6:00 น.เป็นเพลงลูกกรุงซึ่งมีอาจารย์เทวัญธัญพรนะคะท่านมาจัดให้ท่านได้ฟังแล้วก็จะเน้นหนักในภาคดึกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกทุ่งนะคะซึ่งเป็นลูกทุ่งหลายยุคหลายสมัยลูกทุ่งของคนที่ท่านชื่นชอบท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจยังไว้วางใจในแปะกล้วยตราไวกิ้งเพราะการดูแลระบบเซลล์ในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไม่แก่เร็วคนที่มีระบบเซลล์แข็งแรงอยู่ที่การดูแลในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดเซลล์ต้องมีสารอาหารที่ครบหมู่มีออกซิเจนมีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงจะทำให้เราหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะคนเราแก่ช้าแก่เร็วไม่เท่ากันบางคนเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อายุยังน้อยบางท่านมีการเสื่อมสภาพของฮอร์โมนในร่างกายนะคะการซ่อมแซมการดูแลฟื้นฟูด้วยการกินอาหารครบ5หมู่การนอนเพียงพอการออกกำลังกายการที่เราไม่เครียดถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะท่านก็ปรึกษาทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงทาง0813346666ต้องการซ่อมเซลล์ไม่ให้เสื่อมเร็วกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวท่านสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญหรือจะดื่มในรูปแบบกาแฟนะคะซึ่งมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าและไม่มีน้ำตาลผสมใช้สุคารสเยาว์หวานคนเป็นเบาหวานดื่มได้และมีแปะกล้วยผสมด้วย80มิลลิกรัมเท่ากับดื่ม1ซองได้แปะกล้วย2เม็ดและไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะถ้าจะสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสะสมไขมันไว้เยอะภาวะโรคอ้วนต้องลดพุงลดโรคนะคะวันนี้สั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะให้ฟังอกหักซ้ำบ่อยๆเสรีรุ่งสว่างคนอกหักพักบ้านนี้นะคะเสียงของสายยานิรันดร์สายยาสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: นี่เราก็เป็นคู่หูกันมาทั้งหลายปีเนาะถ้าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวปีนี้มีลูกมีเต้ากันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว
1: แล้วไม่เบื่อมั้งเหรอ
0: ไม่ต้องพูดแล้วคนตัวสาวมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้สนุกไหม
2: สนุกค่ะ
0: สนุกยังไง
2: ครับ
0: ชอบอะไรหรือชอบแซวกันเล่นๆสนุกสนุก
2: ใช่ค่ะพูดจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นค
0: ่
2: ะ
0: เลยครับดี
2: เพราะค่ะ
0: พูดเพราะดีดี
2: ได้ยินเสียงอาจารย์หมอน่ะกินข้าวอร่อยค่ะ
0: อาจารย์ได้กินเขากินเสียงผมเลยกินข้าวอร่อยด้วยเนี่ยโอ้ตายแล้ว
2: มาเป็นนานแล้วแต่เหนื่อยโทรสักทีแต่อยู่อุดรมาอยู่กับพี่สาวค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้อยู่อุดรว่าอีสานบ้านเฮาก็ได้เนาะเป็นอย่าง
2: ฟังซัดได้บ่ค่ะ
0: ฟังซัดโลดสมมุติว่าเราโอ้ยคอยก็เป็นขน่อยก็เป็นคนสีคิ้วโคราชนะอีสานบ้านเฮาเน
2: า
0: ะ
2: อยู่โคราช
0: แมน
2: อยู่อุดรค
0: ่
2: ะ
0: แมนแมนโอ้ยสาวอุดรใจเด็ดเนาะตอนนี้เป็นเอาเดี๋ยวพูดภาษากลางดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเนี่ยดัดเสียงตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรครับตอนนี้ครับ
2: โรคอยากถามว่าไปหาหมอ
0: ไปหาหมอไปแล้วเขา
2: ให้เอายามาให้กินค่ะมันเดี๋ยวนี้เขาให้3เดือน
0: เป็นเบาหวานใช่ไหม
2: จะเป็นเบาหวานหลายโรคหลายอะไร
0: เป็นเบาหวานคู่กับความดันคู่กับไขมันสูงใช่ไหม
2: จ้ะจ
0: ้
2: ะ
0: แล้วเขาแนะนำว่าทำยังไงถึงจะหายหรือเปล่าครับ
2: แล้วเขาบอกว่าหมอคนหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่หายหรอกยายมันหายไปพร้อมกับมันหายไปพร้อมกันกับยาโรคนี่แหละกินยาไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอย่างนี
0: ้หมอที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: โรงพยาบาลอุดรค่ะศูนย์อุดรค่ะ
0: หรือเป็นหมอเก่าหรือหมอใหม่หรือหมอวัยรุ่น
2: หมอเขาชื่ออะไรนะหมอโอรานค่ะ
0: อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตอนนั้นยายก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่เข้าโรงพยาบาลตอนอายุ60
0: ก็อย่างนี้นะเราไม่ต้องต่อสู้ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าเราก็ถูกฝังชิปในสมองตั้งแต่เรียนโรงเรียนเตรียมแล้วเรียนที่จุฬาศิริราชเขาก็ฝังหัวว่าต้องกินยาตลอดชีวิตต้องฉีดอินซูลินด้วยถ้าสูงๆจริงก็ป่ะ
2: ไม่ได้ฉีดมีแต่กินค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้ค่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ครับ
2: น้ำตาล120ค่ะ
0: แล้วค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
2: น้ำตาลอันนี้ก็ไม่รู้มีแต่เขาบอกว่าน้ำตาล120
0: น้ำตาล120นะครับถ้าน้ำตาล90
2: ความดัน120
0: ความดัน120เขากินยาความดันด้วยใช่ไหมครับ
2: แต่เขาบอกว่าไตมันระยะขั้นที่4ค่ะ
0: โอ้ EGFR ขั้นที่4ก็ต่ำกว่า30นะครับ
2: จ้ะ
0: แล้วตอนนี้น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับขอถามครับ
2: ส่วนสูง160น้ำหนัก54
0: เฮ้ยก็ดีแล้วเนี่ย
2: จ้ะ
0: เอ๊แล้วมีพ่อแม่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงได้หรือเปล่าครับ
2: โอ้มีหมดเลยค่ะพี่สาวไม่เป็นพ่อแม่แต่ท่านเสียไปหมดทั้งสองแล้วค่ะเบาหวาน
0: แล้วได้แนะนำบ้านทำไมขุนดีอย่างเงี้ยล่ะไม่อ้วนเลยเนี
2: ่ยแต่ก่อนหนู75นะคุณหมอ
0: เจ็ดสิบห้าเราลดน้ำหนักได้ไงต้อง10กว่ากิโล
2: มันไม่รู้เลยไปตรวจครั้งแรกมันลดลง58เขายาหมอไอ้ครั้งที่สอง56ครั้งที่สามมาตรวจอีกอ้าวน้ำหนักกูทำไมมันลงเป็น53 54
0: แสดงว่าเรากินข้าวน้อยลงหรือเปล่าครับกิน
2: ข้าวแค่แบบ2ครั้งค่ะตอน5 โมงกับบ่าย4
0: กินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้า
2: ข้าวกล้องป้าพากินข้าวกล้อง
0: เรากินผักผลไม้อย่างไรบ้างครับ
2: กินค่ะผลไม้กินฝรั่ง
0: เรากิน2 มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าใช่ไหมครับก็ถูกต้องเลยแล้วทำไมถึงเป็นเบาหวานได้นะ
2: แต่นั่นตานี่แหละคุณหมอตามันอยากฟางอยากอะไร
0: แล้วไปตรวจตาหมอบอกว่าเป็นต้อกระจกหรือเปล่าครับ
2: นั่นเขาไม่บอกเป็นต้อกระจกว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเส้นประสาทสมองกับเส้นประสาทตามันเชื่อมต่อกันมันทำไม่ได้50 50หมอเขาก็ไม่ยอมรับเลย
0: เขาบอกว่าเป็นจอประสาทเสื่อมด้วยหรือเปล่าครับ
2: จ้ะ
0: เขาบอกอย่างนี้จอประสาทเสื่อมใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วตาเห็นมัวๆใช่ไหมครับ
2: ตามัวแต่ เออแต่มันถ้ามันไม่มีแสงแดดมันก็มองเห็นถ้ามันแสงแดดขาวไปหมดเลยค่ะ
0: เราบอกว่าไม่มียารักษาตาอาจจะต้องบอดใช่ไหมครับโอ้เราทำไงเราปล่อยให้ตาบอดได้ไงเราทำไม
2: อยากถามคุณหมอว่ามันจะกินแปลกกล้วยได้ไหมก็ถามคุณหมอ
0: เดี๋ยวก่อนจะกินเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะเขาเป็นหลายโรคแล้วเกิดจะแก้ไขยังไงครับอยากจะกินแปลกกล้วยมันก็ช่วยได้ยังไงเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเชิญเลยครับ
1: พออายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีโรคเป็นของธรรมดานะครับในกรณีของคุณเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายที่ยากจะแก้ไขได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเบาหวานและอาจจะควบคุมได้ไม่ดีนักนะครับแล้วผลพวงจากการที่กินยารักษาเบาหวานเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดเป็นปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ทำให้โรคหายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะตานะครับเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะตาได้น้อยลงอวัยวะตาก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินหรือต้อกระจกก็ตามหรือต่อประสาทตาเสื่อมก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รักษามันก็จะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะเฉพาะถึงวันหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลให้ดีที่สุดนะครับแล้วการจะใช้สมุนไพรตัวนี้ที่คุณถามเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้แต่สมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคคุณต้องทานควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพออายุเยอะแล้วพอเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนานๆเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตนะครับเซลล์ที่ไตพอได้รับเลือดไม่พอได้รับอาหารไม่พอได้รับออกซิเจนไม่พอเซลล์มันก็เสื่อมแล้วเซลล์มันก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับมันก็มีการขับถ่ายของเสียได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีการข้างข้างของสารต่างๆในไตค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ค่าผลเลือดผิดปกติจนถึงวันนี้คนไข้ก็มีไตระยะที่สี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอหมอก็ยังไม่ทราบว่า eGFR เท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าขืนปล่อยให้มันเสื่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไตมันก็ทำงานได้ไวเซลล์ของไตในเซลล์ของไตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นเซลล์ที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้เขาเป็นมากกว่านี้ในการที่จะปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำที่โรงพยาบาลแต่การแนะนำของคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ครอบคลุมไม่ครบถ้วนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องระมัดระวังเรื่องอาหารนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคโปรตีนที่เยอะก็จะทำให้ไตทำงานหนักด้วยในปัจจุบันในศาสตร์ทางเลือกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ศาสตร์เกี่ยวกับโภชนาการเนี่ยเขาได้ทำงานคุ้นคว้าวิจัยมากมายเหลือเกินในส่วนในคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเขาก็ผลิตอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องออกมาที่มีปริมาณโปรตีนไม่เยอะและสามคนไข้สามารถบริโภคได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อไตแต่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับต้นมันก็เป็นสารธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องบริโภคอาหารตัวนี้นะครับซึ่งมันมีโปรตีนไม่เยอะและถ้าโปรตีนไม่เยอะแล้วเนี่ยเซลล์ของไตมันก็ทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วจนวันนึงเนี่ยค่าผลเลือดมันก็ดีขึ้นไม่อาจไม่ใช่ไม่จำเป็นทำไม่จำเป็นจะต้องล้างไตฟอกไตเหมือนสมัยก่อนก็ได้นะครับคนนั้นสิ่งที่มันนิสิตก็คือคุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักแต่เรื่องของไตวายเนี่ยมันไม่มียารักษาจริงๆนะครับคุณหมอเขาแนะนำเรื่องอาหารการกินแต่บางทีมันก็ไม่พอหรอกครับมันก็อาจจะให้ข้อมูลน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นการใช้ศาสตร์โภชนาการในปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไตของคุณฟื้นตัวได้ครับ
0: อันนี้คุณต้องมีความเข้าใจประการที่หนึ่งนะครับเบาหวานความดันไขมันมันหายได้ครับตัวพี่ใหญ่คือเบาหวานทำให้ท่อเลือดซึ่งถูกแช่อิ่มด้วยน้ำหวานคือเลือดท่อเลือดมันเปราะไขมันก็ไปเกาะอีกต่างหาก LDL ยังสูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจเรื่องท่อเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตากับไปเลี้ยงที่ไตท่านฟังไว้นะครับ นี่ภาษาไทยที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปเอาแคปเปอร์ลี่อะไรต่ออะไรไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วครับและท่อเลือดไปเลี้ยงที่ตากับไปเลี้ยงที่ไตเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าแค่คนธรรมดามันก็แย่แล้วพออายุมากๆนี่ยังมีเบาหวานความดันอีกต่างหากไขมันอีกต่างหากไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานหายแม้กระทั่งอินซูลินที่ฉีดหรือกลูโคฟาตที่กินแล้วพูดมาเอาก๊อปปี้จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาเป็นเจ้าพ่ออยู่นะครับว่ามันหายได้ครับแต่ขอ
2: แล้วสมมุติว่าถ้าเราซื้อยาแป๊บกล้วยมากินเรา
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนต้องมีโปรตีนเดี๋ยวก่อนอาหารต้องเป็นยาที่พิเศษที่สุดคืออาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำๆอาหารเค็มๆมีโซเดียมสูงก็อย่าไปกินมากนะครับ
2: แต่ไม่กินพี่สาวเขาเป็นคนทำผงโซโลตก็ไม่กินเลยค
0: ุ
2: ณหมอ
0: โพแทสเซียมก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตมันก็มีโซเดียมเยอะก็อันตรายนะครับความดันก็อันตรายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความรู้เรื่องการกินโดยเฉพาะยิ่งเรื่องโปรตีนเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็อันตรายนะครับกินผักที่มีโพแทสเซียมต่ำๆสีซีดๆสีขาวๆก็เปิดดูใน Google ได้เช่นผักกาดขาวถั่วงอกเห็ดกินโปรตีนที่ควบคุมโดยแพทย์เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลอดเลือดไปเลี้ยงที่ไตกับลิ้นที่ตาเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าคุณจะแก้ไขยังไงแค่บอกว่าจอประสาทตาเสื่อมก็ช็อกแล้วว่าตาต้องบอดคนเราต้องมีความหวังไตไวเรื้อรังคนต้องกินตามนี้สิครับจาก EGFR ค่ากรีตินีนเนี่ยผมว่าประมาณสัก2กว่ายังพอทำเนานะครับค่าปกติไม่เกิน 1.2 นะครับหรือค่า EGFR เนี่ยควรอยู่ในระยะที่3บวกคือ 50-60 นี่ต่ำกว่า30เป็นต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ยังแก้ไขได้เพราะว่าเขาไม่อ้วนมากน้ำหนักยังพอใช้ได้แต่ลดอีกหน่อยจะเข้าท่ากว่านี้1น้ำเลือดที่มีความข้นเป็นเบาหวานมันเนืดโดยสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้บิดคอสซิตี้ทำให้น้ำเลือดมันเหนืดๆมันมีความใสไหลเวียนได้ดีส่วนแอสไพรินที่หมอจักสั่งจ่ายก็กินคู่กันได้ไม่มีปัญหานะครับกินเสร็จต้องมารายงานว่าผลแลบเป็นยังไงภายใน4เดือนเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุ 90-120 วันต้องครบรอบมันพอดีดูจากค่า A บัญชีนะครับเขาก็ไม่เข้าใจอีกค่าน้ำตาลสะสมเป็นหัวหลักเลยเพราะว่าค่าฟาติบาจูก้ามันแกว่งได้ครับแล้วโปรดเข้าใจนะครับเราออกสื่อนี่มันผิดไม่ได้โดนตัดหัวเลยเบาหวานนี่มันหายได้ครับและไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานหายทั้งอินซูลินที่ฉีดหรือกลูโคฟาตที่กินมีสักรายไหมที่หายแต่ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมทำไลฟ์สไตล์เปลี่ยนพฤติกรรมกินผักก่อนสีอ่อนๆ นะครับอย่าไปกินสีเขียวแจ๊ดมันมีโพแทสเซียมสูงนะครับเนี่ยก็ต้องเปิดดูใน Google ก็ได้ครับ 50% ลดน้ำหนักอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนจะถึงแม้ว่าเราดูว่าผอมแต่ว่าในเมื่อคุณเป็นโรคนะครับเนี่ยเป็นโรคต้องกินผักเห็ดนางฟ้าพวกแตงกวาฟักเขียวพวกพริกฝรั่งพวกผักกาดขาวพวกมะเขือเทศสีดาพริกหยวกบวบเหลี่ยมถั่วพูมมันจำไม่ได้หรอกครับแต่ที่มีโพแทสเซียมน้อยที่สุดก็คือเห็ดหูหนูและกินโปรตีนปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูว่ามันมองขึ้นชัดกว่าเดิมไหมเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมหรือวุ้นในตาเสื่อมไม่มียารักษาครับก็ต้องกินดูนะครับช่วยทำให้หลอดเลือดท่อเลือดไปเลี้ยงเซลล์ที่มันเสื่อมมันเสียมันดีขึ้นคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมหรือคนที่เป็นหยอดตาประจำเนี่ยหยอดมา20 ปียอมแพ้มันเถอะครับลองกินดูอย่างดีก็เสียเงินนิดหน่อย หรือไม่ได้ผลก็ได้เพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไร 100% แต่การกินสมุนไพรแปลกกล้วย1ต้องไม่มีอันตรายการกินโปรตีนในจำนวนที่เหมาะสมก็ไม่อันตรายครับแต่ถ้ากินโปรตีนมากไปไตก็แย่น้อยไปร่างกายก็โทรมเพราะฉะนั้นคุณต้องแข็งแรงน้ำหนักลดอีกหน่อยนึงแล้วก็กินแปะกล้วยเช่า4เย็น4กินโปรตีน 2-3 ช้อนแทนมื้ออาหารก็ได้นะครับลดน้ำหนักอีกหน่อยนึงนะครับทำให้หัวใจทำงานน้อยลงแล้วควรจะไปตรวจค่าฮีโมโกลบิน A1C นะครับของคุณน้องเรานี่ประมาณสัก7เนี่ยผมว่านะแต่ไม่แน่นะฮะต้องไปตรวจดูนะครับแล้วตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมไม่ต้องอดอาหารไปตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ 3-4 เดือนตรวจทีนึงเพราะว่าเขาดูเม็ดเลือดแดงมันถูกโค้ดด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเม็ดเลือดแดงมีอายุ90-120วัน 3-4 เดือนเนี่ยไม่ใช่ตรวจเดือนเป็นเดือนไม่ใช่ 3-4 เดือนตรวจครั้งหนึ่งคุณต้องมีความรู้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ถึงอุดรเขายังฟังเขายังทำตามเขายังแก้ไขเขายังมีกำลังใจบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณมันหลงทางว่ามันไม่หายขาดเบาหวานคุณหลงทางมันหายได้ครับโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วโลกเนี่ยเขาประกาศแล้วต้องก๊อปปี้มาจากพระเอกีมาขาวคือจากฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้จากอเมริกาเนี่ยมันหายได้ครับแค่บอกว่าคุณตาบอดโรคประสาทตาเสื่อมเบาหวานคุณต้องกินยาตลอดชีวิตมันผิดนะครับทำให้คุณเกิดความท้อถอยหงอยเหงารอวันตายกินยาอย่างไรก็ไม่หายใช่ถูกต้องเลยแค่เปลี่ยนพฤติกรรมมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการทำ IF แบบไทยๆต้องตรวจค่าน้ำตาลสะสมด้วยครับอย่างนั้นเราก็ให้คำวิจารณ์ไม่ได้หรือยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะเพราะว่าคนไข้เขาก็แนะนำว่ากินโปรตีนแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4แล้วคุณก็ลดน้ำหนักอีกหน่อยอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
1: คือหมอเห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไข้สามารถที่จะทำได้แล้วทำได้ไม่ยากเลยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการบริโภคการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะพอถึงวันหนึ่งถ้าน้ำหนักลดลงได้เลยนะครับ อะไรต่ออะไรในร่างกายมันก็จะดีโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของระมัดระวังไม่ให้ไตมันเสื่อมไปมากกว่านี้การใช้ยาโรงพยาบาลหรือการล้างไตฟอกไตมันไม่ได้ตอบโจทย์มันเป็นการรักษาปลายทางลูกกินนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นก็คือการใช้อาหารเป็นยาการใช้อาหารสุขภาพอาหารเสริมอาหารกระป๋องที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโปรตีนมาเยอะเนี่ยมันจะช่วยทำให้เซลล์ของไตที่อ่อนปวกเปียกครับนี่มีเรื่องมีเมลาให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเซลล์ของไตมันแข็งแรงขึ้นได้เลยนะครับค่าตัวเลือดต่างๆมันก็จะดีขึ้นจะเห็นว่าเราต้องดูแลทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับขาดเรื่องการรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ขาดเรื่องคำแนะนำของอาจารย์เจษฎาก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตของเราแล้วถ้าถึงวันหนึ่งถ้าเราผอมได้นะครับโรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงได้ไตมันก็จะดีขึ้นคุณค่าคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพที่ฟังแล้วไม่เครียดเพราะฟังแล้วแบบสนุกแต่ได้ความรู้นะคะเพราะในยามค่ำคืนเนี่ยนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคประจำตัวแต่เรายังต้องทำงานนะคะหรือบางคนมีปัญหาการนอนไม่หลับการที่เรานอนพักผ่อนในช่วงกลางวันสำหรับคนทำงานกลางคืนเนี่ยก็ต้องพักมาให้เต็มที่นะคะเพราะคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพออายุ60ปีหลายคนไม่ได้ทำงานแต่บางท่านยังทำงานอยู่เราจะเห็นบางคนเนี่ยคุณลุงขับแท็กซี่อายุ70 80เพราะคนเรามันต้องทำมาหากินนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเสริมสร้างสุขภาพเราเนี่ยจึงสำคัญดูแลให้ดีให้แข็งแรงเรายังทำงานได้นะคะในตามวัยถ้าเรายังสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีเราก็จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะวันนี้ดูแลสุขภาพฝากไว้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไปช่วยการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะฟังเสียงโคสิทธิ์นพคุณนะคะกับเพลงมาลีสโนน้อยเรือนงามจากเสียงของก้านแก้วสุพรรณค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะบางคนเขาจะมีพวกที่ติด CGM เห็นนายแพทย์พนิชที่ท่านจัดรายการเนี่ยนะคะท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วก็มีเพื่อนที่เคยรู้จักกันเขาเป็นเบาหวานเขาจะติดพวกเนี้ยนะคะ CGM เนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้ว่าเรากินเยอะกินน้อยน้ำตาลขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่เราหมั่นสังเกตตัวเองถ้าเราเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเดินสัก10นาที15นาทีเพราะว่าเราจะได้มีการใช้น้ำตาลได้เลยนะคะแล้วคนเราเนี่ยถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะดึงพวกน้ำตาลพวกนี้ไปเป็นพลังงานได้ดีมันก็จะถูกใช้งานได้ดีขึ้นนะคะการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็จะต้องออกกำลังกายแล้ว 1-2 วันในสัปดาห์เนี่ยเราออกกำลังกายแบบที่ยกเวทยกขวดน้ำแบบใช้ยางยืดหรือว่าเพื่อเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหรือบางคนนั่งเก้าอี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสลับขาไปมาบนเก้าอี้ยกก้นเขาบอกว่ากล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยมันจะใช้พลังงานได้ดีนะคะจึงต้องเสริมไว้ให้แข็งแรงกับการที่เราต้องกินโปรตีนทุกมื้อนะคะหลังมื้ออาหารเราเดินสัก10นาที15นาทีกินเสร็จแล้วอย่านอนเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็จะได้ใช้พลังงานบางคนอาจจะเดินเบาๆไปซื้อของเดินรอบบ้านหรือว่าขยับเคลื่อนร่างกายดีกว่าเราที่เราจะนั่งนิ่งๆนะคะถ้าเราเดินหลังอาหารเนี่ยถ้าใครมีเครื่องแบบ CGM เนี่ยนะคะเราก็จะดูซิว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะนิ่งไหมมันจะเป็นยังไงนะคะการที่เรามีโรครุมเร้าเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานความดันการสะสมไขมันเนี่ยนะคะการระมัดระวังเรื่องการกินอาหารจำกัดเป็นมื้อทำ IFเดินหลังอาหารหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการเดินขึ้นบันไดบางทีจอดรถไปไกลๆเดินนะคะเมื่อก่อนเรายังไปเดินห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเดินนะคะแต่ว่าในช่วงยามเย็นๆเนี่ยท่านก็ออกกำลังกายไปสวนสาธารณะนะคะไปข้างบ้านหรือว่าจอดรถไปแถวที่เขามีการเต้นแอโรบิกก็ไปร่วมมีกิจกรรมในการออกกำลังกายเราก็จะแข็งแรงแต่ในช่วงยามเย็นๆเนี่ยนะคะท่านก็สามารถออกกำลังกายกับคุณสุจิราซึ่งเขาจุดประกายเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเดี๋ยวนี้แฟนๆรายการเนี่ยเย็นๆเขาก็จะเต้นกับทางรายการที่เขาเปิดเพลงแดนซ์ให้ท่านได้ออกแบบท่าเต้นอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็สักประมาณ5โมงเย็นนะคะซึ่งเราออกอากาศหลายสถานีก็จะมี 89.0 เนี่ยเป็นแม่ข่ายนะคะหรือท่านที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพท่านจะเข้าสายจะปรึกษาปัญหาเรื่องของการดูแลสุขภาพจากทีมแพทย์ท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญได้ดีขึ้นสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกอยู่4แยกไฟฉายเปิดทุกวันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อโทร0625100560-569 นะคะฟังสุรพลสมบัติเจริญคนใต้ใจซื่อใจนางเหมือนทางรถนะคะเสียงของชัยชนะบุญโชติฉันทนาที่รักจากเสียงของรักชาติสิริชัยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศขณะนี้อยู่บพท. AM 792นะคะท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายๆแห่งนะคะก็คงจะติดตามแล้วก็ฟังกันได้นะคะซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์มาตอบปัญหาสุขภาพถ้าเป็นช่วงเช้าก็คือช่วง 6:00 นถึงเที่ยงและวันพฤหัส 9:00 นถึงบ่าย 3:00 นจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมส่วนท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราท่านจะมาตอบปัญหาสุขภาพในวันจันทร์กับวันศุกร์ช่วงของท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ในภาคเช้าด้วยนะคะและวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง 6:00 นจะเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีท่านมาตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ 3:00 น-4:00 นพบกับคุณหมอพนิจนะคะเสาร์อาทิตย์เป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามา 9:00 นถึง 6:00 นถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่062 5100560ถึง569ซึ่งเราจะมีแม่ข่ายออกอากาศคือ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงนะคะและลิงก์สัญญาณไปที่ 91.5 ยันเกราะกองทัพไทย101นะคะแล้วก็จะมีกองพลปตอ594 AM ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675ค่ะรดอ AM 747ตชด AM 576ทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองซึ่งออกอากาศตั้งแต่ในภาคกลางวันนะคะมีลิงก์สัญญาณในหลายช่วงหลายสถานีแต่ที่วปท. AM 792เนี่ยนะคะที่ท่านฟังขณะนี้ก็มีออกอากาศช่วงตอบปัญหาสุขภาพซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะท่านฟังได้คำแนะนำที่ดีไปปฏิบัติตัวเองเมื่อเกิดภาวะการเจ็บป่วยถ้าเรามีภาวะน้ำหนักเกินนะคะ เราก็ต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารเวลาที่ท่านมาปรึกษาปัญหาสุขภาพเนี่ยท่านเตรียมคำถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวส่วนสูงนะคะโรคที่ท่านเป็นค่าน้ำตาลในเลือดนะคะผลการตรวจหัวใจหรือโรคไตเนี่ยใครที่มีปัญหาเนี่ยเตรียมมาสอบถามได้นะคะเพื่อมีข้อมูลในเบื้องต้นคุณหมอจะได้ประกอบการพิจารณาในการตอบปัญหาให้ท่านได้นำไปดูแลตัวเองได้หรือคนที่อยู่ในภาวะที่จะต้องดูแลคนเจ็บป่วยเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวเราด้วยนะคะที่จะปฏิบัติในการดูแลผู้ที่มีภาวะการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีโรคสมองเสื่อมมีปัญหาเดินเหินไม่คล่องบางครั้งก็ต้องมีคนดูแลนะคะหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวเองด้วยการเดินเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆการนอนให้เพียงพอในแต่ละวันแล้วก็การดื่มน้ำนะคะ 8-10 แก้วเนี่ยหรือว่ามากกว่านั้นบางคนดื่ม2ลิตรครึ่งในช่วงลดน้ำหนักนี่ต้องดื่มน้ำให้พอด้วยเพิ่มระบบการหมุนเวียนในร่างกายการที่เราดูแลสุขภาพจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้ววันนี้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายกับแปะกล้วยตราไวกิ้งท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเมื่อฟื้นฟูร่างกายหรือภาวะหลังการเจ็บป่วยแข็งแรงแล้วค่อยลดเหลือเช้า2เย็น2นะคะแล้วมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลไว้เผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลกินคาร์โบไฮเดรตเยอะมันจะได้ไม่ต้องเกิดการสะสมนะคะแล้วไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพราะมีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิดที่ไปดูแลสุขภาพจะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะให้ฟังเพลงของสดใสรุ่งโพทองนะคะชั่ว7ทีดี7หนห้องนอนคนจนของสายันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ถูกใจไหม
1: ถูกใจค่ะ
0: ถูกใจแล้วถูกใจเรื่องอะไรครับหรือ
1: เรื่องที่ว่าหลายเรื่อง
0: เรื่องพูดเพราะทำให้เราเกิดจินตนาการแต่ทำไมไม่ทำตามก็ไม่รู้หรือฟังแต่เสียงเพียงแต่ว่าเออมันดีนะแล้วก็กินข้าวมันไก่เหมือนเดิมเนาะ
1: ไม่เคยกินเลยนะข้าวมันไก่เน
0: ี่
1: ย
0: ชอบกินข้าวขาหมูมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ไม่ชอบอะไรเลย
0: ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหม
1: ทานข้าวคือแค่นั้นชอบแบบง่ายๆแล้วผักอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ทานพวกเนื้อสัตว์ไม่ได้เลย
0: เออดีดีเนื้อปลาใช้ได
1: ้ปลาก็ไม่ทานเพราะปลาเนี่ยมันเหม็นค่ะทานได้แต่ผักซีน้ำผ
0: ัก
1: ต้มผ
0: ัก
1: เ
0: จ้
1: มอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยได้
0: โอ้ยอดเยี่ยมที่สุดอาหารไทยเนี่ยนะอืม
1: ค่ะแต่ทีนี้อยากจะถามอาจารย์คืออย่างนี้นะสมมติว่าเราทานข้าวนี่อิ่มละตอนเย็นเนี่ยอิ่มแล้วนะท
0: ี
1: นี้ฉันเป็นคนนอนไม่หลับกลางคืนไม่เคยนอนเลยบางคืนเพราะอะไรก็ไม่รู
0: ้เรากลางหนึ่งกลางวันนอนหรือเปล่าครับ
1: ไม่นอนอ่ะกลางวันก็ไม่นอน
0: อายุเท่าไหร
1: ่โอ้ยอายุมากเลยนะ80แล้ว
0: ขาดฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมน
1: ถึงไม่หลับก็โอเคแหละแต่ทีนี้จะไปคืนในพอทางอีกแล้วทำไมพอดึกเราอยากถามอาจารย์ว่าสมมติเราหิวเราจะเราไม่จานอะไรเลยได้ไหม
0: ไม่หิวดี
1: มันไม่หิวแต่มันแสบท้องเหมือนกับว่าคนหิว
0: ไม่คุณก็กินนั่นเนี่ยคุณก็กินมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ไม่มีเลยเลยเบาหวานก็ไม่เป็น
0: ตอนนี้น้ำหนักสุดเดี๋ยวน้ำหนักเดี๋ยวน้ำหนักหืดหอบไม่มียารักษาให้หายขาด
1: ค่ะรู้ค่ะอันนี้เ
0: ปล่าเลยพิษเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนว่าตอนกลางคืนนี่นะคุณน้ำหนักสุดสูงเท่าไหร่ครับ
1: คือฉันเป็นคนพิการไม่เคยชั่งเลยเพราะยืนไม่ได
0: ้โอ้
1: หนักแล้วนะ50-60ไม่เคยนั่งอยู่
0: แล้วมีพุงไม่มีพุงไหม
1: มีค่ะ
0: มีพุงนะฮะแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักก็แล้ว56นะเคยวัดอยู่
0: เอาละพยายามออกกำลังกายช่วยนะฮะอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราพิการตาบอดหรืออะไรครับ
1: ไม่ใช่ตัดขาเป็นมะเร็งอุ้ยตัดมานานแล้วหมอตัดมาตั้งปี2500นู่น
0: ตัดขาเป็นมะเร็งที่กระดูกใช่ไหมครับ
1: กระดูกโคนขาเลย
0: อ๋อตัดก็ดีแล้วแก้ไขต้นเหตุถ้าไม่ตัดก็ตายจริงหรือเปล่า
1: ตัดก็ตายไม่ตัดก็ตายแหละ
0: เออไม่ตายฮะคุณยังมีแปะกล้วยอยู่นะครับทีนี้ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงใช่ไหมครับ
1: ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่มี
0: โอเคกินได้ตามสบายเลย
1: ก็คือหอบหืดเนี่ย
0: แล้วเดี๋ยวนะฮะที่คุณนอนไม่หลับเนี่ยคุณอาจจะกินแป้งสักหน่อยก็ได้ครับแป้งคือมันขาดน้ำตาลแล้วท้องร้องมาจกจักจุกจักทำให้เรารู้สึกว่าหิว
1: หิวมารุกมันก็หิวแสบสุดแล้วมันจะไม่ทานอะไรเลยได้ไหมก็ปล่อยมันอย่างนั้นแหละ
0: กินกินนมก็กลัวจะแพ้นมนะครับ
1: เอากินก็ไม่ชอบทาน
0: เอากินกินโจ๊กน้ำเยอะๆก็ได้นะฮะโจ๊กก็ได้ครับ
1: เออ
0: โจ๊กก็ได้ครับโจ๊กก็ได้นะครับเพราะว่ากินนิดหนึ่งช้อนสองช้อนก็พอกันเป็นโรคกระเพาะหรือคุณจะไปซื้อยาก็ได้พวกไอ้ยาเครื่องกระเพาะอาหารพวกไอ้ลำมิ้วก็ได้ครับเนาะ
1: อ๋อยาเครื่องกระเพาะมีอยู่ค่ะ
0: เออกินนั้นแทนก็ได้ครับกินก่อนนอนก็ได้ครับเนาะ
1: อ๋ออ
0: ืมไม่ต้องเสียเงินดีนะครับ
1: ไ
0: ม
1: ่อ้วนเลยเครื่องกระเพาะเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ๆพ่อมันจะมีกรดไหลออกเวลาเราหิวจัดๆเอาละทีนี้แอสมาหืดหอบเนี่ยก็คือภูมิแพ
1: ้ค่ะ
0: กินพวกส่วนมากจะให้ยาแก้แพ้ถ้าเป็นน้อยๆพวกแอนตี้เฮสตามีนจริงเขาป่ะเขาเรียกว่ายาแก้ขัดแล้วถ้าเป็นมากๆก็ให้
1: มองไม่ออก
0: ให้
1: ยาเปล่าเมื่อไรไม่รู้เออ
0: ถ้าให้ถ้าเป็นมากจะให้พวกเพนิซิลลินหรือสเตียรอยกินหลังอาหารทันทีอย่าให้ท้องว่างอันนั้นแหละคือสเตียรอยครับแล้วมีหลายกลุ่มสเตียรอยพวกเด็กซ่าพวกอะไรต่อมีอะไรมันกินปุ๊บจะได้ผลดีปั๊บเลยนะครับเนี่ยโรคหืดหอบนี่นะครับเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมทำให้หลอดลมเนี่ยมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น มากกว่าปกติคุณต้องสังเกตดูว่าแพ้อะไรนะครับส่งผลให้เกิด
1: แพ้มากคือแพ้พวกอะไรหรือว่าพวกว่าเขาเรียกว่าสมุนไพรทานไม่ได้เลยทานไม่ได้เลยสมุนไพรเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้เลย
0: สมุนไพรเนี่ยข้าวก็เป็นสมุนไพรนะครับ
1: แต่ก็ไอ้ข้าวก็ไม่เป็นแต่ท่านชาไอ้อะไรเนี่ยทานแล้วหอมเลย
0: เช่นเช่นอะไรครับ
1: ชาน้ำชาเนี่ยทานไม่ได้นะแล้วก็พวกอะไรที่เป็นสมุนไพรแต่พวกยาอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพอทานปุ๊บหอมปั๊บเลย
0: แล้วแปะกล้วยกินได้ไหม
1: ไม่เคยทานแต่เราไม่กล้าเลยนึกว่าจะทานแปะกล้วย
0: เดี๋ยวกิน1 เม็ด 1 เม็ด3เวลาก่อนนะครับ1เม็ดเช้าเที่ยงเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างระบบภูมิเนี่ยคือลิมโฟไซต์นะครับให้มันแข็งแรงนะครับมีหลายรายที่เป็นแอสมาเป็นหืดหอบเขากินคู่กับ
1: แปะกล้วยน้ำเป็นสมุนไพรไม่ใช่เหรออาจารย์
0: ทุกอย่างนะแม้กระทั่งไอยาพาราเซตามอลก็ตามเดิมทีก็เป็นสมุนไพรเขาเอาไปสกัดเป็นสารเคมีมันก็ตัวเดียวกันนะครับนะก็ลองกินดูสักเม็ดหนึ่งว่ามันไม่น่าแพ้เลยเพราะเหมือนคนกินพืชนะครับมันเป็นสมุนไพรแปลว่ามาจากป่านะครับป่าเขาต้นไม้ไพรเนี่ยคือพืชกินจากพืชไม่มีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะโทษว่ายังกินเอากินทุเรียนสมมติอย่างนั้นก็เป็นสมุนไพรนะครับมีน้ำตาลเยอะมีแป้งเยอะมีไขมันก็แยะทุเรียนก็กินก็เป็นสมุนไพรนะครับที่ทำให้น้ำตาลสูงนะครับเอาคุณกินอะไรกินพวกผัก
1: เนี่ยทานไม่ได้เลยพวกแต่ก็ไม่ไอ้เนี่ยหอบเนี่ยและทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าคือแล้วนี่มันมีอาการอีกอย่างมันหอบก็คือหอบแหละแต่มันแน่นในอกมันแน่นมากเลยนะคะ
0: ดูนะฮะ
1: ทีนี้พอลูกเขากดหน้าอกเขาทำ CPR มันทำไมหายใจออกก็ไม่ทราบหายใจร่วมเลย
0: นั่นคือการแก้ไขนะฮะ
1: แก้ไขต้นเหตุ
0: แก้ไขต้นเหตุนะครับก็ได้ผลชั่วคราวแต่ต้องแก้ไขโดยสมบูรณ์แบบนะครับ1คุณไวต่อสิ่งกระตุ้นต้องสังเกตดูว่าไวกับสมุนไพรซึ่งก็เป็นพืชนะครับคุณสังเกตดูนะครับว่าสมุนไพรนี้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาสกัดแล้วได้ตัวอะไรอย่างตัวแปะกล้วยมันมีฟลาโวนอยด์กับเทอร์พีนอยด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ขายตามทั่วไปส่วนใหญ่มาจากพืชเป็นสมุนไพรแล้วฝรั่งมันเอาไปสกัดแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือโปรตีนทั้งหลายแต่มันก็มาจากสมุนไพรทั้งนั้นแหละครับเราต้องรู้ว่าสมุนไพรคือพืชนะครับคือพืชที่เขาเอาไปสกัดอย่างแปะกล้วยเนี่ยเขาเอาใบแปะกล้วยเนี่ยคุณกินสดๆมันจะมีเช่นคุณกินใบสดๆเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันไม่ได้เอาสกัดเอาหัวเชื้อมันมาให้ได้ฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์แล้วไม่เอาสารที่มีพิษเรียกว่าท็อกซิกซิตี้เนี่ยทิ้งไปเนี่ยนะครับ
1: มัน
0: ดีกว่ากิน
1: อยากจะรู
0: ้มันมีฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์นะครับสกัดแล้วได้ฟลาโวนมันมาจากสมุนไพรนะครับมาจากใบแปะกล้วยเนี่ย
1: ที่จะเกิดคือสมุนไพรทั้งใบเนี่ยมันช่วยอะไรร่างกายเรา
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะหนึ่งนะฮะ
1: มันจะมีปฏิกิริยาทำอะไรกับเราม
0: ันทำให้ระบบภูมิดีขึ้น
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นภูมิแพ้มันแก้ไขด้วยระบบภูมิไหนฮะ
1: ไม่แพ้ทำไม่หอบฉันกลัวอะไรกินไปมันหอบลูกเนี
0: ้ยเป็นหอบก็ต้องหยุดก็ต้องกินสักเม็ดเดียวก่อนดูก่อนนะฮะเม็ดเดียวก่อนเม็ดเดียวดูก่อนเพราะว่าแสดงว่าเราเซนซิทีฟต่อแปะกล้วยมันนอกเหนือบางคนกินเช้า4 เที่ยง 4 เย็น 4ด้วยซ้ำไปถ้าเป็นหอยทอบ
1: แต่พวกแปะกล้วยเนี่ยฉันเคยทานผลไม้มันก็เลยหอบไม่ใช่ของหมอนะคือก็เอามาขายแบบกล้วยดิพอฉันทานก็ผลไม้มันหอบจะไปโรงพยาบาลเลยคือเลยไม่กล้าเลยว่าฉันของหมอไม่กล้าเลยกลัวหอบ
0: คืออย่างเง
1: ี้ย
0: มันหอบบางทีเราร่างกายของเราเนี่ยนะมันมีหน่วยความจับเนี่ยผมเคย ล้อเล่นเขาเกือบตายเขาแพ้พวกไอ้พวกหมักหมักดองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปลาร้
1: า
0: ทีนี้เราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากเขากินตั้งนานเขาไม่แพ้หรอกกินไปสองห่อแห้งชามน้ำชามกินเสร็จเขาก็เล่นดูทีวงทีวีสบายสบายเราโทรไปบอกว่ากะจะให้เขาขำอ่ะคุณพี่ก็เป็นเภสัชด้วยนะเป็นตำรวจด้วยพันตำรวจเอกด้วยนะครับคุณพี่ที่ซื้อไปฝากเนี่ยนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะแต่จริงเราล้อเล่นผมใส่ปลาร้าไปด้วยเป็นหืดหอบเลยทั้งที่เขากินต้องนานเนี่ยกินต้องชั่วโมงกว่าแล้วมันจบไปแล้วการย่อยมันกลายเป็นผ่านลำไส้ใหญ่แล้วออกไปแล้วเขาแพ้อารมณ์แพ้ความอารมณ์ที่เขานึกว่าเขากินปลาร้าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันในแปะกล้วยที่เขาสกัดที่มันแพ้ยี่ห้ออื่นเขาอาจจะมีเขาสกัดเอาสิ่งที่มีพิษเรียกว่าท็อกซิกซิตี้ออกไม่หมดก็ได
1: ้
0: เออก็ลองกินดูเม็ดหนึ่งดูก่อนนะครับถ้าดีขึ้นก็หรือเม็ดหนึ่งเพราะว่าเรามีเซนซิทีฟต่อฟลาวโนยด์เทอร์พินอยด์เพราะว่าเวลาสกัดแล้วเนี่ยเวลาจะพูดกันให้รู้เรื่องเนี่ยต้องพูดในแง่วิชาการต้องเป็นภาษาฝรั่งฮะยังคุยอย่างเงี้ยแปะกล้วยแปะกล้วยเงี้ยพันอะไรอะความเชื่อถือเรามีทั้งเภสัชมีทั้งแพทย
1: ์มีทั้งที่มันมีโรคหลายอย่างก็เลยไม่อยากไปหาหมอเพราะโอ้หมอเขาช่วยไม่ได้เลยหนังขาที่ตัดมาเจ็บปวดคงไม่ได้อ่ะเขาทำยามาสองโรคขับถ่ายก็ไม่ดีสามหอบก็มันเลยไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนี้มันเบื่อหน่ายชีวิตก็เกินหมอมันยังไงก็ไม่รู้ว่าปวดไปหมดขาที่ตัดมามันก็ไม่เหมือนจะตัดแล้วหมอมันปวดมันเจ็บต้องทานยา
0: ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสำหรับคนที่แพ้เดี๋ยวฟังก่อนนะครับเขาเรียกว่าโรคอุปทานนะครับ
1: มันไม่ใช่อุปทานนะมันเจ็บจริงๆก็ไม่ได้อุปทานไอ้อุปทานนี่อีกอย่างรู้อยู่ว่าหมอเรามีไอ้นั่นเข้าใจแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่อะหมอมันเจ็บจริงจริงเจ็บจนโอ้โห
0: แล้วกินยาแก้ปวดหายไหมพวกเอนเซตอะไรเลยหาย
1: เนี่ยทานยาแก้ต้องทานยาไอ้เป็นขาวแดงเนี่ยประจำเลยก
0: ็ให้ถึงมอร์ฟีนหรือเปล่าฮะให้มอร์ฟีนหรือเปล่า
1: ให้หมอกระดูกให้มา
0: ให้มอร์ฟีนใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: ให้มอร์ฟีนมาด้วยหรือเปล่าครับ
1: มอร์ฟีนเหรอไม่มี
0: มอร์ฟีนยาแก้ปวด
1: ไม่มีค่ะมอร์ฟีนไม่ม
0: ีแสดงว่ายังมีอีกช็อตหนึ่งเขากินไปนะกินไปแต่เป็นโรคที่มันต้องไปหานักจิตวิทยาแล้วครับที่ใช้อารมณ์ใช้คำพูดเพื่อจะให้เขาเนี่ยไล่ผีให้ออกนะครับคือผีความมีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้อย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าโรคอุปทานที่เป็นนี่ไม่มียารักษานะครับ
1: ใช่ค่ะไม่มียารักษาอันนี้รู
0: ้นั่นแหละแล้วโรคอุปทานที่แพ้สมมติว่าเป็นสมุนไพรทุกอย่างก็ไม่มียารักษาพิษอีกมีครับคุณต้องมีความเข้าใจเข้าใจยังไงอย่าให้มีตัวตนนะครับ
1: ทำลายหน่อย
0: ยัง
1: ไม่อยาก
0: ให้
1: เ
0: จ็
1: บไปหมดอย่างน
0: ี้หมออย่าให้มีคืออย่างนี้
1: ก็ไม่ดีอู้เยอะ
0: ๆอย่าให้มีตัวตนเหมือนท่านชุคุณนอที่วัดเทพสิรินทร์น่ะท่านป่วยเป็นมะเร็งที่คอกันแล้วกันนะครับหมอที่รักษาก็หมอจากคลินิกบีดีของผมคือพลตรีนายแพทย์วิบูลนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธำรงกับพันเอกประยูนขนาดนนตามไปร่างแผลให้แก่ท่านชวนนอท่านนั่งสมาธิท่านไม่ปวดเลยนะครับทั้งที่มันบวมขนาดเท่าซาลาเปาลูกใหญ่ๆอ่ะบวมนะครับแต่งแผลท่านก็ไม่เจ็บท่านสามารถแยกจิตได้ความเจ็บปวดไม่มีทั้งที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่คอมันกระจายไปทั่วตัวแล้ว ท่านไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเขาแต่งแผลยังไงท่านก็ไม่ปวดไม่ต้องฉีดยาชาแล้วพันเอกประยูรที่ไปด้วยอยากจะได้พระทศกุลนอนโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากเลยขอพระจากท่านทศกุลนอนผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมถึงกล้าเล่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเปิดคลินิกไม่ดีก็มีพลตรีมีหัวหน้ากองเป็นบัดดี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าหุ้นส่วนเลยครับเพราะเราทำงานรักษาเฉพาะการมาโรคดีนะครับเราก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์คอยสั่งยาให้เขาฉีดอะไรต่ออะไรยาก็มีตัวเดียวยาฉีดข้างหน้ากับพวกลิงโคเซนเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันหายได้อย่างพระพุทธองค์เนี่ยนั่งสมาธิ3เดือนในอยู่ได้ยังไงท่านแยกความเจ็บปวดความหิวโหยออกจากร่างครับคุณต้องมีความเพียรการทำสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดการรู้แจ้งและเห็นจริงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดการเจ็บปวดเป็นของธรรมดา
1: แล้วมาเองอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็ไม่หายมันจบแล้ว
0: ก็ต้องพยายามต่อไปนะครับเรากินแปะกล้วยลองกินดูเม็ดเดียวก่อนถ้าแพ้ให้หยุดนะครับ
1: เนี่ยกำลังซื้อแปะกล้วยมากินดูว่ามันจะเป็นยังไง
0: ถ้ากินดีขึ้นนะถ้าจะไม่แพ้ก็กิน1เม็ด3เวลาก่อนนะครับถ้าไม่แพ้ก็กินเช้า2เย็น2ถ้าไม่แพ้อีกก็กินเช้า4เย็น4นะครับ
1: เรา
0: ครับนะครับ
1: อย่างนี้ค่ะก็จะลองซื้อมาทานถ้าเคยทานแล้วเพราะว่าถ้าของหมอเนี่ยอาจจะไม่แพ้ก็ได้
0: เพราะมันอยู่ที่การสกัดนะครับแล้วอยู่ที่ความเชื่อถือด้วยนะความเชื่อถือว่าเออถ้าเป็นกล่องสีเขียวนี่มันโอ้โหเหมือนกับลอยมาจากสวรรค์น่ะเพราะมันผ่านงานวิจัยผ่านอะไรต่อมีอะไรมาแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นก็ลองกินดูลองกินไม่เดียวดูก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออคนเราเกิดมาก็แค่นี้นะครับเนาะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่มีทีมแพทย์มาตอบปัญหาให้ความรู้เรื่องสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนปัจจุบันที่ท่านแนะนำให้ท่านได้อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างปลอดภัยท่านสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังผู้หญิงหน้าเงินนะคะเสียงของชายธงทรงพลชะทิงนองนอยจากชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับผลของการที่เรานอนแต่ละคืนเนี่ยนะคะบางคนนอนแค่2ชั่วโมงต้องรีบไปทำงานหรือว่างานไม่เสร็จบางคนนอนวันนี้ 7-8 ชั่วโมงอีกวันหนึ่งนอน4ชั่วโมงต้องรีบไปทำงานภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือบางคนมีความเครียดตั้งแต่ในภาคกลางวันนะคะบางทีเรากินอาหารไม่ตรงต่อเวลามันก็มีผลต่อเรื่องของสมองความจดจำเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นหลั่งฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเราเนี่ยอาจจะปล่อยกลูโคสมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ไวต่ออินซูลินแย่ลงชั่วคราวเนี่ยเป็นเหตุทำให้ทำไมคนถึงได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีน้ำตาลพุ่งขึ้นบางคนสูงบางคนต่ำบางคนมีไวต่ออินซูลินไม่เท่ากันเนี่ยนะคะถ้าวันไหนเราเครียดเราป่วยเรานอนไม่พอร่างกายมันก็จะตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กับสุขภาพควรกินเป็นมื้อพยายามจัดวงจรชีวิตถ้าเรากินนอนเป็นเวลาเนี่ยนะคะนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยมันก็จะเกิดความสม่ำเสมอหรือการที่เราต้องการอยากจะตั้งใจในการลดน้ำหนักเพราะวันนี้เนี่ยบางคนเส้นรอบพุงใหญ่เกินแล้วเนี่ยนะคะการสะสมไขมันในร่างกายเกิดการอักเสบโรคแทรกซ้อนจากภาวะเบาหวานเนี่ยนะคะที่บางครั้งเราไม่มีอาการไม่รู้ตัวว่าเราความดันสูงบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของถ้ามันสูงมากไปเนี่ยมันแตกตีบตันได้นะคะต้องหมั่นตรวจเช็คต้องหมั่นดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัย45ปีขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องดูแลนอนให้พอนะคะถ้าเราเข้านอน4ทุ่มเรานอน 7-8 ชั่วโมงแล้วตื่นมาเช้าวันใหม่เนี่ยร่างกายรู้สึกว่ามันจะสดชื่นสมองเราก็จะทำงานดีขึ้นความแม่นยำการจดจำต่างๆคนที่มีปัญหาอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะบางคนเป็นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสัก 70-80 ปีเนี่ยหลงลืมๆมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปจนสมองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจดจำในเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้จำลูกไม่ได้นะคะบางคนก็จำตัวเองไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกเนี่ยผลพวงมาจากการสะสมภาวะความเครียดนอนไม่หลับมีผลต่อสมองความเสื่อมในร่างกายนะคะจึงต้องดูแลเรื่องของการทานอาหารเนี่ยเราก็ต้องเลือกการกินโปรตีนทุกมื้อเนี่ยมันจะเสริมให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงสมองเรายังต้องการไขมันดีนะคะถ้าเรามีไขมันดีมากกว่าไขมันตัว LDL เนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ในเรื่องของเซลล์มันก็ยังมีพวกปลอกหุ้มเซลล์มันจะต้องมีไขมันต่างๆพวกนี้มันก็จะทำให้เรายังแข็งแรงสามารถจดจำได้แม่นยำนะคะและการที่เราดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมมันจะยืดหยุ่นดีมีสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์กระบวนการออโตฟาจีจากการสับเปลี่ยนเซลล์เนี่ยต้องการออกซิเจนต้องการสารอาหารที่ร่างกายเราได้รับอย่างครบถ้วนนะคะจะทำให้เซลล์เราแข็งแรงไม่เสื่อมเร็วทำให้หลอดเลือดดีนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟที่มีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ามีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมอะดรีโอเนตไม่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานดื่มได้และมีแปะกล้วยอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องของกาแฟเนี่ยนะคะจะมี15ซองและกล่องสีสันที่สดใสเป็นของฝากที่ผู้รับประทับใจซื้อไปฝากญาติสนิทมิตรสหายคนเป็นเบาหวานได้เลยนะคะหรือท่านที่เป็นผู้สูงอายุคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงการความหวานจากน้ำตาลเนี่ยก็ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะแต่ถ้าท่านทำ IF อยู่ท่านก็รวบในมื้ออาหารไปเลยเพราะการที่ทำ IF เนี่ยคนที่ทานอาหารเป็นมื้อเนี่ยระหว่างมื้อเราจะไม่กินพวกของหวานแม้แต่คำเดียวอาหารด้วยเราจิบแต่น้ำเปล่าหลีกเลี่ยงไปทานกับกาแฟดำน้ำชาน้ำสมุนไพรที่ไม่หวานได้นะคะแล้วการกินข้าวเหนียวข้าวขาวกินปริมาณมากเกินความจำเป็นก็เกิดการสะสมค่าน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงคนที่เป็นเบาหวานจึงต้องหันมากินข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแล้วกินในปริมาณเหมาะสมนะคะคนเราเนี่ยเลือกกินได้หมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไม่ติดมันแต่เราก็ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการใช้พลังงานมันก็ไม่เกิดการสะสมในร่างกายและเพิ่มไวเฮิร์บนะคะเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาล
ระบบการเผาผลาญจะดีขึ้นนะคะไวเฮิร์บมีบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ้งโทรศัพท์ไปที่0625100560-569นะคะแนะนำกันกับคนรักสุขภาพช่วงนี้มาฟังแว่วเสียงซึ้งค่ะเสียงของเรียมดาราน้อยคุณลำโขงจากวงจันทร์เพลโรดฟังสัญญาดอกคูณนะคะจากเสียงของสิริพรนำไพพวงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะคนเราจะคุ้นชินกับอาหาร3มื้อไม่รู้ใครกำหนดแหละแต่ว่าเช้าเนี่ยภายใน2ชั่วโมงเนี่ยนะคะตื่นนอนมาเนี่ยเราต้องกินอาหารเช้าเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยเราต้องใช้สมองต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนเด็กๆเนี่ยนะคะพอเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีอาหารเช้าส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กจะกินไรไข่ไข่เจียวไข่ต้มไข่ทอดไข่ตุ๋นนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทผักนะคะที่ผัดใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยในทุกมื้ออาหารเนี่ยถ้าเราเคยกินโจ๊กกินหมูปิ้งพวกเนี้ยนะคะเราควรจะเพิ่มผักเข้าไปด้วยในทุกมื้อเรากินไข่แล้วก็ต้องมีพวกหมูสับเพื่อให้มันได้ประมาณโปรตีนเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยน้ำหนักตัวเราเนี่ย1กรัมมันต้องมีโปรตีนสัก1กิโลกรัมนะคะน้ำหนักตัว1กิโลกรัมมีโปรตีน1กรัมกะคร่าวๆเนี่ยนะคะกินสักกำมือหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งในแต่ละมื้อเนี่ยต้องกินกระจายไปในแต่ละวันมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็ระบบการเผาผลาญมันก็จะดีขึ้นนะคะบางท่าน1จานเนี่ยเรากินผักสักครึ่งกินโปรตีนแล้วกินข้าวในปริมาณที่เหมาะสมงดของหวานนะคะถ้าเรากินพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยบางคนกินข้าวแล้วยังไปกินข้าวเหนียวกินขนมกินขนมปังกินไอศครีมเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดการสะสมได้นะคะเรากินผักก่อนกินโปรตีนแล้วค่อยกินพวกแป้งที่หลังซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆกินเคี้ยวให้มันละเอียดนะคะกินผักที่มีกากใยไฟเบอร์มันจะทำให้เรื่องของลำไส้จุลินทรีย์ก็มีส่วนที่จะทำให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นด้วยนะคะการดูแลเรื่องการขับถ่ายอยู่ในที่อากาศดีๆลดภาวะความเครียดเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายมันจะช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะและการเสริมได้แปะกล้วยตราไวกิ้งจะทำให้เซลล์เราไม่เสื่อมเร็วไม่แก่ก่อนวัยแล้วก็มีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพนะคะดื่มกาแฟท่านได้แปะกล้วย2เม็ดคนเป็นเบาหวานดื่มได้คือกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องสีสันสดใส1กล่องมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บเนี่ยนะคะท่านจะสั่งซื้อในขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราการทำ IF ให้ฟรีสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญท่านโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงทูลทองใจนะคะกับบทเพลงปรารถนาน้ำตาชายจากสมยศทัศนพันธ์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: ครับที่ไหนคะ
0: โอ้รายการสุขภาพเกิดเสียงเพลงเห็นโทรศัพท์เข้าไปเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ชอบไหม
1: โอ้โหอาจารย์ฟังอาจารย์มานานแล้ว
0: 50ปีแล้ว
1: โอ้โหเป็น10ปีแล้วอาจารย์ตั้งแต่รุ่นอาจารย์สุทธิวัฒน์อ่ะ
0: เริงอนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณใช่ไหม
1: อาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่า
0: ครับ
1: คนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจนะอาจารย
0: ์อืม
1: ไอกินเขากินยาละลายริมเลือดนะอาจารย์แล้วแอสไพรินน่ะ
0: อืม
1: แล้วมีโรคประจำตัวแบบเหมือนกับเป็นหลอดเลือดหัวใจนะคะจะทานแปะกล้วยได้ไหมคะ
0: คืองี้มันทานได้อยู่แล้วนะครับก็คือตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อคนที่จะให้กินอายุ87ค่ะ
0: 87น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ผู้ชายผู้หญิงครับ
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชาย
1: น้ำหนักเขาน่ะไม่เยอะค่ะอาจารย์พอดีแบบแล้วก็ส่วนสูงเขาก็พอดีตัวเขานั่นแหละ
0: โอเคยังก็กินอายุกินแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: เช้า2เย็น2ทานได้ใช่ไหมคะ
0: ทานได้เลยครับได้เลยครับพวกแอสไพรินกินได้
1: อาจารย
0: ์แล้วอย่างนี้ทำไมเขาเกิดเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบทำไมถึงตีบนะครับค่า LDL เท่าไหร่ค่าไตรกลีเซอไรด์ค่าความดันเท่าไหร่ค่าเบาหวานเท่าไหร่ครับมีตัวเลขไหม
1: พวกโรคที่ส่วนตัวเขาอาจารย์เขาจะไม่อยากไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้ำอาจารย
0: ์เมื่อ
1: เขาเป็นคนที่แบบกินน้ำน้อยที่สุดเลย
0: เลือดมันข้นดิเลือดมันก็เหนื่อยดิ
1: แล้วเนี่ยเขาก็เป็นไปตรวจแต่ยังไม่ได้ผ่านะอาจารย
0: ์
1: เขาเพียงแต่หมอให้ยามากินน่ะ
0: เราให้ยานอกจากมีแอสไพรินแล้วมียาตัวไหนบ้างครับ
1: แล้วเนี่ยเขาก็เป็นไปตรวจแต่ยังไม่ได้ผ่านะก็กินยาละลายลิ่มเลือด
0: ตัวเดียวหรือเปล่าครับ
1: ชื่อยาแอสไพรินนะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วที่ว่าเนี่ยก็มียาตัวนี้ที่เขากินยาละลายลิ่มเลือดอยากจะถามอาจารย์ว่า
0: แล้วมีตัวอื่นกินด้วยหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะตอนนี้ว่ามันเป็นยาโรคหัวใจก็โดยตรง
0: แหละอ๋อกินได้เลยครับชาวสวนยันสองคืออย่างนี้นะโอ้เขาไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงครับก่อนที่จะหลอดเลือดบ้าที่หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบเนี่ย
1: เขาเหนื่อยอาจารย์ทีแรกอ่ะ
0: เ
1: ขาเหนื่อยแล้วคือแบบทีแรกก็มีอาการเขาจะชวนก็ไปตรวจหาหมอนี่ก็ไม่อยากไปหรอกเขาเป็นคนแบบเป็นคนจีนน่ะนิสัยรุ่นเก่านะอาจารย
0: ์ oh.
1: แต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ากินอะไรก็จะต้องแบบเหมือนยาจีนอะไรอย่างเงี้ย
0: mm-hmm.
1: แล้ววันนี้พอดีเขาลูกสาวอยู่ลูกสาวพาไปที่คลอง8
0: mm-hmm.
1: แล้วหมอขยายหลอดเลือดให้นะอาจารย
0: ์อ๋อ oh. ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ย
1: ยังไม่ได้ทำอะไรนะอาจารย์
0: เขาขยายหลอดเลือดยังไงครับ
1: เห็นเขาพูดว่าก็ยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็มาหาหมอที่ศรีนครินทร์ที่องคลักษ์เนี่ย
0: อืม
1: เราเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะหมอเขาบอกตามใจคนไข้แต
0: ่ที่ไปซอย8ซอย9นี่นะฮะเขาได้เอาเข็มแยงลงไปที่ขาอ่อนแล้วก็ไปป่งพองที่เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือเปล่าที่เรียกว่าบอลลูนเขาได้ทำหรือเปล่าค่าหัตถการเนี่ย
1: แต่หมอเขาว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
0: ออกไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่กี่นาทีก็กลับใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่หมอให้นอนค้างคืนนะอาจารย
0: ์อืมแล้วกี่เส้นนะฮะที่เส้นเลือดมันติด
1: เส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่ง
0: เส้นเล็กเส้นใหญ่ครับหรือเส้นฝอยครับ
1: ตอนนี้ต้องลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวต้องลูกสาวแต่รู้สึกว่าเขาว่าเส้นเดียวแต่เขายังไม่ได้ทำอะไรให้แต่หมอเขาก็บอกนะคุณลุงเป็นอะไรก็ลุงมาแต่ว่าเขาก็ออกงานออกการทุกวันแหละก็ไปร่างกายเขาก็แบบไปได้แต่ลูกสาวก็คอยพูดว่าอย่าทำงานยกอย่างงานหนักอะไรอย่างนี้นะคือกลัวเขาจะเหนื่อยแต่เขาก็ไม่เหนื่อยนะอาจารย
0: ์อ๋อยังกินเช้า4 ยัน 4ดีกว่าก็อย่างนั้นนะฮะบอกเช้า4 ยัน 4มันช่วยขยายหลอดเลือดกินคู่กับแอสไพรินกินได้ครับไม่มีปัญหาครับเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อค่ะพอดีลูกสาวเขาก็จะหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์วันนั้นนั่งฟังอาจารย์ไม่ได้ออกวันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ก็เลยวันนี้ฉันอยู่บ้านก็เลยได้ยินเสียงอาจารย์ก็เลยมาถาม
0: คืออย่างเงี้ยก็กินได้เลยครับไม่มีปัญหาคู่กับแอสไพรินเนี่ยนะครับ
1: อ๋อคู่กินได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: กินได้ครับ
1: วันนั้นโทร
0: เราเรายังอย่างเงี้ยนะฮะเพราะยังอย่างเงี้ยนะฮะถ้ากินนะแล้วเขาตอนนี้เขาอาการเหนื่อยน้อยลงไหมครับ
1: ว่าเหนื่อยไหมเขาก็ออกงานออกการได้อาจารย์
0: ออกงานการ
1: ยังไม่ค่อยเหนื่อย
0: เดินไปออกงานได้ไปเลี้ยงโต๊ะจีนได้ไปสังสรรค์ได้ใช่ไหมครับ
1: เขาเป็นใช่อาจารย์เขาเป็นสจ
0: โอเค
1: เขาออกงานออกการ
0: โอ้เหนื่อยด้วยดีเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยทีนี้มันอย่างเง
1: ี้
0: ยลองดูสิฮะไอ้ก่อนที่จะบอกว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบเขาได้ฉีดสีหรือได้ MRI ที่หลอดเลือดหรือเปล่าครับ
1: ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะอาจารย์เดี๋ยวเที่ยวนี้หมอเขานัดไปวันจันทร์เนี่ยอาจารย์ไปเจาะเลือดแล้วเดี๋ยวจะโทรหาอาจารย์อีกทีแล้วจะเล่าให้อาจารย์ฟัง
0: คืออย่างนี้เรานัดอีกทีเมื่อไหร่ครับ
1: เนี่ยวันจันทร์จะถึงเนี่ยค่ะวันจันทร์หน้าเนี่ย
0: เกี่ยววันนั้นสักสองอาทิตย์จะได้โดแปะกล้วยหน่อยนะครับเอากินตามนี้ก็แล้วกันนะครับที่ได้กินแปะกล้วย
1: อาจารย์แบบว่าที่ถามที่แปะกล้วยอะไรเนี่ยนะอาจารย์สำหรับตัวฉันฉันกินประจำอยู่แล้วทุกวัน
0: แล้วกิน
1: แต่เขาอ่ะเขานอนไม่ค่อยหลับอาจารย์คืออยากให้เขานอนหลับอะไรเนี่ยฉันกินฉันนอนหลับอาจารย
0: ์ก็ลองให้
1: กินมานานแล้วอ่ะ
0: ก็ลองให้เขากินดูนะมันได้สองเด้งนะมันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีก็ดีขึ้นนะครับคนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 87อาจารย์
0: 87ก็กินฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนวันละ1เม็ดก่อนนอนด้วยก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับนะฮะ
1: เนี่ยติดตามที่ของอาจารย์มาตั้งนานฉันกินมาหลายปีแล้วอาจารย
0: ์แล้วกินแล้วสายตาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่อาจารย์แล้วไปเจาะเลือดนะตัวสำหรับตัวฉันก็ยังไม่มีอะไรนะฉัน82ละ
0: โอ้โหเสียงยังใสยังอายุ22เลยก็อยู่อีกนาน
1: ตามพวกสมุนไพรอาจารย์มาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ของอาจารย์สุจิวัฒน์เมื่อก่อนก็จะมาที่ฉะเชิงเทรานะอาจารย
0: ์
1: เดือนละครั้งเดี๋ยวนี้แกเสียไปแล้วก็เลยก็กินเนี่ยกินแบบแปะกล้วยกินประจำ
0: ครับก็ดีครับทำให้สังเกตดูเนี่ยคนที่กินแปะกล้วยในสายตาก็ดีขึ้นวุ่นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นหรือคนไปที่เป็นเส้นเลือดขอบก็ดีขึ้นนะครับหรือว่าที่จอประสาทตาเสื่อมโอกาสที่จะดีขึ้นมันมีมากนะครับ
1: แต่ดีนะอาจารย์แข้งขาเนี่ยเดินเหินสบายมาก
0: ก็ท่อเลือดยังไงฮะที่ขาเนี่ยมันมีหลอดเลือดทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ไปเลี้ยงเยอะแยะทำให้ท่อเลือดมันมีที่มีเพลกหรือมีพลักไปเกาะมันค่อยๆหายไปนะครับแล้วทำให้ท่อเลือดมันมีอีลาสติกที่มีแรงยืดหยุ่นทนต่อแรงกระแทกกระทันไม่ตีบไม่แตกง่ายยังไม่เท่าไหร่น้ำเลือดมีความใสจะไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมครับนี่เป็นยังไง
1: ก็อยากแน่แน่อาจารย์อยากจะถามดูว่าเขาเป็นแบบนี้จะให้แปะกล้วยอ่ะ
0: กินไปเลยแล้วก็สี่ที่โทรมารายงานนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยววันจันทร์นี้เดี๋ยวหมอเจาะเลือดนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอาจารย์
0: งี้การตอบปัญหาหน้าใหม่เนี่ยโอ้เราก็จะผ่านวิถีชีวิตอย่างนี้มาได้นะครับเราคุยกันไม่ใช่คุยกันแค่ 2-3 คนนะครับในอเมริกาเขาฟังได้ในเมืองไทยทุกจังหวัดเขาฟังได้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ฟังรายการนี้สนุกไหม
2: สนุกครับ
0: เคยเห็น
2: ความรู้นี่ก็เรียกว่าเต็มภูมิครับ
0: แล้วเอาความรู้ไปใช้นี่แล้วผมได้อะไรขึ้นมาเอ้าผมได้อะไรขึ้นมาทำไมคนอื่นเขาไม่ทำให้เกิดประโยชน์จากเราล่ะ
2: อาจารย์ก็ได้บุญไง
0: ใช่
2: อายุยืนเป็นร้อยกว่าปีขึ้นไป
0: คืออย่างนี้นะ
2: ครับ
0: การทำอะไรเอาความจริงไปสู่ประชาชนในสิ่งที่เขาไม่ควรจะไม่รู้ครับเอาจริงเขาป่ะไม่ควรจะไม่รู้ทีนี้ผมกำลังดูนะ
2: ครับ
0: ทำ IF แบบนู้นแบบนี้ผมงงหมดเลยบางทีพูดตั้ง5ชั่วโมงยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเท่าไหร่เลย
2: ใช่ครับ
0: มันต้องกิน IF แบบไทยๆครับ
2: อ๋อ
0: ที่คุณต้องไม่ต้องไปเอาไอ้ผักผลไม้ที่แบบลักชัวรี่แพงๆอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับบายเวอร์คุณไม่ต้องไปกินแล้วครับจะกินนิดกินหน่อยคุณง่ายๆก็แล้วกันนะฮะไปในตลาดนี่นะ
2: ครับ
0: กินผักถูกๆผักกาดผักกะหน้าผักชีแล้วผักบางตัวอยู่ ถ้ามันมีรสน้ำตาลเช่นมันรักขี้นกผักเชียงดาอะไรต่อมีอะไรมากมายเนี่ยสิ่งที่เอาความรู้เนี่ยนะฮะคุณอย่าหวังสิ่งที่เขาตอบแทนเป็นอันขาดเลยนะครับ
2: คร
0: ับ คุณต้องให้ความจริงใจแล้วเราถนัดเรื่องพูดยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆคนปัญญาอ่อนก็ฟังเข้าใจจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออ
2: ก็อย่างอาจารย์จะพูดให้คนเชื่อเนี่ยค
0: ือ
2: บอกว่าคนฟังเนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์พูดนะคือมันก็เหมือนกับเห็นคบขึ้นภูเขานะที่จะพูดให้คนเชื่อนี่มันก็ยากนะอาจารย์เนาะ
0: เหมือนกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะประชุมนะท่านสารีบุตรก็ประชุมอานนท์ก็ประชุมท่านอะไรต่อมีอะไรโกฏัญญะมัปปะวันยะมานชะมีใครไม่เชื่อบ้างที่อาตมาเทศมาว่าเหตุแห่งทุกข์เมื่อทุกข์ดับต้องเมื่อเหตุดับทุกข์ก็ดับท่านสารีบุตรคนอื่นก็ยกมือสารีบุตรเฉยเลยท่านสารีบุตรท่านไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์พูดเช่นใดหรือข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อแต่หลังจากได้ปฏิบัติแล้วเป็นไปตามพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดเป็นจริงตามที่ท่านได้ปรารถนาได้พูดมาก็เหมือนกันนะครับ ผมทำตามเป็น10ปีเนี่ยกว่าจะค้นพบปิฐานี้ว่ากินอะไรก่อนหลังเนี่ยมันต้องค้นคว้ามามากมายไปดูที่อเมริกามันก็ทำไอเอฟไม่เหมือนเรามันยังอ้วนเป็นมันหายที่ไหนไปดูไอเอฟแบบไทยๆดูแล้วงงฟังแล้วงงแล้วคุณไม่ต้องเสียสตังค์แม้แต่เก๊เดียวเลยเนี่ยแล้วผมได้อะไรขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: กินผักก่อนทำไมถึงกินผักก่อนเนี่ยถ้าคุณลองกินข้าวขาหมูก่อนสิกินน้ำอัดลมก่อนสิกิน
2: อ้วนเป็นหมูเลย
0: เออกินผักก่อนกินข้าวผัดก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคุณไม่ต้องทำไอเอฟให้เสียเวลาหรอกครับ
2: คร
0: ับ แต่ถ้าคุณกินผักก่อนผมก็ต้องศึกษาว่ากินผักก่อนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ปรึกษาหลายคนดมทั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์พุนพิษเนี่ยก็ปรึกษาใหญ่หมอป่วนก็เก่งเพื่อนซีรองศาสตราจารย์หมอปิติก็เช่นเดียวกันนะครับ
2: คร
0: ับ ก็เลยเอาข้อมูลที่ได้มาถามหมอปิติคนสุดท้ายว่าทำไมถึงกินผักก่อนเพราะผักมันช่วยดูดซับน้ำตาลครับและดูดซับไขมันด้วยครับ
2: ครับ
0: คุณกินเป็นเหมือนกับเวคุณชกมวยนะคุณต้องยกกาดสูงๆแล้วก็มีนวมด้วยต่างหากใช่ไหม
2: ครับ
0: แม้ทั้งกระปูของคุณต้องใส่กระจับเลยใช่ไหมล่ะ เอาจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยคุณเตะกระปูเท่าไหร่มันก็ไม่ช้ำใช่ไหมถ้าคุณใส่กระจับใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ผู้หญิงยังใส่เสริมหน้าอกเลย
2: ครับ
0: ใส่นวมป้องกันหน้าอกเลยนะฮะเขาไม่ให้ชกแรงๆที่หน้าอกด้วยผู้ชายถึงแม้มีกระจับคุณต้องการไม่ให้กระเจียวมีปัญหาใช่ไหมล่ะ
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมคนเขาเข้าใจอะ
2: ป้องกัน
0: แล้วกินแล้วกินเท่าไหร่วะเนี่ยเออกินเท่าไหร่ไม่ใช่กินแค่ถุงงอกนิดหน่อยไม่ใช
2: ่
0: ถุงงอกก็เป็นผักกิน 50%เด็กปัญญาอ่อนเข้าใจไหมครึ่งหนึ่งอะ
2: ใช่คร
0: ับ 100% คือ 100% กินผักหลายหลักชนิด
2: คร
0: ับ คุณจะไปแวะมนุษย์ผักคุณจะไปท่ามากแค่คุณกินผักผมจะกราบตีนเขาแล้วตามด้วยผลไม้ที่มีกากมีใยมีไฟเบอร์เช่นฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวมะม่วงหำหามก็กินได้มะละกอหำหามก็กินดีกินเข้าไปแต่ครับขอให้มีไฟเบอร์อย่าเอากินเอาผักที่ไปบีบคั้นเอาเฉพาะหวานๆมาไม่เอาเช่นองุ่นเนี่ยเอาคุณต้องกินทั้งลูกนะครับ
2: ครับ
0: กินมะละกอก็กินทั้งลูกหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายก็ต้องการเพราะคุณมีโชคอัพแล้วเนี่ยคุณมีผักนี่เป็นตัวดูดซับความหวานจากนั่นทีนี้ถ้าผมอธิบายมากไปคนก็ไม่เข้าใจว่ามันเลยไม่เข้าใจอ่ะ
2: ใช่คร
0: ับนะทีนี้ในถามทั้งทีทำไมถึงตามด้วยผลไม้หวานนิดหน่อยเพราะว่าคุณมีนวมแล้วคุณมีกระจับใส่แล้ว กระจับป้องกันกระเจี๊ยบแล้วเอาจริงก็เปล่า ก
2: ็
0: คือผักไงอ่ะ 50% แล้วกินเท่าไหร่ผลไม้ 20%
2: คร
0: ับ คุณมีกระจับป้องกันกระเจี๊ยบแล้วใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ เห็นภาพหรือยังอ่ะ
2: ได้แล้ว
0: คือผักทีนี้กินโปรตีนน้ำตาลไม่ขึ้นแต่อย่าไปทอด
2: ครับ
0: อย่างหมูกรอบคุณกินหมูสามชั้นกินนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าคุณทอดเจ๊งเลยแหนมพวกคุณเชียงเนี่ยกินไข่เป็นหลักไข่ต้มไข่ทอดก็ได้แต่กระทะเทฟลอนเอาขึ้นมาคุณท่านน้ำมันมะกอกแบบพรีเมียมโรยลงไปก็ได้ไม่ได้ห้าม
2: ก็ไข่ต้มทานอยู่ฮะทุกวัน
0: สี่ลูกห้าลูกก็ไม่เป็นไรครับน้ำตาลไม่ขึ้นครับมันขึ้นน้อยในผักก็มีน้ำตาลในผลไม้ก็มีน้ำตาลแต่คุณมีกระจับแล้วเนี่ยกระจับป้องกันกระเจียวนึกภาพออกไหมทีนี้ถ้าผมอธิบายแต่ต้นคุณก็คุณกินตามนี
2: ้จริงครับ
0: เออ
2: ผักนี่สำคัญ
0: เออสำคัญน่ะใช่ไหม
2: ครับสำคัญ
0: แล้วคุณลองไม่ใส่กระจับสีกระเจียวคุณพังเลยหรือเปล่าชกมวยไทยแค่เข่าคุณก็แตกแล้วนี่คุณจะขับนะแต่ผมบอกละเอียดกันไปมันไม่ได้เขาก็จะลืมเลย
2: ผมฟังอาจารย์แล้วถึงบอกว่าความรู้เต็มฮะไม่ต้องอาจารย์นี่คือสามารถอธิบายให้คนทั้งประเทศ
0: ให้เห็นภาพไหมเห็นภาพไหมบางคนจะไปกินผักก่อนผมถ้าพูดมันแผลนั่นก็เลยลืมกินเลยเนี่ยกินผัก
2: ทุกวันนะฟังอาจารย์ถึงไม่ได้โทรมาคุยกับอาจารย์นะก็ขอฟังเอออาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวพอกินผักเสร็จกินโปรตีนนะฮะอีก 20% นะพอกินอันดับสุดท้ายเพราะว่าไงคุณมีนวมแล้วคุณมีท้องคุณเต็มแล้วคุณจะกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลกินโอเลี่ยนคุณแทบจะเลี่ยนเต็มทีแล้วจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเป๊ปซี่โคล่าแฟนตาสไปร์ก่อนนะจนอิ่มด้วยไอ้น้ำอัดลมน้ำอะไรผักคุณไม่อยากจะมองเลยฮะจริงหรือเปล่าเราไม่ได้หลอกเราแต่ว่า
2: ใช่ครับผมแตะเลยถ้าคนไหนกินเป็น
0: เลี่ยนแล้วคุณเลี่ยนแล้วล่ะคุณกินของที่มีประโยชน์แล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณกินที่หลังมันมีนวมป้องกันคือกินผักแล้วมีผลไม้ป้องกันอีกทีนึงมีโปรตีนป้องกันอีกทีมันอิ่มแล้วมันค่อยๆดูดซับกว่าจะถึงลำไส้เล็กมันย่อยเนี่ยมันถูกปะทะด้วยอะไรนะในเอนไซม์อะไมเลสในปากใช่ไหมฮะแล้วก็ในกระเพาะก็มีกรดไฮโดรคลอริกใช่ไหม
2: คร
0: ับ กว่าจะถึงการย่อยลำไส้เล็กเนี่ยมันก็เต็มด้วยผักผลไม้โปรตีนแล้วไอ้คาร์โบไฮเดรตไปที่หลังมันไม่อยากมันหาที่เข้าไม่ค่อยได้มันเข้าที่หลังใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
0: มันก็เจือจางลงไปต้องเยอะแล้วถ้าผมพูดละเอียดคนก็ต้องมีคนถามนะครับมีคนถามผมเพิ่งเจอศัพท์ใหม่กระจับป้องกันกระเจียวคือการกินผักจบข่าวนะครับกินตามนี้เบาหวานหายได้
2: คร
0: ับ คุณจะไปเชื่อนะว่าเขาหลอกว่าเบาหวานไม่หายกินยาตลอดชีวิตคุณจะไปเชื่อนะครับ
2: คร
0: ับ แล้วคุณมีปัญหากันบ้างครับหลังจากทำตามผม
2: คือวันนี้ผมจะโทรมารายงานอาจารย์ว่าที่อาจารย์ให้ผมทานเกี่ยวกับตาที่ผมบอกว่ามันที่ว่าโดนชนจนมันจะดูฝ้าๆแล้วก็ดูมัวๆไปทีนี้อาจารย์ให้ผมทานเช้า4เย็น4ใช่มั้ยผมก็ทานมาเดือนนึงแล้วอาการมันก็ดีขึ้นแบบเยอะเลยนะครับอาจารย
0: ์ไม่มียารักษาวุ้นตาเสื่อมมันจะมีรักษาไง
2: แต่ว่ามันคืออย่างนี้ครับอาจารย์จะถามอาจารย์อย่างก็คือว่าเวลาผมปิดตาข้างขวาใช่ไหมครับแล้วมองด้วยข้างซ้ายตัวหนังสือมันเหมือนกับว่ามันเล็กลงอ่ะ
0: แอดจัดคุณไปใส่แว่นเถอะครับไปใส่แว่นใส่แว่นขยายหน่อยใส่แว่นใส่แว่นจบเลยสวัสดีครับ
2: อ๋อครับ
0: สั่งซื้อไปกล้วยกาแฟไปกล้วยคอฟฟี่ภายใต้การดูแลของแพทย์โทรไปที่0625100 0625100 5609
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การนี้เป็นช่วงตอบปัญหาสุขภาพที่ให้คำแนะนำนะคะสามารถจะปรึกษาโทรศัพท์ได้นะคะช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงท่านโทรหาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงที่เบอร์0621334666นะคะตื่นเช้ามาในช่วงของวันใหม่ท่านที่ออกกำลังกายท่านที่เตรียมตัวที่จะไปทำหน้าที่การงานนะคะจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อจากคลินิกหมอชำนาญจะทานแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์หรือว่าจะสั่งไวเฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปใช้ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยนะคะการลดปุงลดโรคท่านเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100560-569เอาฟังเทพีเชียงใหม่นะคะปองปรีดานางรองจากเสียงของทูลทองใจค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-134-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำ

ค่ะการทานอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัยสะอาดกับสุขภาพเนี่ยถ้าเราทานอาหารทานเองเราก็จะเลือกได้นะคะการเลือกซื้อผักซื้อพวกหมูเห็ดเป็ดไก่การปรุงเครื่องปรุงรสใดต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเลือกไปทำทานเองได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้นะคะเราก็มีร้านอาหารที่มันสะอาดปลอดภัยบางคนอาจจะชอบกินข้าวผัดกะเพราข้าวมันไก่กินก๋วยเตี๋ยวส่วนมากบ้านเราก็จะมีพวกราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดไทยนะคะอาหารตามสั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราสามารถไปเลือกกินตามร้านอาหารได้แต่เราต้องกินในปริมาณเหมาะสมยิ่งในมื้อกลางวันเนี่ยนะคะเรายังใช้พลังงานอยู่เนี่ยแต่เราก็เลือกกินข้าวให้น้อยกว่ากับข้าวนะคะพยายามเดินหลังอาหารเนี่ยเวลาที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดินสัก10นาที15นาทีเรากินอาหารที่มีโปรตีนในทุกมื้อกินพวกผักผลไม้ต้องไม่หวานงดเว้นข้าวแป้งน้ำตาลนะคะและใครที่มีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะ เขาไม่ได้จำกัดห้ามการกินแต่ให้กินให้เหมาะสมกินให้ไม่เกิดการชะลอน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงเกินไปบางคนที่ชอบกินชานมไข่มุกกินน้ำอัดลมเนี่ยนะคะดื่มแล้วก็ติดแล้วก็ไม่ดื่มน้ำเปล่าเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าของน้ำตาลในเลือดมันยังสูงอยู่ในกระแสเลือดนะคะบางคนเนี่ยกินอาหารน้ำตาลพุ่งปรี๊ดเลยนะคะอาหารเนี่ยเป็นตัวแปรเกี่ยวกับเรื่องของความไวต่ออินซูลินในร่างกายโดยเฉพาะคนที่กินพวกข้าวแป้งน้ำตาลเยอะเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดระบบการเผาผลาญแต่คนเราเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันคนผอมก็มีไขมันเยอะได้นะคะบางคนชอบกินพวกครีมเทียมอาหารแปรรูปคนที่กินพวกขนมเค้กขนมกรุบกรอบไส้กรอกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายพวกนี้นะคะถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานมันก็จะเกิดการสะสมเป็นไขมันบางคนเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะแต่ไปตรวจแล้วไขมันสูงตกใจเลยนะคะแล้วเราก็ต้องกลับมาดูอย่าเพิ่งตกใจกลับมาดูว่าเราเนี่ยกินอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะบางคนกินข้าวมื้อเดียวกันน้ำตาลขึ้นไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ระบบการเผาผลาญคนตัวใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีกล้ามเนื้อเยอะนะคะแต่บางทีมันมาจากไขมันเหมือนกันบางคนถ้ากล้ามเนื้อน้อยเนี่ยระบบการเผาผลาญก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีร่างกายที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักตัวส่วนสูงต้องบาลานซ์กันเนี่ยนะคะพยายามดูแลอย่าให้เส้นเลือดพุ่งเกินมาตรฐานวันนี้ลดพุ่งลดโรคนะคะกับการเสริมสร้างสุขภาพวันนี้กับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกในไวเฮิร์บมีผักเคียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดแล้วมีสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งดูแลท่านที่เป็นเบาหวานเป็นลดน้ำตาลในเลือดนะคะมีส่วนผสมของแร่ธาตุสำคัญคือแมกนีเซียมซิงค์แร่ธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมไปชะลอความดูดซึมอย่างน้ำตาลไปดูระบบประสาทไปเพิ่มการเผาผลาญคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะท่านต้องลดน้ำตาลในเลือดจะเสริมได้ไวเฮิร์บสั่งซื้อนะคะขนาดบรรจุ30แคปซูลราคา260บาทส่วนแปะกล้วยตราไวกิ่งมี30เม็ดกาแฟก็จะมี15ซองในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังรักเดียวใจเดียวของสุนารีราชสีมานะคะฟังไม่ธรรมดาจากชยามิชัยมีเมียแล้วไม่เอาจากเสียงของดาวมยุรีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ตื่นเช้ามานะคะในช่วงของวันใหม่หารับอากาศสดใสช่วงนี้ฝนตกชุกหนาแน่นด้วยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยในต่างจังหวัดก็จะเห็นว่ามีฝนตกลมแรงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของมวลน้ำที่มันจะตกลงมาอย่างหนาแน่นในสัปดาห์นี้แล้วก็บางที่ก็จะมีมวลอากาศที่มันหนาวเย็นลงด้วยนะคะสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศก็จะต้องดูเรื่องของการป้องกันปัญหาไข้หวัดใหญ่การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อต่างๆจากโควิดหรือคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยนะคะถ้าร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันภาวะการเจ็บป่วยก็จะง่ายขึ้นเราจะเห็นบางคนเป็นหวัดทั้งปีบางคนตากฝนตากลมไม่เป็นไรอยู่ที่สภาพระบบภูมิในร่างกายนะคะอยากแข็งแรงมีระบบภูมิที่ดีเราดูแลในเรื่องของหลอดเลือดนะคะให้ได้รับสารอาหารได้รับออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะสมองยังดีหัวใจแข็งแรงปอดทำงานสูบฉีดได้ดีนะคะกับการปฏิสัมพันธ์กันในร่างกายเดินเหินคล่องนะคะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพวันนี้การเลือกอาหารการกินการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาทุกชนิดนะคะเนื้อไก่หรือว่ากินเนื้อหมูนะคะกินให้มันหลากหลายมีธัญพืชโปรตีนทุกมื้อเนี่ยจะเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงการเผาผลาญดีเราก็จะไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะเราจะเห็นคนที่เพาะกายคนที่ต้องการจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะมีวินัยในการกินนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วมันจะส่งเสริมให้สุขภาพของเราดีการออกกำลังกายนะคะเย็นๆก็ช่วงคุณสุจิราเนี่ยท่านก็ออกกำลังกายช่วง5โมงเย็นนะเขาได้เขาเปิดเพลงแล้วท่านก็เต้นอยู่ที่บ้านหรือผู้สูงอายุการที่เรานั่งเก้าอี้เนี่ยนะคะสลับปลายเท้าแยกปลายเท้าทำเป็น10ครั้งสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ10นาที20นาทีหรือเดินหลังอาหารการเคลื่อนไหวในระหว่างวันทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะช่วยในการทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยท่านหลังอาหารท่านเดินทันทีเลยนะคะ10นาที15นาทีน้ำตาลนำไปใช้มันจะได้ไม่เกิดการสะสมและท่านจะสั่งไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกจากผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะทางคลินิกเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านจะได้มั่นใจในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นการสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บกระสิบเบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะให้ฟังรำวงดาวดาวนะคะเสียงของธิดาดวงดาวรำวงสระบุรีจากเสียงของไพวัลย์ลูกเพชรค่ะ

าวไทยก็รำได้ดาวดาว

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: วัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับเนี่ย
1: สมุทรสงคราม
0: สมุทรสงครามสาวนาเกลือเนาะเออเชิญเลยครับเป็นไงครับ
1: เมื่อเดือนที่แล้วไปเช็คร่างกายยังใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้นะคะทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยแต่น้ำตาลอ่ะมัน102ค่ะแต่เขาไม่ให้ยาแต่ไขมันขึ้นเยอะแล้วก็ความดันมันก็เยอะนะคะเพราะว่าตัวหนูเองมันเป็นคนไม่ค่อยนอนยังไงไม่รู้ค่ะเพราะว่านอนไม่หลับ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้ย่าง68แล้วค่ะ
0: โอ้ยังเป็นสาวอยู่เลยเนาะแต่เหลือน้อยไปนิดนึง
1: หนูเคยโทรไปแล้วอาจารย์บอกว่าเสียงมันนางเอกลิเก
0: คือว่าเสียงเนี่ยผมก็เหมือนเคยฝันว่าจะเป็นพระเอกลิเกเหมือนกันคณะสมส่วนศิลป์น่ะอุตส่าห์ไปช่วยเขาล้างชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะเพื่อจะดูลิเกอ่ะเอ้าทีนี้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 46บางครั้งมันก็47นะคะ
0: โอเคแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: ไอ้น้ำหนักนี้ไม่ได้จดดิค่ะ50กว่าค่ะ50กว่าค่ะไม่ได้จด
0: ไอ้น้ำหนัก50เท่าไหร่ครับ55
1: น้ำหนักเนี่ยมันบางทีมันก็46บางทีมันก็47แต่ถ้าไม่กินอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็45ค่ะ
0: เอาละทีถ้า45แล้วน้ำหนักแล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูงนี่150กว่าค่ะ
0: 55ได้ไหม
1: เกินค่ะ
0: โอ้ยนี่นางเอกลิเกแล้วอย่างงี้สูง
1: แต่คนเขาชอบบอกว่า
0: เออ
1: ร่างสันทัดดี
0: ดีนี่คือนางเอกลิเกแล้ว
1: สันทัดค่ะ
0: ไม่มีเบาหวานใช่มั้ยไม่มีเบาหวานใช่มั้ย
1: ก็เขาบอกให้ระวังค่ะ
0: 102แล้วเดค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับเกิน6มั้ย
1: ไม่เพิ่งจะเช็คเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้กินหวานเลยไม่ชอบ
0: เออมันไม่มีเบาหวานฮะแค่102 102ฟาติบรรจุภาพประมาณ5ท่านเองฮะ5 5.2
1: ที่จะขึ้นก็คงไขมันนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ไขมัน LDL เท่าไหร่ครับ
1: ไม่ได้จดด้วยสิคะพอดีมันไม่ได้จดนะคะอาจารย
0: ์แล้วไอ้หมอให้ยาไขมันมากินหรือเปล่าครับ
1: พูดตรงๆนะคะให้ยามาหนูไม่ชอบกินหนูก็กินแต่แค่ของอาจารย์เท่านั้นแหละ
0: คุณจะข้างใครแต่แปะกล้วย
1: ไม่ได้ข้างใครไม่ได้ข้างใครเพราะว่าหนูเคยไปนอนโรงพยาบาลจากที่หนูเหนื่อยจัดเนี่ยแล้วแฟนก็บังคับให้ไปใช้สิทธิ์ไอ้จ่ายตรงเนี่ยเสร็จแล้วหนูกลับมาบ้านเนี่ยหนูทำอะไรไม่ไหวเลยค่ะก็ต้องตัดสินใจเอายานั่นซ่อนซะ
0: ยาอะไรมาซ่อน
1: นั่นนะคะยาโรงพยาบาลนะบอกตรงเลยนะคะแต่ตอนนี้หนูก็ไม่ยอมแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าฉันกินไม่ได้แล้วก็จะบังคับว่ามันไม่ได้อะค่ะปกติหนูชอบหาคลินิกอยู่แล้วนะคะไอ้ที่ไม่ต้องเสียเงินหนูไม่ชอบอะค่ะเพราะว่าแล้วหนูก็จะตายเอาด้วยเวลาไปรออะค
0: ง
1: เยอะมาก
0: เ
1: ลยบอกกับลูกก็ไม่เอาแล้วแม่ขอไปใช้สิทธิ์ไม่เสียเงินนะไม่เอาอะไม่เอาดีฝ่ารักษาจากที่ตัวเองรักษาแล้วเราสังเกตสุขภาพเราว่าดีไหมดีทำงานได้กระชุ่มกระชวยไหมอะไรเงี้ยเพราะหนูทำเสริมสวยไงคะลูกค้าก็จะชมว่าพักนี้ดีกระชุ่มกระชวยอะไรแจ่มใสเธอเป็นคนป่วยอะไรวะเธอเสียงดีดีเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ก็ผมกำลังหานางเอกลิเกพอดีแหละ
1: ก็อาจารย์ก็บอกหนูว่าโอ้เสียงยังไงรังเอกลิเกแล้วคุณสุภัสตาหนูก็เคยโทรไปค
0: ุ
1: ยนะคะ
0: เ
1: ขาก็บอกว่าใช่เสียงดีจริงๆพี่เกียงเขาก็เลยชมมาสิอะไรอย่างเงี้ย เสียงดีจริง
0: ๆโอ้ยนี่คืออย่างงี้นะทำไมถึงคลั่งไคล้ในการกินแปะกล้วยได้ตรงไปตรงมาเลยครับทำไมคลั่งไคล้ขนาดนั้นครับ
1: ก็คือหนูฟังมาตั้งนานแล้วค่ะฟังมากับแม่แม่อยู่สวนน่ะ
0: ก็ฟัง
1: แล้วก็รู้ว่าแปะกล้วยบำรุงสมองแต่กินทั่วๆไปเราก็กลัวว่ามันจะไม่มีแปะกล้วยมันจะหลอกลวงอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ไม่ตัดสินใจกินก็มากินของอาจารย์นี่แหละค่ะ
0: เรากินแล้วมัน
1: เอิญฟังคุณสุภัสตาด้วยที่คุณสุภัสตาจัดรายการกับอาจารย์สุจิวัฒน์คำพาค่ะ
0: ก็เลยหลังจากกินแปะกล้วยสังเกตดูสิครับว่ามันการเดินเขินการพูดการเจรจา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าม
0: ันคล่องแคล่วขึ้น
1: เป็นช่างแล้วหนูก็ขาหนูก็มีปัญหาหนูยืนไงทีนี้หนูก็จะเดินดีจนกระทั่งลูกค้าก็จะบอกเอ้าว วันนี้มองดูดีไม่นี่อย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าโอกาส
1: ลูกค้าก็จะแซวว่าทำแต่หน้าตาสวยแต่เดินถอยหน้าถอยหลังก็มองดูไม่ดีนะอะไรเงี้ย
0: ก็ยืนนานๆก็เป็นโรคเส้นเลือดขอดได้ที่เรียกว่า
1: บ
0: ริโภ
1: ค
0: เบนจะไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอกินแปะกุยคุณเชื่อเปล่าว่าไอ้ท่อเลือดมันเดี้ยงคือการแรงยืดหยุ่นเนี่ยพออยู่มากๆมันจะแข็งกระด้างแล้วก็ทำให้น้ำเลือดและน้ำเลือดมันมีความหนืดเนื่องจากอายุแล้วก็มีไขมันสูงด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้เกิดคล้ำๆดำๆถ้าเส้นเลือดฝอยก็นิดๆแต่ถ้าเส้นเลือดเส้นก๋วยจับก็เป็นขนาดปริงเลยนะครับไอตัวสมุนไพรตัวเนี้ยแทนที่ถ้าไปโรงพยาบาลก็ไม่ผ่าตัดก็ฉีดพวกเคนโดคอร์ดหรือให้ถุงนอกรัดจริงก็ป่ะ
1: จริง
0: ค่ะก็กินแปะกุ้ยแล้วมันขามันขาวอะอย่างเงี้ยเอลิเกอะมันแก้ไขได้โดยการใช้ซ่อมวาล์วคือลิ้นวาล์วเนี่ยเหมือนไอ้กรวยแหลมๆความลงเนี่ยซ่อมวาล์วแล้วก็ทำให้หลอดเลือดมันมีแรงยืดหยุ่นแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสบวกกับการเปลี่ยนพฤติกรรมยกขาให้สูงหน่อยเวลานอน
1: แต่หนูก็ยกนะคะ
0: เห็นไหม
1: รู้สึกเดี๋ยวเดินคล่องถ้าเราไม่สนใจที่จะยกเนี่ยมันก้าวไม่ค่อยออก
0: ก็ใช่ใช่ครับก็เรื่องมันเหนื่อยมันตกตะกอนขึ้นมากว่าจะขึ้นไปมันก็กระจุกยังลิ้นเลือดมันก็เสียอีกด้วยนะครับมันก็ตกตะกอนขึ้นมามันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดขอดผ่าตัดก็เป็นเงินแสนแล้วผ่าแล้วใช่ว่าจะหายมันมีอยู่หลายเส้นการกินสมุนไพรพวกนี้มันซ่อมหลอดเลือดทั้งระบบครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันไปมาเซไปเซมาเนี่ย
1: โดนเซเน
0: า
1: ะ
0: มันก็เซเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอแอสไพรินมันแค่ล้างคราบเฉยๆนะครับแต่ตัวสมุนไพรตัวเนี้ยต้องขอบคุณศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณที่ให้ตัวนี้มาสู่ประชาชนให้ท่านฟรี
1: แล้วรายการของอาจารย์มันน่าฟังมันไม่เบื่อไงคะ
0: เราเจอทั้งพระเอกลิเกและก็นางเอกลิเกด้วยกันนะครับเฮลโลวังกาอันนี้คนกินแปะกล้วยถ้าทำไอเอฟสักหน่อยหนึ่งนะค่าไขมันก็ลด
1: อาชีพหนูอะค่ะอาจารย์หนูทำหนูสวยหนูไม่ค่อยจะว่าง
0: ไม่ต้องว่างหรอกครับแค่เดินเหินออกกำลังกายพอสมควรแล้วก็กินผักผลไม้ที่ไม่หวานนะครับทำไอเอฟบางครั้งบางคราวก็พอแล้วครับ
1: กระหล่ำงานหนูกินทะเล
0: โอ้โหนี่คุณ
1: เงาะอะไรหนูก็ไม่กิน
0: เบาหวานก็ไม่เป็นความดันก็ไม่มีใครมันก็ไม่เจอคุณเป็นนางเอกลิเกได้สบายสบายครับ
1: โอ้ตายแล้วนางเอกลิเก
0: เอ้าตอนนี
1: ้อาจารย์
0: ไหนนะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์มาบอกกับหนูเป็นนางเอกลิเก
0: เชิญอาจารย์มาจำนานนะเขาแก้ไขโดยการทำไอเอฟโดยเขาไม่รู้สึกตัวนะครับเขาไม่กินหวานยกขาสูงๆแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดก็ค่อยดีขึ้นนะครับอย่าเรียกว่าหายดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถูกเซ็นเซอร์แล้วกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่สายตาคุณก็ดีขึ้นจริงป่ะ
1: ตาดีค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหม
1: ตาบางทีไม่ต้องใส่แว่นก็ได้
0: ก็ใช่สิฮะมันทำให้จุดโฟกัสลงที่
1: มันก็มองได้อ่านได้จนน้องมันก็บอกว่าเอ้าทำไมพี่ไม่ใส่แว่นเน
0: อ
1: ทำไมแต่ตัวเขาก็ต้องหาหมอตาอยู่ประจำน้องอะเนาะ
0: ก็มันเกิดหลอดเลือดไปลิ้นที่ตากับหลอดเลือดไปลิ้นที่ไตเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่า
1: ใช่
0: มันทำให้ไอการยืดหยุ่นทำให้ผนังที่เต็มไปด้วยไขมันสูงสูงถึงแม้ไม่มี LDL สูงก็ตามแต่เนื่องจากอายุมากเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะกินกันอย่างน้อยๆเช้า2เย็น2เมื่ออายุเกิน40ควรจะกินอย่างนี้ครับแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ายังไงเขาไม่เชื่อ
1: หนูว่าหนูอายุเยอะตาหนูก็เป็นประกายหน้าอาจารย
0: ์วุ้นในตาเสื่อมก็มีประจำแหละไม่มียารักษาครับ
1: ตาหนูก็สังเกตว่าตาหนูมันเป็นประกายดีมันไม่ขุ่นมัวค่ะ
0: ก็ใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดว่าไอ้เรื่องสำคัญที่สุดมะเร็งตายอันดับหนึ่งอันดับสองคือสโตรกสมองอันดับสามคือโรคหัวใจอันดับสี่คือเบาหวานมันคนละโรคเดียวกันหมดเลยหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือด
1: แต่หนูก็เชื่ออาจารย์มาตลอดนะที่ว่าเดี๋ยวจะโดนหลอกเพราะว่าผ พูดตรงๆนะคะนี่พูดกันตรงๆเลยเขาชอบเขาหมอก็ชอบให้เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานกันทั่วค่ะคือจะต้องเอายกเอาโรคอ่ะใส่ให้มาแย่ๆเลยอะค่ะให้ฟาร์มไอ้เบาหวานนี่พลาดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็จํามานะว่าไม่ได้เว้ยเราจะต้องสังเกตตัวเราเองเราจะต้องคุมตัวเราเองอย่าให้เขามาจ่ายยาให้เราหรือว่าฉีดอะไรนะคะไอ้อะไรนะคะ
0: อินซูลิน
1: นั่นแหละชอบ
0: วันนั้นเนี่ย
1: ถ้าพวกกันเขาฉีดหนูก็รู้สึกว่า
0: แล้วเขารู้หรือเปล่าว่านั่นไม่ใช่ยารักษาไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทำไอเอฟแบบไทยๆไม่มีทางหายแม้แต่รายเดียวทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดแต่เบาหวานหายได้โดยตัวคุณเองเท่านั้นพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายเรียกทำไอเอฟยังไงนะครับเราพูดอย่างนี้
1: ข้าวกินข้าวนิดเดียว
0: เห็นไหมอาจารย์คนนี้เราจะถามอาจารย์หมอชำนาญยังไงเป็นผู้กำกับเวทีลิเกโรงนี
1: ้ก็คือหนูทำแบบนี้มันก็พอใช้ได้ไหมล่ะคะ
0: เยี่ยมมากเลย อารมณ์ดีต่างหาก อาจารย์นายลิเกพูดแล้วพระเอกลิเกอยู่ข้างๆแล้วผู้กำกับลิเกวงนี้จะแก้ไขยังไงเขาดีทุกอย่างครับเจนเลยครับ
2: คนไข้ก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคุณอายุก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่ามันมีโรคนะครับมีโรคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโรคคุณก็ต้องไปตรวจเลือดดูแล้วการที่คุณหมอก็จะให้ยาคุณทานเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุมีผลทางการแพทย์ว่าถ้าไขมันสูงก็ต้องทานยาถ้าความดันสูงก็ต้องทานยานะครับอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ความดันสูงมากหรือไขมันสูงมากเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเป็นเลือดที่เป็นยังอวัยวะต่างๆตัวร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องทานยาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับการที่คุณจะทานสมุนไพรเนี่ยคุณทานได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาจากประการใดแต่สมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับมันต้องผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันโดยการใช้ยาเคมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไขมันยังสูงอยู่วันมันยังสูงอยู่เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นเลือดสมองตีบก็มีโอกาสที่เป็นอัมพาตอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบมันก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นเส้นเลือดหัวลำไส้ตีบมันก็ทำให้ลำไส้เน่าลำไส้อุดตันนะครับนะครับแล้วถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่ไตไม่ดีก็ไตก็จะวายได้เพราะนั้นหมอคิดว่าคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักที่แล้วและจะทานสมุนไพรควบคู่ไปด้วยก็น่าจะดีที่สุดนะครับดังนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับการหลั่งฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยในฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันลดลงจากการที่อายุเยอะเข้าสู่วัยทองนะครับแล้วมดลูกและรังไข่มันก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนต่อไปเพราะนั้นมันก็จะเกิดการพร่องเกิดการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็ทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับนอนไม่ค่อยนอนขั้นไม่ได้หลับครับพวกไปฟังรายการวิทยุนะครับก็ฟังรายการอายุมันก็มีความสุขแต่อายุขนาดนี้การนอนหลับคือการต้องผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะการนอนหลับเนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้พักนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นถ้าคุณนอนหลับแล้วเนี่ยตื่นมาคุณจะสบายตัวความดันก็ไม่ขึ้นนะครับการนอนหลับสำคัญที่สุดเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าคุณไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้ยานอนหลับมาซึ่งมันก็นอนหลับนะครับแต่พอไม่ทานมันก็ไม่หลับเพราะเป็นการรักษาปลายทางเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ก็คือการที่คุณขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันมีเยอะๆมากๆสมัยคุณเป็นสาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันขาดคุณต้องเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับที่ไม่มีสารเคมีและได้รับการรับรองทั่วโลกแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วพอทานไปแล้วเนี่ยคุณก็จะหลับได้มากขึ้นสบายขึ้นนะครับสดชื่นแข็งแรงกระดูกแข็งแรงไม่มีปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเลิกคิดนะครับว่าไม่ทานยาที่โรงพยาบาลให้มาต้องทานครับแต่ถ้าทานแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอขอเปลี่ยนยาได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอายุขนาดนี้พอมีโรคขึ้นมาต้องอยู่ใกล้หมอต้องอยู่กับโรงพยาบาลการจะไปรักษาคลินิกเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุเพราะการเป็นโรคของคนสูงอายุเนี่ยมันน่าจะกระทบกับหลายโรคซึ่งคลินิกเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะวินิจฉัยและให้ยารักษาคุณได้ทุกโรคนะครับเพราะนั้นคุณต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลัก ทีนี้สิ่งที่หมอผู้พยายามพูดก็คือเพื่อต้องการให้คุณเนี่ยหายจากโรคดีขึ้นจากโรคในขณะเดียวกันถ้าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูดได้สอนเอาไว้เนี่ยก็จะดีมากอย่าให้น้ำหนักตัวขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่จะแข็งแรงอายุยืนเนี่ยจะต้องผอมครับจะต้องออกกำลังกายทุกวันนะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอาหารก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูด okay. บอกมาตลอดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คุณได้กำลังใจเต็มร้อยจากการฟังรายการวิทยุอันนี้ครับ
0: อันนี้ชีวิตต้องมีการเริ่มต้นและต้องมีการทำในสิ่งที่ถูกต้อง okay. ต้องใฝ่หาผู้ที่เขามีความรู้ที่แท้จริงในการ okay. แก้ไขคือตัว okay. คุณเองแหละครับต้องมีความรู้จริงๆนะครับ okay. การกินสมุนไพรนี่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนคุณผู้หญิงเทสโทสเตอโรนคุณผู้ชายจำเป็นเพราะว่าพออายุมากๆมันก็พร่องก็นอนไม่ค่อยหลับฉี่บ่อยจริงป่ะ
1: ไม่ฉี่ไม่หลับเฉยๆไม่ได้ฉี
0: ่อายคืออย่างนี้ก็ลองกินดูนะครับนะฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4พอดีขึ้นก็ลดเหลือเช้า2เย็น2นะครับสังเกตดูว่าความดันมันลดไหมไขมันมันลดไหมโดยไม่กินของทอด
1: ไม่กิน
0: เออนั่นล่ะเป็นนี่คือยาที่พิเศษที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พบกันครึ่งทางก็แล้วกันนะครับนะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์มาชำนาญมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเรื่องอาหารที่เรากินเนี่ยนะคะบางกินน้อยมันก็ไม่พอกับร่างกายแต่บางคนเนี่ยระบบฟันไม่ดีแล้วนะคะผู้สูงอายุเคี้ยวไม่ได้นะคะก็ไปกินอาหารที่ร่างกายเราได้รับสารอาหารไม่ครบมันก็จะทำให้เราอ่อนแอนะคะพยายามที่จะเลือกกินอาหารนะคะบางคนปั่นกินผักตอนเช้าๆเนี่ยนะคะกินเนื้อสัตว์ถ้าเราเคี้ยวไม่ได้เราก็กินพวกหมูสับที่มันละเอียดหรือการที่เรากินพวกเต้าหู้นะคะธัญพืชกินโปรตีนทุกมื้อเนี่ยมันจะเสริมสร้างให้เราแข็งแรงขึ้นและถ้าเสริมแปะกล้วยตราไวกิ้งหลอดเลือดไม่เสื่อมเร็วดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บมาชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ฟังสดใสรุ่งโพทองค่ะรักน้องพรสรรสนีหนีช้ำจากเสียงของน้องนุชดวงชีวันค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะก็เป็นในช่วงของเช้าวันใหม่นะคะที่หลายท่านคงจะตื่นนอนแล้วนะคะถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะบางคนอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยเช้าๆมาเนี่ยเขาจะออกไปเดินนะคะจะเป็นปั่นจักรยานไปเดินสวนสาธารณะการออกกำลังกายจะทำให้เราแข็งแรงเนี่ยนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยเราเดินก่อนเลยนะคะถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยการไปเดินเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของหัวใจของปอดกล้ามเนื้อการทรงตัวขาเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเสริมสร้างสุขภาพให้มันแข็งแรงขึ้นมันก็จะระบบการเผาผลาญมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ต้องเดินถึง 19,000 ทุกวันหรอกนะคะเริ่มจากการเดิน15นาที10นาที15นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น20เป็น30เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจเร็วขึ้นแล้วก็มันหอบหอบนิดๆยังพูดเป็นคำๆได้นะคะก็อาจจะพักเหนื่อยก่อนแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายเพราะว่าการที่เราออกแรงเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้เรามีร่างกายที่สามารถจะมีหัวใจที่สูบฉีดได้ดีขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็เราต้องพยายาม1-2 วันในสัปดาห์หนึ่งหลังจากออกกำลังกายเนี่ยอาจจะมีการยกเวทนะคะหรือว่ายกขวดน้ำนะคะแบบยางยืดอย่างเงี้ยที่เขามีขายใช่ไหมหรือมันเป็นลูกตุ้มเนี่ยเขาจะมีแขวงเพื่อให้เรามีมวลกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงเนี่ยควรฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเพื่อช่วยพยุงทำให้ขาเราแข็งแรงการทรงตัวการเดินได้นานขึ้นหรือว่าการขึ้นบันไดบ่อยๆลุกจากเก้าอี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะลุกด้วยตนเองได้บางคนต้องใช้มือยันพยายามหน่อยละกันเนาะแล้วก็ราวบันไดหรือว่าเครื่องจับอะไรต่างๆเนี่ยผู้สูงอายุมันก็ต้องมีการทรงตัวบ้างพยายามที่จะเดินลุกนั่งให้มันช้าลงนะคะแต่เราเพิ่มในการออกกำลังกายโดยการเดินให้มากขึ้นเพื่อฝึกการทรงตัวความคล่องแคล่วหัวใจเราก็จะได้แข็งแรงนะคะแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมันก็จะมากับความเสื่อมในร่างกายบางคนเนี่ยเดินเหินไม่คล่องก็เลยไม่อยากจะเดินนั่งอยู่บ่อยๆก็อ้วนขึ้นทุกวันน้ำหนักเยอะมันก็มีโรคตามมานะคะต้องหมั่นหัดเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยบางทีคนที่อยู่ในวัยหลังเกษียณเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแต่ลูกหลานก็ไม่อยากให้ไปไหนกลัวล้มกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนออกจากบ้านทุกวันขอให้ได้ไปนั่งสังสรรค์ไปเจอสภากาแฟถ้าอยู่ในกรุงเทพก็นั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวบ้างคนสูงอายุเขาเสียครึ่งราคาใช่ไหม60ปีขึ้นไปขึ้นฟรีป่ะบางที่เขาก็ขึ้นฟรีหรือว่าบางทีไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติสถานที่ต่างๆเนี่ย60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาให้เข้าฟรีนะคะนั่งรถไฟไปอยุธยาบ้างก็ได้ฉะเชิงเทราบางแสนก็มีนะคะเป็นการไปหาบรรยากาศดีๆนะคะให้สมองเราเนี่ยได้แจ่มใสขึ้นการดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะเราสิ่งที่ทำให้มีความสุขในแต่ละวันไปเนี่ยนะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันยาวไกลแล้วมันจะเครียดนะคะใช้ชีวิตให้ไม่เครียดกินอาหารได้เดินบ่อยดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยการหมุนเวียนและถ้าเราสามารถทำ IF กินอาหารเป็นมื้อได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายหลังมื้ออาหารพยายามเดินนะคะนอนให้พอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติตัวเองได้บางคนทำได้ง่ายมากบางคนก็ทำยากเพราะว่าเราคุ้นชินนะคะกับกินทั้งวันนอนร่างกายก็เมื่อยล้านะคะสมองก็ไม่พัฒนาแล้วก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเราต้องซ่อมแซมฟื้นฟูวันนี้กับการดูแลสมองไม่ให้เสื่อมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งแล้วดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกจากผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญให้ดีขึ้นถ้าสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะให้ฟังรักเก่าเขาลืมนะคะจากมนรักขวัญโพธิ์ไทยรักอันตรายขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเขามีรักใหม่จากเสียงของพรศักดิ์ส่องแสงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งออกอากาศมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยทาง วท. AM 792แล้วก็จะมีการลิงก์สัญญาณในบางคลื่นหลายสถานีในช่วงคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะและขณะนี้เนี่ยนะคะท่านที่ตื่นมาในเช้าวันใหม่ท่านยืดเหยียดร่างกายท่านออกกำลังกายท่านนอนมาเต็มที่นะคะเช้าก่อนไปทำงานท่านดื่มกาแฟสักแก้วเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะไม่มีน้ำตาลผสมใช้สุครสเยาว์หวานทดแทนความหวานของน้ำตาลเพราะว่าองค์การอนามัยโลกบอกให้กินน้ำตาลได้ไม่เกินวันละ6ช้อนไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเกิดการที่เป็นน้ำเชื่อมอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยนะคะดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานแล้วเราก็ต้องมาปรับพฤติกรรมการกินยาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เราหายได้ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการกินโดยการลดน้ำอัดลมหวานมันเค็มอาหารแปรรูปนะคะพยายามกินอาหารที่เป็นต้มนึ่งย่างเนี่ยแกงส้มต้มยำแกงเลียงต้มจืดจับฉ่ายพวกนี้นะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเพื่อที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลให้เข้าสู่ภาวะปกติเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตในยามปกติได้นะคะมากินอาหารที่เราชอบได้มาไปไหนมาไหนได้สบายใจสมองไม่เสื่อมเร็วนะคะหัวใจยังสูบฉีดเลือดได้ดีปอดแข็งแรงพยายามอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะเลือกอาหารดีมีประโยชน์การออกกำลังกายลดภาวะความเครียดนะคะเสริมได้แปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสนใจไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะท่านจะแวะไปที่สี่แยกไฟฉายไปซื้อได้ตนเองก็ได้ในการเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรที่มั่นใจในสุขภาพปรึกษาทีมแพทย์ก่อนหรือท่านจะสั่งซื้ออยู่ต่างจังหวัดท่านสั่งไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังอกอุ่นนะคะเสียงของสังทองสีใสณหน้าทองจากไวโพสเพชรสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ผมมานพพิสมัยอายุ83เสร็จแล้วก็สูง169เสร็จ
0: น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
1: น้ำหนัก60ครับ
0: โอ้หุ่นดีมากๆเลยครับเนี่ย ไม่มีโรคเลยเบาหวานความดันไขมันไม่มีแน่ๆ
1: เบาหวานไม่มีความดันหมอก็ให้มาแต่จริงๆวัดที่บ้านไม่มีอ่ะวัดที่บ้านก็30 25อะไร
0: คุณต้องเอาความดันที่บ้านเป็นหลักนะฮะแล้วเวลาไปที่โรงพยาบาลเอาเครื่องวัดความดันไปด้วยนะครับ
1: ผมจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องไตครับผมเป็นไตตกมาทีเอฟอาร์มัน52 53
0: ระยะที่3นะฮะ
1: แล้วก็บนไอ
0: ้ระยะ 3A บวกนะฮะอายุขนาดนี้ถือว่าดีฮะใช้ได้แต่เฝ้าระวังต้องรู้เรื่องอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับนะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี
1: ้ครับ
0: แค่คุณไปที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มียารักษาคุณก็เสียแล้วช็อกแล้วอ่ะจริงก็ป่ะ
1: ไม่มียาครับ
0: มีครับมีคืออาหารฮะ
1: อาหารครับอาหารครับ
0: อาหารที่มีทำร้ายตัวเองแล้วร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ซ่อมตัวเองโดยการออกกำลังกายให้หนักกินผักให้เยอะแต่ให้สีอ่อนๆ นะครับคุณจำเฉพาะผักที่กินได้นะครับที่กินได้ดีด้วยนะครับ
1: สีขาว
0: สีขาวซีดๆตัวละนี่แหละนะยังที่ดีที่สุดไม่ใช่อีหนูนะครับเห็ดหูหนู คุณจำหนูก็พอคุณจำอีหนูก็ได้นะครับแต่เป็นเห็ดหูหนูนะครับนั่นแหละมีโพแทสเซียมต่ำสุดแล้วมีแล้วเป็นโปรตีนด้วยนะครับแตงกวาพวกผักบุ้งพวกถึงเขียวก็ตามนะครับแต่บางทีบางตัวก็มี
1: ทำไมก็มีไม่มียาจำหน่ายอ่ะเพราะอะไร
0: ไม่เหมือนกับเบาหวานน่ะไม่มียารักษาครับแต่เขาคิดว่าอินซูลินกับกลูโคไฟเป็นยารักษามันไม่หายการรักษาตัวมันโรคนี้เปลี่ยนจากพฤติกรรมไม่มียารักษาครับทั่วโลกไม่มียารักษานะครับ
1: ครับครับผมก็กินแปลกไว้อยู่เนี่ย
0: นี่แหละคือเป็นสมุนไพรที่ทำให้ไม่ใช่ยารักษานะครับแต่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือหลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอิเลสติกิตี้มีน้ำเลือดมีความใสทั่วร่างกาย 7-8 ลิตรของคุณเนี่ยมันไม่ข้นไม่เหมือนกับกาวนะครับถ้าคุณอายุมากๆเนี่ยทั้งที่ไม่มีไขมันแต่ความเสื่อมของการความหนืดนะฮะมันมีไขมันนิดหน่อยก็ตามนะครับแต่มันก็หนืดกว่าคุณลองชิมเลือดสาวๆอายุ20กับชิมเลือดของขาวที่บ้านสิครับมันต่างกันไหมล่ะ
1: อาจารย์ผมฟังทุกวันน่ะโดยเฉพาะเวลาขับรถอ่ะไม่ได้เปิดช่องอื่นเลยช่องอาจารย์อย่างเดียว
0: แล้วคุณฟังรายการสุขภาพแล้วคุณหัวเราะได้เนี่ยมันยากนะครับ
1: โอ้ผมฟังอาจารย์นี่ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์นี่เป็นผู้ให้จริงๆนะได้บุญนะอาจารย์นะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ถึงแม้จะจนเนี่ยผมสั่งลูกชายผมเป็นหมอที
1: ่ทราบอ่ะ
0: กรุงเทพคริสเตียนทางด้านระบบทางเดินอาหารลูกสะใภ้ตอนขึ้นปีใหม่ตอนบันเกิดผมก็มานั่งกราบเท้าอ่ะ
1: โอ้
0: ไอเด็กจนๆมาจากสีคิ้วโคราชเด็กบ้านนอกมาอาศัยวัตรีทศเทพบังเอิญมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้เท่านั้นเองแล้วไปต่อที่จุฬาศรีราช
1: โอ้เก่งๆ
0: ไม่ได้เก่งหรอกครับมาเป็นโคศกกิ๊กก๊อกอย่างเงี้ยแต่ผมจะค้นสัจธรรมแห่งชีวิตเราว่าเกิดมาเพื่ออะไร
1: ครับ
0: ไม่มีใครพูดหรอกว่าการตายอันดับหนึ่งคือคุณไม่รู้จักตัวเอง
1: อ๋อครับ
0: ไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่โรคอ้วนนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้จักตัวเองเลยว่า เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายเรียกว่าไลฟ์สไตล์
1: คือออกกำลังกายผมจะออกไปเดินเช้าประมาณสัก3โมงครึ่งอ่ะ
0: พอแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: โมงเช้าออกเดินไปสัก3 4รอบแล้วประมาณ3กิโลกว่า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ด้วยความเมตตาเป็น อายุจะ80อยู่แล้วมานั่งอดตาหลับกับตอนนอนกินผักก่อนนะตามด้วยผลไม้ตามด้วยโปรตีนนะเรากินอย่างนี้นะทำให้คุณไปหายจากเบาหวานนะ
1: เนี่ยกินองุ่นไปจำมือนึง
0: ไม่เป็นไรแต่อย่าไปบดอย่าไปน้ำองุ่นที่เขาขายทั่วๆไปมันตัวปีศาจนะครับ
1: ไม่กินอย่างนั้นกินของจริงเลย
0: มันมีไฟเบอร์ฮะกินทุเรียนก็มีไฟเบอร์แต่คุณอย่ากินทุเรียนกวนมันเอาไฟเบอร์ออกนะครับ
1: ทุเรียนกินไม่ได้อยู่แล้วฮะเป็นโรคไตก็ไม่ให้กิน
0: มันมีโพแทสเซียมสูงครับ
1: ครับโพแทสเซียมสูงครับ
0: น้ำตาลสูงด้วยนะครับไขมันก็สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะฮะแล้วค่าครีเอทีนเท่าไหร่ครับเกิน 1.2 ประมาณ2ได้ไหม
1: ตัวนั้นมันจีเอปาหรือเปล่า
0: ครีเอทีนฮะ
1: ครีเอทีนไม่จำไม่ได้แล้ว
0: อ๋อมันค่าปกติไม่เกิน 1.2 นะครับนะ
1: BUN มัน14
0: เอ้ยดีแล้วไตคุณไม่ได้เสียเลยครับไตคุณระยะที่3บวกนะครับไตวายหรือรังนะคุณต้องจำไหมฮะตัวเล็กยิ่งมากยิ่งดีตามกว่า15เรียกว่าระยะสุดท้ายตามกว่า30ระยะที่4นะครับระยะที่5ตามกว่า15ตามกว่า30เนี่ยเป็นระยะที่4นะครับต่ำกว่า60นี่เป็นมากที่สุดคือระยะที่3 3แบบโอเมกสาร A สาร B สาร C นะครับเพราะระยะนี้เป็นคนที่มีระยะนี้มากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุคุณต้องบวกค่าแห่งความเสื่อมด้วยนะครับถ้าคุณอายุ30กับอายุ80นี่EGFR 50ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วถ้าอายุ80 90เนี่ยมันต้องเหมือนค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยคุณจะเอากฎเกณฑ์ผมมีลูกพี่ใหญ่คือศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์นิพสุวรรณเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนี้สมาคมโรคเบาหวานนะมันกำหนดฟาติบัตจูก้าต่ำกว่า126 A/C ต่ำกว่า 6.5 หลังจากอดอาหารไปแล้ว3เดือนถือว่าเบาหวานหายถ้าต่ำกว่านั้นฟาติบัตจูก้าช่วยมันเชื่อถือไม่ได้ครับ
1: อ๋อครับ
0: คุณนอนหลับมันก็ขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อ
0: คุณ
1: เรื่องนอนหลับนี่ผมก็ต้องคือถ้าจะนั่นต้องกินยาช่วยแต่ทีนี้ผมพยายามไม่ให้กินแล้วก็ให้มันหลับเองมันก็หลับได้น้อยหน่อยนะครับ
0: คุณกินฮอร์โมนช่วยสิครับสัก3เดือนน่ะ
1: ฮอร์โมน
0: เทสโทสเตอโรนนะฮะมันทำให้หลับง่ายขึ้นครับ
1: เออเ
0: ป็นต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรนะฮอร์โมนแผนปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามมานานแล้วมันเกิดมะเร็งนะครับเขาเลิกใช้เลิกผลิตนะฮะแต่มีผลิตให้สำหรับโรงพยาบาลก็มีเยอะนะครับนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นกินฮอร์โมนวันละหนึ่งไม่ก่อนนอนก็พอเทสโทสเตอโรนครับ
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: ฮอร์โมนผู้ชายเทสโทสเตอโรนครับต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งนะครับนะ
1: ซื้อร้านขายยา
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มี
0: แต่ฮอร์โมนแผนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมะเร็งผมไม่อยากจะพูดโจมตีเขา
1: ชอบขอบคุณครับ
0: นะครับนะแต่เราพูดคืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คุณฟังรายการนี้คุณจะไม่มีโรคอะไรเลยทำไมเราสนุกด้วยใช่ไหมฮะ
1: คือผมฟังแล้วมันติดใจอ่ะผมเลยสถานีอื่นไม่เคยเปิดเลยพอได้ฟังแล้วมันมีความสุขอ่ะ
0: ฟังแล้วมันคุณอย่างเงี้ยของคุณเดี๋ยวเอาคุณก่อน EGFR แบ่งเป็น A B C นะครับผมแบ่งเองนะครับA 60เป็นเกณฑ์สูงสุดต่ำสุดคือ30เอาเราย้อนหลังใหม่นะครับเพราะว่า คนจะได้รู้นะฮะ
1: ครับ
0: คุณต้องรู้ฮะการตายอันดับหนึ่งคุณไม่ได้จักตัวเองอ่ะเอาจริงป่ะ
1: จริงครับจริงครับ
0: ไม่ได้จักตัวเองเลยนะครับไม่ใช่โรคอ้วนไม่ใช่มะเร็งนะครับไม่รู้จักตัวเองว่าเบาหวานเนี่ยคนฉีดอินซูลินทั้งชาติกินกลูโคไวท์ตลอดชีวิตมันไม่หายแล้วครับแต่ผมไม่กล้าต่อท้ายว่าเกิดฟอกไตแล้วใครรับผิดชอบเขาเดินไปดีๆเนี่ยเกิดต้องตัดขาเบาหวานเนี่ยเกิดตาบอดใครรับผิดชอบ
1: อ๋อครับครับ
0: คุณมูแต่แก้ไขที่ปลายเหตุว่าโอ้ยจะเกิดใบพัดบอลลูนค่าหัตถการกี่แสนกี่หมื่น
1: ครับ
0: เกิดต้องตัดขาฟรีอีก
1: แล้วเกิดได้ไงไม่รู้เนี่ยอาจารย์ที่มันค่าใจตกเพราะอะไร
0: อะไรฮะ
1: ค่าใจที่มันจากเดิม
0: ตามอายุฮะตามอายุฮะ
1: อ๋อตามอายุ
0: อายุคุณ40ก็ประมาณสักร้อยหนึ่งอะ EGFR เนี่ยมันความปกติที่คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้
1: ตอนนี้ก็83กับ
0: โอ้ยปกติเยี่ยมด้วย
1: ก็84อ่ะ
0: เออนั่นแหละ EGFR คุณ50กว่าแล้วถือว่า A บวกนะครับและดี3 A บวก
1: โอ้ขอบพระคุณครับ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเลขพวกนี้มัน คุณต้องบวกอายุไปด้วยนะครับ
1: อ๋อ
0: ไตมันต้องเหมือนคุณมีกล้ามตอนอายุ20เนี่ยพอคุณออกกำลังกายยังไงก็ยังกล้ามยันยันใช่ไหม
1: ครับครับครับ
0: มันความเสื่อมฮะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย
1: ธรรมชาติมัน
0: เออพูดถึงธรรมชาติเนี่ย
1: คร
0: ับเราเกิดมาจากธรรมชาติ
1: คร
0: ับคุณต้องอาศัยหลักธรรมชาตินะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ากาศดีๆอารมณ์ดีๆอ๋อ1อากาศแล้วนะฮะอารมณ์นะแล้วอาหารดีๆนะไม่ใช่อาหารอร่อยนะครับ
1: ถูกแล้ว
0: เอออาหารดีๆนะแล้วก็ออกกำลังกายดีๆแล้วอุจจาระนะครับ5ออนะครับทั้งหมดธรรมชาติหมดเลยอาหารดีไม่จำเป็นต้องอาหารแพงนะครับ
1: ครับถูกครับ
0: อาหารดีๆเนี่ยคุณกินข้าวขาหมูเนี่ย
1: ไม่กินแล้วก็เลิกแล้ว
0: เลิกเพราะใคร
1: กินชาซื้อไข่ใบหนึ่งเช้าเช้าก
0: ินไปได้ห้าใบก็กินได้ครับไม่อ้วนด้วยครับ
1: มันไม่แอนตี้ไตนะ
0: เออแต่ว่าไข่แดงคุณมีปัญหาไตก็กินให้น้อยหน่อยก็ได้ละครับ
1: ไข่แดง
0: เออน้อยหน่อยผมกลัวว่าจะมีโพแทสเซียมนะครับมันต้องมีเหตุมีผลนะครับนะเออน้อยหน่อยกินไข่ขาวก็ดีกว่าไข่แดงนะครับนะแต่กินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่กินเลยนะครับ
1: กินนะกินวันละลูกครับ
0: เออเอากินไปเลยฮะจะแดงจะขาวมันไม่เกี่ยวกับไตเท่าไหร่นะครับ
1: คุณนิดเดียว
0: คุณไตวายเรื้อรังอายุ80 50กว่าถือว่ายอดแล้วครับนะ
1: ครับขอบพระคุณยังสูงเลยครับอาจารย์
0: เนี่ยมันไม่ถ้าคุณอายุ30เนี่ยเออ
1: คือผมโชคดีเนี่ยวันพระผมทำบุญมาได้คุยกับอาจารย์เนี่ยถือว่า
0: โอ้ยเด็กมาตีสุดเสพเด็กกันดีก็เก่งแล้วคุณอย่าไปนึกถือเลยนะครับ
1: โอ้กว่าจะได้คุยกับอาจารย์นี่คนได้คุยกับอาจารย์นี่มีบุญนะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คุณต้องอย่าไปยึดถือความมีตัวตนอย่ายึดถือในรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะต้องยึดถือธรรมะในหัวใจครับ
1: ครับ
0: คุณลองตัดผลประโยชน์ออกไปนะ
1: ครับ
0: ประหยัดแล้วเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะ
1: ครับ
0: ลูกชายก็เป็นหม
1: อ
0: ลูกสาวลูกสะใภ้ก็เป็นหมอเก่งด้วยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหยิ่งทางด้านคาร์ดิโอคุณอย่าให้เทียบเลย
1: อาจารย์พี่น้องอาจารย์เป็นหมอคนเดียวหร
0: ือ
1: ว่า
0: โอ้ยอย่าไปพูดเลยครับเป็นหมอดูทั้งบ้านเลยครับ เอา ที่ไปที่มาของเบาหวานก็ตามนะฮะพ่อผมเนี่ยเอายาสมุนไพรเบาหวานเนี่ยขายที่บ้านส่งผมเรียนหนังสือฮะทั้งน้องสาวผมด้วยเออก็เอาสตอนะเอาไอ้ผักผมให้น้องสาวผมเนี่ยดร.สุภัทราประคองวงเนี่ยไปเก็บพวกสมุนไพรเนี่ยแต่มันตายตอนสุดท้ายดีไก่เนี่ยโอ้โหคุณเราไปได้มันหายากเหลือเกินนะคุณต้องหาที่คลองเตยอ่ะ
1: ครับ
0: มันหาตามร้านขายข้าวมันไก่เขาไม่มีดีไก่นะครับเขาทิ้งหมด
1: ครับคร
0: ับ ผมไปหาแถวคลองเตยโอ้โหตากมันไม่ไหวนะครับไม่ไหวต้องแอพพลายสูตร
1: ครับ
0: การทำอะไรด้วยหลักวิชาการเนี่ย
1: คร
0: ับ ของคุณพอคุยกับผมคุณโล่งใจไปเยอะไหมครับ
1: มีความสุขครับสบายใจโล่งใจครับ
0: เราต้องถามอายุไงฮะ
1: ครับ
0: อายุขนาดนี้ EGFR ระยะที่3บวก 3A นี่ก็ถือว่ายอดแล้ว
1: โอ้อาจารย์ผมดีใจจังเลยได้ยินพูดอย่าง
0: คือจริงๆนะฮะค
1: ือมันตรงข้ามกับหมอที
0: ่คุณจะไปเทียบคุณจะไปเทียบเด็กมัธยมตรีทุสเทพได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้ว
1: หมอไม่พูดอย่างเงี้ยพูดให้เราตกใจอยู่เลย
0: มันต้องถามว่าอายุเท่าไหร่ผมก็เอาความรู้มาจากศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณซึ่งแนะนำผมให้เอาแปะกล้วยไปขายทั่วประเทศยังไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออก็อยู่ที่รามานั่นแหละ
1: อาจารย์นามสกุลนี่จำได้นะลิ้มสุวรรณ
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับคืออย่างงี
1: ้ผมเคยไปส่องกล้องที่รามา
0: อืม
1: อ๋ออาจารย์
0: คืออย่างนี้
1: โชคดีจังเลย
0: รายรอบของเรามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยฮะเราก็จำคลิปปากเขาหน่อยคนนี้นิดหน่อยเขามาค่อยๆมาเผยแพร่หน่อยก็แค่นี้ก็ดีแล้ว
1: อาจารย์ทั้งเก่งทั้งดีคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยนะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ครับ
0: การพูดอย่างนี้ผมอยากจะผมพูดไม่รู้กี่ครั้งนะฮะ
1: ครับ
0: การพูดให้เพราะที่เจาะหัวใจพูดอะไรที่มีประโยชน์แก่คนฟังนั่นแหละคือการพูดที่พิเศษที่สุด
1: ครับ
0: การพูดให้เพราะคุณต้องฝึก การกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสายเสียงดี
1: ครับ
0: ทำให้มีความทุ้มอักขระจังหวะในการหายใจเนี่ย
1: กินเช้าสองเย็นสองก็พอแล้วนะ
0: พอแล้วพอแล้วคันนี้พอแล้วไม่ต้องกินมากนะครับ ก็ฟังรายการนี้คุณลองหัดพูดให้เพราะสิครับก่อนอื่นพูดกับเมียซะก่อนนะที่รักจ๋าดับหลับตาซะก่อนนะ
1: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ฮะผมขออนุญาตนะครับ
0: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์คร
0: ับ นี่คืออย่างนี้เห็นไหมการพูดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆการพูดเรามีอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งพูดให้เพราะให้เกียรติของคนที่เขาโทรมาถามแล้วพยายามให้เขาไม่ต้องใช้เงินพยายามนะครับและชี้ทางที่ถูกต้องอาหารเป็นยา
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: อาจารย์เกียงสาม
0: โอ้ที่คนที่ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรปกติทานแจก
0: ช่วยคนละคนสิ่งคล้ายๆกันขอโทษทีมาจากพระประแดงเหมือนกันนะครับ
2: แบบอาจารย์พูดเนี่ยฟังตลอดเลยค่ะ
0: แล้วลองวิจารณ์สิครับว่ารายการนี้การพูด
2: ไม่มีจำวันดีหมดเลยอ่ะแต่คนที่ทานมานานแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะปกติหมดแล้วเจาะเลือดก็ดีเบาหวานไม่มีค่ะ
0: เออกินแปะทำไมถึงกินแปะกล้วยนะครับ
2: ตอนนั้นเป็นภูมิแพ้ค่ะ
0: คุณเชื่อไหมว่าภูมิแพ้หายได้เพราะกินแปะกล้วยเชื่อหรือเปล่าครับ
2: เนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะมันดีขึ้นเพราะอะไรนะครับต้นเหตุการภูมิแพ้คือระบบภูมิแอนติเจนแอนติบอดีรีแอคชั่นมันจะจำไอ้สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาไม่ได้มันก็เกิดฮิสตามีนหลั่งออกมานะครับที่การแก้ไขโดยการใช้สเตียรอยด์เนี่ยมันการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับการใช้แอคทีฟเฟตหรือการใช้คอร์เฟนเนลามีนแก้ไขที่ปลายเหตุคุณต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิคือลิมโฟไซต์คุณแข็งแรงนะครับลิมโฟไซต์แข็งแรงนะครับเพื่อจะแก้ไขที่ต้นเหตุคือระบบภูมิการกินแปะกล้วยเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีระบบภูมิก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับนะ
2: มาชมค่ะโทรมาชมว่าดีมากรายการอาจารย์ดีมากเลยค่ะได้ฟังนุ๊กเยอะแยะปฏิบัติตัวเนี่ยตามอาจารย์ที่พูดนะ
0: สบายเดี๋ยวขอฟังหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้จะ60แล้วค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: หนัก165
0: สูง165น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก58
0: โอ้ยที่สุดมีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้ม
2: ค่ะดีมากเลยค่ะทานแบบบอกอาจารย์นะคะแบบคนนี้เยี่ยมค่ะไม่ทานอะไรแล้วนอกจากแบบกล้วยค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อก่อนนี่เป็นภูมิแพ้เมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้เป็นมากี่ปีครับภูมิแพ้เนี่ย
2: เป็นมาตั้งสาวๆอ่ะ
0: โอ้ย40ปี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นมาแล้วเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: ศิริราชค่ะ
0: ศิริราชโอ้สุดยอด
2: ตอนนี้ยังนัดอยู่ค่ะแต่เอายามาค่ะแต่ไม่ค่อยได้ทานคู่บางครั้งก็ไม่ได้ทานเลยแต่ทานแปะกล้วยตลอดค่ะ
0: เรารู้หรือเปล่าว่าภูมิแพ้ไม่มียารักษารู้ป่ะ
2: เดี๋ยวค่ะหมอบอกว่าหายยากค่ะ
0: ไม่ใช่มันหายมันไม่หายหายยากมันต้องหายสิครับ
2: ไม่หายค่ะ
0: ไม่หายแต่ถ้ากินแปะกล้วยแล้วมันดีขึ้นจนไม่มีอาการเขาเรียกว่าหายหรือเปล่าครับ
2: ว่าเยี่ยมค่ะ
0: เออกินกี่เม็ดครับกินแปะกล้วย
2: บอกไม่ถูกครับว่าดีจริงๆอ่ะเลือดลมก็ดีค่ะ
0: เ
2: ลือดใสเลือดแดงแล้วก็ไม่ขุ่นเลยค่ะยังชมบนหมดโอ้โหเลือดตานี่ดีนะคะเลือดพี่นี่ดีนะคะอยู่ๆอย่างเงี
0: ้
2: ยขอบคุณอาจารย์มากฟังอาจารย์ตลอดนะคะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังทางวปท AM 792นะคะเดี๋ยวท่านรับฟังต่อเนื่องนะคะจะเป็น AM หลายคลื่นหลายสถานีซึ่งจะลิงก์สัญญาณจาก 89.0 นะคะเป็นแม่ข่ายออกอากาศทางระบบ FM ที่หสทบ FM 102ที่ยันเกราะ 91.5 และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านรับฟังได้ทาง www.kcsradio.online แล้วก็ทางคลื่นของสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube นะคะจะเข้าสายหน้าใหม่เดี๋ยวท่านปรึกษาได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงวันกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666อย่าปล่อยให้โรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังจนเกินเยียวยานะคะปรึกษาทีมแพทย์เพื่อป้องกันดูแลตัวเองได้และจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮอร์เป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ให้ฟังแจ่มจริงแม่คุณนะคะทศพลหิมพานต์ขันหมากมาแล้วค่ะจากเสียงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยวันนี้จะแววดำเนินรายการจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
7: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา

0: ลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบีนิวฟาวิตพลัสความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0985501481และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีคำถามนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คำถามหมอนายขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้เรามาเช็คสุขภาพกันต่อดีไหมคะก็ช่วงเนี้ยนะคะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ระบาดอีกแล้วจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ดังนั้นแนะนำนะคะในช่วงนี้พยายามอย่าโดนฝนนะคะต้องพกร่มไปตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะใส่หน้ากากอนามัยค่ะนอกจากป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการติดนะคะการติดเชื้อป้องกันการเป็นหวัดป้องกันการติดโควิด-19 แล้วค่าฝุ่น PM 2.5 นะคะหรือสารพิษต่างๆมลภาวะเป็นพิษก็ช่วยได้นะอย่าลืมนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือทุกครั้งค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้พกแอลกอฮอล์นะคะไม่ได้พกเจลแอลกอฮอล์เลยตรงเนี้ยจะบอกให้นะคะว่าในส่วนของแอลกอฮอล์เจลอ่ะคือในกรณีที่เราไม่มีเนี่ยล้างมือให้สะอาดด้วยผงซักฟอกหรือว่าสบู่ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ผ่านล้างน้ำนะคะอย่างน้อย1นาทีก็ช่วยได้นะสะอาดนะคะ
ถึงไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรหลายท่านกังวลมีคนบอกว่าอยากให้หมอไหนช่วยแจกแอลกอฮอล์เพราะมีอยู่ช่วงนึงหมอไหนแจกช่วงที่โควิด19ระบาดนะยุคปี2021เนี่ยแจกแอลกอฮอล์ตลอดถ้าท่านใดอยากให้หมอไหนแจกแอลกอฮอล์อีกนะคะแอลกอฮอล์เจลอีกก็แจ้งมาค่ะเดี๋ยวหมอไหนจัดให้นะคะกลับมาที่เรื่องของภาวะ อยากให้มาตรวจเช็คอย่างนี้คือหลายคนเนี่ยพอพูดถึงคำว่าเส้นเลือดตีบอะคำว่าเส้นเลือดตีบปุ๊บทุกคนอะจะโฟกัสไปที่จุดๆเดียวถูกไหมส่วนมากเวลาเราพูดกันเรื่องของเส้นเลือดตีบเราจะนึกถึงแค่ตีบ1เส้น2เส้นหรือ3เส้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 80% 90% นะคะหรือ 20% เรานึกถึงเส้นเลือดตีบที่หัวใจแค่นั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยภาวะเส้นเลือดตีบไม่ได้ตีบเฉพาะที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วเมื่อมีไขมัน LDL ส่วนเกิน LDL เนี่ยมันจะไปเกาะเส้นเลือดผนังหลอดเลือดตรงไหนก็ได้ที่มีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วถามว่าแล้วอะไรเป็นตัวต้นเหตุทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบนะคะตัวการอันดับหนึ่งคือน้ำตาลนะคะตัวการอันดับสองนะคะก็คือพวกเชื้อโรคแล้วก็สารพิษต่างๆแต่น้ำตาลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบพออักเสบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเชื้อโรควิ่งมาพอเชื้อโรควิ่งมาปุ๊บเม็ดเลือดขาวก็วิ่งมาตามเก็บกินเชื้อโรคแล้วก็กลายเป็นศพตายกองอยู่บนผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดมันเกิดความขรุขระนะคะทุกครั้งที่มีการอักเสบเกิดขึ้นปุ๊บเชื้อโรควิ่งมาเม็ดเลือดขาววิ่งมาต่อมาLDL ค่ะไขมัน LDL ก็เป็นหวังดีนะก็มาเคลือบมาฉาบในจุดที่เกิดการอักเสบมักจะมีเลือดนะคะมักจะมีการฉีกขาดของแล้วก็มีอาจจะมีเลือดซึมออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็พอเวลามีบาดแผลปุ๊บตัวของ LDL ก็จะมาเคลือบมาฉาบตรงบริเวณผิวนะคะเพราะฉะนั้นไขมันก็เลยเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดและถ้ามีความขรุขระเกิดโฟมเซลล์นะคะของตัวเชื้อโรคกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยศพของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดมันไม่เรียบมันขรุขระก็ยิ่งทำให้ไขมันมันเกาะได้ดีแล้วเกาะแน่นด้วยนะคะแต่นอกจากไขมัน LDL มาแล้วยังมีนะคะทุกครั้งที่มีเรากินน้ำตาลนะทุกครั้งที่เรากินน้ำตาลจะเกิดการอักเสบและเมื่อมีน้ำตาลและเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนตามไปด้วยคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะเสี่ยงที่กระดูกจะพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะคะว่าพอเวลาที่มีการอักเสบปุ๊บเนี่ยพอไขมัน LDL ตามมาปุ๊บเนี่ยนะคะมาเคลือบแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือจะมีการสลาย ของแคลเซียมที่อยู่ในมวลของกระดูกมันจะสลายแคลเซียมออกมาละลายแคลเซียมจะละลายออกมานะจากกระดูกทำให้เราเป็นกระดูกพรุนแคลเซียมออกมาทำไมนะคะทุกครั้งที่เกิดการอักเสบแคลเซียมจะออกมาเพื่อที่จะมาถ้าตรงไหนที่เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบเกิดรอยฉีกขาดหรือมีเลือดออกนะคะมันจะมีแบบหลายๆตัวเลยที่ตามมารวมทั้งตัวไฟบินนะคะเป็นโปรตีนชนิดนึงที่ทำให้เลือดหยุดไหลนะก็โผล่มาด้วยนะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมเนี่ยก็จะมาเคลือบมาฉาบมาเกาะมาแปะเพื่อหยุดเลือดดังนั้นนอกจากคุณมีน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีความเสี่ยงยิ่งสูงกว่าชาวบ้านเขาจะเสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดตีบตามจุดอวัยวะสำคัญสำคัญเนี่ย5จุดซึ่งเดี๋ยวหมอไหนจะพูดคือนอกจากหัวใจกับสมองแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่น
แต่วันนี้มี5อวัยวะด้วยกันที่เราจำเป็นจะต้องเช็คลิสต์ด้วยนะคะจะต้องตรวจเช็คเกี่ยวกับอาการต่างๆเดี๋ยววันนี้หมอไหนจะพูดทั้งหมดเลยทีนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของอาการของการที่เกิดเส้นเลือดตีบได้ยังไงพอตัวแคลเซียมเนี่ยมาเกาะมันทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันขาดความยืดหยุ่นเพราะแคลเซียมเกาะตรงไหนแข็งตรงนั้นแคลเซียมเกาะตรงไหนป่วยตรงนั้นดังนั้นเนี่ยพอผนังหลอดเลือดเนี่ยมีแคลเซียมมาเกาะมันทำให้เส้นเลือดมันขาดความยืดหยุ่นแล้วก็เปราะแตกง่ายแล้วก็ปริแล้วก็รั่วแล้วก็ซึมเปราะปริแตกง่ายดังนั้นเนี่ยก็เส้นเลือดเส้นเนี้ยก็จะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบนะเพราะว่ามีไขมันมาเกาะเสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดอุดตันเพราะเวลาที่เส้นเลือดมันตีบแล้วเนี่ยลิ่มเลือดต่างๆเนี่ยนะการที่มีน้ำตาลเยอะทำให้เลือดข้นหนืดค่ะมันก็ทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็พองหนาตัวขึ้นนะคะแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นมันทำตัวรีบๆเนี่ยผ่านไปทางช่องเล็กๆไม่ได้ละดังนั้นก็เสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดนะก็เสี่ยงเกิดเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดแตกเพราะว่าผนังหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นแล้วอะนะคะมันไม่สามารถพองตัวขึ้นมาไม่ได้นะคะถ้ามีความดันสูงมากๆปุ๊บเส้นเลือดก็แตกเลยก็คือเสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกกลไกเหล่านี้ถ้าเกิดตามอวัยวะสำคัญสำคัญเสี่ยงที่จะทำให้อวัยวะนั้นเกิดภาวะ Y อวัยวะ Y และสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ทำไมช่วงนี้หมอไหนพูดถึงปัญหาเสี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตเฉียบพลันบ่อยเหลือเกินปัจจุบันเนี้ยสังเกตไหมตั้งแต่ผ่านยุค2019มาแล้วนะคะอาการเจ็บป่วยเราไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเสียชีวิตแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยคือแบบเฉียบพลันบางคนเสียชีวิตขณะนอนหลับนะคะบางคนเสียชีวิตขณะที่ขับรถอยู่ปุ๊บอยู่ดีเจ็บหน้าอกแล้วไปเลยเยอะมากนะคะแม้แต่คนที่ในวัยกลางคนวัยทำงานที่ไม่น่าจะเป็นภาวะโรคหัวใจวายเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะคะอ่ะกลับมาอันนี้พอหมอได้พูดถึงกลไกการเกิดเส้นเลือดตีบแล้วณความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เฉพาะตีบที่หัวใจแล้วเสี่ยงต่อการเสียชีวิตวันนี้มาตรวจเช็คกันทั้งหมด5อวัยวะสำคัญที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เราป่วยและถ้าไม่เสียชีวิตก็พิการนะคะหรืออาจจะนอนติดเตียงอย่างแรกเนี่ยนะคะถ้าเป็นหัวใจเราก็จะนึกถึงแบบมีอาการแบบแน่นหน้าอกเหนื่อยนะคะอันนี้เราก็จะนึกถึงเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะความจริงเนี่ยคราบไขมันหลอดเลือดนะคะมันเกาะไปทุกอวัยวะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจเช็คกันทีละอวัยวะสำคัญวันนี้หมอไหนนำจุดที่คือจริงๆเนี่ยมันเกาะได้ทุกอวัยวะทุกเส้นเลือดแต่อวัยวะสำคัญที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีอยู่5จุดด้วยกันจุดแรกให้เราเช็คที่เส้นเลือดที่คอนะคะเคยสังเกตไหมบางท่านเนี่ยหมอไหนว่าเคยเจอแล้วแหละมีปัญหาเป็นเส้นเลือดตีบนะคะที่ตาปรากฏว่าคุณหมอบอกให้ไปตรวจเส้นเลือดที่คอใครเคยเจอแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็ไปพบหมอทางด้านโรคหัวใจเอ้าตั้งใจมาตรวจสุขภาพดวงตาแต่ทำไมไปเจอหมอหัวใจใช่ไหมคะเพราะว่าจุดหนึ่งเขาต้องการให้คุณหมอโรคหัวใจตรวจที่เส้นเลือดที่คอเขาเรียกว่าแคโรติดอาร์เตอรี่เป็นเส้นเลือดเส้นใหญ่ที่สำคัญก่อนที่จะขึ้นไปเลี้ยงที่สมองเป็นเส้นเลือดใหญ่นะอยู่ที่คอเราเนี่ยแหละนะคะจากหัวใจขึ้นมาแล้วก็มาผ่านมาที่เส้นเลือดที่คอแล้วเส้นเลือดตรงเนี้ยจะขึ้นไปเลี้ยงที่สมองเพราะฉะนั้นบริเวณคอเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่นะคะทําหน้าที่ส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองถ้าเส้นเลือดเส้นนี้มันเกิดคราบไขมันสะสมแล้วตีบแล้วแตกนะคะหรือมีลิ่มเลือดขึ้นมา
ทุกครั้งเนี่ยที่เกิดการเส้นเลือดมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยถ้าเกิดมันแตกมันจะทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วถ้าหากว่าลิ่มเลือดเนี่ยถ้าเกิดที่คอเนี่ยมันปัญหามันสำคัญตรงนี้ถ้าเกิดที่คอใช่ไหมคะมันจะปลิวได้นะคะไอ้เจ้าตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันหลุดนะมันปลิวแล้วก็หลุดขึ้นมาเสี่ยงที่จะขึ้นไปอุดตันที่เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นการที่ตรวจเส้นเลือดที่คอเนี่ยนะคะมันถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่คอตีบคนไข้เสี่ยงที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอุดตันหรือแตกหรือที่เราเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอาการนะตรวจเส้นเลือดที่คอเนี่ยนะคะอาการที่ให้สังเกตนะคะ1มีอาการหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือฟังไม่รู้เรื่องใครพูดอะไรมาเนี่ยมันตีความไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถสื่อสารได้พูดก็ไม่ออกนะพูดเหมือนคนลิ้นคับปากแล้วก็พูดไม่ได้พูดไม่ชัดและสายตาที่มองผิดปกติให้นึกถึงคำว่า be fast เส้นเลือดสโตรกเนี่ยนะคะให้นึกถึงคำว่า be fast b ตัว b แปลว่า balance มาจาก balance คือการเดินทรงตัวเดินเซทรงตัวไม่ได้นะคะ e คือ eye แปลว่าการมองการมองภาพเริ่มตาผ้ามัวเห็นภาพมัวนะคะ fast fAST F คือหน้ามีอาการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวนะคะแล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะแบบรุนแรงนะคะแล้วก็A คืออาร์มแปลว่าแขนหรือขาอ่อนแรงแบบข้างเดียวนะคะS ก็คือสปีดพูดไม่ชัดสื่อสารไม่ได้พูดไม่ออกนะคะแล้วก็ T ก็คือ Timing ก็คือระยะเวลาถ้าเป็นปุ๊บไปโรงพยาบาลอย่าให้เกิน3ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อเอาไว้สำหรับภาวะเส้นเลือดแตกด้วยคือจริงๆถ้าตีบอุดตันเนี่ยนะคะภายใน4ชั่วโมงตามที่อย.นะคะทางกระทรวงเขาชี้มาเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเส้นเลือดแตกเนี่ยนะคะเราไปสรุปเป็นว่าไปยิ่งเร็วยิ่งดีถ้าคุณไปภายในไม่เกิน1ชั่วโมงอ่ะพอเราตรวจอาการปุ๊บ be fast นะคะตรวจเจอปุ๊บไปโรงพยาบาลกด1669ก็ได้ถ้าไม่มีใครอยู่กด1669เลยทำเป็นแบบเบอร์โทรฉุกเฉินเลยนะคะทีนี้เนี่ยมีบางครั้งเหมือนกันที่มีอาการปุ๊บแล้วมีอาการตาผ้ามัวขาอ่อนแรงแป๊บเดียวค่ะประมาณแค่นาทีเดียวอุ้ยหายแล้วอย่าคิดว่าอันนั้นเนี่ยเราโชคดีไม่ใช่หายแล้วนั่นแสดงว่าบางคนเนี่ยเป็นประมาณ1นาที2นาทีไม่มีอ่อนแรงตาผ้ามัวหน้ามืดเอ้ยสักพักนึงหายเราก็ดีใจไงโอ้เราทำบุญมาเยอะนะคะหายแล้วไม่ใช่นะคะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอาการภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวก็คือแสดงว่ามันเกิดภาวะลิ่มเลือดไปอุดตันแต่ไปอุดตันที่เส้นเลือดฝอยที่เส้นเลือดแขนงเส้นเลือดเส้นเล็กๆแล้วพอเวลามันหลุดออกมาได้เนี่ยมันก็ผ่านเข้าไปในเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ขึ้นมันก็หายแสดงว่านี่คือสัญญาณเตือนถ้าคนไหนที่เป็นแบบชั่วคราวแป๊บๆเนี่ยยังไงก็ไปตรวจกับคุณหมอไปโรงพยาบาลไปตรวจเพื่อรับเพื่อทานยาแล้วก็รักษาให้หายขาดที่แน่ๆอย่างน้อยๆก็ให้ทานแอสไพรินแต่อย่างนี้อย่าไปซื้อยาแอสไพรินทานเองนะคะเพราะถ้าบางครั้งเราแพ้แอสไพรินเนี่ยนะคะคืออาจจะทานที่โรงพยาบาลถ้าแพ้ปุ๊บก็แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนยามันจะมียาที่มีคุณสมบัติในการช่วยละลายลิ่มเลือดได้เหมือนกับแอสไพรินแต่ต้องยอมรับนะตัวยามันจะแพงกว่าเม็ดละประมาณ10บาทนะคะแต่ถ้าตัวที่เป็นไม่ใช่ออริจินอลเนี่ยค่ะมันก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ยังไงก็แพงกว่าแอสไพรินอยู่ดีต่อมานะคะจุดที่2เมื่อกี้เราตรวจเส้นเลือดที่คอแล้วมาจุดที่2เนี่ยก็ตรวจเส้นเลือดในสมองอันนี้คือตรวจเส้นเลือดตีบที่สมองโดยตรงนะคะอาการก็จะเหมือนกับเส้นเลือดที่คอนะคะขาอ่อนแรง
พูดไม่ชัดเห็นภาพซ้อนเดินเซชาครึ่งซี่นะคะประมาณอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้น2จุดแล้วนะสำหรับเส้นเลือดตีบที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะพิการหรือเสียชีวิตต่อมาจุดที่3ที่อยากให้ตรวจค่ะนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจุดเส้นเลือดที่ขาที่น่องเนี่ยแหละถ้าลองสังเกตเมื่อไรก็ตามเรารู้สึกว่าเดินแล้วปวดน่องอย่าไปคิดว่าเป็นเพราะอ๋ออายุเยอะแล้วนะคะหรือวันนี้คงทำงานหนักภาวะเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า PAD ก็คือ peripheral artery disease เป็นภาวะเส้นเลือดแดงส่วนปลายที่ขาตีบนะเส้นเลือดแดงส่วนปลายที่ขาตีบเพราะฉะนั้นอาการก็คือเดินไปหรือว่าวิ่งไปสักระยะหนึ่งปวดน่องหรือบางคนวิ่งปุ๊บเป็นตะคริวที่น่องหรืออยู่ดีๆกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ล้าแล้วก็ต้องนั่งพักอาการเนี้ยวิธีการเช็คคือพอเวลาที่เรานั่งพักปุ๊บสักประมาณแบบ5นาที10นาทีแล้วหายถ้าปวดน่องพักแล้วหายนะพักแล้วดีขึ้นแล้วสามารถเดินต่อไปอีกเดินปุ๊บปวดอีกอย่างเงี้ยปวดแล้วพักแล้วก็เดินปวดแล้วพักแล้วก็เดินอันเนี้ยค่ะคืออาการของหลอดเลือดแดงส่วนปลายนะคะที่ขาเนี่ยเกิดการตีบซึ่งอาการนี้นะคะคนไหนที่มีอาการแบบชอบวิ่งแล้วเป็นตะคริวแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลพบแพทย์ทางด้านโรคหัวใจค่ะอาการแบบนี้เป็นอาการเริ่มต้นของคนที่จะเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจวายตายเฉียบพลันเสี่ยงมากๆนะคะโดยเฉพาะหากคนไหนเป็นโรคเบาหวานนะคะที่แบบพอวิ่งแล้วรู้สึกว่าปวดน่องเนี่ยถ้าคนไหนเป็นเบาหวานคนไหนกินเหล้าสูบบุหรี่อ่ะตรวจแล้วเป็นโรคไขมันโลหิตสูงความดันสูงนะคะแล้วก็อายุเยอะเกิน50ปีขึ้นไปถ้ามีอาการวิ่งหรือเดินแล้วปวดน่องพักแล้วหายวิ่งแล้วเดินแล้วปวดน่องพักแล้วหายอาการแบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นโรคคือมันมีโอกาสจะเป็นลิ่มเลือดแล้วลิ่มเลือดเนี่ยอาจจะไปอุดตันที่ปอดก็ได้นะคะนะคะหรือว่าเป็นภาวะอุดกั้นที่หัวใจนะคะแล้วก็ทำให้เส้นเลือดตีบที่หัวใจได้ก็ต้องไปพบแพทย์อยู่ดีนะอาการนี้คืออาการเสี่ยงโรคหัวใจอีกอาการหนึ่งนะคะจุดที่4ค่ะที่จะต้องตรวจเกี่ยวกับภาวะเส้นเลือดตีบนะคือเส้นเลือดที่ไตค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามมีเส้นเลือดตีบที่ไตอันเนี้ยความดันเสี่ยงที่จะคุมความดันยากมากแล้วจะทำให้ไตเนี่ยมันเสื่อมนะคะทำให้ไตเสื่อมแบบรวดเร็วเลยอาจจะเป็นไตเสื่อมระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4หรือไตวายเฉียบพลันก็ได้ปกติเนี่ยคนไม่ค่อยนึกถึงหลอดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตถ้ามันตีบเนี่ยไตจะได้รับเลือดมาเลี้ยงไม่พอไตได้รับเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเราจะกระตุ้นให้ฮอร์โมนเนี่ยตัวนึงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วผลคือทำให้ความดันเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะถ้าความดันสูงมากๆเวลาคุมยากเนี่ยคุณหมอต้องใช้ยาหลายตัวถูกไหมพอการที่ใช้ยาหลายตัวไตก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นก็จะทำให้ค่าไตเนี่ยมันยิ่งแย่ลงเพราะฉะนั้นกรณีตรงเนี้ยนะคะในเคสหลายๆเคสที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแบบคุมไม่ค่อยอยู่แล้วก็กินยาหลายตัวอันนี้แนะนำว่าให้ไปตรวจเส้นเลือดที่ไตหรือไปตรวจค่าการทำงานของไตด้วยนะคะต่อมาจุดที่5ค่ะก็คือเส้นเลือดตีบตรงบริเวณที่ไปเลี้ยงลำไส้บางคนบอกมันเกี่ยวอะไรหมอไหนเลี้ยงลำไส้มันจะยากตรงไหนจุดเนี้ยอาจจะเกิดไม่บ่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลือดที่ไปเลี้ยง
ขาดเลือดไปเลี้ยงที่ลำไส้เพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้มันเกิดการอุดตันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความอันตรายค่อนข้างสูงนะคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้เนี่ยอาการเป็นยังไงนะเส้นเลือดอุดตันที่ไปลำไส้เนี่ยคือ1จะมีอาการปวดท้องทุกครั้งหลังอาหารจำได้ไหมอิ่มปวดหิวปวดถ้าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดส่วนมากจะเป็นกระเพาะแต่ถ้าอิ่มปวดอย่างเดียวตอนหิวเนี่ยไม่ปวดอิ่มปวดเนี่ยหลังจากที่กินข้าวไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วปวดเราจะนึกถึงกรดไหลย้อนแต่ลักษณะอาการปวดเขาจะปวดตรงบริเวณลิ้นปี่แล้วมีอาการแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับแสบร้อนตรงลิ้นปี่ถูกไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ได้แสบร้อนตรงลิ้นปี่คือปวดหลังจากมื้ออาหารเนี่ยปวดท้องค่ะคือปวดท้องไม่ได้ปวดลิ้นปี่นะแยกกันนะคะแล้วน้ำหนักจะเริ่มลดลงพอเวลาเรากินอาหารเนี่ยทุกครั้งที่เรากินอาหารลำไส้เขาต้องใช้พลังงานเยอะในการที่จะย่อยอาหารเขาก็ต้องการเลือดเยอะๆแต่ปรากฏว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงลำไส้มันตีบแล้วเลือดมาไม่พอมันจะเกิดการอุดตันแบบเฉียบพลันแล้วก็จะเกิดอาการปวดท้องแบบรุนแรงนะคะอันนี้เราเรียกว่าโรคมีเซนเทอริกอิชิเมียนะคะอันตรายก็คือว่าลำไส้ขาดเลือดนานเกิดอะไรขึ้นเนื้อเยื่อเสียหายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเน่านะคะเวลาที่เราปวดท้องรุนแรงผิดปกติแบบอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้พิจารณายิ่งคนไหนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเป็นโรคความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีปัญหาเคยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันมาก่อนแล้วอันเนี้ยรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะเพราะว่าเสี่ยงนะถามว่าเคสเหล่านี้ที่หมอไหนพูดถึงนะคะก็พยายามเช็คตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็ดูแลร่างกายทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะหลังจากที่เราทานยาแล้วแต่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากทานยาบ่อยๆไม่อยากทานยาเยอะๆเลยอะหมอไนท์ไม่อยากทานยาตามอาการเลยนะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิ่มเลือดนะคะทานยาอยู่แต่อยากลดการพึ่งพาการใช้ยา1ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลุกขึ้นมาออกกำลังกายและต้องโดนแดดนะคะช่วงตอนเช้าช่วงประมาณแบบ 7:00 ถึง 9:00 เช้าเนี่ยให้โดนแดดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงให้เดินเร็วสลับเดินช้าเดินเร็วสลับเดินช้านะสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปการเดินเร็วสลับเดินช้าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องลิ่มเลือดได้มากกว่านะคะแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากกว่าการที่เดินเร็วอย่างเดียวหรือเดินช้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารไม่กินของทอดของมันของหวานของรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดและถ้าเลี่ยงน้ำตาลได้หมอไนท์เชิงว่าเลี่ยงนะลดละถ้าเลิกไม่ได้พยายามลดให้มันน้อยที่สุดนะคะทุกวันนี้นะคะวันไหนก็เปลี่ยนจากการที่ดื่มกาแฟถามว่าดื่มกาแฟได้ไหมก็ดื่มกาแฟได้แต่เป็นกาแฟดำไม่ใส่อะไรเลยนะคะแต่จะใส่น้ำมันมะพร้าวชนิดที่เป็น MCT oil นะคะแล้วก็มัทฉะตัวนี้คือดื่มมัทฉะค่ะตัวเนี้ยตัวมัทฉะก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันภาวะลิ่มเลือดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสารซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็ข้อสำคัญคือช่วยลดน้ำหนักนะในกรณีของคนที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพนะคะ1ลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือดนะคะ1ให้ทานตัวโคเอนไซม์ Q10 ถ้าในกรณีที่มีอาการเริ่มมีอาการแล้วนะตามที่หมอไหนบอกให้ทานโคเอนไซม์ Q10 2 เม็ดตอนเช้านะคะ
แล้วก็2เม็ดตอนกลางวันจนกระทั่งอาการต่างๆดีขึ้นนะคะค่อยลดลงมาเหลือ2เม็ดตอนเช้า2ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะคนที่แบบมีปัญหาตรงที่มีอาการปวดน่องนะคะตัวโกรทฮอร์โมนเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่น่องให้แข็งแรงแน่นตึงกระชับก็จะลดโอกาสการเป็นตะคริวการปวดน่องนะคะแล้วก็ช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรง3นะคะให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดนะคะชาละลายไขมันในเลือดตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เลือดข้นหนืดแล้วก็ลดการเกิดลิ่มเลือดค่ะมันช่วยได้จริงๆพอเวลาเลือดลมไหลเวียนได้ดีปุ๊บเนี่ยความดันเลือดนะคะก็จะลดลงโดยอัตโนมัติที่สำคัญก็คือว่าหลายๆคนนะที่มีปัญหานะคะปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่นะคะชาปลายมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกหรือว่ายกขาไม่ขึ้นหรือทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะแม้แต่ท่านที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วรอกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทค่ะ0816505071608135387340813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

086 355 0761 086 355 0761 081 353 87 34 081 353 87 34บังเอิญมีเคสด่วนเข้ามานะคะสอบถามหมอนายเข้ามาบังเอิญหมอนายเพิ่งเห็นนะคะเพราะว่ามีการตัดสินใจกำลังจะตัดสินใจคือลูกๆอะค่ะคุณลูกอยากให้คุณพ่อผ่าตัดหัวใจแต่ว่าคุณพ่อไม่ยอมผ่าตัดนะคะคุณพ่อนี่มีลักษณะที่เด็ดเดี่ยวมากๆเลยไม่แน่ใจเป็นทหารหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะคะคุณพ่อเป็นเคสมาจากจังหวัดระยองค่ะ จริงๆวันเนี้ยหมอนายเตรียมพูดเรื่องอื่นแต่ว่าขออนุญาตพูดเคสนี้เลยแล้วกันมาจากคุณจิรนันท์เป็นลูกสาวค่ะซึ่งเป็นห่วงคุณพ่อแล้วคุณจิรนันท์เนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อด้วยนะคะเพราะว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างกังวลคุณพ่อชื่อคุณพ่อชัยยานะคะอายุนะลองฟังอายุดูก่อนคุณพ่ออายุ79ปีนะลองฟังดูว่าการที่คุณพ่อไม่ยอมผ่าตัดไบพาสคุณหมอแนะนำให้ทำไบพาสไบพาสเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าการทำบอลลูนนะคะก็คือแนะนำว่าให้ทำไบพาสแสดงว่าน่าจะติดเยอะนะคะหนักลองดูน้ำหนักหนักสำหรับสุภาพบุรุษหนักแค่48ถือว่าผอมนะคะสูง160 ผู้ชายต้องหนักเท่าไหร่ลบ100นะคะส่วนสูงลบ100ควรจะหนัก60แต่คุณพ่อหนักแค่48ทำไมคุณพ่อถึงหนักแค่นี้นะคะ คุณพ่อมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตร่วมด้วยนะคะระยะที่เป็นไตเสื่อมแต่ว่าดีขึ้นแล้วอยู่ที่ระยะกลับมาที่ระยะ1กับระยะ2นะคะซึ่งจากแต่เดิมนะคะระยะ3หรือระยะ4แล้วก็กลับมาที่ระยะเริ่มมาที่ระยะ2คุณพ่อไม่ยอมผ่าตัดท่าเดียวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยานี่เองเมื่อวันที่2นะคะมีอาการหายใจไม่ทั่วท้องมีอาการจุกขึ้นมาที่คอหอยเลยหลังจากนั้นเนี่ยวันที่3นะคะก็ไปพบคุณหมอคลินิกใกล้บ้านก่อนคุณหมอบอกว่าเป็นอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจให้รีบไปที่โรงพยาบาลพอวันที่4ปุ๊บเนี่ยนะคะก็พาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่บอกชื่อจังหวัดไม่บอกชื่อโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเป็นคลินิกพิเศษนอกเวลาช่วงเย็นนะคะก็ไปพบคุณหมอให้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดพบความผิดปกติคือน้ำท่วมปอดทีนี้มีปัญหาถึงขั้นน้ำท่วมปอดแสดงว่าอะไรหัวใจปั๊มเลือดไม่ไหวแล้วหัวใจอ่อนแรงมากนะคะเป็นโรคหัวใจแน่ๆแล้วก็เกิดเริ่มน้ำท่วมปอดแล้วก็ทำให้หายใจไม่ทั่วท้องนะคะค่าของเลือดนะคะอยู่ที่250คุณหมอก็เลยสั่งแอดมิดพอสั่งแอดมิดปุ๊บวันที่5กันยาก็รีเฟอร์เคสให้ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นที่มีเครื่องมือนะคะเครื่องมือขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นไปที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อทำการฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจอ่ะตีบกี่เส้นผลออกมานะคะคุณหมอเนี่ยสั่งเอ็กโคหัวใจนะคะแล้วก็แนะนำนะที่โรงพยาบาลเนี่ยแนะนำว่าให้ส่งตัวทำไบพาสเลยให้ส่งตัวทำไบพาสเลยนะคะซึ่งตอนนี้พอผลออกมาเนี่ยคุณพ่อไม่ยอมผ่าตัดก็เลยเครียดนะคะคื อวันที่5เนี่ยนะคะก็เลยเครียดมากซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเปิดวิทยุดูไปเรื่อยดูไปดูมาฟังไปฟังมาแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมา
เป็นญาตินะคะเป็นญาติที่มาหาคุณมาเยี่ยมคุณพ่อนะที่โรงพยาบาลคุณพ่อยังไงก็ไม่ยอมผ่าตัดแล้วก็ในที่สุดก็คือกลับบ้านมาคุณหมอก็เลยบอกว่าให้นัดมาอีกทีคือวันที่19ตอนนี้ก็คือให้ยาให้ดูตามอาการให้พักผ่อนเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อเตรียมตัวร่างกายมาผ่าตัดวันที่19ที่จะถึงเนี้ยทางคุณจิรนันเนี่ยก็เลยบอกว่ามีคนแนะนำก็เลยเปิดวิทยุฟังแล้วลองฟังดูก็เลยโทรศัพท์เป็นที่มานะโทรศัพท์มาปรึกษาบอกว่าพฤติกรรมของคุณพ่อเนี่ยก่อนที่จะตรวจคุณพ่อมีภาวะเส้นเลือดตีบนะตอนนี้คือ3เส้นแล้วคุณหมอแนะนำว่าให้ทำไบพาสนะคะพฤติกรรมคือเป็นคนกินกาแฟประเภท tea in one เข้าใจคำว่า tea in one ใช่ไหมจะหวานจัดเลยแล้วก็ใส่ครีมเทียมนะคะ2เป็นคุณพ่อชอบทำสวนตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายๆจะกินกระทิงแดงวันละ3ขวดในกระทิงแดงมีน้ำตาลไหมคะมีนะคะมีน้ำตาลแล้วก็ชอบดื่มเป๊ปซี่นะคะตอนกลางวันกินทั้งกระทิงแดงแล้วก็กินทั้งเป๊ปซี่ตอนเย็นจะกินขนมต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีแต่ขนมปี๊บนะคะก็จะซื้อขนมปังที่เป็นขนมปี๊บราคาถูกมากินตอนก่อนนอนทุกคืนนะกินตอนก่อนนอนทุกคืนเพราะหลังจากฉีดสีแล้วเนี่ยคุณหมอก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยถ้าก่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะมาผ่าตัดทีนี้อยากจะสอบถามคุณหมอไหนนะคะว่าในกรณีของคุณพ่อที่ไม่ยอมผ่าตัดเนี่ยคือเครียดเพราะว่าตีบ3เส้นแล้วตัวของลูกสาวเนี่ยคุณจิรนันท์ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อนะคะแต่ก็อยากขอคำปรึกษาอ่ะทีนี้ว่าควรผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดดีถ้าไม่ผ่าตัดตามที่คุณพ่อตัดสินใจจะต้องมีวิธีการในการรักษาหรือปฏิบัติตัวหรือกินยาอะไรนะคะหรืออาหารเสริมตัวไหนโอเคขออนุญาตตอบคำถามด้วยผลการวิจัยแล้วกันนะคะเพื่อจะได้เป็นความสบายใจคืออาการที่คุณพ่อเป็นอยู่ในทางการแพทย์เราเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะคะไมโอคาร์เดียอินฟรักชันนะคะคืออย่างนี้มีกล้ามเนื้อตายบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็จะเริ่มหายใจมีปัญหาก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยแต่โชคดีที่คุณพ่อรอดชีวิตมาได้นะคะแล้วก็ไม่ใช้แรงคือปัจจุบันนี้ก็คือไม่ไปทำสวนแล้วนะไม่ไปใช้แรงแล้วกลไกการเกิดเล่าให้ฟังก่อนกลไกการเกิดก็คือในเคสเนี้ยมันจะมีตุ่มไขมันที่เมื่อกี้หมอไหนเล่าให้ฟังในตอนต้นเนี่ยที่หลอดเลือดหัวใจทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบเดิมอยู่ก่อนแล้วนึกออกไหมแต่ต่อมาไอ้เจ้าตุ่มไขมันหรือที่เราเรียกว่าเป็นโฟมเซลล์อะตุ่มไขมันมันแตกเพลาะออกมาแล้วก็ทำให้มีเลือดพอตุ่มไขมันแตกเลือดมันก็จะมีเลือดขึ้นมาแล้วเลือดจะก่อตัวทุกครั้งที่มีเลือดมันจะเกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นเพราะมันจะมีตัวพวกไฟบินนะคะมาหยุดเลือดมันกลายเป็นลิ่มเลือดเนี่ยแล้วลิ่มเลือดอันเนี้ยมันก็หลุดล่องลอยไปแล้วก็หลุดไปตามจุดต่างๆมันไปอุดตันที่หลอดเลือดที่หัวใจนะก็เลยทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบฉุกเฉินนะแล้วเวลาเราออกแรงเนี่ยนะคะหัวใจมันก็ขาดเลือดไม่ได้รับสารอาหารไม่รับออกซิเจนก็มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาการเจ็บแน่นหน้าอกนั่นก็คือมันจะมีกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนเนี่ยตายนะคะตายไปละบางส่วนดังนั้นเนี่ยพอกล้ามเนื้อหัวใจตายไปบางส่วนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็หัวใจเมื่อมีกล้ามเนื้อตายเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับออกซิเจนมันก็ไม่มีแรงอ่ะนึกออกไหมมันก็ขาดแรงในการที่จะบีบตัวดังนั้นพอหัวใจบีบเอาเลือดออกไม่หมดจากหัวใจเนี่ยนะคะเลือดมันไม่ออกจากหัวใจหมดปุ๊บเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยนะคะท่วมขังอยู่ที่หัวใจปุ๊บพอเวลาปอดฟอกเสร็จฟอกเลือดเสร็จปุ๊บปอดก็ส่งเลือดเข้ามาที่หัวใจพอหัวใจเนี่ยมันยังมีเลือดค้างอยู่น้ำเลือดจากปอดมันก็เขาเรียกว่าไหลกลับไปที่ปอด
ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดพอน้ำท่วมปอดเนี่ยอาการเหมือนคนจมน้ำอ่ะก็คือหายใจเอาอากาศเข้าไปไม่ได้เหมือนตายทั้งเป็นอ่ะนะคะมันจะแบบต้องหายใจทางปากหรือประมาณนี้แล้วก็เหนื่อยหอบมากทีนี้จากงานวิจัยนะคะ Oat Trial พบว่าผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่รอดชีวิตใน24ชั่วโมงแรกในเคสของคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบเนี้ยก็คือรอดชีวิตจาก24ชั่วโมงแรกมาได้อย่างคุณพ่อเนี่ยนะคะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยก็คือรักษาแบบ aggressive คือแบบลุกล้ำเลยคือทำบอลลูนซะทำไบพาสซะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะบางคนก็ชิลๆเลยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอยากจะกินสเต็กก็กินอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยค่ะกับกลุ่มที่2ค่ะรักษาแบบใช้ธรรมชาติบำบัดแบบไม่รุกร้ำเขาพบว่าคือไม่ตัดสินใจไม่ผ่าตัดแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ตัวช่วยกินยาอาหารเสริมนะคะพบว่าอัตราการตายกับอัตราโรคร้ายอัตราการตายเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยในระยะยาวคือคนที่ผ่ากับคนไม่ผ่าไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่ยอมผ่าตัดก็ไม่ได้ต้องถึงกับซีเรียสนะเกี่ยวกับการที่จะทำให้คุณพ่อมีอายุยืนยาวแต่ต้องรู้จักวิธีการนะคะในการที่จะปรับตัวนั่นก็คือในแง่ของอย่างแรกเลยนะคะกรณีที่เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกขณะออกแรงก็คือต้องอย่าออกแรงหักโหมนะคะให้ทำแบบเบาๆนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งซึ่งการที่คุณพ่อเนี่ยตัดสินใจหมอในเชื่อว่าน่าจะคิดถึงเรื่องของการที่คุณพ่อเป็นโรคไตเรื้อรังการที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดหนักนะคะสำหรับการเลือกวิธีในการทำบายพาสในคนไข้วัย79ปีแล้วก็ที่สำคัญน้ำหนักน้อยมากนะคะ48แสดงว่าผอมมากหมอในจะแนะนำวิธีดังต่อไปนี้นะคะวิธีการดูแลข้อที่1นะคะให้ซื้อไม่แน่ใจก็คือต้องยังไงเนี่ยคุณหมอน่าจะมียามาให้นะถ้ามีแอสไพรินก็กินก็เวลาที่มีออกแรงแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะให้ปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้คือ1ให้เอาแอสไพริน81มิลลิกรัมเคี้ยวค่ะให้เคี้ยวคือปกติเนี่ยก็กลืนแล้วดื่มน้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ็บหน้าอกให้เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วกลืนก่อนกลืนเสร็จแล้วค่อยดื่มน้ำนะคะ2ให้หยิบโคเอนไซม์ Q10 ขึ้นมาค่ะต้องซื้อโคเอนไซม์ Q10 นะคะทาน Q10 4เม็ดทันทีนะคะ4เม็ดทันทีแล้วก็ค่อยๆกินทีละเม็ดนะคะไม่ใช่กินที4เม็ดเดี๋ยวติดคอให้กินตัวโคเอนไซม์ Q10 ทันทีตัวโคเอนไซม์ Q10 จะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องปั๊มหัวใจเมื่อเราทานตัว Q10 เข้าไป Q10 จะไปสร้างพลังงานทำให้หัวใจมีแรงบีบตัวปั๊มเลือด3ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนเพราะโกรทฮอร์โมนจะไปเสริมสร้างให้กรดอะมิโนไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อของหัวใจให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นมีมวลของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอเวลาที่คุณทานตัว Q10 ปุ๊บกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยถ้ามวลกล้ามเนื้อมันแน่นเนี่ยมันจะมีแรงบีบตัวฟึบมันก็จะปั๊มเลือดออกได้หมดนะคะตัวนี้เหมือนเครื่องปั๊มหัวใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องอาหารผักทุกสีค่ะไม่กินของทอดของมันของหวานรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดไม่เอาไม่ของทอดเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยลดไปเลยนะคะแล้วก็ให้ทานถั่วทุกสีแล้วก็ถั่วเมล็ดเปลือกแข็งวันละ5เม็ดนะคะเพราะว่าคุณพ่อตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายตอนเช้าเดินเร็วสลับเดินช้านะในเคสของคุณพ่อก็เดินเร็วสลับเดินช้าถ้าก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะคะให้ทานตัวโคเอนไซม์ Q10 ไปก่อนเลย2เม็ดนะคะสำหรับคุณพ่อเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้โคเอนไซม์ Q10 เรามีโปรโมชั่นพิเศษรีบซื้อเลยค่ะ
สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันเหลือการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0863550761 0863550761 0813538734